สังคมท่านไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าอยู่ในป่าในถ้ำอยู่โคนต้นไม้นั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะพูดกับใครไม่ได้ยินใครพูดนั่นเขาเรียกว่าปิดอายตนะทั้ง5หมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าท่านเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะแค่ชั่วโมงเดียวหรือไม่กี่ชั่วโมงขณะที่ท่านยังมีหน้าที่ต้องทำอยู่ในสังคมอย่าใช้เวลาของสังคมไปทำให้ตัวเองมีอายตนะพิการหลบมุมไปนั่งกรรมฐานไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวเสียเวลาครับไม่ได้ถ้าจะใช้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่คนเดียวก่อนเข้านอนและท่านก็นั่งไปเพื่อทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนก็โอเคไม่มีใครว่าเดี๋ยวอย่าไปใช้เวลาในสังคมกับสิ่งนั้นต้องไม่แซงทำอายตนะพิการเพราะอะไรไหมท่านจะได้ฝึกในการใช้มันพี่น้องครับฝึกให้มันทำงานร่วมกับจิตตาเห็นแล้วจิตไม่ตกไม่สติแตกก็แปลว่าจิตตกหูได้ยินก็ไม่สติแตกคือไม่จิตตกนึกออกไหมครับตากับหูเนี่ยสำคัญมากเพราะตามองเห็นไกลหูได้ยินไกลมันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์มันท่านต้องฝึกใช้มันถ้าท่านไปนั่งหลับตาไม่ฟังใครนั่งหลับตาไม่ดูใครไม่ดูอะไรปล่อยให้จิตมันทำงานอย่างอิสระอยู่ข้างในท่านก็จะเอาไม่อยู่ท่านก็จะไม่ชินพอเห็นปั๊บจิตตกทันทีพอได้ยินปั๊บจิตตกทันทีเพราะท่านฝึกจิตด้วยการวิธีปิดตาปิดหูท่านจะไม่ชำนาญหรอกเขียนหนังสือเอาแม่เราให้ท่านน่ะเอาลูกของท่านมาฝึกก็ได้ให้ดูวิธีการเขียนหนังสือวิธีการจับปากกาดินสอเขียนกอขอกอกาให้เด็กของท่านลูกของท่านที่กำลังอยู่ในวัย5ขวบ6ขวบจะเข้าหรืออนุบาลหรือจะกำลังจะเข้าประถมหนึ่งไม่ให้เขาจับดินสอปากกาจริงๆให้เขาดูให้เขาเรียนรู้จากโทรทัศน์เนี่ยแล้วถามเด็กว่าลูกคิดว่าลูกเขียนกอไก่ได้ยังขอไข่กอกาอะไรเงี้ยลูกเขียนได้ยังให้ดูจนกระทั่งเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเขียนได้แล้วลองนะปิดคลิปไม่ต้องให้เขาดูส่งกระดาษกับปากกาหรือดินสอก็ได้กระดาษที่มีบรรทัดด้วยนะและให้เด็กลองเขียนกอไก่ที่เขาเห็นนะกอไก่กอขอกอกาดูซิว่าเด็กมันจะจับปากกาจับดินสอถนัดไหมจะเชี่ยวชาญในการจับและลากกอไก่กอขอกอกาคอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยเบอร์เขียนกอไก่เป็นคอไก่หรือเบอร์เขียนไม่ได้แค่ดูนะไม่ได้ใช้อายตนะนั้นมือเนี่ยก็คืออายตนะอย่างนึงแค่ดูด้วยตาเนี่ยยังไม่ได้ฝึกด้วยมือมันเด็กเวลาจะตั้งไข่ก็ต้องลุกขึ้นยืนด้วยขาสองข้างของตัวเองถูกต้องไหมล่ะนะต้องเกาะยืนแล้วต้องหัดเดินด้วยการเดินจริงๆไม่ใช่เห็นพี่มันเดินแล้วมันอยู่มันยุกขึ้นวิ่งแล้วเดินเหมือนพี่มันเลยมันไม่ต้องฝึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอายตนะเหมือนกันครับถ้าท่านจะนิพพานได้ท่านต้องใช้จิตของท่านทำงานร่วมกับอายตนะตาเห็นเขากวนตีนแล้วจิตไม่ตกเนี่ยท่านต้องเห็นต้องฝึกตัวเองเห็นมันกวนประสาทกวนโอ้ยเราเนี่ยแล้วจิตเราไม่ตกเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าเรานิพพานโทสะได้ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วสมมุติว่ากูกำลังมีโทสะกูกำลังโกรธแล้วกูก็พยายามจะดับโทสะดับโกรธจากโจทย์ที่กูสร้างขึ้นมาในจิตใจของตัวกูเองมันเหมือนเล่นละครหลอกตัวเองใช่ไหมพี่น้องครับมันเหมือนลิงหลอกเจ้าอะครับมันไม่ใช่ซิทูเอชั่นที่มันเป็นจริงไซโคโชที่เราชำระจิตตปัญญาของท่านทั้งหลายในห้องเรียนที่ภูกระต่ายเราก็ยังต้องสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาแต่ให้มันเหมือนจริงถูกไหมครับ learning by experience ใช้สถานการณ์จำลองขึ้นมาแต่ทำให้จิตนั้นสั่นสะเทือนเหมือนเหตุการณ์จริงในชีวิตเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดการนึกคิดจริงๆเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงเหมือนมันเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วมันคือไซโคโชนี่คือความสุดยอดท่านมาเรียนกับเราเป็นครูคอยสอนเนี่ยเวลามีเงื่อนไขแบบนี้จิตของท่านแบบนี้เขาเรียกจิตตกถ้าท่านจะไม่จิตตกท่านจะต้องคิดอย่างไรนึกอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต้องเอาปัญญามาค้ำจุนสติท่านอย่างไรเราสอนจากของจริงท่านถึงกลับบ้านอย่างมีความสุขจิตสำนึกของท่านก็สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกระบวนการไซโคโชเป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณเลยพี่น้องครับเนี่ยโอเคอย่าแซงทำอายตนะพิการในเวลาที่ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมท่านจะทำพิการเช่นนั่งหลับตาจะทำอะไรจิตสงบอะไรของท่านตอนที่อยู่คนเดียวในเวลาที่ท่านโดดเดี่ยวเดียวดายได้เช่นเวลาเข้าก่อนเข้านอนหรือตื่นนอนทำจิตให้สงบเพื่อให้จิตมีพลังแล้วค่อยต่อสู้กับชีวิตจริงกับคนรอบข้างในสังคมต่อไปอย่างนั้นไ
แต่อย่าไปฝันว่านั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งนานๆเดี๋ยวกูหลุดพ้นกูนิพพานได้ไปโน่นเลยนะฮะผิดแล้วครับนั่งกรรมฐานก็นิพพานไม่ได้ถือศีลก็นิพพานไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจศีลนั้นว่าทำไมต้องถือเห็นไหมครับท่านคงรู้นะครับว่านิพพานของเรานี่หมายถึงนิพพานนิพพานอะนิพพานคุณสมบัติบางอย่างที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีอยู่ในจิตหยาบในจิตใจของท่านเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้จิตหยาบของท่านสะอาดและบริสุทธิ์จนมีคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านได้นั่นแหละคือนิพพานทุกอย่างให้ได้พอมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วปั๊บมนุษย์ทุกคนเกิดมาจึงไม่ต้องตายไงพี่น้องครับจะเป็นอมตะจะมีอายุขัยยืนยาวเลยไม่ต้องตายท่านเคยได้ยินไหมถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมีพระเกจิดังๆในสมัยโบราณอยู่รูปหนึ่งที่คนเขาชอบเอ่ยนามท่านบ่อยท่านมีอายุเป็นพันปีท่านยังไม่ตายท่านยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ข้ามจักรวาลข้ามดาวได้หลายคนเชื่ออย่างนั้นท่านรู้ไหมฮะที่พูดน่ะมันเป็นความจริงนะไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่เป็นแค่ปรัชญาคติมันเป็นความจริงแต่พระรูปนั้นน่ะเป็นได้จริงหรือไม่เราไม่ทราบที่เขาเล่าลือกันแต่เป็นได้จริงครับถ้าบรรลุนิพพานในขณะที่ยังไม่ตายนะนิพพานก่อนตายได้ถึงที่สุดท่านจะมีชีวิตอมตะเพราะกายสังขารที่พระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ต้องตายอยู่แล้วให้มันซ่อมแซมตัวเองได้ให้มันเจริญเติบโตได้และสิ่งนี้ที่มันมีคุณสมบัติอยู่2สิ่งที่สำคัญมันจำเป็นต้องตายด้วยเหรอครับมันไม่จำเป็นต้องตายหรอกครับแต่ที่มันต้องตายก็เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเราปฏิบัติตัวเองไม่เป็นมนุษย์ยนต์เนี่ยรถยนต์ตายแปลว่าเสียใช้ไม่ได้ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมไม่ซ่อมก็ต้องไปทิ้งเป็นขยะรถยนต์เพราะคนขับรถเจ้าของรถใช้รถคันนั้นไม่เป็นถูกไหมประการที่3เป็นคนช่างสังเกตฉลาดใช้อายตนะเป็นคนช่างสังเกตอันนี้ก็เป็นอยู่ในข้อย่อยซึ่งเป็นข้อเดียวกันกับข้อ6ตะเกียบแต่นี่เป็นเรื่องของอายตนะโดยตรงต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ดูแต่ตาอย่างเดียวแต่หูไม่ฟังหรือหูฟังอย่างเดียวแต่ตาไม่ดูหรือตาดูหูฟังนะแต่สมองไม่คิดตามหรือตาดูหูฟังสมองคิดแต่ไม่สัมผัสไม่คอนแทคไม่จับต้องไม่รูปคลำไม่สัมผัสคือต้องเรียนรู้ให้ครบพระบิดาให้อายตนะมา5ช่องทางภายนอกต้องใช้มันให้ครบใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันอย่างถูกต้องถ้าท่านตกข้อมูลไปจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งการเรียนรู้ของท่านก็จะไม่สมบูรณ์การใช้ปัญญาของท่านก็จะไม่ถึงที่สุดคำว่านิพพานในสิ่งที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คือนิพพานอวิชชาไม่สำเร็จอวิชชาแปลว่าความเข้าใจผิดความหลงผิดหรือความไม่ถูกต้องสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องคือเป็นอวิชชาทั้งนั้นท่านจะนิพพานมันไม่ได้เมื่อนิพพานตอนนั้นไม่ได้ยังติดสิ่งที่มันเป็นอวิชชาติดยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่หลงกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่จิตของท่านก็ไม่ใสใจท่านไม่สวยแล้วจะนิพพานได้ยังไงครับนิพพานไม่ได้นี่คือวิถีของจิตจักรวาลอีก1ข้อในข้อ7นี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับประการที่8ใกล้นิพพานจนถึงที่สุดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับฉลาดใช้อวัยวะ

ประการที่8ใกล้นิพพานจนถึงที่สุดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับฉลาดใช้อวัยวะประการที่1ปากหูตาต้องไม่มีมลทินใช้ปากของท่านต้องไม่มีมลทินใช้หู2ข้างใช้หู2ข้างแล้วหู2ข้างก็ต้องไม่มีมลทินใช้ตาทั้ง2ข้างนี้ก็ต้องไม่มีมลทินถ้าท่านต้องการนิพพานถามว่าทำไมเพราะปากของท่านหูของท่านตาของท่านมันสามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดกฎแห่งกรรมและไปเกี่ยวกรรมกันกับคนรอบข้างได้นั่นเองท่านจะนิพพานไม่ได้หรอกถ้าจิตหยาบของท่านยังก่อเวรเกี่ยวกรรมทำให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องพลอยรับภาระของผลกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ท่านก่อขึ้นจิตวิญญาณก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดเพื่อจะมาแก้กรรมที่จิตหยาบในชาตินี้ก่อกรรมทำเข็นเอาไว้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จิตหยาบของตัวเองเป็นผู้กระทำเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนตนเองมันสิ่งใดที่จิตหยาบทำในชาตินี้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเอาเองทั้งหมดเหมือนตัวเองทำเองครับเพราะฉะนั้นปากมีมลทินแปลว่าอะไรครับปากโกหกพูดปดปากก้าวร้าวปากก้าวล่วงปากป้ายสีใส่ร้ายผู้อื่นนี่คือปากมีมลทินพูดโกหกพูดเท็จคือปากมีมลทินแล้วทำให้เกิดเวรเกิดกรรมเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็จะหลุดพ้นไม่ได้ก็คือนิพพานไม่ได้ปากร้ายหูเบาก็แปลว่าใครมายุปั๊บจิตตกโวยวายอาละวาดก็ไปบาดหมางกับคนอื่นหูเบาแล้วยังไม่พอหูฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนี่ก็หูมีมลทินตาอิจฉาตาร้อนคนอื่นที่แสดงตามีมลทินคอยจ้องจับผิดคนอื่นด้วยจิตที่ระแวงระวังจนเกินเหตุเกินการเพราะนึกลบคิดลบนี่ก็ตามีมลทินผิดบาปทั้งนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะนิพพานให้สุดตรงนี้ต้องไม่มีประการที่สองจิตตปัญญาต้องไม่มีมลทินจิตตปัญญาแปลว่านึกและคิดโดยไม่นึกลบและไม่คิดลบถ้าท่านยังเป็นคนนึกลบคิดลบคือมองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ระแวงในแง่ร้ายคิดคนอื่นในแง่ลบคิดในแง่ร้ายท่านก็นิพพานไม่ได้จิตหยาบของท่านก็นิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านไม่นึกบวกและไม่คิดบวกเนื่องจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่เป็นตัวจริงของท่านนั้นนึกลบไม่เป็นคิดลบไม่เป็นครับทุกอย่างของพระบิดาที่สร้างขึ้นเป็นบวกล้วนต้องนึกบวกและคิดบวกทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งนั้นเช่นเวลาเราอธิบายเรากำลังสอนอยู่สื่อพระโอวาทพระบิดาเรากำลังอธิบายอยู่ปรากฏว่าเราพูด10ประโยค คนฟังบางคนจำได้แค่ 4-5 ประโยคแล้วไปบอกใครต่อใครต่อว่าพระอาจารย์ปริญญาสอนว่าธรรมะในคืนนี้มี5ประโยคนี่ถ้าเราเป็นครูเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราพูดไป10ประโยคแต่ไอเวนี่มันจำได้แค่5นี่ถ้าเราจะมีจิตปัญญาที่ไม่มีมลทินเราจะต้องนึกบวกและคิดบวกไม่นึกลบกับคิดลบกับเขาว่าแสดงไอ้นี่ไม่ตั้งใจจริงไอ้นี่สมองขี้เลื่อยไอ้นี่ไร้สาระไอ้นี่ไม่ตั้งใจฟังเราต้องบอกว่าเราต้องนึกบอกบวกและคิดบอกว่าเขาคงเป็นคนที่มีความสามารถในการรับรู้รับฟังเพื่อการเรียนรู้และจดจำค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแน่ๆเลยหรือมามองที่ตัวเองเราคงจะพูดเร็วเกินไปจนเขาฟังไม่ทันจดไม่ทันจำไม่ทันเราคงพูดเร็วเกินไปเขาเลยจำได้แค่5พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของการนึกบวกคิดบวกแล้วพูดบวกในโลกของท่านในชีวิตของท่านต้องไม่มีลบต้องไม่นึกลบต้องไม่คิดลบถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานในชาตินี้หรือชาติไหนเพราะมันต่อยอดไม่ได้มันต้องนิพพานในชาติเดียว

เข้าใจนะนิพพานก่อนตายก็แปลว่าเมื่อนิพพานแล้วไม่จำเป็นต้องตายยังไม่ตายยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ตามปกติโอเคชัดเจนนะประการที่3 2มือคือมือ2ข้างต้องไร้มนทินมือนี้ไว้เอาไว้ให้เอาไว้ไหว้เอาไว้ให้เอาไว้รับไม่ใช่2มือที่มีเอาไว้ทำลายเอาไว้ทำร้ายไม่ว่าทำลายคนทำลายสัตว์ทำลายโลกทำร้ายโลกก็ผิดบาปทั้งนั้นถ้าท่านยังมีมือที่มีมนทินท่านก็นิพพานไม่ได้สองมือนี้เอาไว้สร้างไม่ใช่สองข้างนี้เอาไว้ทำลายไม่ใช่ตบตีทุบยิงยิงแทงนี่คือผิดบาปไม่มีวันที่จะนิพพานได้ถ้าชาตินี้สองมือยังมีมนทินชัดเจนนะพี่น้องประการที่จะกล่าวถึงต่อไปคือประการที่9สำคัญมากนักบวชซึ่งเป็นคนนำทางหลายรูปมีความเชื่อและมีคำสอนศาสนิกชนทั้งหลายว่าถ้าจะนิพพานถ้านิพพานได้ก็จะดับขันห้าได้ขันห้าจะดับถ้านิพพานนะขันห้าจะดับเราเลยเอาขันห้ามาให้ท่านดูบนจอ นั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับขันของมนุษย์เราเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยห้ากลุ่มเนี่ยจิตห้ากลุ่มเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยขันธะนี่ก็คือกลุ่มนะหรือห้าดวงเนี่ยมันจะดับหมดไม่ได้นะถ้าดับหมดนี่แสดงตายแล้วกายสังขารนั้นตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณแล้วเพราะถ้าเหลือแต่ดวงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์คำว่าขันห้านี่มันจะไม่มีขันห้านี่จะมีตอนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นท่านดูนะฮะภาพนี้ขันห้าแล้วเรามีคำว่ากรรมจักรอยู่ด้วยเห็นไหมครับหมุนธรรมจักรได้หมายถึงอย่างไรครับถ้าท่านจะนิพพานได้ท่านต้องหมุนธรรมจักรได้เพราะจิตวิญญาณต้องการให้ท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรเพราะไม่งั้นจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณในการเอาความรักมาให้โลกเอาความรักมาให้กับจักรวาลตามที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยมาทำใช้เวลา 60,000 ปีของโลกในหนึ่งยุคพลังงานเก่าเนี่ยไม่งั้นจะทำไม่สำเร็จที่เรามาพูดเรื่องหมุนธรรมจักรได้เป็นเพราะว่าท่านว่างจากโลภะโทสะโมหะราคะจากทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วด้วยวิธีที่ท่านปฏิบัติแล้วว่างจากการมีเวรมีกรรมตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเป็นไม่มีคือว่างจากสิ่งเหล่านั้นดับการเกิดดับของการมีกฎแห่งกรรมทั้งหมดได้สิ้นและก็ดับกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยจากการปฏิบัติตามที่เราพูดมาทั้งหมดท่านสามารถนิพพานในชาตินี้ได้จนถึงที่สุดและหลุดพ้นคือกลับบ้านได้ในชาตินี้แน่นอนถ้าท่านฟังอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะถ้าจะลืมเนี่ยต้องหาฟังย้อนหลังนะทาง YouTube ซึ่งทีมงานของน้องบุญธรรมน้องออสเขาจะตัดต่อเป็นก้อนๆให้อย่าเกียจคร้านที่จะมาฟังและทบทวนนี่คือทางตรงและทางลัดทางเดียวที่เป็นทางเลือกซึ่งจิตหยาบคือตัวท่านต้องเลือกทางเดินของจิตวิญญาณพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้มาดูที่ขันธ์5 1ครับถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรได้ท่านต้องเปิดอายตนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้ซึ่งมันเป็นอายตนะภายนอกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้ก็คือการหมุนถูกไหมและอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องทำงานร่วมกับจิตซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ของท่านที่อยู่ภายในซึ่งจิตตัวนอกก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ตาเห็นอะไรจะสั่นสะเทือนไปถึงจิตตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะไปรวมศูนย์อยู่ที่จิตนี่แปลว่าวนนี่คือการหมุนเดิมทีเนี่ยพี่น้องครับตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบพระบิดาทรงกำหนดติดตั้งจักก็คือการเหวี่ยงหมุนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหวี่ยงหมุนเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วต้องส่งข้อมูลเข้าไปหาจิตและจิตจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่ออะไรต่อไปก็เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังมันจะเกิดการขันห้าขึ้นมาทันทีผัสสะที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5อย่างเมื่อมันมีการสัมผัสเกิดขึ้นปั๊บสิ่งที่ท่านจะเห็นนะก็คือเมื่อเปิดอายตนะทั้งหมดใช่ไหมสิ่งที่ท่านสามารถจะรับรู้จากอายตนะได้ก็คือไปที่จิต

มันจะเกิดอะไรขึ้นรับรู้ได้จากอายตนะภายนอกทั้ง5ถูกต้องไหมพอรับรู้จากอายตนะภายนอกทั้ง5ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องในวงที่ท่านเห็นก็คือรูปมันเกิดรูปรูปนั้นมีทั้งนามรูปมีรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเสียงเนี่ยมันเป็นนามธรรมเพราะมันไม่มีรูปเรามองมันไม่เห็นแต่เราสามารถฟังได้เอาง่ายๆชัดๆนะไม่ต้องคิดลึกถ้าตามองเห็นภาพมองเห็นเงามายามองเห็นอัตตาของมันมองเห็นสภาวะของการเป็นอนัตตาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่นิ่งเป็นคงรูปอยู่กับที่นั่นก็คือรูปเอานะรูปก็คือสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้มันคือรูปเกิดรูปเกิดขึ้นเมื่อเกิดรูปเกิดขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่เป็นกรรมจักรที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้มันไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดเวทนาท่านเห็นไหมมันไปมันหมุนวนไปข้างบนนะอยู่ข้างบนนะเวทนาเมื่อเกิดการสัมผัสรูปปั๊บเวทนานี่คือกิเลสกิเลสคืออะไรครับคือความรู้สึกความรู้สึกหรือความรู้สึกเนี่ยคือเวทนาที่มันเป็นกิเลสและเราเคยสื่อสอนเอาไว้พระบิดาเคยเมตตาถ้าเราจะไม่ให้ไปเกิดอารมณ์ไปเกิดตัณหาเกิดอะไรต่างๆมันต้องดับที่เวทนาต้องตัดเวทนาให้ได้ต้องดับเวทนาให้ได้เพื่อไม่ให้ไปเกิดปัญหาลามปามเพื่อไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์จิตจะไม่สงบทันทีถ้าปล่อยให้เวทนามันเกิดปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่รีบแทรกแซงตรงนี้มันก็จะเป็นกรรมจักรถ้าไม่รีบดับเวทนามันก็จะเป็นกรรมจักรอย่างสัญญานี่คือการจำได้หมายรู้จำอารมณ์หมายรู้อารมณ์ของตัวเองได้ว่าสั่นสะเทือนด้วยจิตแบบนี้คืออารมณ์อะไรและจำได้คือจำเรื่องราวจำเหตุการณ์ในอดีตได้ตรงนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการรับรู้เป็นขั้นตอนของการรับรู้ท่านนึกภาพผมเป็นขั้นตอนของการรับรู้รับรู้เพื่ออะไรตามปกติรับรู้เพื่อเรียนรู้แต่มนุษย์เราส่วนมากเรียนรู้อะไรกูจะกินมันได้ไหมกูกินได้ไหมกูกินไม่ได้กูชอบไหมกูไม่ชอบมันก็ทำให้เกิดสังขารถ้าไม่ชอบก็ทำให้เกิดอารมณ์ด้านลบคือสังขารสังขารก็คืออารมณ์นะเรามาดูตรงนี้ดับเวทนาให้สิ้นเอาสีแดงบังเวทนาไว้ไม่ให้มันเกิดเวทนาโดยการใช้กฤตสติมาเป็นเครื่องจัดการกับกิเลสหรือกับความรู้สึกใช้กฤตสติถ้าท่านอยากรู้ว่าใช้อย่างไรย้อนกลับไปฟังวันเสาร์ก่อนนู่นเราก็จำไม่ได้หรอกว่าตอนไหนเพราะสอนมาเยอะท่านไปย้อนดูของเก่าเอามันมาใช้ดับเวทนาให้สิ้นพอดับเวทนาให้สิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าท่านเป็นธรรมจักรให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั้นน่ะอะไรเป็นอะไรเมื่อตะเกียกกิเลสท่านข้ามผ่านมาแล้วพอข้ามผ่านกิเลสมาปั๊บนะตัณหาความอยากไม่อยากอารมณ์โลภะโทสะโมหะโกรธโทสะอะไรพวกเนี้ยนะมันจะไม่เกิดพอมันไม่เกิดปั๊บเนี่ยจิตของท่านก็จะสงบนิ่งไม่เสียสมดุลพอจิตสงบนิ่งปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาของสมองเพื่อให้เรียนรู้ว่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งข้อมูลมาให้จิตนั้นอะไรเป็นอะไรเมื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วได้แล้วนั่นหมายความว่าขั้นตอนที่5คือสังขารสังขารหมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสตะเกียที่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันคืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่ติดกิเลสตะเกียถ้าเราดับกิเลสได้เนี่ยแล้วเป็นไงสิ่งที่เราเรียกว่าสังขารหรืออารมณ์หยาบหยาบอารมณ์ขยะที่เกิดจากการปรุงแต่งของกิเลสคือรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้มันก็จะดับไปด้วยเห็นไหมเพียงแค่ดับเวทนาด้วยวงกลมสีแดงๆปั๊บเนี่ยพอดับตรงนั้นได้ปั๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อสังขารดับเองได้โดยอัตโนมัติมันจะไม่เกิดขึ้นมาเลยครับถ้าความรู้สึกไม่เกิดสังขารคืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งต่อมาเป็นความอยากมีอยากได้ใครมีนะโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดเลยครับเพราะเราวางเฉยกับสิ่งนั้นเพียงแค่เรียนรู้มันว่าอะไรเป็นอะไรพอเราไม่เกิดอารมณ์ขยะตรงนี้ปั๊บวงกลมเนี้ยก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตของท่านเนี่ยมันก็จะมีแต่สิ่งเดียวคือวิญญาณ
วิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านวิญญาณตัวนี้ในขันห้าเนี่ยหมายถึงพลังงานหรือคลื่นพลังงานของจิตที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสรูปตะเกียเราไม่ให้มันเกิดความรู้สึกแต่เราให้มันเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมและอารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งก็ไม่มีแสดงว่าจิตของเราเนี่ยสงบภาวะของจิตที่สงบเขาเรียกว่าภาวะแห่งการมีปิติสุขหรือภาวะของจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานนี่ก็คือการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นด้านบวกที่เราจะใช้คำว่าเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้ถ้าเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้จิตของท่านเนี่ยจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณคือรักได้อภัยเป็นเพราะท่านเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและไม่ไปสอบตกตรงขั้นตอนของกิเลสคือของเวทนาท่านก็จะสามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของท่านได้วิญญาณก็คือแก่นแท้ที่อยู่ข้างในจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้แล้วสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกคลื่นจิตของมนุษย์ถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีราคะโทสะโมหะติดอยู่จะเป็นคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กทางด้านบวกเมื่อเหวี่ยงออกมาจากภายนอกร่างกายของท่านแต่ถ้ายังอยู่ในร่างกายของท่านมันจะเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านบวกพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณพระองค์ไม่ได้เรียกว่าจิตวิญญาณนะไม่มีใครบอกขันธ์5เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตวิญญาณไม่มีนะฮะมีแต่คำว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานของจิตที่เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเพราะว่างไปจากโลภะโทสะโมหะโดยตัดตอนมันตรงที่กิเลสดับกิเลสพอดับกิเลสได้สังขารก็ดับด้วยสังขารคืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านเห็นไหมครับเนี่ยถ้าท่านเดิมมันเป็นกรรมจักรถ้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้โหอารมณ์กิเลสตัณหามามากมายเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าหมุนกรรมจักรมันเด็กตั้งแต่เกิดตั้งแต่อายุ3ขวบมันเริ่มหมุนกรรมจักรแล้วพ่อแม่ของเด็กจิตวิญญาณของพ่อแม่สัญญากับลูกสัญญากับจิตวิญญาณของผู้ที่จะมาเกิดเป็นลูกว่าจะช่วยเสี้ยมสอนให้หมุนธรรมจักรคือแทรกแซงกรรมจักรเพื่อจะนิพพานให้ได้แปลว่าจะนิพพานทุกสิ่งที่มันไม่ควรจะมีให้มีคุณสมบัติของจิตเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองจิตหยาบก็จะเป็นตัวตนแก่นแท้จิตวิญญาณก็จะเป็นตัวตนแก่นแท้ได้ถึงแม้ว่าจิตหยาบเป็นเหมือนตัวแทนของแก่นแท้แต่ก็จะทำตัวเป็นแก่นแท้และสามารถที่จะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันได้ยกระดับสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมฮะท่านสามารถหมุนธรรมจักรสำเร็จได้แสดงว่าจิตหยาบของท่านกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วนี่แหละที่จะบอกว่าท่านนิพพานได้โดยที่ยังไม่ต้องตายเลยครับแล้วท่านก็จะเป็นอมตะเพราะท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณไม่ใช่ใช้เวลาของจิตหยาบทำให้กายหยาบมันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วพอเลี่ยงพ้นไม่ได้ก็บอกเป็นของธรรมดาถ้าท่านนิพพานได้ท่านจะเป็นอมตะอยู่เป็นร้อยปีก็อยู่ได้กายจะไม่เสื่อมเพราะจิตมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกเป็นคลื่นความถี่ของระดับของจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณยังไม่ดับมันจะสั่นสะเทือนของมันอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ากายก็ยังอยู่ไม่มีการเสื่อมไม่มีการเหี่ยวเฉาเลาเยนึกภาพออกไหมพี่น้องครับนี่ไงนี่คือสิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่อริยสัจ4ไม่ใช่มรรค8ไอ้นั่นเป็นเรื่องทางโลกเป็นโลกิยธรรมธรรมดานี่แหละคืออนุตตรธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนิพพานได้ท่านเห็นไหมขันห้ามันดับหมดไหมมันเหลือกี่ขันครับมันยังเหลือตั้ง3ขันไงดับไป2คือดับกิเลสกับดับสังขารตัณหามันดับไปด้วยอยู่แล้วถ้ากิเลสดับสังขารคือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งมันจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อท่านตัดกิเลสได้ตัดความรู้สึกทิ้งได้เหลือแต่ตาอายตนะทั้ง5ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปพอสัมผัสรูปแล้วเรียนรู้ว่าสัญญาเก่ามีไหมว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่มีก็พยายามเรียนรู้ต่อไปว่าที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันคืออะไรแล้วก็เรียนรู้ที่ทำไงเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้เรียนรู้ที่จะรักสิ่งนั้นให้ได้นอกจากรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วในที่สุดก็สั่นสะเทือนเป็นวิญญาณก็คือเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนะที่ถ้าเป็นในร่างกายอยู่ยังอยู่ในร่างกายนะเขาเรียกเป็นไฟฟ้าเคมีจะต้องมีท่อนำสัญญาณเป็นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าเหวี่ยงออกมาภายนอกโดยพิทูทรีจะเหวี่ยงมันออกมาภายนอกจิตวิญญาณจะเหวี่ยงวิญญาณพลังงานนั้นออกมาภายนอกมันก็จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ต่อมพิทูทรีเปลี่ยนแปลงจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่ต้องใช้ท่อเปลี่ยนเป็น
คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียกว่าพลังงานของจิตหรือพลังจิตที่เหวี่ยงออกมานั่นแหละพี่น้องครับกระบวนการของมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงจะต้องถ้าทำสำเร็จท่านก็สามารถแทรกแซงกรรมจักรได้กลายเป็นท่านหมุนธรรมจักรได้หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่พระบิดาส่งมาเกิดโดยจิตวิญญาณมาเกิดมีหน้าที่สำคัญสูงสุดก็ข้อ9นี่แหละต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จแต่ท่านจะหมุนธรรมจักรสำเร็จได้ไหมถ้าท่านยังไม่นิพพานจิตของท่านยังไม่นิพพานบางสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดมันไม่ควรจะมีเช่นโลภะโทสะโมหะกันอะไรต่างๆที่เราพูดมาเยอะแยะแล้วไม่อยากพูดซ้ำท่านเข้าใจไหมเมื่อเราสามารถแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้เราสามารถเอาพลังงานความรักจากจิตวิญญาณที่แบกมาจากแดนจิตจักรวาลน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลายภพชาติทำไม่สำเร็จมาฟังเราคืนนี้วันนี้พวกท่านต้องทำสำเร็จแน่ๆเราเชื่อโลกจะมีพลังงานด้านบวกมากขึ้นจากพวกท่านเนี่ยท่านก็จะสามารถแทรกแซงกรรมจักรทำให้มันเกิดธรรมจักรแล้วให้ความรักกับโลกได้จิตวิญญาณของท่านจะมีความสุขมากจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองนั่นแหละแต่ใช้เงาก็คือจิตหยาบทำหน้าที่แทนจนกระทั่งเดี๋ยวเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะขันห้าก็จะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นได้ท่านต้องเหลือ3ขันธ์ไม่ใช่มีเหลือสักขันธ์นึงบอกนิพพานแล้วดับขันธ์5ได้ทั้งหมดไม่จริงครับอย่าไปเชื่อนี่คือเหตุผลที่เราเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับบัญญัติ9ประการเข้าถึงนิพพานได้เพราะเหตุใดบัญญัติ9ประการพาท่านเข้าถึงนิพพานได้เพราะเหตุใดครับนี่คือคำตอบ1เพราะท่านดับการเกิดดับของกิเลสได้2เพราะท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้3ท่านหมุนธรรมจักรได้มี3ประการนี้เท่านั้นพี่น้องครับท่านจึงนิพพานได้แต่ไอ้3ข้อนี้ท่านเห็นไหมเราพูดมาตั้งแต่3ทุ่ม35นาทีจนถึงตี2จะครึ่งอยู่แล้วครับกำลังจะจบแล้วพี่น้องครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กละเอียดแต่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาของท่านคิดตามเราที่เราสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังท่านจะรู้ไหมว่านิพพานมันง่ายขนาดนี้ครับแต่มันยากตรงที่ว่าท่านจะทำไหมทำได้ไหมจะมีความเพียรพยายามมีวิริยะอุตสาหะไหมถูกต้องหรือไม่ล่ะมันไม่มีจอมยุทธอุตริคนไหนช่วยท่านได้ไม่มีการทำบุญเยอะๆแล้วขออธิษฐานขอนี่ให้ตัวเองนิพพานไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกพี่น้องครับท่านต้องปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลมีมาตั้งแต่นาทีแรกของการสื่อพระวจนะจนถึงตอนนี้ครับพี่น้องครับนิพพานกับหลุดพ้นเป็นคนละเรื่องกันเราขอย้ำให้ท่านฟังท่านดูจากภาพนี้ครับนะนก2ตัวเนี้ยกำลังทยอยบินหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพเส้นทางที่ไปคือในแนวขนานกันกับเอกภพขนานกันในแนว horizontal ก็แปลว่าในแนวระนาบออกไปทางปลายปีกของทางช้างเผือกนั่นคือประตูข้อแกะของพระบิดาจะอยู่ในแนวระนาบไม่ได้อยู่ใน vertical telepathy ไม่ได้อยู่ในเบื้องสูงไม่ได้อยู่ที่หลังคามีวิธีเดียวที่เราสื่อพระเจ้าพระองค์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือเราจึงต้องสื่อขึ้นไปเบื้องบนพระองค์ต้องสื่อกลับเรามาหาเราในเบื้องล่างในแนวดิ่งแต่ถ้าจะนำจิตวิญญาณหลุดพ้นไม่ว่าเราที่เป็นพระบุตรเอกเองหรือท่านทั้งหลายหรือใครก็ตามต้องเอาจิตวิญญาณของเราเดินทางไปในแนวระนาบเพื่อออกทางปลายปีก2ข้างของทางช้างเผือกท่านเข้าใจไหมยกเว้นการสื่อสารกับพระเจ้า vertical telepathy เราต้องใช้ในแนวดิ่งเพราะต้องใช้สมองส่วนกลางและพระองค์อยู่เบื้องบนเบื้องสูงพี่ๆน้องๆครับนะแล้วท่านเห็นไหมแดนจิตจักรวาลแดนสุญญตาคือดินแดนของการหลุดพ้นจิตวิญญาณเข้ามาทางด่านนภาลัยคือประตูมิติประตูข้อแกะมาทางไหนก็ออกไปทางนั้นเนี่ยพอหลุดพ้นจากโลกแปลว่ามีเป็นนกบินละจิตวิญญาณโบยบินออกมาจากโลกเป็นวิญญาณละนะนิพพานได้ละมันถ้านิพพานได้ก็ยังบินอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะไม่รู้ว่านิพพานได้แล้วเนี่ยยังจะต้องกลับมาเกิดอีกหรือไม่ถ้ายังหลุดพ้นไม่ได้ยังไม่เข้าคุณสมบัติของการหลุดพ้นจิตวิญญาณของท่านอาจจะต้องล่องลอยอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อทำใหม่ก็สุดแท้แต่วันหน้าค่อยว่ากันนะวันนี้มีเวลาน้อยนะมือท่านจะดูภาพนี้ก็ได้พี่ๆน้องๆที่รักครับนี่คือชัดเจนที่สุดตะเกียบมันซับซ้อนทางซ้ายมือคืออนันตจักรวาลหรือเอกภพเมื่อจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกมาจากอนันตจักรวาลไอ้ทรงรูปหลำเรียบนะทรงรูปไข่นะหลุดพ้นออกมาก็จะต้องมากราบพระบาทพระบิดาและเครื่องหมาย12เหลี่ยมมุมที่หมุนติ้วๆอยู่เนี้ยเป็นเครื่องหมายขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานจักรวาลสากลพระองค์หมุนอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนไม่หมุนแต่เราต้องการให้ดูว่าพระองค์หมุนด้วยความเร็ว
จนกระทั่งมองดูแล้วเหมือนไม่หมุนคือหมุนเร็วสุดนะนะแต่เนี่ยให้เห็นว่าหมุนจิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นแก่นแท้เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มี6เหลี่ยมมุมเนี่ยแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรที่อยู่เบื้องบนนะถ้าท่านจะหลุดพ้นท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้และต้องรู้เรื่องนี้ด้วยวันหน้าต้องพูดกันครับไปเพื่อจะไปกราบพระบาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามันถ้าท่านปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านท่านปฏิเสธว่าท่านเป็นคนไม่มีบ้านท่านปฏิเสธพระบิดาแสดงว่าท่านเป็นลูกกำพร้าแล้วท่านจะหลุดพ้นไปไหนอะครับท่านจะไม่มีที่ไปเพราะท่านมีที่มาแต่ท่านไม่มีที่ไปนะท่านจำไว้ครับนิพพานกับหลุดพ้นมันคนละเรื่องกันแต่นิพพานเป็นสับเซตของหลุดพ้นเราจะมาต่อเรื่องการหลุดพ้นในโอกาสต่อไปเมื่อถึงเวลาหวังว่าวันนี้คืนวันนี้นะในเรื่องของชาวบ้านก็นิพพานได้คงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดทำให้ท่านเนี่ยไม่เสียเวลากับการอดหลับอดนอนในการฟังพระโอวาทในคืนนี้เสาร์สามทุ่มครึ่งมาจนบัดนี้ตีสองครึ่งพอดีนะมีผู้ชมอยู่290ท่านทาง Facebook และมีผู้ชมอยู่ทาง YouTube ทั้งหมด329ท่านนะเรากราบอนุโมทนาบุญร่วมกันกับท่านด้วยเพราะว่าท่านช่วยทำให้จิตวิญญาณท่านมีความสุขมีความหวังว่าชาตินี้กลับบ้านนิพพานแน่ไปหลุดพ้นไปกราบพระบาทพระบิดาได้แน่เหมือนเจ้านกตัวตะเกียโอเคไหมและท่านทำให้พระบิดาทรงพอพระทัยในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังตกค้างอยู่ต้องมาแซะมาแกะมาแงะแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีมิจฉาทิฐิเป็นผู้ที่ไม่ดื้อรั้นพี่ๆน้องๆที่เป็นเทพเทวดาเป็นเทพพรหมก็เหมือนกันครับถ้าท่านมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกได้ว่านั่นคือทางที่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นที่แท้จริงมันเป็นทางที่หลงไปนะฮะท่านสามารถที่จะกลับใจได้ยังมีโอกาสให้ท่านท่านจะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ท่านก็ร้องขอกับพระบิดาได้หรือท่านจะขออนุญาตหลุดพ้นถ้าบารมีท่านสูงพอแต่ท่านเก็ทแล้วท่านรู้ความจริงแล้วท่านจะหลุดพ้นไปเลยก็ได้แต่วันนี้เรายังไม่ได้สอนท่านนะว่าถ้าจะหลุดพ้นแล้วนิพพานได้แล้วแต่ถ้าจะหลุดพ้นต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้เรายังไม่บอกนะครับเราเอาแค่ถึงนิพพานให้ได้ซะก่อนซึ่งเห็นแล้วว่ามันไม่ยากใช่ไหมเรายืนยันเรากล่าวความจริงในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าว่าทั้งหมดทุกสิ่งที่เรากล่าวไว้ทุกสไลด์ทุกประโยคที่เรากล่าวล้วนเป็นความจริงที่จะทำให้ลูกๆของพระบิดาอย่างท่านทั้งหลายสามารถที่จะนิพพานถึงที่สุดพร้อมจะหลุดพ้นได้ในชาตินี้อย่างแน่นอนนะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรอันประเสริฐเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่ๆน้องๆที่รับฟังรับชมพระโอวาทของพระองค์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกๆที่เป็นมนุษย์อยู่ในแดนนรกอยู่ในบนอยู่ในสวรรค์มายาหรืออยู่บนโลกเสรีนี้แม้กระทั่งพี่ๆน้องๆที่ล่องลอยอยู่นะยังหาที่อยู่ไม่ได้หรืออยู่ในภพภูมิไหนในจักรวาลใดก็ตามที่อยู่ในอนันตจักรวาลที่พระบิดาทรงเมตตาเปิดมิติให้พวกเขาได้รับฟังพระโอวาทของพระองค์ลูกขอให้พระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าการกล่าววันนี้ไปทำให้เกิดการระคายเคืองจิตใจทำให้ใครเสียสมดุลขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาเพราะพระองค์ทรงเป็นพยานให้กับลูกได้ว่าลูกกล่าวความจริงและกล่าวทุกสิ่งด้วยความรักอยากให้พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาให้ทันในชาตินี้ทุกคนก่อนที่พระบิดาจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่ยกเว้นพี่ๆน้องๆที่เปลี่ยนผ่านทุกประทังพงานใหม่ได้และนิพพานได้หลุดพ้นได้แต่ขอพระองค์ว่าจะอยู่ช่วยดูแลลูกดูแลโลกให้กับพระองค์ต่อไปนะขอกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาและขออำลาพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนว่าวันนี้ตีสองครึ่งตรงเวลาปกติที่เราสื่อถ่ายทอดกับฟ้าเบื้องบนนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยกันทุกคนถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งอย่าลืมรักตัวท่านเองรักพระบิดาและรักเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลความรักเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ท่านทำสามเหลี่ยมกับเราทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาโดยมีตัวท่านเองเป็นจุดศูนย์กลางได้พระบิดาทรงเป็นยอดสามเหลี่ยมเราเป็นอีกมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมเท่านั้นความรักจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางเว็บไซต์ www.jitjawan.com อย่าลืมติดตามชมวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจะเรื่องอะไรนั้นค่อยว่ากันขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube จิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงทางเว็บไซต์ www.jitjakrawal.com เป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนับตั้งแต่เวลาณบัดนี้เป็นต้นไปท่านทั้งหลายจะได้ชมเหตุการณ์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งณเวลาของประเทศไทยเป็นเวลาที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะได้ทำการสื่อสารทางจิตกับพระผู้เป็นเจ้าหรือในยุคนี้พระองค์ทรงพระเมตตาให้เรากล่าวพระนามว่าองค์จิตจักรวาลพระผู้ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดที่มีอยู่จริงองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทผ่านมายังเราในระบบ vertical telepathy ซึ่งเป็น two ways communication ก็คือการสื่อสารสองทางเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าการที่จะมีการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามายังมนุษย์โลกซึ่งเป็นบุตรมนุษย์นั้นจะมีการกระทำแบบนี้หรือปฏิบัติการแบบนี้ไม่บ่อยครั้งจะเกิดขึ้นในการติดต่อระหว่างพระบุตรเอกของพระองค์ในยุคนี้ก็คือเรากับพระผู้เป็นเจ้านั้นจะเกิดขึ้นในเฉพาะยุคที่โลกกำลังต้องการเป็นยุคที่โลกกำลังต้องการสัจธรรมพิเศษเพื่อแก้ไขวิกฤตและเพื่อฉุดช่วยพี่ๆน้องๆเพื่อนมนุษย์บนโลกเสรีนี้ที่มีจิตสำนึกที่ตกต่ำจนขนาดที่เรียกว่าเกินเยียวยาพระบิดาก็จะส่งพระจิตก็คือดวงจิตวิญญาณของพระบุตรเอกซึ่งในยุคนี้ก็คือเราลงมาจุติเกิดกายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการใช้เครื่องมือสื่อสารพิเศษที่จิตวิญญาณของเราถือติดตัวมาด้วยในภพชาตินี้ถือมาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารติดต่อกับพระองค์แล้วนำเอาพระโอวาทพระวจนะอันพิเศษสุดของพระองค์มาแบ่งปันหรือมามอบให้หรือมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะพูดเป็นภาษาใดก็ตามให้ได้รับรู้และเข้าใจการสื่อสารในค่ำวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี้ยหัวข้อเรื่องหรือหลักสูตรที่พระบิดาทรงจัดสรรให้กับมนุษย์โลกเสรีฟังดูแล้วเนี่ยมนุษย์โลกเสรีเนี่ยรู้เลยว่ามันน่าเบื่อรู้เลยว่าหลายคนมีทัศนคติที่เป็นลบเขาเรียกว่า bad attitudeBad attitude แปลว่ามีทัศนคติที่เป็นลบโดยเฉพาะหัวข้อเรื่องในหลักสูตรวันนี้มีความเป็นลบอยู่สองอย่างอย่างแรกคือคำว่าอริยะบุคคลหลายคนบอกโอ้ยเป็นมนุษย์เข็นมีเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนธรรมดาเนี่ยจะมีปัญญาจะเป็นอริยะบุคคลเหรอนี่มันเป็นเรื่องของนักบวชเพราะฉะนั้นเวลาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมากล่าวพระโอวาทพระบิดาให้ลูกๆอย่างท่านทั้งหลายฟังในเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ปปมดปปมดแปลว่าเป็นไปไม่ได้นี่คืออคติอย่างต่อมาอย่างที่สองคำว่านิพพานเราก็ได้ประกาศสัจธรรมความจริงให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบด้วยการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลให้ฟังในเสาที่ผ่านมาสองเสาต่อเนื่องเป็นการกล่าวให้ฟังว่านิพพานมิได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับนักบวชชาวบ้านก็นิพพานได้เนี่ยมันวันนี้มาเจอข้อที่เราโปรโมทออกไปตั้งแต่วันพฤหัสตอนเช้ามืดก็น่าจะเป็นวันศุกร์ตอนเช้าบอกว่าพระบิดาจะทรงพระเมตตากล่าวพระโอวาทสื่อสอนลูกๆที่เป็นมนุษย์ผ่านมายังเราบนโลกเสรีนี้ด้วยหัวข้อเรื่องอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานนะ
อริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานซึ่งเป็นเอพิโซด323พี่พี่น้องครับวันนี้ Facebook ก็เลยมีคนเข้ามารอติดตามชมแค่ FC ที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทเป็นผู้ที่มาทีหลังแต่มีโอกาสจะได้กลับก่อนมีอยู่217คนนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็มีคนดูอยู่แค่147คนในต้นรายการนั่นแสดงว่าความกระตือรือร้นของคนที่จะเข้ามาฟังเข้ามาสื่อโอวาทหรือสื่อรับฟังสื่อถ่ายทอดมีความกระตือรือร้นสนใจบทเรียนนี้ค่อนข้างต่ำเพราะไปดูแคลนตัวเองว่าคำว่าดูแคลนภาษาฝรั่งใช้คำว่า look down ไปดูแคลนตัวเองว่าอุ้ยกูเป็นอริยะบุคคลไม่ได้และกูนิพพานไม่ได้หรอกเรื่องอริยะบุคคลเรื่องนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระที่เขาจะเป็นอรหันต์กันไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านนั่นคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะเราจึงบอกว่าท่านมาฟังสิสิ่งที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ดังนั้นสาระหรือเรื่องราวที่พระบิดาจะทรงกล่าวพระโอวาทผ่านเรามายังท่านทั้งหลายนั้นล้วนแต่ประมาณ 90-99% เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่รู้ว่าพวกท่านไม่รู้และเป็นสัจธรรมที่ล้ำค่ามากเพราะถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะนิพพานหรือหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านในชาตินี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเราย้ำตรงนี้ว่าอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกระบบของอนันตจักรวาลเป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงซึ่งอยู่นอกกาลานอกกาลาก็คือนอกเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลชื่อเดียวกันคนละชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่อยู่ภายนอกเรามาจากข้างนอกแล้วก็มีช่องทางการสื่อสารติดต่อกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็สามารถจะเอาความจริงที่อยู่นอกกาลาหรือนอกอนันตจักรวาลเอามาฝากท่านทั้งหลายให้ได้รู้อย่างเช่นทุกวันนี้ท่านทราบดีว่าหลายคนทีเดียวนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเสรีมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่รู้จะมาเกิดทำไมจิตวิญญาณไม่รู้จะมาเกิดทำไมมองจิตวิญญาณตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนว่าเป็นผู้ที่ซัดเซพเนจรแล้วพลัดหลงเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถามตัวเองมาตลอดเป็นพันพันปีแล้วก็หาคำตอบไม่ได้กูพเนจรมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยพอเข้าใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์การแก่การเจ็บการตายในขณะที่อยู่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์มันเป็นทุกอย่างยิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของทุกหมดก็จึงมีทุกทุกวันทุกทุกคืนทุกทุกคนเนี่ยแล้วคิดอยู่ด้านเดียวไงเนี่ยนะมองเหรียญอยู่ด้านเดียวนะทำไมไม่มองว่าไอ้ตรงข้ามกับทุกข์เนี่ยมันก็คือความสุขถ้าเรามองอีกด้านนึงมองด้านตรงข้ามกับทุกข์มันก็คือความสุขนะใช่ไหมซึ่งวิธีคิดแบบเนี้ยเราก็ได้ค่อยๆทยอยนะชี้แนวทางสร้างแนวคิดท่านทั้งหลายมาบ่อยครั้งละนะวันหน้าค่อยๆว่ากันไปนะแต่เราชี้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเพราะพวกท่านไม่รู้อนุตตรธรรมเวลาในยุคที่พวกท่านเนี่ยโชคดีได้เกิดมาเนี่ยในยุคที่มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกอย่างเช่นพระพุทธองค์และเป็นยุคที่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือพระบุตรเอกทรงมาจุติเป็นพระศาสดาบนโลกมนุษย์พวกท่านในยุคปัจจุบันก็เลยกลายเป็นว่ามีพระศาสดาเนี่ยหลายพระองค์เลยนะที่รู้จักก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าท่านเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าปรากฏว่าพวกท่านก็คิดแบบจิตมนุษย์บอกว่าถ้าฉันเลือกพระศาสดาพระองค์หนึ่งเอาไว้ในใจของฉันใช้เป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของฉันหรือให้เป็นผู้นำทางของฉันเนี่ยฉันจะเลือกเดินตามแค่พระองค์เดียวส่วนอีกสองพระองค์นั้นฉันจะไม่ใส่ใจฉันจะไม่ศึกษาฉันจะไม่เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดคือฉันจะปฏิเสธก็คือปัดทิ้งไปจะเลือกเอาเฉพาะพระศาสดาพระองค์เดียวที่ท่านถูกใจชอบใจท่านรู้ไหมครับเพราะเป็นแบบนี้ท่านจึงไม่รู้ความจริงว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เป็นผู้ซัดเซพเนจรจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีที่นอนหมอนหมิ่นมีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งอยู่ในแดนจิตจักรวาลนอกระบบเอกภพ
แล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็โผล่พรวดเข้ามาในอนันตจักรวาลถือพันธสัญญา6เป็นภารกิจเป็นหน้าที่แล้วก็มีชะตาชีวิตซึ่งเป็นบทละครชีวิตนะมาร่วมในการแสดงนะการในบทบาทของการเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้โดยมีภารกิจหลักใหญ่ๆ1ใน6ข้อก็คือเอาความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจิตวิญญาณเป็นผู้แบกขนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยติดตัวเข้ามาเพื่อมามอบให้กับโลกแต่ขณะที่จิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเปลือยๆเนี่ยโลกนี้เป็นโลกที่มีหลายมิติอย่างน้อยๆก็คือ2มิติคือมิติทางกายภาพก็คือทางกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมกับมิติทางพลังงานเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยมาทำหน้าที่เป็นประธานในการเป็นมนุษย์ก็คือเป็นแก่นแท้แล้วจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคของตัวเองออกมาเป็นขยุ่มขยุ่มมีทั้งหมด189ขยุ่มที่พวกท่านเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นะนะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์มีลักษณะเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นขยุ่มขยุ่ม189ขยุ่มแต่ละขยุ่มก็จะทำหน้าที่ทั้งทางกายหยาบและทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณร่วมกันอยู่ใน189ขยุ่มนะแล้วก็จิตหยาบเนี่ยมันมีตัวรู้รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้แสดงออกรู้กระทำรู้รับรู้รู้ตอบสนองรู้ปฏิเสธรู้ไม่ปฏิเสธรู้ทุกเรื่องกลุ่มพลังงานที่จิตวิญญาณมอบไว้ให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้กลุ่มพลังงาน189กลุ่มเนี้ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้จิตหยาบแต่ละขยุ่มเนี่ยยกระดับแรงสั่นสะเทือนของตัวเองทั้ง189กลุ่มให้สูงสุดทางด้านบวกขึ้นมาให้ได้เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นมีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกเราย้ำแบบนี้ให้ท่านฟังมาโดยตลอดเพราะท่านไม่รู้ความจริงแบบนี้ท่านจึงเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณของท่านก็คือผู้ที่ซัดเซพเนจรเข้ามาในโลกเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเพราะบางคนบอกกูไม่รู้มาเกิดแม่งทำไมมาเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์ก็เลยพยายามที่จะหาวิธีว่าถ้ากูสามารถทำให้กูเนี่ยจิตวิญญาณเมื่อตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยกูคือคนที่เข้าถึงสิ่งที่เป็นสุดยอดท่านไม่รู้ว่านั่นคือการพยายามจะหาวิธีหนีภารกิจทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นประธานหรือเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะเขารอให้ท่านน่ะบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณคำว่าบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณก็แปลว่าให้ท่านมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองตามที่จิตวิญญาณขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่จิตวิญญาณได้แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอมาทุกภพชาติรอจนเครื่องยนต์แห่งกรรมชะตาขาดคือตายจบสิ้นอายุไขแล้วก็จิตวิญญาณก็ต้องถือโอกาสขออนุญาตพระบิดากลับมาเกิดใหม่เพื่อหวังจะแบ่งภาคพลังงานออกมา189ขยุ่มเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่เป็นจิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองอีกนะหวังว่าอย่างเงี้ยเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่เป็นเพราะอะไรท่านไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมสาเหตุที่ท่านไม่รู้เรื่องของอนุตตรธรรมเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ถ้าฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่ๆน้องๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอนุตตรธรรมเหล่านี้ความสามารถทางจิตตปัญญาในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นคน2มิติเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้เพราะมันเหมือนกับว่าท่านอยู่ในกะละมังอ่ะท่านถูกขังอยู่ในโอ่งหรือใช้ชีวิตอยู่ในกะละมังเหมือนกบในกะลาท่านจะรู้ไหมถ้ากบตัวน้อยตัวนั้นน่ะมันเติบโตขึ้นมาในกะลามันจะรู้ไหมว่าภายนอกกะลายังมีผืนฟ้ายังมีแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ถ้าตั้งแต่มันเกิดมาตั้งแต่ตัวน้อยจนทั้งมันเป็นกบแก่และเป็นกบที่ต้องทิ้งกายสังขารคือกบตายมันจะไม่รู้เลยถ้ามันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกะลาใบนั้นมันจะไม่รู้เลยว่านอกกะลานั้นยังมีฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีแผ่นดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้สายน้ำภูเขาเหล่ากาเต็มไปด้วยสารพัดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไอ้กบที่อยู่ในกะลานั้นมันไม่รู้พอพระบิดาเนี่ยส่งพระเมตตาส่งพระศาสดาลงมาในยุคนั้นไม่ได้ส่งมาซ้อนนะอย่างเช่นสมัยของพระพุทธองค์ก็มีพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาอยู่พระองค์เดียวสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าก็
พระองค์ก็ทรงเป็นพระศาสดาอยู่เพียงแค่พระองค์เดียวสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดก็เช่นเดียวกันไม่เคยมีพระเยซู1แล้วยังมีพระเยซู2หรือพระเยซู1แล้วมีท่านนบีมาซ้อนกันอยู่ในยุคเดียวกันเพื่อแข่งกันเป็นพระศาสดาของโลกมนุษย์นะท่านเคยสังเกตไหมทุกยุคทุกสมัยจะมีพระศาสดาเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นพระบิดาทรงจัดสรรไว้อย่างนั้นพระองค์รู้ดีว่าไม่งั้นมันวุ่นวายไหมครับใช่ไหมเนี่ยพอพระบิดาทรงพระเมตตาส่งพระบุตรพระบุตรเอกนะฮะมาเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระองค์เพราะถือเครื่องมือในการสื่อสารที่เรียกว่า vertical telepathy มาด้วยเพื่อมากล่าวพระโอวาทของพ่อก็คือของพระเจ้าหรือของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายให้กล่าวในพระนามของพระองค์กล่าวแทนพระองค์เพื่อบอกเรื่องอนุตตรธรรมความจริงเหล่านี้ให้ลูกๆที่อยู่ในโลกรู้ก็เหมือนกับว่าให้คนที่อยู่นอกกาลาเนี่ยนี่ลงมากล่าวลงมากล่าวกล่าวความจริงในกาลามาเล่าให้ฟังว่านอกกาลานะมันมีความจริงอะไรอยู่บ้างที่พี่ๆน้องๆทุกคนต้องรู้และเป็นข่าวดีที่พ่อฝากมาบอกมันในสมัยท่านนบีในสมัยท่านองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ได้เปิดเผยความจริงหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมเช่นกล่าวถึงพระเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างอะไรยังไงนะหลายคนก็เข้าใจผิดว่านี่มันเป็นลัทธิเทวนิยมทั้งที่คำว่าเทวนิยมก็คือพวกที่นิยมในการเป็นเทพเทวดานะหรือในการไหว้เทพเจ้าทั้งหลายพวกนี้คือเทวนิยมแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ไม่ใช่เทวะพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทพเจ้าพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ต่างหากซึ่งเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมไม่มีปัญญาสร้างอะไรหรอกพี่น้องครับแค่เอาตัวเองให้หลุดพ้นนิพพานออกไปได้จากอนันตจักรวาลแค่ยกระดับแต่ละขั้นของเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอาตมันพรหมอะไรพวกนี้แค่ยกระดับตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับจะมาสร้างอะไรล่ะครับไม่มีหรอกครับพระผู้สร้างกับเทวะหรือเทพเทวดาเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยนะอย่าไปดึงท่านต่ำลงมาเพียงเสมอแค่เป็นเทพเทวดาพระองค์หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรอกครับมาเป็นการก้าวล่วงพระองค์ซะมากกว่านะเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายเพราะท่านปฏิเสธพระบุตรเอกเลือกพระศาสดานะที่เกิดจากโลกเองเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์แต่ดันไปปฏิเสธพระธรรมคำสอนของศาสดาพระองค์อื่นโดยไปมองเป็นความแตกต่างว่าเนี่ยพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่กูยอมรับนับถือเนี่ยไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงพระผู้สร้างมันแสดงว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระผู้สร้างไม่ได้มีจริงอ่ะสรุปเอาเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าเชื่อพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเปิดในพระไตรปิฎกเปิดในคัมภีร์หน้าไหนก็ไม่มีนะฮะที่พระพุทธองค์สอนให้ปฏิเสธคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นพระองค์สั่งว่าอย่าไปเชื่อพระศาสดาพระองค์อื่นแต่พระองค์สอนว่าให้ใช้หลักอะไรล่ะในการพิจารณานั่นน่ะซึ่งเราก็เคยสื่อเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังไปแล้วว่าถ้าท่านจะใช้หลักการในการพิจารณาเพื่อจะสรุปว่านั่นจริงหรือไม่จริงนั่นจะใช่หรือไม่ใช่นั่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะต้องใช้หลักคิดในการพิจารณานะเราก็ขออนุญาตวันนี้ไม่กล่าวถึงว่าเรียกว่าอะไรคงนึกออกไหมครับเดี๋ยวหาว่าเราไปยืมหรือไปขโมยของพระศาสดาบางคนที่ยึดติดตัวตนพระศาสดาหาว่าเราไปขโมยนะไปยืมเอามาพูดไปขโมยอีกแล้วนะพูดก็ได้นะกาลามสูตรใช่ไหมครับเห็นไหมพระองค์ก็สอนแต่พระองค์ไม่เคยพูดไปตรงไหนนะว่าอย่าไปเชื่อพระศาสดาพระองค์อื่นอย่าไปเชื่อนะเรื่องพระเจ้าไม่มีพวกท่านไปเห็นว่าพระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงพระผู้สร้างใช่ไหมไม่เคยกล่าวถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณแม้กระทั่งของพระศาสดาเองด้วยซ้ำพระศาสดายังไม่เคยกล่าวก็เพราะอะไรครับมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาพระศาสดาที่ท่านยอมรับทรงเป็นสัพพัญญูจริงครับ
พระองค์ทรงรอบรู้แต่เฉพาะทุกสิ่งที่อยู่ในกาลาคืออยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งมีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีมีระบบสุริยะทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลและมี6ระบบสุริยะจักรวาลใน7นะที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์และลักษณะไม่เหมือนมนุษย์ดำรงอยู่นะพระองค์ทรงรู้หมดรู้จบแจ้งรู้ภายนอกกายรู้ไกลไปในอนันตจักรวาลรู้แม้กระทั่งภายในกายสังขารในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระองค์ทรงรู้ได้ซ้ำในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือไม่มีความเจริญด้านการแพทย์พระศาสดาที่ท่านทั้งหลายรู้จักที่เป็นสัพพัญญูทรงอธิบายได้ด้วยซ้ำว่าสเปิร์มกับไข่มันเกิดการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาอย่างไรทั้งที่วิชาทางการแพทย์ไม่มีเพราะพระองค์ทรงรอบรู้ด้วยวิธีการใช้พระจิตที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าทิพยจักษุก็คือจิตที่เป็นทิพย์สามารถเข้าถึงได้แต่ไอความจริงที่มันอยู่นอกกาลาที่เราบอกท่านน่ะคือไม่เคยฉกคิดไม่มีใครเอะใจหรอกบอกแล้วว่าไอ้กบตัวน้อยมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกาลาเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่านอกกาลาเนี่ยนะมันยังมีแผ่นฟ้าแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมันยังมีอะไรตาอะไรต่างๆอีกมากมายท่านทั้งหลายคงเข้าใจเนี่ยมันวันนี้เราพูดถึงเรื่องอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานมะคนก็เลยกระตือรือร้นเข้ามาให้ความสนใจในการติดตามรับฟังทั้งทาง Facebook นะน้อยมากขณะที่เรากล่าวกันอยู่ในเวลาในขณะนี้นะอีกประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็ประมาณ22นาฬิกามีผู้ชมอยู่ที่284ท่านท่านลองช่วยกันดูนะว่าเพื่อนของท่านคนไหนเหลวไหลมันหลับลืมอ่ะหรือหลับไหลนะก็ช่วยโทรตามมันมาฟังหน่อยเนี่ยเพราะว่าเสียดายโอกาสนะครับนะเดี๋ยวจะหลุดนะผู้ที่มาทีหลังจะได้กลับก่อนเนี่ยแต่ถ้าเองมาช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับเลยนะครับมาช้านี่ไม่ได้มาทีหลังนะครับผู้มาก่อนอาจจะได้กลับก่อนนะเพราะได้ฟังอย่างต่อเนื่องส่วนทาง YouTube นั้นน่าตื่นเต้นเพราะใกล้300นะก็คือ238ท่าน YouTube มากกว่า Facebook ในขณะนี้ท่านที่สัญญาณทั้ง2ช่องทางดีทั้งคู่เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเพราะท่านปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นแล้วเลือกพระศาสดาไว้เพียงแค่พระองค์เดียวไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของท่านท่านรู้ไหมครับเพราะเหตุนี้แหละความรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านจึงไม่รู้พอท่านไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านก็เลยพยายามที่จะหาทางหนีการเวียนว่ายตายเกิดไปจากโลกเพราะคิดว่าถ้ากูหลุดพ้นจากโลกได้ก็คือกูพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่านิพพานในความหมายของคนที่ไม่รู้อนุตตรธรรมจึงแปลความหมายว่านิพพานก็คือการดับกิเลสตัณหาราคะได้หมดเพราะรู้ว่ากิเลสตัณหาราคะนี่แหละทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นเพราะมีการก่อกรรมและเกิดผลกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดกรรมได้ก็คือหยุดกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงจิตวิญญาณชั้นนิพพานได้แล้วคำว่านิพพานแปลว่าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีอีกแต่ไปมุดไปหลบไปจุติอยู่ตรงไหนในอนันตจักรวาลนี้กูไม่สนแต่ขอให้กูพ้นไปจากโลกเพราะไม่รู้หัวนอนปลายเท้าของจิตวิญญาณของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะเพราะไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันก็เลยไปหลงทางนิพพานว่าลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาที่พวกท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นเทวนิยมซะเองนะแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีสารพัดขั้นเส้นทางสายนั้นคือการหลงทางไม่ใช่เป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงแต่ถ้าท่านจะบอกว่านิพพานไปจากการเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าพอกล่อมแกล้มได้นิพพานไปจากการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเพราะว่าวาบหายไปจากโลกแต่แวบโผล่อยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ในที่ว่างของอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่น้องครับเพียงแต่ลอยขึ้นไปจากโลกเป็นล่องลอยอยู่ในบรรยากาศนั่นนะครับสูงสุดฟ้าแค่ไหนไปไกลแค่ไหนก็อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเพราะอนันตจักรวาลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากนี่คือการหลงผิดมาตลอดเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจึงปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องพยายามหนีภารกิจที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยนะลงมาทำหน้าที่อย่างโลกเพื่อให้ความรักกับโลกและจักรวาลภารกิจหลักๆมีแค่นี้นะส่วนกลวิธีหรือกุศโลบายที่จะสั่นสะเทือนเพื่อ นำความรักจากจิตวิญญาณมามอบให้กับโลกโลกหมายถึงมนุษย์และทุกสรรพสิ่งและก็มอบให้กับจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลมันก็จะมีกุศโลบายมีกลวิธีมีกลยุทธนะซึ่งนั่นก็คือพระปรีชาของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงกำหนดวางแผนตรงนั้นไว้ในสมัยก่อนเนี่ยนะ
พระบุตรเอกเนี่ยอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีนะก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาเฉลยความจริงทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเป็นความลับของจิตวิญญาณที่ถูกปกปิดเอาไว้ไม่ให้ท่านทั้งหลายได้รู้เนี่ยให้เรามาเป็นผู้เฉลยเพราะเราเป็นผู้ที่จะเป็นผู้มาช่วยเหลือท่านมาพูดเป็นผู้นำทางท่านเป็นคนสุดท้ายในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่ออะไรครับมาเฉลยซะเพราะท่านคิดเองรู้เองเนี่ยนะไม่ได้และให้ท่านเรียนรู้โดยให้เรียนรู้จากพระบุตรเอกในอดีตท่านกลับกลายเป็นว่าไม่เลือกพระองค์ปฏิเสธพระองค์แต่ไปเลือกพระศาสดาที่เกิดจากโลกขณะที่บางคนบางกลุ่มเลือกพระบุตรเอกเลือกองค์เยซูคริสต์เจ้าแต่ก็ดันไปยึดติดกับพระคัมภีร์ดันไปยึดติดกับตัวตนของพระองค์ก็เลยไม่ได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมก็นับว่าน่าเสียดายเพราะคนรุ่นหลังๆเนี่ยความสามารถทางปัญญาจะค่อนข้างจะตกต่ำกว่าคนสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเวลาพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าทรงกล่าวอะไรไว้ในพระคัมภีร์นะหรือสาวกของพระองค์เป็นผู้มากล่าวเล่าให้ฟังแล้วถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ปรากฏว่าคนรุ่นหลังๆนี่ก็ตีความไม่แตกหรือบางทีก็แปลความผิดก็กลายเป็นคนนำทางตาบอดพาคนที่เดินตามกลายเป็นพาหลงทางเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญมันที่เรามากล่าวเนี้ยเราก็มาฉุดช่วยท่านทั้งหลายกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เอาของพระศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวแต่มากล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป้าหมายสูงสุดคือพาให้จะมานำพาท่านกลับบ้านคำว่านิพพานเนี่ยนะเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยนิพพานก็คือดับการเกิดดับทุกสิ่งได้ท่านฟังเรากล่าวไปเมื่อวันเสาร์2เสาร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนคำว่าหลุดพ้นแปลว่ากลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลทำไมต้องใช้คำว่าหลุดพ้นเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยถ้ามันมีน้ำหนักตัวเกิน50มิลลิกรัมเกินกว่าน้ำหนักตัวในตอนที่เข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดบนโลกเสรีนี้นะในภพชาติแรกถ้ามาเกิดแล้วน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมท่านไม่สามารถต่อให้ท่านรู้วิธีจัดนิพพานและรู้ว่าจะต้องหลุดพ้นผ่านออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นในทิศทางไหนท่านก็จะไม่อาจกลับบ้านคือออกไปนอกอนันตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยออกไปได้เพราะว่าจะถูกทั้งโลกและอนันตจักรวาลทั้งระบบดึงดูดเหนี่ยวรั้งกล่องพลังงานรูปธรรมทางพลังงานของท่านเป็นกล่องพลังงานที่มีน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมถ้ามันเกิน50จะถูกเหนี่ยวรั้งและดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันถ้าจะทำให้น้ำหนักมวลของท่านเหลือเท่าเดิมคือ50มิลลิกรัมเหมือนภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีหรือในอนันตจักรวาลนี้ท่านจะต้องหาวิธีรีดน้ำหนักของจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานเนี่ยให้มันเหลือ50มิลลิกรัมเท่ากับทุนเดิมที่เข้ามาให้จงได้ซึ่งมันก็มีวิธีเดียวไงวิธีเดียวที่ทำให้น้ำหนักตัวน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณของท่านลดลงมาเหลือ50มิลลิกรัมเท่าเดิมได้ท่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องมาเป็นคนสองมิติที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือมีกายหยาบถ้าจิตวิญญาณไม่มีกายหยาบไม่มีกลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระบิดาทรงสร้างไว้ให้มาช่วยเหลือแล้วท่านจะไม่มีวันนะลดน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณหรือลดความอ้วนของจิตวิญญาณของท่านให้เหลือเท่าเดิมได้เห็นไหมการที่ท่านหนีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยท่านคิดถูกหรือคิดผิดอ่ะเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมใช่ไหมท่านถึงรังเกียจในการเกิดเป็นมนุษย์ท่านไม่รู้หรอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเกิดยากมากอ่ะตายอย่างง่ายแต่มาเกิดใหม่ได้ยากแล้วการได้มาเกิดได้จิตวิญญาณถือว่ามีเกียรติอันสูงส่งมากถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดตายกี่ภพชาติถ้าท่านประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณนะพี่น้องนะเวลาท่านหลุดพ้นกลับบ้านไปได้นะท่านจะมีขบวนแห่รับเลยนะถ้าเราพูดเป็นมายาให้ท่านฟังจะมีขบวนแห่มารับเลยมารับจิตวิญญาณของท่านเลยและจะเข้าไปทำพิธีในการติดบั้งให้เป็นบั้งนี่จะเป็นแถบสีแถบแสงเป็นแถบพลังงานนะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเป็นแถบสีถ้าผ่านการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้ว1ภพชาตินะกลับบ้านได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิพพานได้หลุดพ้นออกไปได้ก็จะได้แถบแสงสีน้ำตาลไหม้ออกทองๆคล้ายๆเครื่องหมายพระบิดาที่เราให้ท่านเห็นหมุนอยู่ในจอเนี่ยสีออกมาสีทองๆเข้มๆแบบเนี้ยจะเป็นแถบติดไว้ที่จิตวิญญาณที่ดุกล่องพลังงานของท่านนะเหมือนติดยศเลยนะมันเวลาอยู่ในแดนสุญญตาก็คือแดนจิตจักรวาลจ
จิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรที่อยู่ใกล้ๆกับพระเจ้าหรือพระบิดาเนี่ยนะพระบุตรรูปธรรมใดมีแถบแสงกี่แถบนั่นแสดงว่ารูปธรรมจิตจักรวาลดวงเล็กนั้นเคยแบ่งภาคตัวเองลงมาเกิดเป็นมนุษย์โลกและประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์และกลับบ้านได้มาแล้วเท่านั้นครั้งมี2บ้างก็หมายว่า2ครั้งแล้วมี3บ้างก็แสดงว่ามี3ครั้งแล้วนั่นคือสัญลักษณ์ที่สามารถรู้เห็นได้ในแดนสุญญตาถ้าท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถหลุดพ้นกลับออกไปได้แต่ส่วนใหญ่กลับออกไปแล้วไม่มีใครอยากมาอีกแล้วครับเข็ดขี้แตกนะครับเพราะไม่คิดว่ามันจะยากเหลือเข็นนะครับแต่ไหนๆท่านมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกท่านว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงมีความมานะพยายามท่านโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยจะต้องพยายามส่งเสริมสร้างสรรค์และสนับสนุนให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวท่านเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกนะกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้เพราะมันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าแล้วพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับนะเราจึงอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานนั้นนะถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหลายคนบอกว่ายากจะเข้าใจและมันยากจะทำด้วยนะถ้าท่านฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทต่อท่านในนามของพระองค์ท่านจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดที่มันยากเพราะไม่มีใครบอกท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเรามาช่วยเพราะเรามาในชาตินี้จึงมาในบทบาทของคนสองมิติหรือเป็นมนุษย์แต่เป็นพระบุตรเอกและเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งมีคนเดียวในจักรวาลมากล่าวในสิ่งที่จริงๆแล้วพระศาสดาต้องเป็นผู้กล่าวแต่เนื่องจากโลกมนุษย์เนี่ยมีปัญหามากนะนับถือครุฑปฏินับถือพุทธปฏิเสธคริสต์นับถือครุฑก็แสดงว่าปฏิเสธพญานาคใช่มั้ยครับนับถือพญานาคก็ปฏิเสธครุฑนี่นับถือพุทธปฏิเสธคริสต์ปฏิเสธอิสลามนับถือคริสต์ปฏิเสธพุทธปฏิเสธอิสลามนับถืออิสลามปฏิเสธพุทธปฏิเสธคริสต์เหมือนอย่างมีพี่น้องๆท่านหนึ่งเขียนคำถามทิ้งไว้ใน YouTube แล้วเราก็ให้แอดมินช่วยตอบไปละเอ๊ะฟังคำสอนแล้วแปลกๆเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยสอนธรรมะศาสนาไหนเนี่ย เราถามท่านว่าท่านเพิ่งมาใหม่นะท่านยังไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครและท่านไม่รู้หรอกว่าเราสอนอะไรแต่ท่านฟังแล้วท่านชอบท่านฟังเรื่องทางสายกลางโอ้มันสุดประเสริฐมากเพราะในการคิดแบบจิตมนุษย์แม้กระทั่งคนนำทางก็ยังตาบอดเลยนะในเรื่องของทางสายกลางเนี่ยอย่างเช่นไปบอกว่าทางสายกลางคือความพอดีคือความไม่พอดีอะไรแบบเนี้ยนี่ทางสายกลางก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พูดไปเรื่อยนะแล้วบางทีก็ดึงเอาอริยสัจ4กับมรรค8เข้ามาอีกบอกเนี่ยทางสายกลางทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเฉลยไปแล้วทางสายกลางคืออะไรเขาจึงถามว่าเอ๊ะพูดเหมือนพระพุทธเจ้าก็มีพูดเหมือนพระเยซูคริสต์ก็มีนะตกลงมันศาสนาไหนกันแน่เนี่ยเราก็เลยถามท่านว่าลมเนี่ยหรืออากาศเนี่ยเราสามารถจะแบ่งแยกได้มั้ยว่านี่ลมลาวอันนี้ลมไทยหรือจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดธนบุรีนะจังหวัดธนบุรีแผ่นพื้นที่มันติดกันอ่ะเราจะบอกแล้วเราจะแบ่งได้ไหมว่านี่เป็นอากาศเป็นแก๊สออกซิเจนของนครปฐมนี่เป็นออกซิเจนของธนบุรีมันคนธนบุรีห้ามสูดอากาศออกซิเจนของนครปฐมนะและคนนครปฐมก็ห้ามสูดอากาศออกซิเจนของคนธนบุรีนะอ่ะเนี่ยอากาศมันคือธรรมชาติถูกต้องไหมธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นสากลมันแบ่งแยกได้ไหมบางทีลมใต้พัดมานะอากาศจากนครปฐมก็พัดถูกพัดลอยเข้ามายังฝั่งธนบุรีหรือบางทีนะอากาศหนาวนะอากาศหนาวจากภาคเหนือภาคอีสานพัด

ไปฝั่งลาวนะก็ห้ามไม่ได้เพราะมองไม่เห็นไงแต่ถ้ามองเห็นเนี่ยห้ามได้ใช่ไหมคนไทยเวลาจะข้ามฝั่งไปฝั่งลาวต้องขออนุญาตลาวก่อนแล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ด่านฝั่งไทยว่าจะอนุญาตให้ออกไปไหมเห็นไหมทางลาวก็เหมือนกันนะจะเข้ามาก็ต้องขออนุญาตด่านฝั่งตัวเองก่อนถามว่าทำไมมนุษย์ถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่ามนุษย์มองเห็นไงมองเห็นอัตตามองเห็นตัวตนไงธรรมะคือธรรมชาติเวลาท่านมองเนี่ยท่านต้องมองข้ามผ่านตัวตนมองข้ามผ่านอัตตานี่คือธรรมะเบื้องต้นน่ะแท้ๆนะแต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจพอมีตามองเห็นแล้วนี่ตัวกูนั่นตัวมึงนี่ของกูนั่นของมึงเกิดขึ้นมาทันทีครับถ้าสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วการมีอัตตาตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นมายากูก็หลงคิดว่าเป็นอัตตาทั้งที่มันเป็นแค่เงามันเป็นแค่มายาเนี่ยนะมันจึงทำให้ชีวิตติดลบทำให้ชีวิตมีปัญหาทำให้การอยู่ในสังคมเดียวกันที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างไม่ลงตัวทำให้สังคมเกิดสภาวะที่เรียกว่าเสงเคร่งเนี่ยสังคมที่เสงเคร่งไม่ใช่สังคมที่มีสันติสุขเนี่ยก็เป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมีการแบ่งแยกพอจับต้องได้รูปได้คลำได้มองเห็นได้สัมผัสได้ก็แบ่งแยกทันทีนี่ของมึงนั่นของกูนะนี่ของกูนั่นของมึงขึ้นมาทันทีนะมันพระศาสนาก็เหมือนกันพี่น้องครับเราจะแทรกให้ท่านฟังพระศาสนาก็เหมือนกันครับแบ่งแยกไม่ได้หรอกเพราะพระบิดาเปิดโอกาสให้พระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยในแต่ละยุคสมัยนะไม่เคยให้มีพระศาสดาปรากฏพระองค์ซ้อนขึ้นมาหลายพระองค์นะยกเว้นลัทธิไอ้นี่มนุษย์อุตริสร้างกันเองมันก็เลยมีหลายสำนักมีหลายสำนักมีหลายเจ้ามีหลายลัทธิก็ขึ้นมาแข่งกันที่แข่งกันไม่มีอะไรล่าสาวกไม่ใช่แข่งกันเพื่อเปิดเผยสัจธรรมที่สำนักชั้นตำหนักชั้นเนี่ยมีอะไรดีๆนะส่วนมากก็เป็นเรื่องอุตริเพราะไม่ใช่พระศาสดามันมนุษย์เราบางคนก็เลยสับสนไงในมาเกิดในยุคที่พระศาสดานะทิ้งกายสังขารปรินิพพานไปแล้วนิพพานไปแล้วหรือกลับบ้านหลุดพ้นออกไปแล้วก็เหลือแต่สาวกเหลือแต่พระคัมภีร์นะอะไรต่างๆก็พยายามนะที่จะสืบทอดกันต่อแต่มันมีความผิดพลาดมันมีความเบี่ยงเบนมันมีการบิดเบือนมากมายแล้วก็เลยมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าลัทธิขึ้นมาซะเองทำตัวเปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นศาสดาซะเองอะไรทำนองนั้นนะและคนก็แปลกแทนที่จะฝากใฝ่เรียนรู้สัจธรรมของพระศาสดาซึ่งพระบิดาก็ไม่ได้ให้มีมากมายมีแค่ 3-4 พระองค์เท่านั้นน่ะนะแทนที่จะไปค้นคว้าหาแก่นของสัจธรรมของพระศาสดากลับเที่ยวหาเอาแบบมักง่ายไปเป็นทาสไปเป็นสาวกของเจ้าลัทธิของเจ้าสำนักประหลาดทั้งที่ท่านก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าไอ้สัจธรรมที่เขาสอนน่ะมันเป็นสัจธรรมแท้หรือสัจธรรมเทียมเนี่ยแต่เห็นบุคลิกเขาเข้าท่าเห็นวาจาเขาเข้าทีก็ระดิกระรีที่จะอ่อนปวกเปียกและไปเดินตามไปก้าวตามอย่างว่าง่ายหรือบางทีเห็นพิธีกรรมพิธีการดูแล้วลึกลับซับซ้อนดูแล้วขลังดีดูแล้วน่าเชื่อถือนะก็เชื่อละที่เรากล่าวเนี่ยหน้าตาเราก็เป็นปกติเหมือนมนุษย์ธรรมดานะไม่ขี้ริ้วขี้เหร่สักเท่าไหร่มีคำกล่าวมีวาจาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เป็นภัยกับใครสามารถกล่าวคำง่ายๆเพื่อให้ท่านฟังและคิดตามได้เข้าใจและเอาไปปฏิบัติปรากฏว่ามนุษย์หลายคนไม่ชอบเพราะเห็นว่าเราไม่มีความเป็นผู้วิเศษไม่มีความอุตริอะไรนะก็เลยใจไม่ค่อยศรัทธานะตอนนี้ท่านคิดดูสิเราสื่อมาเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วนะ3:30จนถึง4:00เนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าเข้าไปแล้วใน Facebook วันนี้ยังมีคนชมอยู่แค่292เนี่ยพอทักปั๊บก็เป็น299ยังไม่ถึง300เลยนะส่วนใน YouTube นั้นก็มี296ท่านเห็นไหมฮะหัวข้อเรื่องที่สอนที่สื่อจริงๆเราไม่อยากบอกล่วงหน้านะว่าพระเจ้าหรือพระบิดาจะสื่อพระโอวาทเรื่องอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยชอบเลือกเรื่องอะไรที่กูไม่อยากรู้กูก็จะไม่สนใจจะฟังท่านรู้ได้ไงว่าเรื่องที่เราสื่อเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับท่านท่านใช้ตัดสินใจจากฟังเหมือนกับดูละครดูหนังอะถ้าชื่อเรื่องมันไม่เร้าใจฉันจะไม่ใส่ใจดูฉันจะไม่ตีตั๋วไปชมเหมือนกันเลยธรรมะเนี่ยพระบิดาเป็นผู้จัดสรรให้ว่ามันเป็นธรรมะที่มีประโยชน์นะท่านพลาดไม่ได้นะท่านพลาดไม่ได้นะเพราะถ้าท่านพลาดแล้วอย่าฝันเลยนะว่าจะขึ้นรถไฟตีตั๋วไปนิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านได้รถไฟขบวนสุดท้ายคือเที่ยวเดียวก็คือขบวนที่เราเป็นกัปตันเนี่ยแหละเราเป็นพอขอรอเนี่ยแหละรถไฟขบวนเนี่ยถ้าท่านมาดูช้าเขาเริ่มต้นถ่ายทอดกัน3:30ไม่มานั่งรอก่อนเวลาก็แปลว่าไม่มารอที่ชานชาลาพอรถไฟมาปั๊บคนเต็มปั๊บเราออกทันทีไม่รอ

นะมันเป็นอย่างนั้นนึกภาพออกใช่ไหมพี่น้องครับนะนั่นคือทั้งหมดที่เราอยากจะบ่นและอยากจะบอกเพราะเห็นคนดูน้อยเราก็เลยพูดเพื่อรอคอยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่คนที่ฟังอยู่ก็เกิดประโยชน์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่เรื่องราวที่ตั้งใจจะกล่าวเนื่องจากขณะนี้ Facebook มีผู้ชม307คนแล้วตามที่เรารอคอยขณะที่ YouTube ก็313คนหลายคนเราดูนาฬิกาปั๊บเราทราบดีว่าเนี่ยละครทีวีเพิ่งจบละครทีวีเพิ่งจบก็เลย 4:15 มีประชาชนเข้ามาชมเนี่ย FC ของเรามาชมเอาไม่ว่ากันนะครับตะกี้คนที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นก็คือผู้ที่นะมาก่อนแต่ก็จะได้กลับก่อนเหมือนกันนะไม่ได้กลับทีหลังนะเพราะมาตามเวลานะ

เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานนี่คือหลักสูตรของเสาที่27กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเป็นสิ้นเดือนเพียงแค่วันเดียวพระบิดาทรงพระเมตตาให้นำมาเป็นบทเรียนแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวบางคนที่มีอายุขัยยืนยาวกายสังขารจะยืนไม่ไหวนะถึงแม้จะยาวแต่ยืนไม่ไหวกายสังขารนะเดี๋ยวต้องทิ้งกายสังขารไปก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องที่จะช่วยให้จิตวิญญาณนิพพานและหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงนะให้รีบเอามากล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่อาวุโสในเรื่องของกายสังขารที่มันจะไปไม่ไหวแล้วนะครับอย่างน้อยๆจิตวิญญาณกับจิตหยาบก็จะได้เกิดประโยชน์อริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานคำว่าอริยบุคคลคือใครในจอนี่คือคำตอบอริยบุคคลก็คือผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐแล้วนี่คือความหมายไม่ใช่ในทางของคนนำทางที่เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระศาสดาที่เกิดจากโลกเขาบอกว่าคำว่าอริยะบุคคลกับคำว่าอรหันต์นั้นเหมือนกันแต่พระบิดาทรงบอกเราว่าไม่เหมือนหรอกลูกอริยะบุคคลนะคำว่าอริยะแปลว่าสูงสุดคำว่าอริยะแปลว่าประเสริฐแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรล่ะที่สูงสุดไม่ใช่ส่วนสูงครับอะไรล่ะที่ประเสริฐก็คือสัจธรรมหรือคุณธรรมอันประเสริฐนั่นต่างหากครับทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรสัจธรรมอันประเสริฐอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จบในโลกียธรรมอริยบุคคลจะต้องเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในประการที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จบในโลกียธรรมรู้จบแล้วก็รู้หมดรู้ทั่วในโลกียธรรมก็ต้องถามว่าท่านจำได้ไหมที่พระบิดาเคยสื่อผ่านเรามาให้นิยามหรือ identify คำว่าโลกียธรรมนั้นมันคืออะไรรู้จบในโลกียธรรมหมายถึงการรู้ได้ทุกสิ่งที่อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกปากหรือลิ้นและกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วมองเห็นสัจธรรมของสิ่งนั้นได้ด้วยจิตตปัญญาของตนเองนี่คือผู้บรรลุสัจธรรมเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมเช่นใบไม้ใบไม้ทุกชนิดใบไม้ทุกใบเราสามารถสัมผัสใบไม้ได้ใช่ไหมมันจึงเป็นโลกียธรรมเราสามารถมองเห็นใบไม้มองเห็นลายเส้นของใบไม้มองเห็นขอบใบของใบไม้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยพอเราเห็นใบไม้เราสัมผัสใบไม้เราสามารถเข้าถึงโลกียธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้ฝากแฝงไว้กับใบไม้นั้นว่ามันมีความจริงอะไรที่แฝงอยู่ในใบไม้นั้นได้บ้างถ้าท่านเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐท่านเป็นอริยบุคคลได้ท่านต้องอ่านความหมายจากใบไม้นั้นได้ด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ไปท่องจำตามตำราหรือไม่ใช่ไปฟังคนเขาสอนมาเขาสั่งมาเขาบอกว่าซึ่งท่านต้องมีความสามารถพึ่งอำนาจทางปัญญาและอายตนะของตัวท่านเองได้นี่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุถามว่าสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงอะไรล่ะที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพ่อของเราเองเนี่ยนะได้ทรงฝากแฝงไว้กับใบไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยเพื่อสอนลูกๆอย่างท่านน่ะหันไปทางไหนจะมีแต่คำสอนพ่อไม่มีตัวตนอยู่พ่อก็เลยฝากคำสอนเอาไว้กับธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งตอนนี้เรายกตัวอย่างแค่ใบไม้เพื่อท่านได้รู้ว่ารู้จบในโลกียธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ทุกสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกลไกอายตนะภายนอกสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้สัจธรรมที่อยู่ในใบไม้คืออะไรท่านเห็นไหมครับใบไม้เนี่ยมันจะเกิดจากมีเส้นกลางใบอยู่เส้นกลางใบก็คือเ
แก่นแท้ในความเป็นตัวท่านก็คือจิตเส้นผ่ากลางของใบไม้ไม่ว่าใบรีใบยาวใบเว้าใบแหว่งยังไงมันจะมีเส้นกลางใบไอ้เส้นกลางใบนั้นคือกึ่งกลางหรือแกนกลางของใบไม้ใบไม้ก็เหมือนกับตัวท่านที่เป็นมนุษย์น่ะนะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจิตจิตก็คือแกนของความเป็นมนุษย์ของท่านท่านเห็นไหมเส้นใยของใบไม้อะเส้นของใบไม้มันจะแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางใบก็คือออกไปจากจิตของท่านเส้นแต่ละเส้นมันสื่อแสดงถึงเส้นที่เกี่ยวข้องกับคลื่นการคิดพระบิดาทรงหมายถึงคลื่นการคิดท่านสังเกตเห็นไหมใบไม้หนึ่งใบมันจะมีเส้นที่เป็นเส้นที่ออกไปจากแกนกลางของเส้นกลางของใบไม้ออกไปทั้งสองด้านเนี่ยนะไม่ใช่มีเส้นเดียวมีหลายเส้นก็แปลว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนชอบคิดต้องเป็นคนช่างคิดยิ่งชอบคิดมากเท่าไหร่เป็นคนช่างคิดมากเท่าไหร่ใบไม้ใบนั้นก็จะแข็งแรงความเป็นมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่สมาร์ทใบไม้ใบนั้นถ้ามีเส้นใบเยอะๆนะก็จะดูสวยงามเป็นใบไม้ที่แข็งแกร่งนั้นมนุษย์คนไหนถ้าเป็นคนฉลาดในการใช้ความคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนช่างคิดสังเกตไหมจะเป็นผู้ประเสริฐจะเป็นผู้เจริญเพราะอะไรคนที่ช่างคิดฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆกว่าคนที่ขี้เกียจคิดขี้คร้านจะคิดหรือเป็นคนไม่ชอบคิดไม่ช่างคิดใช่ไหมล่ะถ้าไปดูความจริงสิใช่ไหมและต่อมาสัจธรรมในใบไม้นี่เรากำลังยกตัวอย่างนะว่าผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคืออริยะบุคคลนั้นคือผู้ที่บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือผู้รู้จบในโลกิยธรรมนี่ตัวอย่างแรกที่เราพูดโอ้เส้นที่เป็นเส้นการคิดที่ออกไปจากแกนกลางของใบไม้ซึ่งออกไปจากจิตน่ะมันจะออกไปด้านข้างคิดด้านซ้ายคิดด้านขวาถูกไหมและไม่มีเส้นใบไม่มีเส้นใบที่ออกไปจากแกนกลางเส้นไหนไปไม่ถึงสุดขอบของใบทุกเส้นมันจะเป็นจรดกับขอบใบเสมอพี่น้องครับเสียดายนะที่ป่าของภูกระต่ายเราก็มีต้นไม้เยอะนะแต่ไม่อยากเด็ดเอามาโชว์เป็นการทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพระองค์ของพระบิดาเราไม่อยากทำแต่ท่านใช้มโนเอาก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะท่านปลูกต้นไม้อะไรไว้หน้าบ้านก็ลองไปยืนพิจารณาดูก็ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะถือรายการของเราที่กำลังสื่อไปด้วยเดี๋ยวขาดตอนเพราะเรื่องที่เราสื่อสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนขี้เกียจคิดนะครับแม้ตะเกียกว่าจะมากันเต็มที่เนี่ยนะตั้งชื่อเรื่องว่าอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานโอ้ยเรื่องปสดมาอีกแล้วเรื่องชวนนอนหลับมาอีกแล้วถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานนะพาจิตวิญญาณกลับบ้านท่านต้องรู้ท่านต้องฟังครับขี้เกียจฟังไม่ได้แล้วเราก็จะพูดให้ท่านฟังอย่างเหมือนกับพูดมโนสาเรแต่มีสาระท่านจะมีความสนุกสนานไปตลอดรายการถ้าท่านตั้งใจฟังและคิดตามแล้วคิดทันนะท่านจะสนุกกับสิ่งที่เรากล่าวท่านจะเปลี่ยนทัศนคติเลยจะเป็น good attitude แทน bad attitude คือจะมีทัศนคติที่ดีแทนที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคำว่าอริยะต่อคำว่านิพพานแน่นอนท่านเชื่อเราครับนะท่านฝังหัวในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นไปไม่ได้กูไม่นับไม่นึกไม่นับมานานแล้วเนี่ยนั่นคือการสร้าง mindset เป็นการตั้งโปรแกรมให้จิตของท่านติดสันดานที่ไม่ดีท่านต้อง delete ท่านต้องกำจัดมันทิ้งซะครับนะถ้าท่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วท่านก็คิดว่ากูว่ากูทำไม่ได้แน่กูว่าต้องล้มเหลวแน่กูว่าต้องเจ๊งแง่แง่ถามจริงๆท่านจะมีแก่ใจจะทำสิ่งนั้นไหมท่านจะไม่กล้าเริ่มต้นหรือเริ่มต้นลงมือทำก็กลัวกลัวกล้ากล้าความสำเร็จมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าท่านจะทำสิ่งใดท่านต้องมั่นใจและมั่นในตนเองใช่ไหมมันถ้าท่านจะมั่นใจหรือมั่นในตัวเองถ้าท่านขาดความพร้อมท่านขาดคุณสมบัติท่านขี้ขลาดมันจะมีโอกาสที่เริ่มลงมือทำแล้วก็จะมีโอกาสหรือมีวันที่จะประสบความสำเร็จได้ยังไงพี่น้องครับมันไม่ได้นะอ้าวมันแสดงว่าเวลาท่านคิดเส้นใบแต่ละเส้นที่มันแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางนั่นคือเส้นของการคิดเวลาท่านคิดแล้วท่านเห็นไหมเส้นนั้นมันจะวกวนไหมไม่มันจะมุ่งไปจนถึงที่สุดแห่งการคิดก็คือไปสุดที่ขอบใบทุกเส้นจะเป็นอย่างนั้น
แล้วมันก็จะไม่มีเส้นของการคิดที่เป็นแขนงออกไปจากเส้นกลางเนี่ยเส้นไหนที่มันจะวกไปวนมาแล้วมันก็จะไปพาดไปพันกับเส้นของความคิดซึ่งเป็นเส้นใยของเส้นใบเส้นอื่นๆไม่มียกเว้นเป็นเส้นฝอยๆซึ่งบางทีมันมีการคิดเชื่อมโยงระหว่างการคิดเส้นที่1นะกับการคิดของเส้นใบเส้นที่2มันจะมีเส้นแขนงฝอยๆเนี่ยไปสอดประสานกันบ้างเพราะบางทีต้องใช้ความรู้จากการคิดได้ในความคิดหนึ่งเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการคิดเรื่องอื่นๆเป็นข้อมูลเสริมเป็นความรู้เสริมนั่นเป็นเรื่องปกตินี่ไงนี่คือสัจธรรมที่เป็นความจริงจากใบไม้ที่เป็นโลกิยธรรมที่พ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ทรงสร้างเอาไว้เพื่อให้ลูกที่เข้าถึงได้เป็นอริยะบุคคลเข้าถึงความสามารถในการใช้ปัญญาเข้าถึงความสามารถในการใช้อายตนะไม่ต้องพึ่งใครเป็นครูของตัวเองแต่ใช้ตัวเองเป็นครูของตัวเองได้และเมื่อเข้าถึงได้ยังสามารถแบ่งปันความรู้นี้สัจธรรมนี้ที่พ่อให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆคนอื่นอีกก็ได้โดยไม่ต้องไปอวดอุตริไปพูดถึงสิ่งที่คนอื่นเขาก็มองไม่เห็นฉันจะสอนวิธีเชื่อมจิตให้เอาจิตมาหยาบจิตมนุษย์เนี่ยไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกไปเชื่อมกับจิตวิญญาณใครรู้เรามาที่มึงพูดอะถูกหรือผิดไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครพิสูจน์ได้ขี้โม้ไปงั้นน่ะและคนบางคนเนี่ยไม่ใช้ปัญญามีแต่สติแทนที่จะมีสติแหมชอบเรื่องอุตริมากก็เลยเป็นสาวกกันไปเยอะแยะมากมายก็พากันหลงทางเข้ารกเข้าพงลงเหวอ่ะเข้าใจไหมขณะที่เราชวนคิดให้ปัญญาให้สติตลอดไม่ค่อยมีใครใส่ใจจะฟังนี่เราพูดมาหลายเดือนแล้วนะทาง YouTube เนี่ยก็ยังมี FC ที่น่ารักที่เป็นพวกไอ้มาทีหลังที่จะได้กลับก่อนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะ321ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook 313เนี่ยวันหลังเราฝากท่านนะตื่นมาตอนเช้าๆมาเช้ากว่านี้แล้วตั้งโทรทัศน์ตั้งโน้ตบุ๊กตั้งมือถือเอาไว้ล่วงหน้านะอย่ามัวแต่ไปติดละครละครน่ะมันพาให้ท่านน่ะมีชีวิตที่เป็นน้ำเน่าพี่น้องครับละครเป็นภาคบันเทิงท่านดูคืนอื่นวันอื่นมาเยอะแล้วท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านมานั่งฟังอนุตตรธรรมาจารย์กล่าวพระโอวาทกับพระบิดาสดๆมันจะประเสริฐกว่าไหมครับเห็นไหมต้อง4:15หลายคนบอกอาจารย์ทำไมมาต่อว่าฉันอุตส่าห์มาก็บุญของอาจารย์แล้วถามจริงๆมาฟังโอวาทพระบิดาในบุญของเราที่เป็นผู้กล่าวผู้สื่อกับพระบิดาหรือบุญของท่านเองครับบุญของใครครับเนี่ยอย่าล้ำเลิกนะว่าฉันมาชมให้มีแต้มมีคนมาดูเยอะๆเนี่ยนะไม่ดีเหรอมาว่าแบบนี้วันหน้าไม่มาดูแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเราคงเสียดายเราคงเสียใจแต้มของท่านที่หายไปนะเราจะเสียใจก็มีอย่างเดียวครับว่าทำไมท่านไม่เอาไหนทำไมท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำทำไมท่านไม่เข้าใจในความรักของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาที่ทรงเมตตาท่านให้เรามาเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์3:30เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่ไงนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเนี่ยความสามารถในการใช้ปัญญาซึ่งเป็นสมองซีกซ้ายนะเพราะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับจิตและสมองซีกซ้ายถ้าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐท่านก็ต้องประเสริฐคือรู้จบในโลกิยธรรมนี่คือใบไม้หรือที่เราเคยยกตัวอย่างบ่อยๆ ทั้งเกมไหมยกตัวอย่างบ่อยๆอะไรอ่ะปูใช่ไหมเราเคยยกตัวอย่างเรื่องปูให้ท่านฟังนี่ก็เป็นโลกิยธรรมที่ถ้าเป็นอริยะบุคคลเนี่ยสามารถบรรลุธรรมอันประเสริฐจากปูได้ปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่นะไม่มีหัวพระบิดาสร้างตาไว้ข้างกระดองก็คือข้างตัวแล้วมีขาเยอะแยะไปหมดมีก้ามหนัก2ก้ามอีกต่างหากเวลาวิ่งไปก็ต้องชูก้ามไปเงี้ยเพื่อถ่วงเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวเองถ้าก้าม2ข้างไม่สมดุลคือนะไม่มีเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยก็จะเสียสมดุลเพราะขามันเยอะแล้วเวลาวิ่งไปเวลาเคลื่อนที่ไปเอาข้างไปแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงมากเนี่ยถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลถ้าเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือรู้จบในโลกิยธรรมท่านเห็นตรงนี้ปั๊บท่านรู้เลยว่าพ่อสอนอะไรพระบิดาทรงฝากคำสอนหรือสัจธรรมอันสูงส่งไว้กับปูไว้ว่าอย่างไรปูไม่ว่าจะเป็นปูทะเลนะปูนาใช่ไหมมีพฤติกรรมเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสีสันด้วยใช่ไหมส่วนมากคนเห็นปูแล้วก็นึกถึงของกินนึกถึงอาหารปูตายหมดแต่ถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในแง่ของการรู้จบในโลกิยธรรมพอท่านเห็นปูท่านจะไม่กล้ากินเลยครับเพราะอะไรมันเป็นครูของท่านพระบิดาฝากคำสอนอันสุดซึ้งอันมีเขาเรียกอะไร
เป็นคำสอนที่มีมิติเอาไว้กับปูซึ่งมันเป็นครูเราจะกล้ากินมันลงคอเหรอครับฆ่าครูของตัวเองเอามากินเป็นอาหารอย่างอร่อยครูตายไปทีละตัว2ตัวจนจะแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครูปูนะพระองค์สอนเอาไว้ว่าคนทั่วไปสัตว์ทุกชนิดเวลาเดินเหินไปเนี่ยหรือไม่ว่าวิ่งหรือเดินนะหรือคลานมันจะตรงไปข้างหน้ามันจะไม่เอาข้างไปมีปูอย่างเดียวที่เอาข้างไปนั่นแสดงว่าปูเป็นสัตว์ที่มีอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นความแตกต่างเนี่ยมันจะมี2ด้านคือแตกต่างด้านดีกับแตกต่างด้านชั่วถ้าเราใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายใช้หลักการคิดที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าหลักอิทัปปัจจยตาท่านจะเป็นอริยะบุคคลสามารถรู้จบในโลกียะทำได้เป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้ถ้าใช้สมองซีกซ้ายใช้จิตกับสมองซีกซ้ายและใช้ตาใช้1ใน5อายตนะให้เกิดประโยชน์ท่านจะรู้เลยว่าอ้อพระบิดาทรงสอนว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอย่าทำอะไรพิเรนคำว่าพิเรนแปลว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติธรรมชาติสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะบินได้คลานได้เดินได้มุดดินได้มันจะตรงไปข้างหน้ามันจะเอาหน้าตรงเอาหน้าเดินไอ้นี่เอาข้างไปแสดงว่าทำอะไรที่มันผิดประหลาดถ้าเป็นสัจธรรมถ้าใช้สมองซีกซ้ายคิดจะต้องรู้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องแล้วเวลามันวิ่งลงรูเราไล่จับมันขามันก็เยอะตัวมันเล็กกว่าเราแต่มันดันวิ่งเร็วๆไม่สะดุดขาตัวเองตีลังกาเพราะมี2ก้ามคอยถ่วงความสมดุลให้กับมันเหมือนกับคนที่เล่นกายกรรมไต่เชือกสังเกตไหมเขาจะทำเอาไม้ยาวๆมาอันนึงแล้วจับไว้ท่านเห็นไหมการจับอย่างเงี้ยมันไม่ต่างกับปูที่เวลามันวิ่งไปมันเดินไปมันจะต้องทรงตัวมันให้สมดุลมันปูวิ่งเร็วเพราะมีก้ามคอยถ่วงสมดุลของตัวเองแล้วพรวดพลาดไปถึงรูได้โดยไม่ตีลังการะหว่างทางเวลาเราไล่จับปูนึกภาพออกไหมแต่เราเนี่ยเป็นคนที่วิ่งตรงทางแต่เราไล่จับปูไม่ทันตอนเด็กๆใช่ไหมปูลมปูเปี้ยวมันลงรูก่อนทุกทีทั้งตัวปูเปี้ยวมันเล็กนิดเดียวนะมันยังวิ่งหนีรอดตายจากตีนที่เราเป็นเด็กจะเหยียบมันตายด้วยซ้ำมันลงรูแฟบไปสนุนมันเร็วกว่าเราอีกพระบิดาสอนว่าอย่าทำชั่วนะลูกถ้าทำชั่วมันได้ผลเร็วก็คือถึงที่หมายเร็วมากชั่วเนี่ยถึงที่หมายเร็วมากถ้าทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักการบ้านหรือใครก็ตามท่านว่าจริงไหมแต่ถ้าทำความดีก็คือวิ่งตรงทางแบบมนุษย์อ่ะมันสู้ไอ้เอาข้างไปอย่างปูเนี่ยไม่ได้ก็แปลว่าถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าหวังนะว่าจะมีผู้คนเห็นความดีงามของท่านเร็วเหมือนอย่างเราเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมาจารย์มาสื่อพระโอวาทเปล่าๆอยู่บนโลกอยู่ในขณะเนี้ยท่านที่หลายคนบอกว่าเนี่ยนะพระศาสดาพระบุตรเอกเคยกล่าวว่าจะกลับนิพพานไปก่อนนะเสร็จแล้วก็จะกลับมารับเจ้าสาวมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนับนี่หลายพันปีเลยนะก็หมดแต่นั่งรอว่าไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวคือพระองค์เนี่ยจะมารับเจ้าสาวเมื่อไหร่พระองค์จะมาแบบไหนก็คอยจำว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเคราคงจะเหมือนเดิมนะก็เลยนั่งแต่เฝ้ารอนะจนกระทั่งไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พระองค์เนี่ยมาวางพระเศียรอยู่บนโลกตั้งนานแล้วนะก็ยังนั่งรออยู่นั่นแหละก็กอดคัมภีร์กอดคำสอนแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาเดี๋ยวพระองค์ก็มาพอมาแล้วก็ช่วยได้มาช่วยฉันได้ถึงแม้จะเกิดภัยพิบัติที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาบอกว่ามันจะเกิดและตอนนี้กำลังเริ่มเกิดแล้วพระบิดาพิพากษาโลกแล้วก็ยังนั่งรอเพราะเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาช่วยกู ทั้งที่เราก็เตือนอยู่อย่างเงี้ยนะมาแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะว่าจะฉลาดคิดอะไรยังไงนะก็ว่ากันไปเป็นเวรเป็นกรรมของคนนั่นแหละนะเราก็ไม่อยากตำหนิเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไงกลับบ้านได้แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นแล้วก็จะเหลือรอดเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เหลือแค่ 30% ของทั้งโลกที่ 100% ก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะมันชอมดอจริงๆโลกนี้เป็นโลกเสรีพูดอย่างเงี้ยก็มีคนฟังแค่นี้สังเกตไหมนี่เราสื่อมาเป็นเดือนๆแล้วนะยังมีท่านที่เป็น FC ที่พร้อมจะกลับบ้านก่อนคือนิพพานหลุดพ้นได้ในชาตินี้นะก็มีแค่300กว่าคนทาง YouTube 328นะฮะ Facebook ก็321ตอนนี้ห่างกันอยู่7ท่านพี่ๆน้องๆครับตะกี้เรื่องปูก็ยกตัวอย่างแล้วนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลท่านต้องมีความสามารถในการใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเพื่อรับรู้และเรียนรู้ธรรมะที่เป็นโลกียธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นที่เป็นอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วจะต้องบรรลุก็แปลว่าต้องเข้าใจว่าสัจธรรมตรงนั้นน่ะมันสอนอะไรพระบิดาฝากอะไรไว้
โอเคนะประการที่สองพี่น้องเมื่อรู้จบในโลกิยธรรมแล้วท่านต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็คือการที่ท่านรู้จบในโลกิยธรรมเรื่องใดก็ตามอย่างเช่นเรื่องใบไม้ในเรื่องของการคิดเกิดมาเป็นคนต้องคิดเพราะคนก็เหมือนกับใบไม้ถ้าท่านไม่คิดและขี้เกียจคิดเส้นแขนงที่ออกไปจากเส้นแนวกลางแก่นกลางคือความเป็นตัวท่านเนี่ยมันจะมีน้อยหรือมันจะไม่มีใบไม้ที่ไม่มีเส้นใยที่แผ่ออกไปจากแกนกลางออกไปตั้งแต่โคนใบตั้งแต่ก้านใบนะไปจรดปลายใบเนี่ยใบไม้ใบนั้นจะไม่แข็งแรงก็แสดงว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนไม่คิดขี้เกียจคิดหรือปัญญาอ่อนปัญญาเป็นง่อยบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่ไม่มั่นคงจะเป็นคนที่ไม่สมดุลใช่หรือไม่นี่ก็คือเมื่อท่านรู้ตรงนี้แล้วท่านก็จะสามารถนำเอาสัจธรรมที่ท่านคิดได้แปลได้จากโลกิยธรรมเนี่ยเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุสัจธรรมมันประเสริฐขั้นสูงสุดแล้วนะแต่เดี๋ยวการนำเอาไปใช้เราจะไปสรุปไว้เป็นข้อสุดท้ายแต่ตอนนี้เราพูดนำไปก่อนว่าต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็แปลว่าต้องเอาโลกิยธรรมที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาของท่านเส้นใบมันออกไปทุกอย่างไม่มีเส้นใบคือเส้นความคิดเส้นไหนออกไปจากเส้นแกนกลางแล้วเส้นแกนกลางใบนะออกไปแล้วมันไม่ไปสุดขอบใบนั่นแสดงว่าเวลาท่านคิดท่านต้องคิดให้สุดถ้าคิดไม่สุดท่านคิดยังไม่สุดก็ต้องคิดมันให้สุดคิดจนสุดที่จะคิดโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมเห็นไหมมันยากตรงไหนพี่น้องครับการปฏิบัติแบบนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถบรรลุการเป็นอริยบุคคลได้ชื่อมันโก้ชื่อมันเท่อย่าไปคิดว่ามันยากเราให้นิยามกับท่านในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลมียุคนี้มีเราคนเดียวที่จะมาบอกความจริงให้ท่านฟังมาเฉลยท่านถึงฟังแล้วเข้าใจง่ายไงเพราะมาช่วยท่านมาช่วยแกะแงะแซะพวกแกะก็คือพวกท่านนะเพื่อจะพาท่านกลับบ้านเราก็ใช้ความมหัศจรรย์ทางปัญญาปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยเพื่อจะพยายามมาช่วยท่านเพราะเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นอกจากเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่เป็นพระจิตของเราเราแบ่งภาคตรงนั้นเอาไว้เพื่อช่วยพี่ๆน้องๆที่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้จำพระเจ้าได้แล้วจำเราได้แล้วจำสัจธรรมนะที่เราเคยกล่าวเอาไว้ที่เป็นอนุตตรธรรมในอดีตหลายยุคสายสมัยมาแล้วท่านจำได้เราก็จะช่วยท่านซึ่งทุกวันนี้หลายท่านก็มีรูปของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์อยู่ใช่ไหมถ้าท่านใช้เป็นเชื่อมั่นในศรัทธาเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราเทพเจ้าฟีนิกซ์จะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านและท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะไม่ใช่เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนลักกระปิดลักกระเปิดอย่างนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะเราเอาไว้ช่วยผู้ที่ต้องการความรอดรอดเพื่อที่จะไม่ตายอีกก็แปลว่าหลุดพ้นกลับบ้านได้โอเคไหมรู้แจ้งในโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมนะครับอย่างที่สามท่านต้องรู้จริงในอนุตตรธรรมนี่คือปัญหาว่าบวชนานและนิพพานไม่ได้เพราะอะไรปฏิบัติธรรมมาทุกภพชาติเปลี่ยนศาสนามาแล้วหลายศาสนาไม่ว่าในชาตินี้หรือในอดีตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุการหลุดพ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยหรือบางทีก็ต้องเพราะไปฝักใฝ่เทวนิยมตายแล้วก็เลยหลุดลอยไปค้างอยู่บนท้องฟ้าถ้าเป็นดาราประดับฟ้าก็สวยครับแต่ไปลอยแล้วเป็นขยะอยู่ในอนันตจักรวาลไม่สวยครับท่านต้องรู้แจ้งในอนุตตรธรรมแต่ถามว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสมาเกิดในยุคเดียวกันกับที่พระบุตรเอกมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เวลาสอนธรรมะแล้วพระองค์จะกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าสอนว่านั่นแหละคือพระบุตรเอกผู้มาจากพระเจ้าทรงสื่อสารกับพระเจ้าทรงสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาเล่าให้มนุษย์ฟังเหมือนกับที่เราทำอยู่เนี่ยแต่เราไม่ใช่พระศาสดาเราบอกแล้วเรากราบพระบาทพระเวลาแล้วว่าเราเป็นมาแล้วเราไม่เป็นแล้วเรามาแค่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านแล้วพูดความจริงให้ฟังพูดสัจจะให้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นพระศาสดาก็สามารถกล่าวความจริงได้ใช่หรือไม่เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยรับเอาก็คือท่านปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านหาว่างมงายเลอะเทอะเป็นพวกเทวนิยมท่านเลยปฏิเสธท่านก็เลยไม่รู้ความจริงในเรื่องของอนุตตรธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือพระบุตรเอกน่ะสามารถที่จะ
นำเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่อยู่นอกกาลาคืออยู่นอกอนันตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลลงมากล่าวต่อมนุษย์บนโลกนี้ให้รู้ความจริงได้ถ้าท่านปฏิเสธพระบุตรเอกปฏิเสธพระศาสดาที่มีพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าท่านจะได้รู้ไหมความจริงในเรื่องเหล่านี้มันท่านจะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ความจริงอันประเสริฐอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นสัพพัญญูก็เข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิเสธพระศาสดาพระองค์ใดไม่ได้เราจึงมากล่าวให้ท่านฟังในปลายยุคพลังงานเก่านี้ว่าเรามิได้มายกเลิกศาสนาไหนศาสนาใดศาสนาหนึ่งเรามาบอกพวกท่านว่าทุกศาสนาเป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาจะศึกษาธรรมะอย่ามาถามว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นธรรมะของศาสนาไหนอย่างที่เราบอกธรรมะเป็นธรรมชาติล้วนเป็นสากลไม่มีของใครถ้าเป็นของใครแสดงคนนั้นต้องสร้างธรรมชาตินั้นพระผู้สร้างไงพระเจ้าไงที่ท่านรังเกียจคำว่าพระเจ้าพระผู้สร้างไงพระองค์นี่แหละมีจริงที่เราบอกว่ามีพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีจริงเขียนให้ท่านอ่านนะบางคนนะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์ที่เราบันทึกให้เพื่ออ่านแล้วให้รู้ให้สตพ.ว่าอ๋อพระองค์มีจริงนี่ว่ามีตัวตนอยู่จริงแต่พระองค์อยู่ที่ไหนล่ะนะพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรล่ะพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองอย่างไรล่ะถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาแล้วจะรู้ได้ไงเพราะนี่คือหนึ่งในอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ไม่รู้จักพระเจ้าจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้แต่ไม่ยอมศึกษาปฏิเสธอย่างเดียวมีmindsetที่เป็นนักติบกับคำว่าพระเจ้ากับคำว่าพระผู้สร้างกับคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบางทีเขาเรียกกันสั้นๆว่าพระบิดาพอบอกว่าคำว่าพระบิดาปั๊บไอ้ลัทธิไอ้ศาสนานั้นแง่ๆเราก็เลยอยากจะพูดให้ท่านฟังว่าบางทีบางคนคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่ขณะที่คิดว่าฉลาดนะมันในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามคนฉลาดต้องเรียนรู้ครับพิสูจน์แล้วเรียนรู้ไม่ใช่กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูฟันธงแล้วกูปฏิเสธโดยไม่เรียนรู้เลยครับอย่างเงี้ยมันยิ่งฉลาดน้อยลงทุกวันนะครับนะรู้จริงในอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่ในจักรวาลโลกและอนันตจักรวาลที่รู้อนุตตรธรรมอย่างแท้จริงที่เรารู้ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้นะซึ่งเป็นมหาครุซึ่งเป็นพระผู้ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้นพระองค์จะสื่อผ่านเรามาแล้วมาบอกเล่าให้ท่านฟังเราผู้เดียวเท่านั้นมันถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็บรรลุการเป็นอริยบุคคลไม่ได้สัจธรรมไม่ได้มีแค่โลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมโลกียธรรมใช้สมองซีกซ้ายโลกุตตรธรรมเข้าถึงได้ด้วยสมองซีกขวาโอเคสัพพัญญูเข้าถึงได้แต่ท่านรู้ไหมครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษของสมองซีกซ้ายหรือซีกขวานะแต่มันเป็นความสามารถของการสั่นสะเทือนคลื่นสมองทั้งระบบโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเปิดมิติในการใช้ช่องทางนี้เพื่อที่จะให้คำตอบกับพระศาสดาที่ท่านรู้จักอ่ะว่าจิตวิญญาณของพระศาสดานั้นอ่ะหรือของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมซึ่งพระองค์อ่ะได้คำตอบเดียวคือมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรในตนเองให้สำเร็จและเมื่อหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จแล้วต้องช่วยคนรอบข้างให้หมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยถ้าคนหนึ่งคนเริ่มต้นและคนรอบข้างอย่างน้อย1คน2คน3คนขึ้นไปมันหมุนธรรมจักรได้และหมุนได้อย่างต่อเนื่องไอ้การสั่นสะเทือนเพื่อการหมุนธรรมจักรก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นทางศาสนาที่มาจากโลกทางศาสดาที่มาจากโลกถ้าเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยเรื่องเดียวกันเป็นความรักหมดถ้าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้หมุนธรรมจักรในตัวเองและชวนกันหมุนได้มันจะทำให้พลังอำนาจในการหมุนธรรมจักรร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยมันสามารถเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นสัจธรรมอันสูงสุดที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ
สัจธรรมคำสอนเรื่องธรรมจักกัปปวัตนสูตรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอริยสัจ4ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรค8กลับมาศึกษาตรงนี้สิพระศาสดาของท่านก็สอนไว้แต่ถูกหยิบใส่หิ้งไว้ซุกไว้เพราะไอ้คนที่สืบทอดเนี่ยมันไปคิดเอาเองว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้มรรค8อะไรอะไรก็เอา2อย่างเนี้ยนะมาผสมปนเปกันไปหมดจริงๆแล้วนะก็เลยไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมจักรเลยครับเอามาใช้อย่างเดียวเป็นธงแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นธงเป็นผืนผ้ามันก็พริ้วลมอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ธรรมจักรมันคืออะไรท่านต้องมาฟังอนุตตรธรรมที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าย้อนหลังไปชมดูได้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราเคยเอามากล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรในตัวเองเพื่อที่จะชวนคนรอบข้างให้หมุนตามในการที่จะทำให้โลกทั้งดวงเนี่ยทั้งดาวเคราะห์ทั้งดวงเนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองเพื่อทำให้โลกสมดุลพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าความรักของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะช่วยค้ำจุนโลกก็แปลว่าช่วยให้โลกสมดุลและโลกจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไปแล้วแต่ดันทะลึ่งไปบอกว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับเพราะมนุษย์บนโลกนี้จึงมีปัญหาไงมีศาสนาเยอะมีศาสนิกชนแยะแต่ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่พระศาสดาเองทรงสอนเอาไว้พอเรามาจี้ใจดำพอเรามาเตือนเนี่ยก็หาว่าเรามาทำลายศาสนาเราไม่ได้ทำลายศาสนาเราจะมีคำว่าสาธุนั่นเป็นการสาธุการในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอเมนเนี่ยเราสาธุให้กับพระผู้เป็นเจ้าให้กับองค์จิตเจวันซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราและมนุษย์ทุกคนนั้นเรามีคำว่าเอเมนสาธุบางคนก็คิดโง่ๆก็กล่าวว่าเราเนี่ยประหลาดมีทั้งเอเมนมีทั้งสาธุว้าวอะไรของมันวะมันจะบ้าไปถึงไหนบ้าก็บ้าวะโอเคไหมครับนะเรามีสติดีพวกเรา FC ทั้งหลายเข้าใจว่าเราทำอะไรนี่คือเหตุผลนะอย่าไปฟังที่เขาสอนเรื่องลี้ลับลึกลับไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นหรอกท่านเชื่อเราครับท่านพยายามนำพาตัวเองเข้าสู่การเป็นอริยะบุคคลให้ได้เป็นง่ายมากวันนี้ท่านก็เป็นได้ครับถ้าท่านฟังแล้วเก็ตและไปปฏิบัติท่านก็จะสามารถบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเป็นอริยบุคคลได้แต่ที่เราใช้คำว่าบนเส้นทางนิพพานอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าท่านยังนิพพานไม่ครบในทุกเรื่องท่านยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้แต่ท่านก็เป็นว่าที่อริยบุคคลถ้าท่านดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราสื่อให้ท่านได้ฟังแนะนำแนวทางในการปฏิบัติให้ท่านมาตลอดก็เท่านี้ครับอย่าท้อแต้อย่าต้อต่อยมาเกิดนะมันนะยากถ้าจะตายไปเพื่อหลุดพ้นและนิพพานมันง่ายกว่าตอนมาเกิดเยอะมากพี่น้องเชื่อเราเถอะครับอย่าไปฝังหัวอย่าไปใส่ mindset เอาไว้เพราะคนบอกว่าโอ้ยบวชหลายภาษาแล้วยังนิพพานไม่ได้นะหลายคนบอกกูปฏิบัติแทบเป็นแทบตายไม่นิพไม่แนบนะบางคนนึกว่าโอ้ยนิพพานง่ายมากกูนั่งสมาธิทั้งวันนั่งกรรมฐานทั้งปีเดี๋ยวกูก็นิพพานได้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อครับไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าจะใช่ก็ต้องเป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวไว้ในช่อง YouTube ช่องจิตจักรวาลนี่แหละซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ชั่วกาลปาวสาน Eternally พี่น้องเชื่อเราครับเพราะเรากล่าวทุกอย่างเป็นความจริงแล้วให้ความจริงเนี้ยคู่กับโลกนะเพราะฉะนั้นในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยกำลังจะสิ้นยุคท่านจึงต้องฟังพระบิดาสื่อผ่านเรามาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้เดียวที่จะให้อนุตตรธรรมกับท่านได้เช่นที่เราเผยไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนนะใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างและต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมพอเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ท่านเคยได้ยินไหมว่าในคำสอนของคนนำทางไม่ว่าตาดีหรือตาบอดในศาสนาอื่นน่ะเขาพูดเรื่องนี้ไหมมีสิ่งเดียวที่ท่านพอจะได้ยินบ้างคือเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงเวลาตายแล้วก็เลยมีพระไปสวดส่งวิญญาณไปส่งศพส่งวิญญาณนี่แสดงว่าเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงแต่ไม่เคยคิดว่าจิตวิญญาณมาจากไหนบางคนบอกจิตวิญญาณกูมาจากนรกบางคนบอกว่าจิตวิญญาณกูมันล่องลอยอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่คิดต่อว่าจิตวิญญาณมาจากไหนใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยคิดเพราะอะไรนี่มันเป็นอนุตตรธรรมถึงแม้คิดพวกท่านเองก็ตอบไม่ได้ก็อย่างแม้กระทั่งสัพพัญญูก็ตอบไม่ได้เ
มันตะกี้เราบอกแล้วพระศาสดาของท่านสามารถรู้ว่ามนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อมาช่วยกันเป็นสัตว์สังคมแล้วร่วมกันใช้พลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกเนี่ยก็คือเมตตาธรรมเนี่ยในการหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราก็คอยแอบพูดเรื่องธรรมจักรในตัวเองมาแล้วว่าจะหมุนให้เกิดธรรมจักรในตัวเองเนี่ยจะต้องหมุนยังไงต้องหมุนด้วยความรักความรักก็คือความเมตตาที่พระพุทธองค์สอนไว้อันเดียวกันเลยแล้วจะช่วยทำให้เกิดการค้ำจุนก็คือทำให้สมดุลเราเอาไม้ไปค้ำกิ่งมะม่วงที่ลูกมันดกอ่ะชาวสวนมะม่วงจะรู้เลยว่าทำไมต้องเอาไม้ไปค้ำก็ค้ำไว้เพื่อไม่ให้กิ่งมันหักไงเพื่อให้มันสมดุลไว้ที่มันหักเพราะกิ่งมันไม่สมดุลเนื่องจากมะม่วงมันดกและมันหนักมากกิ่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยเอาไม้ไปค้ำโลกเหมือนกันครับโลกมันหมุนไม่ไหวมันเสียสมดุลเพราะมันหมุนรอบตัวเองไม่ไหวเหมือนลูกค้างอ่ะมันมีไม่มีแรงหมุนแล้วมันก็จะล้มแกว่งไปแกว่งมาเหมือนโลกเราขนาดเนี้ยที่หนาวจัดหนาวเป็นบ้าเลยรัสเซียเอ่ยตุรกีเอ่ยอิตาลีเอ่ยนะหนาวมากหนาวจนน้ำเป็นน้ำแข็งบราซิลอาร์เจนตินาที่เราขึ้นข่าวใน Facebook ให้เห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอยู่ในปฏิบัติแผนปฏิบัติการในการชำระโลกและอยู่ในเรื่องของโลกเสียสมดุลน้ำเป็นน้ำแข็งจนปลาตายกลายเป็นปลาแช่แข็งอยู่ในบึงที่เรียกว่าทะเลสาบขนาดเล็กเราขึ้นให้ดูหลายคนบอกโอ้สงสารปลาอีกหน่อยก็ต้องสงสารตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะก็จะมาตกใกล้ๆประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเผลอๆจะมาตกกลางกรุงเทพเลยก็เป็นได้ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าโลกเสียสมดุลมากไปกว่านี้ครับโลกขาดความรักไม่ได้นั่นนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่บอกว่าโอ้ยมาเกิดแล้วเป็นทุกข์มองว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งเร่ร่อนเหมือนกับเป็นเจ้าไม่มีสารนะเร่ร่อนมาพลัดจับพลัดจับผูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เกิดมาทำไมทุกข์ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หมดและดันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาท่านรู้ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทของเราโดยตลอดที่เป็นอนุตตรธรรมแท้ๆเนี่ยพระบิดาไม่ได้สร้างให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราต้องเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วต้องมีภพชาติก็คือต้องทิ้งกายสังขารนี้เพราะมันใช้ไม่ได้ต้องเกิดใหม่เพื่อจะใช้กายสังขารใหม่นะครับมันไม่จำเป็นต้องมีอายุขัยด้วยซ้ำถ้าท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ตามเส้นทางมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นท่านไม่จำเป็นต้องตายเลยครับเหมือนกับดาวเอือน่ะที่เขามีอายุยืนน่ะนะบางคนน่ะเกิดมา600ปีแล้วยังไม่ตายยังไม่แก่เลยด้วยซ้ำครับท่านที่พระบิดาก็สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมไว้ซับซ้อนน้อยกว่ามนุษย์โลกของเราซะอีกครับฟังเราไปเรื่อยๆและท่านจะแจ้งในสิ่งเหล่านี้นะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์โลกในประเสริฐที่สุดแล้วพระบิดาทรงรักพวกท่านมากที่สุดน่ะพระองค์จะไม่เคยส่งพระบุตรเอกไปโปรดสัตว์หรือไปเทศนาที่ดาวดวงไหนมาก่อนเลยนะครับมีแต่โลกนี่แหละครับที่มีพระศาสดาเปลืองที่สุดและที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพ่อของพวกท่านจะต้องทรงนะลำบากพระทัยลำบากพระวรกายมากที่สุดแต่พระองค์ไม่ลำบากพระทัยไม่ลำบากพระวรกายเราเป็นพระบุตรเอกที่ลงมาทำหน้าที่ในแต่ละครั้งเนี่ยนะลำบากกายลำบากใจเป็นที่สุดโดนก้าวล่วงตลอดแต่เราก็อดทนเพราะเราถือว่าเราทำเพื่อพ่อและเผื่อท่านทำเพื่อพ่อแต่เผื่อพวกท่านนะเผื่อแผ่พวกท่านแต่เมื่อเผื่อไปแล้วแผ่ไปแล้วไม่สามารถจะไปปกคลุมหัวใจหรือสังขารของใครได้มันก็ชอมดอมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทำเต็มที่ของเราแล้วโลกนี้เป็นโลกเสรีเราจะไปบังคับใครก็ไม่ได้จะไปจูงใจใครก็ไม่ได้อยากให้ชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเยอะๆเราต้องตั้งรางวัลขึ้นมาเพื่อล่ารางวัลเราไม่ทำหรอกเพราะท่านต้องทำทุกอย่างด้วยจิตสำนึกของท่านเองนะอ้าวท่านจะรู้จริงในอนุตตรธรรมท่านจึงต้องติดตามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในทุกช่องทางเรานิพนธ์พระคัมภีร์ขึ้นมาท่านก็ต้องอ่านท่านต้องมีไว้ท่านต้องอ่านเราสื่อพระโอวาทไว้ใน Facebook ท่านก็ต้องอ่านเราไปบรรยายที่ไหนท่านก็ต้องฟังเราจัดไซโคโชถ้าท่านมีโอกาสและมีปัจจัยพอสมควรก็ให้มาเรามาช่วยเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเรียนรัดในการพัฒนาจิตตะปัญญาและยกระดับจิตวิญญาณของท่านนะโดยที่ให้เราเป็นผู้ช่วยท่านก็มาแต่ถ้าท่านไม่มาก็ได้โอกาสนิพพานหลุดพ้นก็มีได้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะดูแลตัวท่านเองได้ดูแลจิตตะปัญญาและดูแลจิตวิญญาณของท่านได้ไม่จำเป็นต้องมาไซโคโชที่ภูกระต่ายถ้าไม่มีสตังค์พอไม่มีปัจจัยพอเพราะมาที่นี่มันต้องมีค่าใช้จ่าย
เราจะให้ท่านฟรีก็ไม่ได้เพราะเงินงบประมาณที่ได้มามีผู้ใจบุญค่อยๆบริจาคมายุคโควิดนี่ท่านก็รู้แล้วว่าแต่ละคนน่ะรวยน้อยลงนะครับนะก็อุตส่าห์แบ่งสรรปันส่วนมาเรายังต้องมาขายน้ำพริกเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟท่านเห็นยังล่ะต้องช่วยตัวเองกันหมดอ่ะเราทราบดีนะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้เข้าใจท่านสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าท่านมีปัญญาและมีความรอบรู้เอาความรอบรู้จากเราไปเอาปัญญาจากการติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านไปท่านเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงของท่านไม่มีปัญหานะจะเห็นหน้าเราจะมายิ้มกับเราจะเอ๋กับเราทางจอได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือทุกเวลาที่ท่านต้องการจะเอ๋กับเราเพราะว่าน้องบุญธรรมกับทีมงานได้อัดใส่กระป๋องเป็นตอนๆเอาไว้แล้วนะทุกตอนก็เห็นหน้าตาเราฟังเสียงของเรานี่แหละนะเสียงดีหรือไม่ดีเสียง สวยเสียงใสหรือเปล่าไม่ทราบแต่สาระธรรมะเนี่ยสุดยอดละนะแล้วก็ประการที่4ให้ท่านรู้จำในการนำมาปฏิบัติจริงเห็นไหมรู้จบรู้แจ้งรู้จริงยังไม่พอท่านต้องรู้จำในการที่จะจำแล้วนำมาปฏิบัติจริงฉลาดนำเอามาใช้พูดง่ายๆนะท่านจึงจะถ้าท่านเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้ท่านจึงจะเรียกได้ว่าเป็นอริยบุคคลท่านเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วต้องบรรลุธรรมะขั้นสูงระดับสกิทาคามีหรืออนาคามีอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปสนใจเพราะเราไม่ใช่นักบวชเราบอกท่านเลยถ้าท่านรู้จบรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงในอนุตตรธรรมต้องรู้จากเราท่านรู้เองไม่ได้และในโลกนี้ไม่มีใครบอกท่านได้เรื่องอนุตตรธรรมเป็นความลับของจิตวิญญาณเบื้องหลังมิติโลกพูดง่ายๆนะนิยามมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านรู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นอริยบุคคลได้แล้วและท่านจะสำเร็จเป็นบรรลุสัจธรรมเนี่ยแปลว่าเข้าถึงนะแต่ถ้าสำเร็จนี่แปลว่าเนี่ยข้อ4เลยครับจำนำมาใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตจริงของท่านเลยท่านก็จะเป็นอริยบุคคลและแน่นอนอริยบุคคลนี่แหละคือผู้ที่ก้าวเดินไปตามเส้นทางนิพพานพอนิพพานถึงที่สุดแล้วท่านก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้เราเก็บอุปความลับเอาไว้อย่างเดียวท่านนั่นเองว่าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านยังต้องมีความรอบรู้เรื่องอนุตตรธรรมอีก 2-3 ประการถ้าท่านยังไม่รู้ท่านก็จะสามารถทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็แปลว่ายังประสบความสำเร็จในการที่จะนำเอาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเนี่ยออกไปจากระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลได้ถ้าไม่รู้ก็ยังออกไม่ได้ถึงแม้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลได้แปลว่าเช่นมีพลังในการขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณเหมือนจรวดมีแรงดันพอพร้อมอย่างที่สองมีน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเบาห้าเท่ากับ50มิลลิกรัมเท่ากับตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้วนี่เห็นไหมสองข้อนะโลกก็เหนี่ยวรั้งไม่ได้เอกภพหรืออนันตจักรวาลก็เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณท่านไว้ไม่ได้แสดงว่าท่านสามารถดีดตัวผ่านประตูมิติออกไปได้แล้วใช่ไหมแต่ท่านจะไม่สามารถออกไปได้เพราะท่านจะไม่สามารถเปิดประตูมิตินั้นได้เพราะตัวท่านเองจะเป็นผู้เปิดมิติตรงนั้นด้วยตัวท่านเองใครจะออกไปผ่านประตูข้อแกะแกะนั้นจะต้องเดินผ่านเข้าไปเองไม่มีใครอุ้มแกะเข้าไปแกะต้องเดินเข้าเดินออกประตูข้อแกะเองจิตวิญญาณท่านก็เหมือนกันครับแต่เราถามท่านมาถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูข้อแกะอยู่ตรงไหนท่านก็ต้องไปปีนรั้วข้อแกะไปปีนคอกเพื่อเข้าคอกใช่ไหมท่านจะไม่เข้าตามประตูจิตวิญญาณท่านเหมือนกันถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูมิติที่จะออกไปซึ่งเรียกว่าด่านนภาลัยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นยังไม่พอนะเมื่อผ่านประตูข้อแกะเข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องไปกราบพระบาทพระบิดาก็คือไปกราบเข้าไปหาเจ้าของถ้าท่านไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยคือพระเจ้าหรือพระบิดาประทับอยู่ตรงไหนที่อยู่ในข้อแกะในข้อแกะก็คือนอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลถ้าไม่รู้ว่าพระบิดาทรงประทับอยู่ที่ไหนท่านออกไปแล้วท่านไม่รู้ท่านจะไปหาใครเหมือนนะในอนันตจักรวาลเนี่ยเมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมากเมื่อท่านเอาเรือออกไปจากท่าก็คือออกไปจากด่านนภาลัยแล้วถ้าเรือลำนั้นเนี่ยกัปตันไม่รู้ว่าท่าเรือที่ตัวเองจะต้องไปให้ถึงเนี่ย harbor where is the harbor harbor แปลว่าท่าเรือท่าเรือนั้นอยู่ไหนถามจริงๆไอเรือลำนั้นมันก็เท้งเต้งลอยลำอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะท่านก็จะต้องรู้อ่ะถ้าท่านจะหลุดพ้นต้องถามตัวเองว่าตัวเองตอบได้ไหมหลุดพ้นพ้นแล้วไปไหนไอ้ที่จะไปอ่ะมันอยู่ตรงไหนไปหาใคร
นึกออกไหมครับเมื่อไม่รู้ปลายทางไม่ตั้งหางเสือต่อให้เรือลำนั้นพร้อมเดินทางมีเสบียงครบผู้โดยสารครบเชื้อเพลิงครบแต่ไม่รู้ไปไหนมันก็หลุดพ้นไม่ได้นี่คือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับเข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอานะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงลึกไปตรงนี้เราจะบอกให้ท่านฟังว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งคำว่าคนกับคำว่าชนชอช้างนอหนูเนี่ยชนหรือคนประชาชนหรือประชาคนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันท่านต้องรู้ก่อนว่าการที่จะเป็นอริยะบุคคลนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นได้เราจึงต้องบอกว่าคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ

จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับพี่น้องครับมีอยู่ด้วยกัน3ระดับระดับที่1เรียกว่าปุถุชนระดับที่1เรียกว่าปุถุชนระดับที่2เรียกว่าวินยูชนระดับที่3คืออริยะชนหรืออริยะบุคคลคนมี3ระดับคนหรือคน2มิติที่จิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยนะจะมีอยู่3ระดับโดยแบ่งตามความต้องการในการที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นแบ่งคนตามความต้องการที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นแบ่งคนได้เป็น3ระดับระดับที่1เรียกว่าปุถุชนก็คือคนธรรมดาทั่วไปมนุษย์เข็นมีทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีศาสไม่มีศาสนาหรือบางทีก็มีศาสนาแต่เป็นพุทธมามกะเช่นพุทธมามกะคือพ่อแม่เป็นพุทธลูกก็เป็นพุทธด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนี่คือปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปยังเคร่งครัดอยู่กับโลกิยะนะเกี่ยวกับเรื่องทางโลกส่วนวินยูชนนั้นเป็นคนที่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมากพอสมควรรู้จักมองโลก2ด้านด้านหนึ่งคือด้านกายภาพอีกด้านหนึ่งคือด้านจิตวิญญาณเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงอะไรแบบนี้นะส่วนคนประเภทที่3ที่เรียกว่าอริยะบุคคลนั้นเป็นคนที่มุ่งนิพพานรู้จักคำว่านิพพานละนะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงคำว่าหลุดพ้นท่านสังเกตไหมเพราะเขาเข้าใจว่านิพพานกับหลุดพ้นเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยบอกให้ท่านฟังว่านิพพานหมายถึงการเกิดการดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งเช่นดับกิเลสตัณหาราคะดับได้นะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการนิพพานนิพพานกรรมอะไรพวกเนี้ยแต่คำว่าหลุดพ้นนั้นหมายถึงการนำพากล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้นั่นคือหลุดพ้นมันคำว่านิพพานกับคำว่าหลุดพ้นมันจึงไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะพูดง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆและให้มันเชื่อมโยงกันได้ก็แปลว่าก็กล่าวได้ว่านิพพานเป็นสับเซตของหลุดพ้นคือผู้ที่จะหลุดพ้นได้ต้องนิพพานก่อนนิพพานก่อนอะไรก่อนตายต้องนิพพานก่อนตายเมื่อตายแล้วถึงจะหลุดพ้นได้แต่ถ้าจะหลุดพ้นได้แม้ตายแล้วนิพพานได้แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติบางสิ่งที่เราอุบเอาไว้ตะกี้ที่เราบอกถ้าไม่รู้ยังไงก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีถึงแม้จิตวิญญาณจะมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50มิลลิกรัมและจิตวิญญาณนั้นมีพลังอำนาจพอที่จะดีดตัวเองหนีแรงดึงดูดของจักรวาลเนี้ยออกไปสู่จิตจักรวาลดินแดนนั้นนะหรือแดนสุญญตาได้โอเคไหมฮะนั้นเรามาดูทีละประการนะพี่น้องครับมาดูปุถุชนท่านลองพิจารณาดูว่าตัวท่านยังอยู่ในระดับต้นคือเป็นปุถุชนคนธรรมดาเป็นคนเดินดินธรรมดาอยู่หรือเปล่าปุถุชนก็คือคนที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังต่อไปนี้ปุถุชนก็คือคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเป็นผู้ที่เลือกใช้เพศทางเลือกเพราะมีจิตวิญญาณเหมือนกันมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าเพศไหนมาเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกคนธรรมดาทั่วไปประการที่สองเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่ทำไมเรากล่าวเฉพาะกิเลสคำว่ากิเลสที่เรากล่าวมันรวมไปถึงตัณหาอารมณ์ขยะด้วยตัณหาก็คือความอยากไม่อยากอารมณ์ขยะคือโลภโทสะโมหะพูดแค่กิเลสตัวเดียวเพราะกิเลสมันเป็นบ่อเกิดที่มาของตัณหาราคะและอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงนี่คือปุถุชนยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มตัวประการที่3ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่และยังไม่ใฝ่ในธรรมะยังไม่ฝักใฝ่ในธรรมะอย่างที่เราบอกตะกี้บางคนยังไม่มีศาสนาบางคนยังไม่มีธรรมะประจำตัวประจำใจ
นะมีแต่คำว่าทำไหมทำไหมมีอยู่แค่นั้นนี่คือปุถุชนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคนระดับที่สองนั่นยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งเรียกว่าวินยูชนวินยูชนก็คือคนดีมีศีลธรรมนี่เห็นไหมวินยูชนก็คือผู้ที่ฝักใฝ่ในความดีงามแล้วฝักใฝ่ในความดีงามคือเริ่มจะเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมแล้วอาจจะเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรืออาจจะมาจากการใส่ใจนะในการฟังเทศฟังธรรมอ่านพระคัมภีร์อ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะอะไรพวกนี้ก็ยังพยายามที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะว่าเป็นคนดีนะดีหรืออาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติ

ราะฉะนั้นยังไม่ได้จริงจังในการที่จะใส่ใจในจิตตะปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวินยูชนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ลึกซึ้งว่านะการจะเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นแค่ท่องจำและนำไปทำเนี่ยมันถ้าทำด้วยจิตสำนึกของตัวเองเนี่ยมันจะถูกต้องเหมาะสมและดีงามกว่าเขาถึงยังมีกิเลสอยู่เห็นอะไรแล้วยังชอบยังไม่ชอบเมื่อชอบก็อยากเมื่อไม่ชอบก็ไม่อยากยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ทั้งที่เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านเคยเจอไหมและตัวท่านเป็นแบบนี้ไหมและก็ลักษณะที่3ที่เป็นลักษณะโดดเด่นของคนที่เป็นวินยูชนก็คือเป็นคนที่ยังมีชาตินี้มีชาติหน้าชาติหน้าถ้ามีข้าพเจ้าขอให้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคนที่เป็นวินยูชนนะเราไม่บ่นและเราไม่บอกนะว่าที่เป็นแบบนี้มันถูกหรือมันผิดมันควรที่จะไม่ควรหรืออะไรยังไงเรายังไม่พูดแต่เราวิเคราะห์ให้ฟังว่าวินยูชนก็คือคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่และก็เป็นคนที่ยังมีชาติหน้าทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณมีจริงก็เลยทำเพื่อจิตวิญญาณเอาไว้ตั้งแต่ชาตินี้คือทำไว้เมื่อตายไปแล้วขอให้จิตวิญญาณของข้าน้อยได้ไปสู่สุคติภพขอให้ข้าน้อยนะกลับมาแล้วเป็นมนุษย์ขอให้มีความร่ำรวยขอให้มีความสุขนี่ขอให้มีครอบครัวที่ดีงามนี่คือมีชาติหน้านี่คือพวกที่เรียกว่าวินยูชนพวกที่3คือพวกที่จัดว่าเป็นอริยะบุคคลซึ่งเรากล่าวนำไว้ตั้งแต่ต้นตามบทเรียนที่พระบิดาทรงพระเมตตากับลูกๆอย่างพวกท่านในค่ำวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับนะอริยะบุคคลคือ 1. เป็นผู้มีอริยะอายตนะเป็นผู้มีอริยะอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างใน 2. เป็นผู้มีอริยะจิตจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยมีความเป็นอริยะไม่งั้นเป็นอริยะบุคคลไม่ได้อย่างที่3ก็คือผู้ที่มีอริยะปัญญาเป็นผู้ที่มีอริยะปัญญาแปลว่าสามารถเข้าถึงการใช้สมอง2ซีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีอย่างเดียวสมองส่วนกลางใช้ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือนี้ติดตัวมาจากการมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแค่ท่านเป็นอริยะบุคคลใช้สมอง2ซีกซีกซ้ายใช้สติปัญญาซีกขวาใช้ปัญญาญาณถ้าท่านใช้ได้อย่างแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถนิพพานและหลุดพ้นได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าพระบิดาจะให้นิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ครับคือหมดสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่ก็กลับบ้านได้ไม่มีชาติหน้าให้อีกแล้วเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วโลกใบนี้ครับทุกคนต้องกลับบ้านไม่มีโอกาสให้มีสังสารวัฏไม่มีโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วขอให้กลับมาเกิดใหม่ยังไงก็ไม่ได้แล้วครับยกเว้นนะยังมีเวลาเหลืออยู่ไม่แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนและมีโอกาสให้ท่านกลับมาเกิดใหม่ไม่กี่วันเกิดใหม่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแล้วตายก็อันนั้นก็ว่าไปตามเวรตามกรรมนะแต่สำหรับคนที่มุ่งมั่นที่จะเป็นอริยะบุคคลมุ่งมั่นที่จะนิพพานหรือหลุดพ้นน่ะไม่ต้องมีชาติหน้าอีกนั่นก็มี2ทางคือตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือท่านต้องกินขนมปังของพระบิดาขนมปังของพระบิดาก็คือสิ่งที่เรากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังนะหรือไม่ตายมีกายที่เป็นอมตะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างยืนยาวด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงไม่เป็นภาระของใครที่เหลือชีวิตอยู่น้อยแล้วบนโลกนี้ไม่เป็นภาระของใครและยังสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคนอื่นได้ด้วยเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ได้โดยไม่ต้องตายอันนั้นน่ะอยู่ที่ตัวท่านพิพากษาตัวท่านเองนะเอาละอริยะบุคคลเนี่ยจะมี3อริยะคืออริยะอายตนะใช่มั้ยมีอริยะด้านทางด้านจิตและมีอริยะทางด้านปัญญามี3สิ่งเราจะมาอธิบายความให้ท่านฟังและเข้าใจทีละสิ่งเพราะถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นไม่ได้ประการแรกที่ท่านต้องรู้คืออย่างไรคืออริยะอายตนะอย่างไรคืออริยะอายตนะเราก็จะมาดูภาพนี้นิดหนึ่งหน้าตาที่ท่านเห็นสมมุติว่าเป็นมนุษย์แล้วกันนะเนื่องจากอายตนะส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใบหน้าก็เลยตัดท่อนออกมาแต่ใบหน้าให้ท่านดูก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกตาต้องดีผู้ที่เป็นอริยะอายตนะผู้ที่มีอริยะอายตนะเป็นคุณสมบัติก็คืออย่างแรกตาต้องดี

อย่างที่สองคือหูต้องดีอย่างที่สามคือปากต้องดีอย่างที่สี่คือจมูกต้องดีจมูกต้องไวอย่างที่ห้าคือสมองต้องดีสมองต้องดีนั่นนั่นคือกายนะสมองก็คือตัวแทนของกายหยาบสมองเป็นกายภาพและก็อย่างที่หกคือจิตต้องดีคนที่มีอริยะอายตนะก็คือต้องมีทั้งหมด6อย่างที่เป็นลูกศรชี้อยู่เนี่ยต้องมีดีทั้ง6เรามาเรียนรู้กันสัก3ช่องทางที่เป็นอายตนะอายตนะก็คือกลไกในการรับสัมผัสคือในการรับสัมผัสสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตที่อยู่ข้างในมันสิ่งเร้าภายนอกต้องผ่านไอ้ช่องทางทั้งหมดเนี้ยมาหาจิตที่อยู่ข้างในเนี่ย5ช่องทางที่อยู่ภายนอกมันต้องผ่านมานะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้กลไกอายตนะมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้การรับรู้เพื่อเรียนรู้ของจิตของมนุษย์แต่ละคนหรือก็คือของท่านมันจะบกพร่องมันจะเป็นอริยะโดยสมบูรณ์ไม่ได้หรือบรรลุคำว่าอริยะไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่างแรกเราจะอธิบายท่านฟังว่าคำว่าตาดีเนี่ยมันคือยังไง เห็นภาพตาขยิบขยิบไหมนี่เราก็ไปขมายเข้ามานะถ้าใครเป็นเจ้าของเขียนภาพนี้ไว้เราก็ขออนุญาตออกอากาศไปแล้วกันนะฮะว่าเราไม่ได้ทำเองเราทำจิ๊บไม่เป็นแต่เนี้ยเห็นไหมแอปแบ๊วตาดีคือยังไงครับพี่น้องครับ1ต้องไม่หลับตาครับถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นอริยะเป็นบุคคลที่บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐไม่ว่าโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมและแม้กระทั่งอนุตตรธรรมท่านจะต้องไม่หลับตาแปลว่าถ้าท่านเกิดมาตาบอดเนี่ยท่านเป็นอริยะบุคคลได้ไหมลำบากแล้วนะครับเพราะพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะคนที่มีอาการไม่ครบ32คนตาบอดหูหนวกขอประทานโทษเราไม่ได้ล่วงเกินพระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้บวชนะเพราะพระองค์ให้บวชเพื่อเรียนถ้าตามองไม่เห็นแล้วมันจะเรียนอะไรหรือตาเห็นแต่หูไม่ได้ยินมันจะเรียนอะไรอย่างสมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นบวชเรียนเนี่ยถ้าจะเรียนแสดงว่ากลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องสมบูรณ์แต่นี่บางคนน่ะมันสมบูรณ์เนี่ยแต่หลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็มองไม่เห็นอะไรแล้วจะบอกว่าเป็นคนตาดีได้ไหมครับพี่น้องครับขนาดบางทีลืมตานะยังไม่เห็นบางสิ่งที่อยู่ในจอตาเลยมองไปเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะอย่างคน2คนมองภาพเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นในบางสิ่งที่อีกคนหนึ่งเห็นนะทั้งที่ไอ้สิ่งที่อีกคนหนึ่งเห็นนะมันก็มีจริงอยู่ในภาพนั้นนะท่านรู้ไหมนี่คือความสามารถของมนุษย์ในการมองนะเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนว่าถ้าท่านจะเป็นคนตาดีและสามารถบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐได้ท่านต้องไม่หลับตาโดยเฉพาะโลกิยธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมขั้นพื้นฐานในการเป็นมนุษย์ของท่านท่านต้องไม่หลับตาประการที่2ท่านต้องไม่ปิดตาไอ้นี่แปลว่าอะไรครับเอามือปิดไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองมองเห็นผิดไหมพี่น้องครับอย่างนี้เรียกว่าตาไม่ดีแล้วนะตะกี้ทำเป็นหลับตาคือกูมองไม่เห็นแต่ปิดตานี่กูไม่มองไม่ต้องการจะมองไม่อยากมองกูเลยปิดมันอันเนี้ยท่านไม่สามารถจะเป็นผู้มีอริยะอายตนะได้เพราะมันจะทำให้ท่านไม่ว่าหลับตาชั่วขณะหรือปิดตาชั่วคราวมันก็จะทำให้ท่านบกพร่องในการรับรู้เพื่อเรียนรู้แล้วท่านก็จะเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ประการที่3ท่านต้องไม่ให้ทุกสิ่งเนี้ยมันผ่านเลยตาของท่านไปโดยไม่อะไรกับอะไรมันผ่านตาต้องเห็นแล้วส่งข้อมูลที่เห็นเข้าไปที่จิตซึ่งเป็นอายตนะภายในท่านต้องทำหน้าที่แบบนี้จึงเรียกว่าตาดีแต่ขณะที่นั่งรถมาตลอดทางต้นไม้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหรือรถสวนทางวิ่งผ่านมาเนี่ยท่านไม่ใส่ใจอะไรเลยคำว่าใส่ใจเนี่ยมันมีหลายระดับใส่ใจเพียงแค่ให้รู้ว่าอ๋อมีรถสวนมา
ผ่านอะไรเห็นอะไรถึงแม้ไม่ได้ใส่ใจว่าอะไรที่เห็นนั้นมันอะไรอะไรมันอย่างไรนะนี่แสดงว่าท่านก็ไม่ยอมให้มันผ่านตาแล้วถูกไหมเช่นผ่านสี่แยกมานะจากตัวเมืองเพชรบูรณ์มาหล่มสักหล่มเก่าเนี่ยผ่านไฟแดงมากี่แยกถ้าท่านผ่านมาทุกวันหรือผ่านมาครั้งแรกเวลาถามผ่านสี่แยกมากี่แยกอ่ะกูจำไม่ได้ว่ะแสดงว่ามองสี่แยกนั้นแล้วผ่านตาไปถูกไหมถ้าท่านเป็นคนขับรถเองแสดงว่าท่านไม่ได้หลับตาท่านผ่านมาท่านลืมตานั่นแหละและขณะที่ผ่านเสาไฟฟ้าผ่านสี่แยกท่านก็ไม่เอามือปิดตาด้วยแต่ท่านผ่านตาของท่านมันผ่านตาของท่านแล้วท่านเลยจำไม่ได้ว่ามันผ่านมากี่แยกอย่างนี้ยังเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เพราะท่านขาดอริยะอายตนะประการต่อมาไม่ทำวางเฉยถ้าท่านสัมผัสตาของท่านมองเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องค้นหาความเป็นพิรุษของสิ่งนั้นให้เจอว่ามันมีอะไรเป็นพิรุษไหมคำว่าพิรุษนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งชั่วๆนะคำว่าพิรุษแปลว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมที่เราเห็นเนี่ยที่มันผ่านตาเรามาเนี่ยถ้าเอ้ยถ้ามันน่าสนใจท่านต้องไม่วางเฉยแล้วท่านต้องพยายามที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วถ้าขับรถเร็วหรือมีเวลาก็จอดเรียนรู้ดูนะว่าเป็นสิ่งที่เราสมควรจะเรียนรู้ไหมแล้วเรียนรู้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรไหมนะมันจะเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรก็คือการไม่ทำวางเฉยอริยบุคคลจะไม่วางเฉยแล้วก็ประการที่ห้าไม่ละเลยพอไม่วางเฉยแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเราสามารถนำเอาไปใช้แต่ปรากฏว่าเราเอาความรู้ที่เราเรียนรู้ได้จากไอ้สิ่งที่เราไม่วางเฉยจากตาที่มองเห็นเนี่ยเราวางทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วขณะที่เราเดินทางผ่านไปอย่างนี้เขาเรียกว่าละเลยเช่นเห็นคนอื่นเขาขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเราต้องเรียนรู้ทันทีว่าไม่ใช่เรียนรู้ว่าใครเจ็บไหมใครตายไหมแค่นั้นอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดได้อย่างไรท่านต้องไม่ละเลยท่านต้องไม่วางเฉยเมื่อเห็นนี่คืออริยะบุคคลไม่ละเลยที่จะเรียนรู้และจำเอาไว้เพื่อจะไม่ปฏิบัติแบบที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นเพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถใช้ถนนที่เขาเรียกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวความหมายมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องที่รักครับนอกจากตาที่พระบิดาเมตตาให้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วหูด้วยท่านต้องเป็นอริยะบุคคลที่มีอริยะอายตนะคือหูต้องดีครับหูดีหมายถึงต้องไม่ทำเป็นหูบอดเขาเรียกว่าทำเป็นหูทวนลม 2ต้องไม่ลักกระปิดลักกระเบิดคือฟังมั่งไม่ฟังมั่งเหมือนหนังที่ท่านฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลฟังมั่งไม่ฟังมั่งโดยเฉพาะเรื่องยากๆแบบนี้แล้วท่านไม่ฟังต่อเนื่องไม่คิดตามอย่างต่อเนื่องท่านจะเก็ทไหมเรื่องยากๆก็ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าท่านฟังแล้วคิดตามอย่างต่อเนื่องคิดแล้วเข้าใจสิ่งที่กล่าวไว้ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากเกินความสามารถทางปัญญาของมนุษย์หรอกถ้ามันยากพระบิดาคงไม่ให้เรามานั่งกล่าวนั่งสอนอย่างนี้หรอกยัดเข้าไปในสมองเขาเรียกยัดเยียดเข้าไปในสมองของท่านเลยให้ท่านคิดได้เองเลยไม่ต้องมานั่งฟังแล้วเรียนรู้แบบนี้เพราะมันไม่ยากไงท่านจึงต้องฝึกในการใช้สมองใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมไม่ลักกับปิดลักกับเปิดคือฟังมั่งไม่ฟังมั่งอย่างที่สามอย่าให้แค่ผ่านหูคือที่พวกเราเรียกว่าผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้เก็บไว้เลยตัวเองอยู่ตรงกลางแต่ไม่ได้เก็บเอาข้อมูลที่เข้ามาเลยเข้ามาทางซ้ายก็ผ่านไปทางขวาเข้ามาทางขวาก็ทะลุออกไปทางซ้ายไม่ได้เหลือองค์ความรู้อะไรไว้กับตัวเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่อริยะบุคคลอย่างที่4ไม่ทำวางเฉยก็เหมือนกับตาพอมองเห็นแล้วอย่าวางเฉยนี่เหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าทำวางเฉยเช่นได้ฟังคำร้องขอความช่วยเหลือจากคนข้างๆหูได้ยินเขาขอความช่วยเหลือเราได้ยินเราต้องพิจารณาทันทีว่าเราพร้อมและสะดวกจะช่วยเหลือเขาไหมและเขาเป็นบุคคลที่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเราไหม
ช่นเขารวยอยู่แล้วเงี้ยแต่มาร้องขอความช่วยเหลือจากเราเรื่องเงินทองๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันรวยกว่าเราอีกอ่ะเราจะไปช่วยมันมั้ยนะใช่มั้ยเอาความใจดีใจบุญของเราไปช่วยคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าไอ้หมอนี่ดีกว่ามั้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นความหมายของเราหมายถึงอย่างนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะที่เราจะช่วยเพราะมันช่วยตัวเองได้อยู่แล้วไม่ได้ลำบากอะไรเราก็ทำวางเฉยได้แต่เนี้ยไม่ทำวางเฉยแปลว่าต้องพิจารณาว่ามันน่าที่จะช่วยเหลือมันไหมไอ้หมอเนี้ยอย่างต่อมาอย่างที่5ต้องไม่ละเลยพอรู้ว่าเออว่ะมันเดือดร้อนจริงเว้ยเฮ้ยนะไม่วางเฉยก็คือขบคิดพอคิดได้ว่าเอ้ยมันเดือดร้อนจริงว่ะก็ต้องไม่ละเลยต้องรีบช่วยเหลือเขาด้วยจิตสำนึกที่ดีงามนี่คืออริยบุคคลที่เป็นผู้ที่มีหูดีก็คือนะมีอายตนะอันประเสริฐมี5ประการ

ห็นแล้วก็คือปากกับลิ้นแต่ในที่นี้เราจะเน้นที่ปากเนาะเอาปากเอาไว้พูดนะเรื่องลิ้นเนี่ยเกี่ยวกับการรับรู้รสชาติรสชาติของอาหารนะก็แน่นอนนะถ้าวางกิเลสตัณหาอะไรต่างๆได้การกินอาหารอร่อยแล้วกินเอากินเอาจนโลภอะไรเนี่ยอริยะบุคคลเนี่ยย่อมไม่มีอยู่แล้วเพราะดับกิเลสได้หมดนะครับมัน อย่างแรกครับถ้าท่านเป็นคนปากดีเนี่ยแปลว่าท่านต้องไม่ทำเป็นใบ้เป็นใบ้ก็แปลว่าไม่พูดต้องพูดต้องถามต้องสนทนาต้องสื่อสารนะถ้าเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่ว่ากูสำรวมคำสำรวมปากแล้วก็ไม่พูดเพราะกลัวว่าถ้าพูดมากแล้วเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะบาปอย่างนั้นไม่ใช่อริยะบุคคลอริยะบุคคลต้องไม่ขี้ขลาดตาขาวพี่น้องครับเข้าใจนะฮะต้องไม่ทำเป็นใบ้ส่วนมากไอ้พวกที่ชอบหนีเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำนะไปอยู่ตามโคนต้นไม้ในป่าหรืออยู่ในถ้ำคนเดียวนั่นแหละก็คือไอ้พวกที่ต้องการทำตนเป็นคนใบ้เพราะมีปากแต่ไม่ได้พูดเพราะไม่รู้จะพูดกับใครยกเว้นพูดกับตัวเองนั่นคนที่พูดกับตัวเองบางทีก็เรียกว่าคนบ้าเหมือนกันนะฮะนะพูดกับตัวเองได้นะแต่ขณะที่ไม่ยอมพูดกับคนอื่นนะครับอย่างที่สองครับคำว่าปากดีแปลว่าไม่พูดปดไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกมดเท็จนั่นคือการเป็นคนปากดีอย่างแรกไม่ทำเป็นใบ้สองไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกอริยะบุคคลต้องมีสัจจะเหมือนอย่างที่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าเราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่านี่ก็คือตัวอย่างในการแสดงมายาที่เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้กล่าวคือผู้ที่เป็นอริยะบุคคลจะไม่กล่าวคำเท็จจะไม่โกหกไม่ตอแหลว่างั้นถ้าจะพูดก็พูดความจริงนะประการที่3ปากดีหมายถึงไม่พูดจาก้าวล่วงผู้อื่นไม่พูดก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นเช่นพูดส่อเสียดพูดเหยียดหยามเสือกพูดสอดแสเสือกสอดนี่คือข้อ3ประการที่4ไม่พูดพล่อยๆคำว่าไม่พูดพล่อยเพราะอะไรจริงๆนะครับว่าพูดพล่อยก็ได้นะถ้าท่านพูดแล้วไม่สร้างปัญหาทางจิตไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบของคนฟังคำว่าพูดพล่อยจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาแต่คนที่พูดพล่อยวาจาที่ออกมาพล่อยๆมันไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาหรือการคิดการทบทวนการไตร่ตรองให้รอบคอบแต่นึกแล้วพูดคิดแล้วพูดไม่ได้ไตร่ตรองว่าพูดแล้วจะทำให้ใครเสียหายไหมพูดแล้วจะทำให้ใครเสียใจไหมไม่ว่าเสียหายหรือเสียใจจะเป็นตัวท่านที่เป็นคนพูดเองหรือคนที่ท่านพูดด้วยหรือคนที่เขาได้ยินท่านพูดบุคคลที่สามแล้วเกิดปัญหาไหมนั้นเราจึงต้องบอกว่าอย่าพูดพล่อยถ้าท่านจะไม่พูดพล่อยแปลว่าต้องคิดก่อนพูดเหมือนเสาที่แล้วที่เราบอกคิดก่อนพูดคือถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจตามปริญญาโมเดลกฎแห่งความถูกต้องท่านก็จะไม่สร้างเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครไม่สร้างปัญหาให้กับใครไม่ทำตัวเป็นศัตรูกับใครและไม่ผลักไสใครให้ไปเป็นศัตรูถ้าท่านใช้กฎแห่ง6ถูกนั้นได้อย่างชำนาญซึ่งเป็นปริญญาโมเดลเสาที่แล้วเรานำมาขยายความให้ท่านฟังเอามาสื่อสอนให้ท่านรู้ไปแล้วเพราะพระบิดาทรงเมตตาประการที่5ปากดีหมายถึงต้องไม่พูดคำหยาบท่านสังเกตไหมครับทุกวันนี้ในสังคมมีคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นนักพูดเป็นโค้ชสารพัดแต่บางคนหน้าตาก็ดีไม่ว่าหญิงหรือชายแต่พูดจาหยาบคายมากคำหยาบคายก็คือคำสกปรกถ้าปากของท่านต้องการพูดสิ่งที่ท่านพูดนั้นนะต้องการพูดและให้สิ่งที่ท่านพูดนะมันศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ควรจะเอาขี้พ่นออกมาทางปากที่จะต้องพูดในสิ่งที่เป็นมงคลให้คนอื่นก็ฟังนะหมายความว่าอะไรครับถ้าปากพูดสิ่งสกปรกคือคำหยาบคายออกมามันก็พ่นขี้หรืออุจจาระออกมาเนี่ยเราถามว่าพระบิดาเนี่ยให้ท่านใช้ปากในการกินเข้าไปแล้วขี้ออกมาทางปากไหมครับไม่ใช่พระองค์ให้ใช้ปากเพื่อการพูดและเพื่อรับประทานเข้าไปในสิ่งที่อร่อยและเป็นประโยชน์แต่เวลาจะเอาสิ่งที่รับประทานที่เป็นกากเน่าเสียบูดแล้วออกมาจากร่างกายของท่านไม่ใช่เข้าทางไหนออกทางนั้นใช่ไหมครับให้ท่านอ้วกหรือสำรอกมันออกมาเปล่าให้ท่านให้ท่านขับถ่ายอุจจาระออกมาทางก้น
ข้าทางนึงออกอีกทางนึงเพราะไอ้สิ่งที่ออกมามันเป็นของเน่าเสียของเน่าเสียควรจะออกจากช่องทางปกติที่มันออกของเสียออกปากเนี่ยเอาไว้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลเอาไว้พูดในสิ่งที่เป็นธรรมะปากเอาไว้ช่วยชีวิตคนช่วยเหลือคนไม่ใช่ปากเอาไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปนี่คือกินของสกปรกของที่เป็นอัปมงคลเนี่ยและพูดจาหยาบคายมากโอ้มีคนดูเป็นล้านวิวเลยดังมากเพราะพูดจาหยาบคายบางคนนะดูแล้วอายุก็เยอะมีวุฒิภาวะมีแมทริจี้ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังพูดจาหยาบคายหน้าตาก็ดีเสียงก็เพราะแต่น่าเสียดายจริงๆไปเข้าใจผิดว่าการจะเป็นดาราการจะเป็นโค้ชที่โด่งดังนั้นต้องพูดจาหยาบคายเข้าไว้ถูกใจจอร์ดถูกใจวัยรุ่นคำกล่าวต่อให้เป็นคำกล่าวที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเอาคำกล่าวที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นผ่านปากที่สกปรกมันไม่มีวันศักดิ์สิทธิ์ได้พี่น้องครับท่านจำไว้เลยครับนึกออกไหมครับเนี่ยบ้านหลังนึงเนี่ยเวลาท่านจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นบ้านที่ดีมีคุณภาพท่านต้องใช้วัสดุที่ดีและมีคุณภาพเอามาสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วไอ้วัสดุที่ดีและมีคุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของบ้านนั้นมันจึงจะเป็นบ้านที่ดีและมีคุณภาพถ้าท่านต้องการสร้างบ้านที่ดีมีคุณภาพแต่ท่านใช้วัสดุห่วยแตกใช้วัสดุสับปะรังเคสร้างเป็นไงบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่ดีมีคุณภาพได้ไหมไม่ได้คำพูดคำจาเขาเหมือนกันปากเอามีไว้สร้างสรรค์ไม่ใช่เอาไว้พ่นสิ่งโสโครกมันใครที่เป็นโค้ชใครที่เป็นยูทูบเบอร์ก็จำคำพระบิดาเอาไว้ด้วยถ้าท่านต้องการจะให้คนรักและศรัทธาท่านต้องการให้คนเชื่อฟังคำสื่อคำสอนคำสั่งหรือบางทีเป็นคำเสือกของท่านก็ตามท่านจะให้มันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านอย่าพูดหยาบคายแล้วสงสารผู้ที่เขาฟังสิ่งที่ท่านพูดด้วยนะสงสารคนที่เขาฟังสงสารหูของเขาด้วยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บางทีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณมาฟังท่านกล่าวเขาจะทนฟังได้ไหมกับคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่สกปรกนะสองคำก็หยาบคายสองคำก็หยาบโลนนะพูดเพราะไม่เป็นหรือไงไม่ต้องดัดจริตอาหารเดียนไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ครับผมค่ะนะนะคำว่ารับประทานนะถ้าบ้านบ้านหน่อยก็กินแต่อย่าลงไปถึงคำว่าแดกนะนี่โดยยกตัวอย่างให้ฟังนะแดกกินรับประทานบางคนไม่รับประทานบอกยัดทานสงสารคนฟังมั้งไม่ให้เกียรติผู้ฟังเลยเหรอนะมันเราพูดธรรมะเนี่ยมีคำว่ากินขี้ปี้นอนที่เราพูดเพราะนี่เป็นคำสามัญไม่ใช่คำหยาบคายไม่ใช่คำด่าไม่ได้คำบริพาทถูกต้องหรือไม่ล่ะพี่น้องครับเนี่ยอ้าวนะไม่พูดจาคำหยาบคายนี่คืออริยะอายตนะต่อไปอย่างที่สองสำหรับอริยะบุคคลต้องมีอริยะจิตอย่างไรล่ะคืออริยะจิต ก็คือต้องเป็นคนจิตดี ใช่ไหมต้องเป็นคนจิตดีคือตะกี้มีตามีหูมีปากนะอย่างที่สี่ก็คือมีจิตต้องเป็นผู้ที่มีจิตดีพี่น้องครับคนที่มีจิตดีคืออย่างไรอย่างที่หนึ่งผู้ที่มีจิตดีก็คือเมื่อตาหรือหูหรืออายตนะภายนอกช่องทางใดช่องทางหนึ่งส่งข้อมูลที่ตัวเขาเนี่ยสัมผัสที่เรียกว่าผัสสะเนี่ยส่งข้อมูลมาที่จิตจิตที่ดีก็คือจะต้องฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะรับเอาว่าสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่หูได้ยินเนี่ยอะไรควรรับรู้อะไรควรที่จะรับเอาต้องแยกให้ออกจิตจะต้องรู้เพราะจิตเนี่ยมีตัวรู้อยู่แล้วไม่ใช่รับรู้ไปทุกเรื่องรับเอาไปทุกเรื่องรับรู้ก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ตาเห็นถ้าจะใช้ความคิดก็คืออะไรเป็นอะไรนั้นมันมีความสัมพันธ์นะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรกับอะไรมันเป็นยังไงอะอะไรกับอะไรอย่างไรนั่นคือการใช้ปัญญาเข้ามาช่วยส่วนรู้รับเอานั้นก็คือบางสิ่งเนี่ยพอเรารู้แล้วทำให้จิตตกทำให้เป็นทุกข์ทำให้กังวลทำให้ระแวงทำให้คลาดกลัวถ้าเรารู้ว่ามันทำให้เราเสื่อมเราก็อย่าไปรับเอามันแค่รับรู้แล้วอย่าไปรับเอาก็เรียกว่าอย่าไปวิตกจริตนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญนะอย่าไปวิตกจริตพี่น้องครับจิตที่ดีหมายถึงจิตที่สามารถรู้รับรู้และรู้รับเอาได้ก็แปลว่าฉลาดรับรู้เพราะในสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราได้ยิน
บางสิ่งมันก็ไม่น่ารู้บางสิ่งก็ไม่ควรรับเอาน่ารับรู้แล้วไม่แล้วก็ควรรับเอาหรือไม่ควรรับเอาอย่างประการที่2ครับรู้รับรู้แล้วรู้ไม่รับเอา2ข้อนี้ท่านเห็นแตกต่างกันมั้ยควรที่จะฉลาดเลือกที่จะรับรู้เลือกที่จะมองเลือกที่จะฟัง และเมื่อมองเมื่อฟังแล้วบางทีบางเรื่องเนี่ยมันสามารถจะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตเราตกได้มันไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปรับเอามันรับรู้แล้วเราอย่าไปรับเอาแต่ถ้ารับรู้แล้วทำให้จิตเราปิติทำให้เรามีความสุขเราก็รับเอา นี่ตรงเนี้ยตัวเรามีอำนาจในการเลือกท่านว่าจริงไหมเรามีอำนาจในการเลือกสรรตรงนั้นประการที่3ไม่รับรู้ไม่รับเอานะคำว่าไม่รับรู้ไม่รับเอาแปลว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์มันไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเราเลยไม่มีประโยชน์เมื่อมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตเราก็ไม่รู้จะไปรับเอาไม่รู้จะไปรับเอาทำไมมันไม่มีประโยชน์อย่างเช่นท่านมีภรรยาหรือสามีที่เป็นคนจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวก็เป็นแบบนั้นน่ะและมันเป็นนิสัยติดไปทางสันดานของเขาอ่ะมันถ้าท่านไปรับรู้ว่าเนี่ยไม่มีวินัยอีกแล้วบกพร่องในการมีวินัยในการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวกับฉันอีกแล้วทำตัวไม่น่ารักอีกแล้วถ้าท่านไปรับรู้และไปรับเอาเข้ามันก็เกิดอารมณ์ก็เกิดเสียสมดุลทั้งที่จริงๆแล้วท่านก็รู้ว่าเขาเป็นคนมีนิสัยที่บกพร่องตรงนั้นอยู่แล้วและจะไปรับรู้อีกทำไมเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันบกพร่องในเรื่องนั้นขี้บ่นจู้จี้เป็นคนไม่มีวินัยนะเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปรับรู้ก็มองข้ามผ่านไปก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องรับเอามาเป็นเงื่อนไขทำให้จิตตกนะขอบคุณทีมงานนะตอนนี้ YouTube กับ Facebook กลับมาดีเหมือนเดิมนะมีผู้ชมอยู่347ท่านใน YouTube นะอนุโมทนาสาธุด้วยนะ Facebook ก็มีทางวิสุทธิปัญญาก็มี318ท่านนะอนุโมทนาสาธุนะก็กราบทูลพระบิดาให้ทรงทราบว่าลูกๆที่เป็น FC จิตจักรวาลที่เป็นยุวจิตไอ้พวกที่มาทีหลังเนี่ยกำลังจะได้มีโอกาสกลับก่อนเนี่ยมันยังไม่หลับไม่นอนกันนะเนาะยังมีประมาณเท่านี้ส่วนคนที่มาดูทีหลังนะเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อันนี้พระบิดาทรงทราบไม่เป็นไรนะไม่ต้องอดหลับอดนอนมารับพระพรสดๆกับพระองค์ก็ไม่เป็นไรนะประการที่4คนที่จิตดีก็คือคนที่รู้จักคิดเพื่อเรียนรู้ต้องรู้จักคิดเพื่อเรียนรู้แปลว่าอะไรรับรู้แล้วต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ก็ต้องรู้จักนึกที่จะคิดต้องรู้จักนึกที่จะคิดคิดเพื่อให้ได้รู้ในเรื่องอะไรที่ตัวเองอยากรู้กระบวนการหรือขั้นตอนของมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อกระบวนการหรือขั้นตอนเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นรู้จักคิดเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ได้รู้เนี่ยมันคนที่เป็นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นครูสามารถจะเป็นครูสอนตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคนมีความฉลาดทางจิตเพื่อที่จะไปสะกิดให้สมองเกิดปัญญาแล้วคิดรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไร อย่างสุดท้ายผู้ที่มีจิตดีไม่ใช่สุดท้ายอย่างที่5สุดท้ายของสไลด์นี้เดี๋ยวจิตดียังมีอีกสไลด์หนึ่งคือรู้ที่จะรักเพื่อให้คนที่มีจิตดีต้องเข้าถึงความรักแต่ไม่ใช่รักเพื่อเอาคำว่ารักเพื่อเอาก็คือคำว่าความใคร่รักที่จะเอาก็คือความใคร่แปลว่าอะไรครับเป็นความรักที่ต้องการได้รับการตอบสนองแต่ถ้ารักเพื่อให้ไม่เป็นไรฉันรักเธอถึงแม้เธอไม่รักฉันไม่ตอบรับรักฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็มีความสุขใจที่ฉันได้รักเธอรักบริสุทธิ์มั้ยมันรู้ที่จะรักเพื่อให้คนที่เป็นอริยะบุคคลต้องเป็นคนอย่างนั้นประการที่6นะจิตดีในประการที่6ต้องมีมหาสติและมีกฤตสติเห็นมั้ยครับท่านรู้ยังมหาสติคืออะไรรู้สติมีสติใช้สติใช่ไหมนั่นคือการเป็นผู้มีมหาสติถ้าจิตของท่านไม่ควบคุมตัวเองด้วยมหาสติมันจะไม่สามารถทำให้ท่านบรรลุสัจธรรมเป็นอริยบุคคลได้ตัวที่สองคือกฤตสติมันไปทับกับเครื่องหมายพระบิดานิดนึงคำว่ากฤตสติแปลว่ารู้ล่วงหน้า
รู้ล่วงหน้าว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอย่างไรนิสัยดีหรือไม่ดีอย่างไรรู้ล่วงหน้าว่าไอ้คนที่เรากำลังสนทนาภาทีกับเขามีปฏิสันถานมีปฏิสัมพันธ์กับเขานั้นเขาเป็นคนมีนิสัยอย่างไรถ้าเรารู้ล่วงหน้าเวลาเขาแสดงอาการนั้นออกมาเราก็จะยอมรับได้เพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราก็สามารถป้องกันจิตตัวเราได้เพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วตัวเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราถูกยั่วยุยั่วโมโหเมื่อไหร่เราจะเป็นคนสติแตกง่ายเขาเรียกว่าโทสะจริตเราค่อนข้างรุนแรงเราก็จะต้องระวังตัวเราเองให้มากว่าเราอย่าจิตตกง่ายๆต้องเตือนตัวเองด้วยตนเองว่าเราอย่ามีโทสะที่รุนแรงเวลาเราเสียสมดุลทางจิตใจทางอารมณ์ให้เราหุบปากเข้าไว้เงียบๆเข้าไว้สำรวมกายสำรวมคำสำรวมใจเข้าไว้ถ้ารู้ว่าตัวกูจริตสันดานไม่ดีคือเป็นคนโทสะจริตที่รุนแรงไม่ให้มีกฤตสติก็คือให้รู้ตัวรู้ตนไว้ตลอดเวลาเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุยั่วเย้าของคนรอบข้างให้เรากลายเป็นตัวตลกหรือทำให้เราเกิดไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับผู้อื่นเรายกตัวอย่างเรื่องโทสะจริตเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใช้วิธีป้องกันจิตตัวเองเท่านั้นถึงจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าไม่ป้องกันตัวเองนะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ไปอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของคนหมู่มากที่มีนิสัยสันดานแตกต่างกันไปโอกาสที่ท่านจะจิตแตกจิตตกสติแตกเนี่ยก็จะมีสูงมากนะผู้ที่เป็นอริยบุคคลจึงต้องเชี่ยวชาญในการใช้มหาสติและกฤตสติประการที่7ท่านจิตคนที่จิตดีจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณจริงๆแล้วเนี่ยสัญชาตญาณไม่ได้เกิดจากจิตหยาบแต่สัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นการสื่อสัญญาณเป็นการสั่งมาจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ตัวจริงของท่านแต่จิตวิญญาณรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของตัวเองบ้างจิตวิญญาณก็เลยสื่อบอกผ่านสัญชาตญาณน่ะมายังจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ให้ได้รู้ล่วงหน้ามันคนที่เป็นอริยบุคคลจึงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถรับฟังสัญชาตญาณของตัวเองได้นี่แปลว่าเป็นผู้ที่จะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันกับจิตวิญญาณได้ใช่หรือไม่ซึ่งตรงนี้ท่านต้องฝึกฝนถ้าท่านคิดว่าจิตหยาบของท่านคือตัวกูของกูนี่เป็นใหญ่ประตูมิติในการสื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองผ่านสัญชาตญาณมันจะถูกปิดมิติท่านจะไม่รู้สัญชาตญาณที่จิตวิญญาณส่งมาเลยครับเช่นยุคนี้เป็นยุคที่พระบิดาชำระโลกภัยพิบัติต่างๆที่รุนแรงมันจะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นกระจายไปทั่วโลกและจะเกิดใกล้ๆตัวท่านเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆบางเรื่องมันร้ายแรงขนาดแผ่นดินหายคนตายเยอะถ้าท่านไปอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นจิตวิญญาณของท่านสื่อสารมาเป็นภาษาจิตวิญญาณก็คือสื่อมาเป็นสัญชาตญาณสื่อมาเป็นลางสังหรณ์ที่ท่านเรียกนะฮะถ้าเป็นด้านดีเป็นข่าวดีที่จิตวิญญาณบอกเขาเรียกว่านิมิตถ้าเป็นเรื่องร้ายๆเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ถ้าจิตหยาบของท่านถือตัวกูของกูเป็นใหญ่ไม่เคยฟังจิตวิญญาณของตัวเองเลยครับจะรอดไหมครับถ้าจิตวิญญาณบอกว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะสึนามิกำลังจะมาเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตึกถล่มลงมาจะกลายเป็นบ่อย่ำมังงุนนะและต้องออกจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดมันจะมีลางสังหรณ์หรือทำแบบนี้เลยจะโด่งดังจะประสบความสำเร็จจะมีเกียรติมีชื่อเสียงทำแบบนี้เลยจะมีนิมิตเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ฟังท่านก็จะเสียโอกาสในการได้รับนิมิตที่ดีนั้นใช่ไหมจะพลาดสิ่งดีๆแต่ถ้าไม่ฟังสัญชาตญาณที่เป็นลางสังหรณ์โอกาสเดี้ยงโอกาสตายมีสูงไหมเพราะไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะอยู่บางทีรอเราสื่อถ่ายทอดสดทันไหมพี่น้องครับสื่อให้เราสื่อถ่ายทอดสดเพื่อแจ้งว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาที่บ้านท่านพิกัดไหนตรงไหนอย่างไรมันจะออกอากาศทันไหมครับเพราะเราไม่ใช่ช่างเทคนิคไม่ใช่ทูตสวรรค์ของพระบิดาที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติการชำระโลกด้วยภัยพิบัติเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขากำลังจะทำเรารู้บัตรดนนั้นบัตรเดียวนั้นบางคนเราเคยโทรศัพท์ไปบอกว่ามันกำลังจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโทรแล้วดันทะลึ่งไม่รับสายท่านคิดดูสิแล้วเราจะโทรหาอีกไหมวันหลังไม่ต้องโทรไปแล้วแสดงว่ามันปิดมิติของตัวมันเองไม่ยอมรับสายเนี่ยเราอุตส่าห์โทรไปแจ้งให้รู้ให้ทราบว่าตัวเขากำลังจะเผชิญกับสิ่งใด
ไปบอกอ้อมๆล่วงหน้าก็ได้ปรากฏว่าไม่ยอมรับสายอ้างว่าเอาโทรศัพท์ไปไว้หลังบ้านบ้างละเอาโทรศัพท์ไปไว้หน้าบ้านบ้างละเอาโทรศัพท์ไปไว้ใต้หมอนบ้างละนะบังเอิญโทรศัพท์ชาร์จอยู่บ้างละบังเอิญแบตหมดบ้างละมีคำว่าบังเอิญตลอดทุกครั้งที่โทรหาไอ้หมอนี่แล้วใครจะโทรหามันอีกไม่ช่วยแล้วเหนื่อยนะท้อแท้นะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำว่ามีสัญชาตญาณดีถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองแต่ถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งอะไรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยท่านไม่ได้นะก็ต้องพึ่งเวรพึ่งกรรมนะครับอย่างที่8ผู้ที่เป็นอริยบุคคลที่มีจิตดีก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีปณิธานแห่งนิพพานปณิธานแห่งนิพพานก็คือต้องใช้จิตนะรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปณิธานแห่งนิพพานในการดำเนินชีวิตมันถ้าเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีสิ่งนี้ก็คือไม่มีในข้อ8แสดงว่าเป็นตัวปลอมท่านไม่ใช่อริยะบุคคลที่แท้จริงโอเคไหมจิตดีประการที่9ประการสุดท้ายของคำว่าจิตดีก็คือท่านต้องมีมรรคผลสูงสุดเพื่อการหลุดพ้นนี่แสดงว่าอริยะบุคคลเนี่ยบนเส้นทางนิพพานไม่ได้หมายความว่ามีเป้าหมายสูงสุดอยู่แค่นิพพานคือดับการเกิดดับของทุกสิ่งทั้งปวงได้หมดดับเวรดับกรรมได้ดับกิเลสตัณหาราคะดับได้หมดสิ้นท่านก็ยังเป็นอริยบุคคลผู้บรรลุสัจธรรมสูงสุดผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐไม่ได้ถ้าท่านไม่มีมรรคผลสูงสุดเพื่อการหลุดพ้นซึ่งเรายกตัวอย่างท่านแล้วท่านเอาเรือบรรทุกน้ำมันเต็มลำเรือซึ่งเป็นเชื้อเพลิงและพร้อมที่จะออกจากท่าเพื่อเดินทางไปในมหาสมุทรปลายทางสุดท้ายก็คือสถานที่ที่เรือของท่านจะไปก็หมายถึงปลายทางสุดท้ายในการปฏิบัติธรรมของท่านก็คือการหลุดพ้นไปสู่พระบิดาไปยังพระบิดาในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตามันถ้าท่านไม่มีมรรคผลสูงสุดคือไม่ได้กำหนดจิตของท่านไว้ว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อตายแล้วเนี่ยนิพพานได้แล้วเนี่ยจะหลุดพ้นจะพ้นไปไหนพ้นไปทางไหนซึ่งเรากล่าวไว้เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นอริยะบุคคลแสดงว่ามรรคผลสูงสุดคือการหลุดพ้นโดยจะต้องมีข้อมูลว่าพ้นไปทางไหนพ้นไปที่ไหนพ้นไปอย่างไรใช่ไหมนี่คือจิตดีมันถ้าบกพร่องตรงนี้ก็เป็นอริยะบุคคลไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักครับแล้วอริยจิตถ้าจะอธิบายก็คือผู้ที่มีจิตเป็นสุญญตา

พี่ๆน้องๆที่รักครับแล้วอริยจิตถ้าจะอธิบายก็คือผู้ที่มีจิตเป็นสุญญตาอริยจิตก็คือผู้ที่มีจิตเป็นสุญญตาคำว่าสุญญตาแปลว่าอะไรครับสุญแปลว่าศูนย์แปลว่าว่างหรือแปลว่าไม่มีสุญญตาก็แปลว่ามีจิตที่ไม่มีตามีจิตที่ไม่มีตาแต่จริงๆแล้วเป็นจิตที่มีตาทำงานร่วมกันเป็นจิตที่ตาไม่บอดตาไม่มืดเป็นจิตที่ตาก็ไม่ได้หลับตาสามารถทำงานได้รับสัมผัสเพื่อส่งข้อมูลมาให้จิตได้แต่เมื่อจิตรับรู้ข้อมูลจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากสัมผัสอะไรก็แล้วแต่รับรู้แล้วไม่เกิดความรู้สึกรับรู้แล้วไม่เสียความรู้สึกจนนำไปสู่ตัณหาราคะทั้งปวงเมื่อมันไม่เกิดแสดงว่ามีตาก็เหมือนไม่มีหูก็คือตาปากก็คือตาจมูกก็คือตามือก็คือตาตาแปลว่ากลไกอวัยวะสำหรับสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสไปให้จิตรับรู้และเรียนรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อรับรู้อะไรแล้วเหมือนอย่างอธิบายตะกี้ถ้าจิตเป็นอริยะหรือจิตดีเนี่ยรับรู้แล้วเป็นไงฮะรับรู้แล้วไม่รับเอาและรับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อเรียนที่จะรักหรือรับรู้เพื่อรักมีเท่านี้อริยจิตคือจิตเป็นสุญญตาวันนี้เราแฉให้หมดเปลือกเลยครับเพื่อท่านจะได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนปฏิบัติให้สมบูรณ์บทเรียนเริ่มเข้มข้นขึ้นนะฟังให้ต่อเนื่องคิดตามให้ต่อเนื่องคิดตามให้ทันท่านจะรู้ว่าเรื่องอริยบุคคลหรือการเป็นผู้นิพพานการเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐของพระบิดาไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้อริยจิตคืออะไรคือจิตเป็นสุญญตาจิตเป็นสุญญตาก็คือรับรู้ไม่รับเอารับรู้เพื่อเรียนรู้และรับรู้เพื่อรักให้ได้เท่านั้นรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นเท่านั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่รักเพื่อเอาไม่มีโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีงมงายใช้แต่ความรักใช้แต่ปัญญาใช้แต่ประสบการณ์ใช้แต่ความรู้นี่คืออริยบุคคลมันจะไม่มีการก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นและถ้าเรารักได้ให้อภัยเป็นมันก็สามารถแก้ไขกรรมเก่าจัดการไปได้ทีละเคสทีละเรื่องทีละกรณีได้อีกต่างหากด้วยใช้แต่ประสบการณ์ใช้แต่ความรู้

นี่คืออริยบุคคลมันจะไม่มีการก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นและถ้าเรารักได้ให้อภัยเป็นมันก็สามารถแก้ไขกรรมเก่าจัดการไปได้ทีละเคสทีละเรื่องทีละกรณีได้อีกต่างหากด้วยใช้แต่ประสบการณ์ใช้แต่ความรู้นี่คืออริยบุคคลมันจะไม่มีการก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นและถ้าเรารักได้ให้อภัยเป็นมันก็สามารถแก้ไขกรรมเก่าจัดการไปได้ทีละเคสทีละเรื่องทีละกรณีได้อีกต่างหากด้วยญาติจิตคือจิตเป็นสุญญตาจิตที่เป็นสุญญตาก็คือมีอายตนะภายนอกทั้ง5แต่แม้ว่าจะมีก็เหมือนไม่มีนี่ไงนะเหมือนมีแต่ก็เหมือนไม่มีไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วคอยจ้องจิตของตัวเองเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันนึกอะไรขึ้นมานะแต่เมื่อมันนึกอะไรขึ้นมาแล้วพยายามทำจิตให้นิ่งสงบทำจิตให้ว่างด้วยกันไม่ไปอะไรกับอะไรกับมันมันเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมพี่น้องครับอายตนะที่ดีอยู่เกิดมาเป็นคนตาดีหูดีปากดีไม่เป็นใบ้หูไม่หนวกตาไม่บอดก็ปรากฏว่าพยายามจะไปทำให้มันบอดให้หมดเหลือแต่จิตตัวเดียวแล้วก็พยายามจะไปฝึกจิตตัวเดียวเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เรามาเกิดเป็นจิตวิญญาณที่ใช้แต่จิตอย่างเดียวเราเป็นคนสองมิติพี่น้องครับแค่คิดก็รู้แล้วว่าประพฤติผิดหลงผิดไปไกลแล้วนะฮะประการต่อมาพี่น้องครับคำถามที่สามอย่างไรคืออริยปัญญาเห็นไหมครับค่อยๆมาลึกขึ้นนะอย่างไรคืออริยปัญญาประการที่5ครับตะกี้เนี้ยเราพูดเรื่องอายตนะใช่ไหมอันที่5นะประการที่5คือสมองต้องดีอริยบุคคลสมองต้องดีครับคนที่ไม่ฉลาดใช้ปัญญาของสมองถึงแม้สมองมีอยู่อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามีสมองแต่เหมือนไม่มีนะครับสมองมีต้องใช้ครับเพราะมันไม่ใช่อายตนะสมองเนี่ยมันเป็นกลไกที่จิตต้องใช้ในการที่จะคิดรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะสังเคราะห์ความรู้นะไม่ใช้ไม่ได้อะจะทำให้เป็นบอกว่าเป็นสุญญะสมองเป็นสุญญตาสมองก็แปลว่ามีสมองแต่เหมือนไม่มีนะคิดเถอะนะอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับท่านจะนิพพานท่านจะหลุดพ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาของสมองครับท่านจึงต้องใช้มันให้เป็นนะอย่างแรกครับคำว่าสมองดีแปลว่าท่านต้องฉลาดคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายท่านต้องรู้ว่าท่านจะคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อจะให้คำตอบเพื่อจะให้ได้คำตอบว่าอะไรเป็นอะไรในการเรียนรู้ท่านต้องวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเป็นครับคือต้องฉลาดคิดซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้แล้วสำหรับคนที่เป็นปุถุชนวินยูชนทั่วไปก็คือใช้หลักคิดแบบหลักอิทัปปัจจยตาคือหลักแห่งเหตุและผลเราบอกแค่นี้นะนี่ยังไม่ได้สอนวิธีการใช้สมองซีกซ้ายใช้สมองซีกขวาอย่างไรเราเพียงแค่มาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญของอริยบุคคลผู้ที่จะหลุดพ้นบนเส้นทางสายนิพพานเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าต้องเป็นผู้ที่มีสมองดีคือฉลาดวิเคราะห์ประการที่2ต้องฉลาดสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาแปลว่าท่านต้องกดปุ่มใช้สมองซีกขวาได้เราต้องเน้นกับท่านนะสมองซีกซ้ายพระบิดาให้ใช้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีกระบวนการอะไรแค่ใช้หลักของเหตุและผลเท่านั้นท่านก็ใช้ประโยชน์จากสมองซีกซ้ายได้และต้องใช้ตอนที่มีสติถ้ามีสติท่านก็จะใช้สมองซีกซ้ายอย่างมีประสิทธิผลไม่ได้เพราะถ้าจิตของท่านมันเป็นลบจิตของท่านมันกำลังอคติสมองของท่านก็จะถูกจิตของท่านบงการให้สมองซีกซ้ายนั้นมันคิดไปในทางอคติถ้าเป็นสุขคติจิตก็จะใช้สมองซีกซ้ายคิดไปในทางสุขคติโอเคนะส่วนสมองซีกขวาคือฉลาดสังเคราะห์ไม่มีคำว่าสุขติไม่มีคำว่าอคติเพราะมันเป็นการสังเคราะห์เอาเกณฑ์ของธรรมะที่ได้ความรู้มาจากอายตนะทั้ง5ที่สัมผัสรู้ดูเห็นมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรแล้วสมองซีกขวาก็สังเคราะห์มาว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือไม่มีประโยชน์จากที่คิดวิเคราะห์มาได้คำว่าสังเคราะห์แปลว่าเอาคัดเฟ้นเค้นแต่สิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์

เอามาใช้ประโยชน์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงเอาสารอาหารขึ้นไปสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเอาไว้เลี้ยงตัวเองนั่นเองชัดนะครับประการที่3ฉลาดสร้างสรรค์คนที่สมองดีต้องฉลาดสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์แปลว่าสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยที่ยังไม่เคยสร้างขึ้นมาเลยยังไม่เคยคิดยังไม่เคยสร้างได้มาก่อนแล้วคิดสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือในธรรมว่าสร้างสรรค์นั้นอาจจะเอาสิ่งที่คิดไว้แล้วหรือคนอื่นคิดได้แล้วเอามาต่อยอดความคิดตรงนั้นให้มันมีอะไรแปลกแยกแตกต่างออกไปอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างสรรค์เหมือนกันแต่การจำของคนอื่นมาทั้งก๊อปก็มีทั้งปี้ก็มากเอาของเขามาก๊อปเอาของเขามาปี้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฉลาดสร้างสรรค์ไม่เรียกว่าฉลาดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าฉลาดนำเอามาใช้เช่นองค์กรของท่านมีเพื่อนอยู่องค์กรอื่นเขาใช้โนว์ฮาวหรือเทคโนโลยีอะไรบางสิ่งที่เพิ่มผลการผลิตได้ดีมากขณะที่บริษัทท่านโรงงานท่านยังไม่มีท่านก็ไปจำวิธีการที่บริษัทเพื่อนของท่านใช้แล้วได้ผลไปจำของเขาเอามาแล้วมาทำตามอย่างได้ผลนะอันเนี้ยถ้าคนภายนอกไม่รู้เขาก็มองไอ้คนภายในนะไม่รู้เขาก็จะบอกว่าเออผู้บริหารบริษัทนี้โรงงานนี้มันมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะเอาสิ่งใหม่เทคโนโลยีใหม่มาใช้แต่ถ้าคนที่เขารู้เขาบอกว่าไปก๊อปปี้เข้ามาแต่ถ้าก๊อปปี้แล้วทำให้รวยได้มีกำไรได้นะก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เพราะโดยเฉพาะคนไทยนี่ชอบก๊อปและชอบปี้ใช่ไหมสัจธรรมที่พระบิดากล่าวมาเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยบอกแล้วว่าพระบุตรเองเป็นคนกล่าวคนเดียวในโลกนี้ก็ยังมีบางคนประทับใจมากแทนที่เอาไปใช้ประโยชน์กลับนำเอาไปหาประโยชน์แล้วไม่อ้างอิงว่าเอาไปจากจิตจักรวาลอ้างว่ามีเสียงดังในหัวบอกมานะกูสามารถคิดเองได้เพราะมีเสียงดังในหัวว่างั้นนะระวังนะฮะก่อนตายอ่ะสมองจะระเบิดเขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกตายนะฮะที่ประเภทว่าเสียงดังในสมองแล้วก็ปี้ไปโดยเฉพาะก็ปี้เอาคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไปกล่าวแล้วไม่อ้างอิงอ่ะเราเคยบอกนะผู้นำทางจิตวิญญาณของศาสนาหนึ่งนะป่วยเป็นพาร์คินสันเขามีหน้าที่ในการกล่าวธรรมะกล่าวพระโอวาทของพระบิดาหรือของพระเจ้าแต่เขาไม่เคยบอกและไม่เคยบอกตัวเองด้วยไม่เคยบอกผู้ฟังด้วยว่าไอ้สัจธรรมหรือพระโอวาทที่เขากล่าวนั้นมาจากพระบิดามาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของเขาเองที่อยู่ข้างในโดยพี่เพลียเดียนจึงคอยกระตุกทำให้เขาเกิดอาการเส้นกระตุกชักกระตุกพวกพาร์คินสันนี่ก็คือสั่นกระตุกเนี่ยเป็นการปลุกให้เขาตื่นทางวิญญาณให้มีสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยบอกคนฟังและบอกตัวเองด้วยว่าที่ธรรมะที่ตัวเองพูดเนี่ยเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าจากก๊อดนะถ้าเป็นเราก็คือจากองค์จิตจักรวาล นะไม่ใช่เก่งเองฉลาดเองรู้เองและพูดเองโอ้โหเหนือมนุษย์เลยมันเป็นธรรมะที่อยู่นอกกาลเนี่ยแล้วตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในกาลเหมือนคนอื่นแล้วเผือกรู้ได้ยังไงเราจึงต้องบอกความจริงกับท่านว่าเราสื่อกับองค์จิตกวาลเราสื่อจากพระเจ้าด้วยวิธี vertical telepathy เราจึงไม่เป็นพาร์คินสันเราไม่ได้พูดไปแล้วกระตุกยกเว้นเราพูดไปโคไปโคมาเพราะเราเมื่อย ก็เท่านั้นเองครับนะพี่น้องครับโอเคนะฉลาดสร้างสรรค์ก็แปลว่ามี creative idea นะอย่างที่4ครับฉลาดวิเคราะห์ฉลาดสังเคราะห์ฉลาดสร้างสรรค์ท่านต้องฉลาดที่จะแสดงออกด้วยเพราะบางสิ่งเนี่ยนะมาวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้สร้างสรรค์มาได้แต่บางทีถ้ายังไม่ถูกคนไม่ถูกที่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกเวลาไม่ถูกต้องไม่ถูกใจตามปริญญาโมเดลซึ่งเป็นกฎแห่ง6ถูกท่านก็อาจจะผิดได้ท่านจึงต้องมีตัวนี้กำกับด้วยอริยะบุคคลจึงมีความสำรวมระวังไม่ใช่มีมหาสติอย่างเดียวต้องมีความสำรวมระวังก็แปลว่าต้องฉลาดแสดงออกโดยใช้กฎแห่ง6ถูกของปริญญาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราเป็นเจ้าของโมเดล6ถูกที่ว่าเนี่ยท่านจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับใครแล้วสามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอิริยาบถที่เป็นอริยะได้ทุกขณะจิตเนี๊ยบไม่ได้ยากอะไรเลยพี่น้องครับคำถามต่อมาแล้วอย่างไรล่ะคือสมองดีนะที่จะลงลึกอย่างแรกคือฉลาดคิดวิเคราะห์เริ่มลึกให้นิดหนึ่งนะนี่เรากำลังพูดถึงหลักการใช้สมองซีกซ้ายนะในเบื้องต้นนะยังไม่ใช่เบื้องลึก
เอาแค่พอเป็นน้ำจิ้มนะฮะอย่างแรกครับใช้ขณะที่ท่านกำลังฟังพระโอวาทที่พระองค์สื่อผ่านเรามาให้ท่านคิดตามที่รับรู้ดูเห็นท่านฟังด้วยหูใช่ไหมขณะที่ฟังด้วยหูแล้วก็เห็นข้อความที่อยู่บนจอใช่ไหมข้อหนึ่งคิดตามที่รับรู้ดูเห็นท่านต้องคิดตามขณะที่ท่านได้ยินกับหูว่าเราพูดอะไรคิดตามที่ท่านได้เห็นขณะที่เราขึ้นตัวอักษรเป็นข้อความให้ท่านได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านต้องคิดเรากำลังพูดถึงเรื่องการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนะท่านต้องคิดอย่างที่สองเวลาคิดแล้วท่านต้องคิดตามเหตุและผลคิดตามด้วยเหตุและผลเหตุคืออะไรผลลัพธ์คืออะไรเราพระบิดาจะให้เราบอกความจริงกับท่านทุกเม็ดทุกดอกเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดตามด้วยเหตุและผลค้นหาเหตุและผลที่เรากล่าวให้พบท่านจะเก็ทง่ายมากอย่าพยายามไปหาเหตุและผลของตัวท่านเองเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สัจธรรมที่พระบิดาทรงพระเมตตากับท่านให้เรากล่าวอย่าไปหาเหตุผลด้วยตัวท่านเองค้นหาเหตุผลในสิ่งที่เรากล่าวเข้าใจไหมนั่นคือการฉลาดเรียนรู้เพราะเหตุอะไรอ่ะอนุตตรธรรมาจารย์ถึงกล่าวแบบนี้เมื่อกล่าวแบบนี้แล้วผลมันออกมายังไงล่ะนี่คือการคิดตามวิเคราะห์ตามไม่ใช่คิดเองเพราะเวลาเรากล่าวพระโอวาทของพระบิดาให้ท่านฟังท่านสังเกตไหมมันจะมีที่มาและที่ไปที่มาคือเหตุที่ไปก็คือผลนั่นเองนะโอเคประการที่3ให้ท่านคิดโดยจิตจะต้องไม่ลำเอียงเช่นลำเอียงเข้าข้างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเวลาท่านคิดแบบลำเอียงท่านจะไม่คิดลึกใช่ไหมถ้าท่านคิดโดยไม่ลำเอียงท่านจะไม่คิดลึกท่านจะคิดแค่ผ่านเพราะท่านเชื่อมั่นในอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอยู่แล้วอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นคนไม่ฉลาดวิเคราะห์ท่านต้องคิดด้วยจิตไม่ลำเอียงว่าเพราะใครเป็นผู้กล่าวเพราะพระอาจารย์เป็นผู้กล่าวเพราะพระบิดาเป็นผู้สื่อไม่รู้อยู่ในใจว่าเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าเป็นคำกล่าวจากอาจารย์นะจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้อยู่ในใจแต่ต้องคิดไปตามที่ได้ยินต้องคิดไปตามสิ่งที่ท่านได้เห็นจิตของท่านต้องไม่ลำเอียงไม่งั้นการคิดของท่านมันก็จะเบี่ยงเบนมันจะมีการไบแอสเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันจะไม่เที่ยงธรรมมันจะไม่เที่ยงแท้นั่นเองนะวันนี้เอาแต่เป็นออเดิร์ฟนะประการที่4คิดรอบคอบคิดรอบด้านขณะที่ท่านฟังขณะที่ท่านได้ยินนะและมองเห็นถ้าต้องคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านถ้าเป็นชาวบ้านก็บอกคิดหน้าคิดหลังแต่ถ้าเป็นภาษาจิตจักรวาลที่ขนานแท้เลยก็บอกคิดให้รอบครอบคิดให้รอบด้านคิดให้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วคิดให้รอบด้านการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรของท่านนั้นมันจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ประการที่5การฉลาดคิดวิเคราะห์ท่านจะต้องคิดจนสุดที่จะคิดจำใบไม้ที่เรากล่าวไว้ตอนกลางรายการได้ไหมไม่มีเส้นใหญ่ของใบไม้เส้นใดที่แยกออกไปจากเส้นกลางของใบมันไม่เดินทางไปจนสุดขอบใบสัจธรรมนั้นก็เหมือนกันเวลาจะคิดต้องคิดให้สุดต้องคิดให้จบอย่าไปคิดคาๆถ้าท่านคิดคาๆการวิเคราะห์สิ่งนั้นเรื่องนั้นของท่านมันจะไม่บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ท่านต้องจำไว้ครับนี่คือสัจธรรมหาจากที่ไหนก็หาจากใบไม้ไงเรายกตัวอย่างหยิบมาให้ท่านฟังเนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือโลกิยธรรมทั้งหมดเนี่ยคือการฉลาดคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมความจริงในหมวดของโลกิยธรรมใช่ไหมฮะผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐคืออริยบุคคลต้องเข้าถึงโลกิยธรรมด้วยการฉลาดคิดวิเคราะห์โดยมีคุณสมบัติหรือมีหลักคิดที่สำคัญ5ประการท่านได้รับการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วนะพี่น้องครับท่านฉลาดขึ้นเพิ่มอีกแม็กหนึ่งแล้ว5ประการเราจะค่อยๆเติมให้ท่านอย่าใจร้อนครับค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆนำเอาไปใช้นะ
นี่ก็คือโลกิยธรรมนะต่อไปครับฉลาดคิดสังเคราะห์แน่นอนครับนี่คือการใช้สมองซีกขวาพี่น้องครับฉลาดคิดสังเคราะห์คือการใช้สมองซีกขวา

ท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับมันก็คือเหมือนกับท่านต้องมีน้ำเย็นๆน้ำใสๆน้ำดีๆน้ำสะอาดๆให้กับมันเยอะๆราดใส่มันเยอะๆไฟชั่วไฟร้ายที่มันมีที่จะคอยมาเผาท่านเนี่ยมาไหม้ตัวท่านเนี่ยเพราะอยู่ใกล้ชิดมันถึงจะมอดและดับหมดได้เห็นมั้ยเป็นคนดีต้องพร้อมและเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพอกูทำดีกับมันหน่อยเดียวมึงยังเลวกับกูธรรมชาติของมันเป็นคนเลวไงนะเดี๋ยวมันยังเร็วกว่ากูเพราะฉะนั้นอย่ากันนั่นเลยกูเลยตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านมึงบ้างก็แปลว่ากูประกาศตัวว่ากูจะชั่วเหมือนมึงบ้างเป็นคนดีอยู่ดีๆไม่ชอบนะฮะกลายไปเป็นคนชั่วตามเขาอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำน้อยแล้วแพ้ไฟไงเป็นคนชั่วตามไฟไปเลยนะไม่ดีเลยนะพี่น้องนะประการต่อมาประการที่4ฉลาดคิดรวบยอด conceptionต้องรู้ว่าความคิดรวบยอดในแต่ละเรื่องที่ตัวเองเรียนรู้นั้นน่ะมันคืออะไรนะความคิดรวบยอดนั่นคือบทสรุปนั่นคือข้อสรุปว่าธรรมะที่สำคัญเป็นหัวใจนี่คืออะไรเพราะไอ้ความคิดรวบยอดเนี่ยที่มันมาใช้เป็นประโยคที่ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนี่คือคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซปชั่นเป็นความคิดรวบยอดที่ได้มาจากเรื่องเล่าที่เราอธิบายท่านฟังคนโบราณเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นเขาเลยมากล่าวเป็นสิ่งนี้ประโยคสั้นๆให้ท่านฟังโอเคไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยก็คือคนที่เขากล่าวแสดงว่าเขาเป็นอริยะบุคคลนะเขาถึงกล่าวแบบนั้นได้ประการสุดท้ายฉลาดนำที่คิด เอามาใช้ฉลาดคิดต่อยอดความรู้ฉลาดคิดเชื่อมโยงฉลาดคิดเปรียบเทียบฉลาดคิดรวบยอดท่านต้องฉลาดนำเอาที่คิดมาใช้ด้วยไม่งั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์และถ้าท่านไม่เอามาใช้ไม่นำเอาออกมาแสดงคนรอบข้างก็คือคนอื่นๆเขาจะรู้ไหมว่าท่านน่ะเป็นคนที่มีความฉลาดในการคิดสังเคราะห์แล้วฉลาดคิดสังเคราะห์อะไรที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างถ้าไม่เอาออกมาแสดงคนอื่นจะรู้ไหมและถ้าท่านไม่เอาออกมาแสดงท่านจะเกิดประโยชน์ไหมมันเหมือนกับดูดสารอาหารขึ้นไปตามลำต้นขึ้นไปสู่ที่ใบและถ้าใบไม่นำเอาอาหารที่รากดูดขึ้นไปพร้อมกับน้ำเอามาสังเคราะห์กับแสงแดดอะต้นไม้ต้นนั้นจะได้อาหารกินไหมครับเพราะแร่ธาตุที่ดูดมาจากรากในดินมันยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันต้องมาสังเคราะห์ก่อนมนุษย์ก็เช่นกันพี่บินน้องนี่ก็คือการสังเคราะห์โลกุตรธรรมเพื่อการนำเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นนี่คือการฉลาดคิดสังเคราะห์อย่างที่สาม

การที่3คือฉลาดคิดสร้างสรรค์ตะกี้ฉลาดนำมาใช้นะนำมาใช้คือได้แล้วมันนำมาใช้ส่วนฉลาดคิดสร้างสรรค์หมายถึงต้องใช้สมองซีกขวาเหมือนกันครับฉลาดที่จะปรับใช้คำว่าสร้างสรรค์แปลว่าเอาไอ้ที่คิดได้เนี่ยนำมันมาปรับบางสิ่งเพื่อนำมาใช้อย่างนี้เรียกว่าสร้างสรรค์ นำมันมาปรับนำมาใช้อย่างที่สองฉลาดที่จะปรุงแต่งมาปรับแล้วปรุงปรับนู่นปรับนี่ส่วนปรุงเหมือนกับปรุงอาหารนะใส่นู่นใส่นี่ผสมเข้าไปซึ่งตอนที่เราสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยสมอง

ซีขวานั้นบางสิ่งยังไม่มีในสิ่งนั้นถ้าเราเติมบางสิ่งเข้าไปนะตะกี้ที่ปรับได้ว่าเอาบางสิ่งออกปรุงก็คือเอาบางสิ่งเติมเข้าไปเหยาะน้ำซีอิ๊วนิดนึงใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงใส่พริกไทยลงไปอีกหน่อยนี่คือการปรุงในสิ่งที่เป็นเมนูหลักเป็นเมนหลักๆวัตถุดิบหลักๆเนี่ยท่านก็จะสามารถได้อาหารรสชาติใหม่เมนูใหม่ขึ้นมาได้ความคิด หรือ Christian thinkingผลึกแห่งการคิดของท่านก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์ท่านต้องฉลาดที่จะปรับว่าดึงเอาบางอย่างออกท่านต้องฉลาดที่จะปรุงแปลว่าเอาบางสิ่งใส่เข้าไปเติมสิ่งเดียวก็จะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือเติมหลายสิ่งจะได้สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่หรือย้ายใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้มันอยู่ที่ความฉลาดทางปัญญาว่าท่านเป็นอริยะทางปัญญาแค่ไหนเห็นไหมครับไอ้คนที่ขี้โม้ขี้คุยว่าตัวเองฉลาดตัวเองเป็นอัจฉริยะเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะท่านก็เป็นอัจฉริยะได้ท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าท่านรู้หลักการและความจริงที่เรากล่าวซึ่งตั้งแต่เกิดมาท่านไม่เคยได้ยินใช่ไหมอย่าท้อนะป่านนี้กู60 70แล้วมึงเพิ่งมาบอกกูตอนนี้มันไม่ทันแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจะเป็นคนฉลาดคิดทำไมคิดอย่างนั้นนะครับท่านไม่คิดอ่ะอายุ6 70แต่ท่านอาจจะอายุยืนเป็น100ปีโดยไม่ต้องตะบันน้ำหรือไม่ต้องตะบันน้ำกินนะถ้าท่านเป็น FC ของจิตจักรวาลน่ะท่านไม่เอาเหรอท่านมาโปรแกรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านใหม่ทั้งจิตและปัญญารวมทั้งกายสังขารของท่านด้วยขณะที่รับฟังพระโอวาทสดๆไม่เคยมีในชีวิตของท่านเนี่ยนะในกี่พันกี่หมื่นภพชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเคยได้รับพระโอวาทโดยตรงจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่สื่อผ่านเรามาในชาตินี้ไหมล่ะทำไมท่านไม่คิดว่าท่านจะอายุยืนท่านได้พระเมตตาจากพระบิดาทรงประทานความรักมาให้ฉันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งถ้าท่านฉลาดบริโภคฉลาดดำเนินชีวิตจิตและกายของท่านยิ่งบริสุทธิ์และได้ความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้ามาดูสิว่าท่านจะอายุยืนและไม่ต้องตายเหมือนคนอื่นที่อายุน้อยๆแล้วตายไหมอายุร้อยปีแล้วตายบางคนดีใจท่านอยู่เป็นร้อยๆได้นะถ้าท่านสามารถที่จะอยู่และต้องการท่านไม่ทดสอบตัวเองเหรอถ้าท่านติดตามรับฟังไอ้นี่ขี้เกียจฟังพระโอวาทกูจะเลือกถ้าวันไหนเรื่องที่กูไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนกูจะอืดอาดเรื่อยเปื่อยวันเสาร์ไหนมีละครดีวันเสาร์ไหนมีฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยชอบแมนยูชอบลิเวอร์พูลชอบแมนซิตี้นะมันถ่ายทอดสดตรงกับเวลาที่สื่อสดของพระเจ้ากูไม่เอาพระเจ้ากูเอาบอลก็แสดงว่าเวลาตายก็จะนอนกอดลูกบอลนะใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เราแซวเล่นเรายาวเล่นนะพี่น้องครับนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังโอเคไหม ฉลาดที่จะปรับฉลาดจะปรุงเป็นยังไงท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมแค่ท่านปรับหน่อยเดียวเอาบางอย่างออกนะมันก็เกิดสิ่งใหม่ละหรือปรุงเอาบางอย่างใส่เข้าไปเติมเข้าไปมันก็เกิดสิ่งใหม่ละเหมือนกันนะนี่คือการสร้างสรรค์แล้วชีวิตของท่านก็จะสนุกเราบอกแล้วท่านไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในถ้ำในป่าในเขานะไม่ต้องหนีออกจากเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในสังคมอยู่กับคนเยอะๆและถ้าท่านเป็นคนฉลาดแบบนี้ท่านมีความสุขไหมล่ะทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านทุกอย่างอยู่ในจิตและอยู่ในอำนาจจิตและปัญญาของท่านอำนาจจิตก็คือความรักอำนาจทางปัญญาก็คือสมองอำนาจของกายสังขารก็คือสองมือที่จะลงมือทำเนี่ยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านเลยแล้วมันจะน่าเบื่อตรงไหนในการเกิดมาเป็นมนุษย์หน้าเกิดหน้าอยู่มันทุกตรงไหนเวลามีปัญหาทำให้เกิดทุกข์ท่านก็มีปัญญาจัดการกับปัญหานั้นได้ความทุกข์นั้นก็สิ้นไม่เห็นน่ากลัวเลยความทุกข์ต้องหนีทุรนทุรายต้องหนีสมสารจนหนีขึ้นไปลอยค้างอยู่บนนู้นนะแล้วกัดจะสอยลงมาก็ลำบากนอกจากสอยทิ้งส่องทิ้งเท่านั้นนะนะนอกจากพระบิดาทรงเมตตาให้กลับลงมาหรือหลุดพ้นต่อไปนะไอ้นั่นเป็นการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เราไม่ได้มาพิพากษาใครเรามาเมื่อพระบิดาทรงพิพากษาไกลๆและโลกเท่านั้นนะพี่เพื่อนน้องๆครับฉลาดที่สร้างสรรค์ประการที่3ฉลาดที่จะเปลี่ยนฉลาดที่จะเปลี่ยนบางสิ่งนะเปลี่ยนเลยนะเขาบอกว่า2บวก1เป็น3ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนได้จาก2บวก1เป็น3ลบ1ก็จะเป็น2นะใช่ไหม4ลบ1ก็จะเป็น3ต้องฉลาดที่จะเปลี่ยนนั่นก็คือการคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เอาตามที่ได้มาอย่างเดียวเห็นไหมถ้าได้มาอย่างเดียวมันก็จะตีบจะติดและจะตัน3ต่อตีบติดตันถ้าไม่รู้จักปรับไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักเปลี่ยนจะตีบจะติดจะตัน3ต่อถามว่าดีไหมไม่ดีเห็นไหมไม่ดีมันคนที่จะเป็นอริยะบุคคลมันเหนือกว่าอัจฉริยะเหนือกว่าอัจฉริยะเพราะใช้สมองสองซีกได้หมดนะถึงแม้ท่านไม่ได้ใช้สมองส่วนกลางเหมือนกับเราที่สื่อกับพระเจ้าหรือสื่อกับองค์จิตจักรวาลไ
ท่านก็สามารถหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้เลยเพราะท่านรู้เท่ารู้ทันหมดใช่ไหมไม่ตีบไม่ติดไม่ตันสามารถต่อได้ตลอด ฟังแล้วมีกำลังใจไหมพี่น้องครับเราพูดจริงนะไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้ขี้คุยท่านลองเอาไปปฏิบัติสิด้วยตัวท่านเองครับอย่างที่สี่ฉลาดอย่างที่สี่คือฉลาดที่จะดัดแปลงเปลี่ยนไปเลยว่าเอาบางสิ่งออกเอาสิ่งใหม่เข้าไปแทนนึกออกไหมเขาเรียกเปลี่ยนสายพานแอร์รถยนต์ท่านมันหย่อนยานแล้วมันชำรุดมันมีรอยปรีแล้วใช้ต่อไปเดี๋ยวมันขาดระหว่างทางแล้วไม่ได้ใช้แอร์ร้อนนะก็เปลี่ยนมันซะเลยจะไม่เปลี่ยนมันซะเลยฉลาดที่จะดัดแปลงนี่ก็เหมือนกันฉลาดที่จะดัดแปลงนี่ก็เหมือนกันนะเช่นแบตเตอรี่เอาไว้สำหรับสตาร์ทแล้วเก็บไฟใช่ไหมเป็นแบตเตอรี่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไม่ใช้แบตเตอรี่ที่จะต้องคอยเติมน้ำกลั่นเราก็จะสามารถที่จะไปใช้แบตเตอรี่เขาเรียกแปลงนะแปลงแบตเตอรี่นั้นให้มันสามารถทำอย่างอื่นได้แล้วใช้ประโยชน์กับรถยนต์ได้อะไรคิดต่อยอดไปเนี่ยไอ้นี่เรายกตัวอย่างคร่าวๆนะคำว่าดัดแปลงเนี่ยก็คือแปลงให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมแปลงให้มันแปลกไปจากเดิมแล้วเกิดประโยชน์นะพอดีนึกไม่ทันว่าจะยกตัวอย่างอะไรให้ท่านฟังท่านเอาไปคิดเป็นการบ้านแล้วกันนะนะประการที่5ฉลาดคิดนอกกรอบคนที่ฉลาดคิดสร้างสรรค์ต้องฉลาดคิดนอกกรอบไม่ยึดติดอยู่ในกรอบนึกออกมั้ยต้องไม่ติดอยู่ในกรอบต้องคิดนอกกรอบบ้างเช่นหนังสือพิมพ์เอาไว้ทำอะไรหนังสือพิมพ์เอาไว้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันมีค่าแค่วันเดียวแล้วทิ้งหรือไม่ก็เป็นแค่กระดาษปูกรงนกปูกรงสัตว์เลี้ยงเอาไว้รองอึมันหรือว่าใช้กระดาษนะหนังสือพิมพ์เอาไว้ชั่งกิโลขายส่วนมากจะเก็บไว้ชั่งกิโลขายถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบท่านรู้ไหมหนังสือพิมพ์มันจะไม่มีราคาแค่เป็นกิโลแล้วไม่กี่สตังค์ท่านซื้อมาฉลับละ5บาท10บาทหนังสือพิมพ์รายวันแต่เวลาไปชั่งกิโลขายอะอะแปะหรือไอคนที่มันซื้อขยะมันซื้อท่านในราคากิโลละกี่บาทครับโลละ50ตังค์ก็มีต้องถามน้องบุญธรรมน้องออสนะเพราะที่นี่เราพอมีบ้างแต่ก่อนเนี้ยก็เอาไปขายบ้างแต่ตอนเนี้ยเราไม่เอาขายละเราเก็บเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเรากำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าการฉลาดคิดนอกกรอบก็คือแทนที่หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วรายวันมันมีค่าแค่วันเดียวใช่ไหมแล้วท่านก็เก็บเอาไว้ชั่งกิโลเต็มบ้านไปหมดขายได้ไม่กี่ร้อยขายได้ร้อยสองร้อยบาทดีใจมากเลยแต่ไอ้รถขยะที่มันมาซื้อใส่ไว้เต็มท้ายรถมันนะนายยางอ่อนแอนละแน่กลับออกไปเนี่ยถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์และเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบท่านต้องฉลาดตั้งคำถามตัวเองว่าอันนี้กำลังติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านนะเนี่ยจิตจักรวาลไม่มีวันชวนท่านงมงายโง่เง่าชวนให้ท่านฉลาดขึ้นทุกวันนี่ก็ชวนให้ฉลาดนะท่านรับหนังสือพิมพ์ประจำวันอยู่ที่บ้านเปล่าดูแมกกาซีนก็ได้ท่านถามตัวเองเลยตั้งคำถามตัวเองถ้าจะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ถามต้องถามให้เป็นด้วยนะถ้าถามไม่เป็นก็จะไม่ได้คำตอบที่สร้างสรรค์ท่านต้องถามตัวเองว่าหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วไม่ใช้ประโยชน์แล้วสามารถที่จะทำอะไรอื่นได้อีกบ้างนอกจากชั่งกิโลขายคนฉลาดสร้างสรรค์ต้องฉลาดตั้งคำถามตัวเองพี่น้องครับไม่ใช่ไปถามคนข้างบ้านถามตัวเองว่าหนังสือพิมพ์ที่หมดอายุคือเลยวันหนึ่งไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเก็บเอาไว้ชั่งกิโลขายเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างโอ้โหคำตอบมาเพียบถ้าท่านเป็นนักประดิษฐ์ท่านก็บอกว่าเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเอามาทำเป็นที่รองแก้วมาพับพับมาใช้ประดิษฐ์ประดอยทำเป็นที่รองแก้วได้อ่ะถามว่ามีมูลค่ามากกว่าชั่งกิโลขายไหมและถ้าทาสีดีๆทับตกแต่งดีๆเอาไปขายตามงานวัดนะขายจานรองแก้ว3บาท5บาทเนี่ยในยุคโควิด19เนี่ยทุกคนต้องหาตังค์เนี่ยมันมีงานวัดมันมีตลาดนัดอยู่ข้างๆเอาไปตั้งโชว์ทาสีสดๆให้มันสวยๆหรือดูคลาสสิกเอาไปวางขายเนี่ยใช่ไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยฉบับเดียวเนี่ยฉบับหนาๆเนี่ยฉบับเดียวเนี่ยท่านซื้อมา10บาทท่านสามารถทำจานรองแก้วได้ไม่น้อยกว่า10จานที่มันเอาแก้ววางรองได้ถ้าท่านขายอันละ3บาท5บาท10อันนี้ท่านก็ได้50บาทแล้วขณะที่ต้นทุนหนังสือพิมพ์ของท่านอ่านข่าวได้ไปแล้วด้วยแต่ท่านจ่ายไปเท่าไหร่10บาทท่านขายได้50กำไร40บาทใช้เวลานั่งทำแป๊บเดียวซื้อกาวมาอะไรต่ออะไรมาซื้อสีมาเติมมาแต้มยังไงก็กำไรถ
ถูกต้องไหมพี่น้องครับหรือท่านจะเอาอย่างคนไต้หวันก็ได้เมื่อหลายปีก่อนคนไต้หวันมีคนหนึ่งครับเป็นนักประดิษฐ์ครับเขาเอาหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเนี่ย newspaper ที่กลางออกเนี่ยท่านรู้ไหมครับเขารับซื้อเป็นกิโลไม่กี่บาทเขาเอาไปทำเป็นรองเท้าเอาไปผลิตเป็นรองเท้าสำหรับคนที่ชอบใส่รองเท้าแล้วเดินตีนเป่าๆเบาๆและชอบใส่รองเท้าแฟชั่นมีทั้งประเภทหนีบมีทั้งประเภทสายมีทั้งประเภทสวมมีทั้งประเภทใส่เป็นลักษณะเป็นรองเท้าหุ้มส้น พี่ๆน้องๆครับเขาเอามาประดิษฐ์ทำเป็นรองเท้าและเป็นรองเท้าแฟชั่นสร้างแบรนด์เนมขึ้นมาเลยครับปรากฏว่าโอ้โหได้รับความนิยมขายดีมากและส่งออกต่างประเทศเป็นรองเท้าที่ผลิตมาแฮนด์เมดจากคนไต้หวันนี่เราก็ยกให้เขาแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ว่าใครตอนที่เรารับทำไซโคโชว์แล้วสอนบริษัทห้างร้านหน่วยราชการต่างๆนะโดยใช้กระบวนการไซโคโชว์เนี่ยเราก็ไปสอนหลักสูตรนะ creative thinking นะและทักษะในการสร้างคิดสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรเราก็สอนให้คนเนี่ยฝึกคิดติดอาวุธทางปัญญาให้ว่าต้องฉลาดคิดแบบไหนอะไรยังไงเราก็เอาเรื่องรองเท้าเนี่ยไปเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังพอดีตอนนั้นเรามีกระดาษหนังสือพิมพ์น้อยไม่งั้นนะแล้วคนอบรมทิ้งนะมากันเยอะจนล้นหลามเลย80คน100คนโอ้โหเปลืองวัสดุอะไม่ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์เก่าๆได้ที่ไหนก็เลยแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาขายได้คู่หนึ่งเป็นร้อยพี่น้องครับนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์เนี่ยไหมท่านสามารถทำแล้วรวยได้ทำไมท่านจะต้องไปหาวิธีลี้ลับไปสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อจะสั่งจิตใต้สำนึกให้ทำรวยให้ตัวเองรวยรวยรวยรวยนั่งเฉยๆแล้วเอาความรวยมาหล่นใส่กระบาลเป็นไปได้ยังไงพี่น้องครับต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงปัญญาอันประเสริฐเพื่อจะบรรลุธรรมอันประเสริฐถึงจะหลุดพ้นนิพพานได้ไม่ใช่ใช้จิตใต้สำนึกอันประเสริฐแล้วหลุดพ้นนิพพานได้ถ้ามันแน่จริงๆจริงๆมันต้องใช้ตรงนั้นจิตวิญญาณก็เอาตัวไม่รอดหรอกครับเข้าใจไหมครับเราจึงไม่สอนอุตริแบบนั้นทั้งที่เราก็รู้กระบวนการการทำงานระหว่างจิตสำนึกจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณมันทำงานร่วมกันยังไงเรารู้ครับแต่ไปใช้เนี่ยเป็นการใช้เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านเสื่อมทำให้จิตวิญญาณของท่านเสียแล้วไปทำทำไมอะครับใช้จิตสำนึกแบบนี้หนุกหนานออกครับใช่ไหมนะเอาไปขายงานวัดหรือไปส่งให้ใครขายก็ได้ได้กำไรแน่นอนมีรายได้ดีแน่นอนนี่ถ้าจิตกวนสถานธรรมนะเรามีคนงานเยอะกว่านี้มีปัญญาจ้างนะแล้วถ้ามันว่างงานเราจะให้มานั่งทำสิ่งแบบนี้ครับแล้วส่งไปขายเราหาตลาดให้โซเชียลเน็ตเวิร์กมีเยอะแยะครับรวยได้แน่นอนไม่ต้องขายแพงด้วยทุกคนต้องใส่รองเท้าใช่ไหมล่ะพี่น้องทุกคนต้องใส่รองเท้าแล้วยิ่งรองเท้าสวยๆแล้วทนด้วยทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างที่ไต้หวันทำเราก็รู้ว่าทำยังไงและยังมีอีกอ่ะแต่กี้ฉลาดคิดนอกกรอบเรายกตัวอย่างให้ฟังว่าหนังสือพิมพ์ที่มีอายุ1วันมันหมดอายุแล้วคือข่าวมันหมดแล้วแต่หนังสือพิมพ์ยังดีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนอกจากเอาไว้ชั่งกิโลขายนี่คือหลักในการคิดสร้างสรรค์ถ้าท่านคิดไม่เป็นท่านก็จะโง่อย่างนั้นท่านจะไม่มีสิ่งใหม่เลยมีแต่คอยเดินตามตูดคนอื่นต้อยๆๆๆนะอย่างเก่งทำเป็นแกล้งว่ากูฉลาดมีแต่อวดฉลาดอวดรู้นะพยายามจะมาสอนคนอื่นว่าทำรวยทำยังไงทั้งตัวเองยังไม่เคยมีปัญญาที่จะสร้างความรวยให้กับตัวเองได้เลยเหมือนกันเราจะสอนคนอื่นนะเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราใช้สิ่งที่เราไปสอนคนอื่นนะสำเร็จหรือยังใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้หรือยังเนี่ยอย่างเราเนี่ยสื่อกับท่านเรื่องยากๆแล้วท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะเราเองก็ใช้ปฏิบัติอยู่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราสอนต่อพอมาแล้วเอ้ยมันจริงเอ้ยมันใช่พระบิดาเมตตาสอนเรามาก่อนอยู่แล้วไม่งั้นเราจะสอนคนอื่นได้ยังไงถ้าเรารู้ไม่จริงมันต้องรู้จริงรู้แจ้งและต้องเอาสิ่งที่รู้จริงรู้แจ้งมาปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งด้วยตนเองนี่คือวิชาครูเป็นหลักการในการเป็นครูที่แท้จริงโอเคไหมอ้าวงั้นเรามาดูตรงนี้นี่คือโลกุตตรธรรมนะพี่น้องฉลาดคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมใช้สมองซีกขวาเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการสร้างความรวยเพื่อสร้างความสุขสนานให้รางวัลกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านเองได้ทั้งที่ท่านก็สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ด้วยซึ่งเราเรียกว่าทางสายกลางท่านปฏิบัติตามเนี่ย
ท่านก็จะสามารถให้คุณประโยชน์กับจิตวิญญาณของท่านได้ด้วยคือมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและท่านก็ยังมีความก้าวหน้าทางการเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ด้วยนี่คือคำตอบสำหรับอริยบุคคลท่านเห็นไหมว่ามันเป็นยากหรือไม่ยากมันเป็นไม่ยากเพียงแต่ว่าท่านอยากจะเป็นไหมท่านไม่อยากจะเป็นท่านก็ต้องเป็นเพราะท่านจะหลุดพ้นได้นิพพานสำเร็จมันต้องผ่านการเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเหล่านี้ครับไม่งั้นไม่ได้ทีนี้มันมีคำถามต่อไปว่าอย่างไรคือคิดนอกกรอบ

อย่างไรคือคิดนอกกรอบพี่ๆน้องๆครับเราพยายามพูดเร็วๆเพราะว่าเราจะให้รางวัลพี่ๆน้องๆที่มารอก่อนนะ 6-70 กว่าท่านรอนานเกือบชั่วโมงแล้วเราก็สื่อขึ้นรายการนะไปแล้วก็พูดนะที่เป็นประโยชน์กับคนที่รอแต่ยังไม่ได้ตรงกับเรื่องนะค่อนข้างยาวเราก็จะให้ท่านได้พักผ่อนเร็วเราก็เลยพูดเร็วเพราะเราใช้จิตของเรานะมองเห็นว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเก็ทเร็วมากในสิ่งที่เราพูดเพราะท่านคิดตามตลอดอย่างไม่ง่วงนอนถามจริงๆท่านรู้จักท่านรู้สึกสนุกกับบทเรียนในคืนนี้ไหมทั้งที่ชื่อเรื่องนะอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานฟังแล้วเครียดแต่ฟังมาถึงตอนนี้ถ้าท่านใดนะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานไปกับการสื่อพระโอวาทของพระบิดาผ่านมาทางเราก็ให้เขียนคำว่าเขียนเลข5มีความสุขนะเขียนเลข5จะกี่ตัวก็ได้แล้วแต่จะเขียนให้เรานะใน YouTube เขียนได้ก็เขียนนะถ้า YouTube เขียนไม่ได้เราก็ไม่รู้นะเขียนได้ก็5-5ไปกับเขาด้วยก็ได้นะส่วน Facebook เนี่ย5-5ให้เราหน่อยเพื่อรู้ว่าท่านกำลังสนุกเราก็จะได้มีกำลังใจนะโอเคตะกี้เราพูดคำว่าคิดนอกกรอบแล้วเราก็ยกตัวอย่างนะในเรื่องของกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หมดอายุไปวันหนึ่งแล้วอ่ะนอกจากจะเก็บเอาไว้ชั่งกิโลขายมันต้องเก็บไว้นานน่ะเพราะวันละฉบับวันละฉบับโอ้โหต้องเป็น100วันน่ะกว่าจะได้100ฉบับถึงจะได้น้ำหนักแล้วไปชั่งแล้วได้ไม่กี่สตางค์ไม่กี่บาทน่ะเราสามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าท่านคิดดีๆนะสามารถเอามาทำม่านหน้าต่างบังแดดก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าแล้วใช้แล้วเอามาทำม่านหน้าต่างบังแดดก็ได้เอามาทำที่รองแก้วรองแก้วน้ำเพราะกระดาษเนี่ย มันสามารถจะเบาและแข็งเวลาท่านใช้กาวใช้อะไรเนี่ยเวลาน้ำจากน้ำแข็งจากแก้วนะเป็นไปโดนเปียกมันก็ไม่ขาดนะมันก็ยังใช้การได้นะนึกภาพออกไหมครับหรือเอาไว้ปูพื้นในการเลี้ยงสัตว์ไม่ให้มันอื้อยราดหรือเอาไปใช้ทำไม้เกาหลังเพราะบางคนขี้คันชอบคันข้างหลังนะบางทีถ้าไม่มีลูกหลานช่วยเกาให้ก็ต้องทำตัวเหมือนวัวเหมือนควายเอาหลังไปยิ่งกับเหลี่ยมเสาบ้านแล้วก็ถูไปถูมานะก็แล้วแต่ทำไงก็ได้ถ้ามันหายคันถูกไหมครับอันนี้ถ้าไม่เสียบุคลิกอ่ะก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเนี่ยมาทำเป็นไม้เกาหลังแล้วเอามาตั้งขายวางขายส่งขายคนที่เขาเห็นนะใส่ไอเดียเข้าไปใส่ทุกอย่างน่ารักใส่ความสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้นอกจากจะอ่านหนังสือพิมพ์ได้ประโยชน์รายวันแล้วยังได้กำไรในการขายอีกต่างหากถ้าท่านมีลูกหลานอายุตั้งแต่12 13 14ขวบขึ้นไปเอามันมานั่งล้อมวงเลยมาพ่อแม่สอนธรรมะให้แล้วก็ชวนลูกหลานทำไอ้เนี้ยขายเพื่อทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยต้องทำมาหากินเว้ยแล้วให้เด็กได้ค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองว่าเด็กคนไหนที่เป็นลูกเราเนี่ยมันถนัดในการประดิษฐ์ไอ้พันเหล่านี้หรือเปล่าแล้วมันสามารถดัดแปลงมาให้แข่งกันลูก3คนลูกลองออกแบบไม้เกาหลังให้มันเจ๋งเนี่ยให้มันมีอะไรดีๆมากกว่านี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่มั้ยนะก็เราอาจจะสร้างไม้เกาหลังด้านหนึ่งไว้เกาหลังด้านหนึ่งก็อาจจะเอาไว้ทิ่มตำตำหรือเอาไว้นวดก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะออกแบบให้มันเป็นแบบไหนมันก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กระดาษหนังสือพิมพ์ได้จริงไหมพี่น้องครับนะอ่ะเรามาเรียนรู้กันอย่างไรคือคิดนอกกรอบเรากำลังจะมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านว่าการคิดนอกกรอบคืออย่างไรแล้วคืนนี้ท่านก็จะสามารถบรรลุธรรมะอันประเสริฐในการใช้ปัญญาได้ทั้งที่อายตนะอาจจะยังไม่เจ๋งพอนะต้องไปฝึกนะนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันต้องมาฝึกกับไซโคโชนะเราหรือไม่งั้นท่านก็ต้องฝึกเองที่บ้านเราจะพูดบรรยายท่านฝึกขณะที่ฟังเรามันคงไม่ได้แต่คิดนอกกรอบนี่ได้ได้ไม่มากไม่ยากครับอ่ะมาดูตรงนี้ฉลาดคิดนอกกรอบฉลาดคิดนอกกรอบดูสัญลักษณ์นี่นะดูสัญลักษณ์บนจอนะThink outside the box หรือ Think out of the box คิดนอกกรอบถ้าท่านจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการฝึกคิดนอกกรอบแล้วมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วอย่างแท้จริงท่านจะต้องทำหากินใช่ไหมถ้าท่านฝึกคิดนอกกรอบได้คิดสร้างสรรค์เป็นตามที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาความลับของสวรรค์และมาแนะแนวทางให้ท่านเอาไปปฏิบัติเพราะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสอนท่านมาก่อนนี่ถ้าเกิดว่าสอนให้ท่านทำรวยแล้วนะเพราะถ้าท่านอยากรวยเนี่ยแบบนี้ครับทำให้สมองคมฉลาดขึ้นต่อไปเวลาเจอปัญหาชีวิต
สมองท่านฉลาดเพราะคิดสร้างสรรค์เป็นสร้างสรรค์ได้ท่านก็จะสามารถ ท่านก็จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้แล้วก็จะสามารถหลุดพ้นได้เลยเพราะจะไม่ไปก่อกรรมจะไม่ไปเกี่ยวกรรมกับใครสามารถตัดกรรมได้ด้วยปัญญาของท่านเนี่ยพระพุทธองค์ยังใช้คำว่าพุทธะเลยพุทธะก็แปลว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าเห็นความดีงามเห็นความประเสริฐของปัญญาแต่นั่นหมายความว่าเห็นแล้วไม่พอต้องเข้าถึงในการใช้มันให้ได้ด้วยนะซึ่งวันนี้พระบิดาทรงเมตตาให้เราบอกท่านมาจนสิ้นไส้สิ้นพุงนะถูกไหมนั้นถ้าท่านจะเป็นคนที่ฉลาดคิดนอกกรอบกับเขาได้นะท่านต้องเลิกนิสัยชอบเรียนชอบเรียนแบบนะเหมือนอย่างที่เราเตือนแม่ของเจ้าหนูคนนึงอ่ะนะเห็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแสดงท่าทางแบบนี้เพราะเราเมื่อยเรานะไม่ใช่เตะท่าเพราะเราเมื่อยอ่ะคุยติดต่อกัน 4-5 ชั่วโมงอ่ะมันเมื่อยมั้ยล่ะเมื่อยทั้งตูดเราต้องขยับตูดด้วยนะตูดด้านตูดเจ็บนะเราต้องขยับด้วยใช่มั้ยตูดร้อนเนี่ยนะแล้วพอขยับก็เด็กก็เรียนแบบแล้วเอามือเท้าคางก็เรียนแบบนะปากเราแห้งนะบางทีเราก็เอาอะไรลิปมันนะวันนี้เราลืมพกมาเราลิปมันมาทาปากเห็นก็เรียนแบบนะอย่างเนี้ยตอนเด็กๆทำก็น่ารักนะฮะแต่ถ้าทำแบบเนี้ยเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบสิ่งที่ดีนะไม่ใช่น่าเกลียดอะไรหรอกเพราะเรียนแบบท่าเราเนี่ยก็เท่ใช่ไหมแต่ไอ้ท่าตรงเนี้ยนะอาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะหรือท่าเลียปากก็นะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่วันนี้เลียปากไปหลายทีแล้วเพราะปากแห้งไม่ได้อดอยากแต่ปากแห้งเพราะพูดเยอะนะขี้เกียจไปดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเดี๋ยวสำลักอีกดื่มน้ำเดี๋ยวปวดท้องฉี่อีกคุยติดต่อกัน 4-5 ชั่วโมงปวดท้องฉี่แล้วต้องมานั่งทนสื่อพระโอวาทให้พวกท่านฟังเนี่ยท่านว่าเราทุกข์หนักทุกข์หนาทุกข์จริงทุกข์จังทุกข์ทุกข์นั้นไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมถูกไหมอย่างเนี้ยเรียนแบบเนี่ยไม่ดีเพราะเวลาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันจะเคยตัวทุกวันเนี้ยมีบางคนชอบเรียนแบบนะเอาคำพูดคำจาที่เราสื่อพระโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้าไปกล่าวกล่าวมาเอาไปกล่าวตามไปเรียนแบบหมดเลยแล้วเอาของเราไปประโยคนึงแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดนะฮะไปขยายความประโยคที่เราพูดประโยคเดียวได้เป็น10ประโยครู้สึกภาคภูมิใจตัวเองมากเลยโดยที่ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าประโยคนำอ่ะถูกต้องเพราะเอาไปจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่อีก10ประโยคที่ตัวเองไปขยายความอ่ะเราเป็นคนไม่ได้กล่าวไว้พระบิดาไม่ได้สื่อไว้แต่มันเอาไปพูดต่อเองแล้วเอาไปสอนคนอื่นสอนผิดตกนรกขุมที่13นะเราเตือนเอาไว้นะและก่อนจะตกนรกอ่ะเผลอๆกรรมมันมาเร็วนะสมองกงกลวงเนี่ยในกะโหลกศีรษะกงกลวงมันจะถูกระเบิดนะมันจะระเบิดเพราะอะไรเพราะมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สมองตัวเองรับไม่ได้เพราะอนุตตรธรรมเนี่ยสัจธรรมชั้นสูงเนี่ยมันต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์มันพอไปสั่นสะเทือนแรงๆปั๊บสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าช้าหรือเร็วไม่รู้จะเส้นเลือดในเส้นเลือดในสมองแตกถ้าไม่ตายก็เป็นอัมพฤกษ์ถ้าไม่ตายก็เป็นอัมพาตน่ากลัวมั้ยพี่น้องครับใช่มั้ยน่ากลัวมั้ยมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันตีบเส้นไหนมันตันมันจะค่อยๆเจ้ากรรมนายเวรยิ่งมีเยอะยิ่งเล่นยิ่งจะโดนเล่นงานเราหวังดีเราเตือนแล้วบางทีน้องเขาก็ดื้อไม่ค่อยฟังนะก็ไม่เป็นไรนะพี่ๆที่เป็นผู้ช่วยแอดมินนะชอบส่งข้อมูลข้อความมาแจ้งให้เราทราบมาแจ้งให้เราบอกแล้วก็ฝากเตือนไปนะว่าอย่านะครับอย่าถ้าเอาไปพูดถ้าอยากจะช่วยคนได้แต่ไปบอกคนเขาว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากพระเจ้าเอาไปจากอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่าไปแกล้งทำเป็นองค์พนมเพื่อหวังว่าจะให้คนคิดว่าเป็นความรู้ของกูเพราะเอาไปประโยคเดียวไงแต่อีกสิบกูพูดเพราะฉะนั้นเมื่อกูพูดมากกว่าที่กูเอาของมึงไปพูดแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยคือของกูพูดมันเอาทฤษฎีไหนมาว่า เราก็ไม่เข้าใจมันเอาทฤษฎีไหนมาว่านะเอาของเราไปประโยคนึงแต่ของมัน10เอา10มาปนกัน1แล้วไอ้1น่ะถูกแต่10น่ะผิดแล้วคนก็เชื่อคล้อยตามเพราะไอ้ประโยคแรกอ่ะมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พาคนอื่นลงนรกหมดโอเคไหมนะนิสัยชอบเรียนนะเรียนแบบนะอย่าทำเห็นคนอื่นเขาเป็นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาเป็นโค้ชนะแต่ก่อนเนี่ยชอบเอาลูกประคำมาคล้องคอนะเอาลูกประคำมาคล้องลูกโตๆนะพวกป้าแต่งตัวรุ่มร่ามกูอยากเป็นเหมือนเขากูเอาบะเรียนแบบเขาบ้างพอตอนหลังเนี่ยรูปประคำมันมีเยอะแล้วนั่งนับรูปประคำเนี่ยไม่ขลังแล้วเพราะคนเห็นจนชินตาตอนนี้เปลี่ยนใหม่รูปประคำไม่เอาแล้วกลัวผ้าพันคอมาคล้องคอเป็นสัญลักษณ์ของโค้ชนี่เราไม่ได้ว่าใครนะเราไม่ได้ช้านะแต่เรากำลังบอกให้ท่านฟังเพื่อต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือใช่ไหมบุคลิกแต่งตัวสุภาพความน่าเชื่อถืออยู่ที่สาระของคำพูดของท่านอยู่ที่องค์ความรู้ที่ท่านจำเอามาพูดหรือคิดและพูดต
รงนั้นแหละท่านทำแล้วท่านไม่ผิดบาปด้วยท่านเชื่อเราแรกๆถ้าท่านอยากเป็นโค้ชท่านอยากจะพูดตะกุกตะกักตะกุกตะกักไม่มีใครว่าหรอกนะนะยังไงหมามันก็ฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องนะมันต้องมีคนที่เคยเกี่ยวกรรมกับท่านมานั่งฟังอยู่บ้างอย่างน้อยๆก็แฟนท่านไงท่านกล่าวท่านพูดไลฟ์สดจะมีแฟนๆที่ใกล้ชิดเพื่อนๆโทรไปบอกมันมึงช่วยฟังให้กูหน่อย5คน10คนแล้วฝึกพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆและก็พูดความจริงคนเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงเดี๋ยวแฟนคลับก็จะมาเองท่านเห็นไหมนะที่ไปใช้ความลึกลับเรื่องจิตใต้สำนึกและใช้กลเม็ดเด็ดพรายในการค้าขายเพราะใช้กิเลสเป็นตัวนำท่านเห็นไหมดังแค่ไหนก็ดับได้รวยเป็นร้อยล้านเป็นมหาเศรษฐีจนทั้งหลายคนอิจฉาเป็นไงฮะพอถึงเวลาหมดบุญก็เรียกสิ้นบุญกรรมตามมาทันก็เจ๊งกระบงถูกตำรวจจับผิดกฎหมายสารพัดเลยพลาดทั้งที่แต่ก่อนเนี้ยนั้นไม่มีใครมาเอาเรื่องเอาราวเพราะบุญยังมีบารมียังสูงแต่ถ้าทำแล้วเสื่อมเนี่ยทำไปทำไมพี่น้องครับนะเราก็บอกให้ท่านฟังนะนี่เตือนด้วยความรักและความหวังดีนะบางคนเกิดมาไม่ได้มีหน้าที่เป็นครูสอนใครมีหน้าที่เป็นครูสอนตัวเองแต่พยายามที่จะทำตนเป็นครูเพื่อสอนคนอื่นถ้าคุณสอนแล้วเกิดประโยชน์สอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นไรนะโชคดีไปแต่ถ้าคุณสอนผิดใครคอนเฟิร์มคุณว่าคุณผิดบางทีคุณเข้าใจผิดว่าคุณสอนแล้วถูกแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดคุณเตรียมตัวรับกรรมได้สมัยนี้เวรกรรมมาเร็วมากเป็นการพิพากษาเพื่อการคัดไว้และเพื่อการคัดทิ้งโลกเราอยู่ในปลายยุคพลังงานเก่ามันไม่เหมือนเก่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะโกหกตอแหลหลอกลวงใครก็ร่ำรวยได้เพราะยังไม่ใช่ใกล้วันสิ้นยุคแบบนี้เราจึงไม่กล้าหลอกลวงใครเราพูดความจริงและไม่กล้าก้าวล่วงใครด้วยในตอนท้ายๆเราจะกราบพระบาทพระบิดาขอโมฆะกรรมทุกครั้งและเราก็ขอโหสิกรรมกับคนที่เราพูดแล้วเหมือนกับไปก้าวล่วงเขาแล้วคนคนนั้นโกรธไม่ให้อภัยเราก็ขอโหสิกรรมถ้าท่านไม่ให้โหสิกรรมก็เป็นเวรกรรมของท่านแล้วเพราะเราขอพระบิดาทำโมฆะกรรมแล้วพระพงศ์ทรงทราบดีว่าที่เรากล่าวเตือนนะเตือนด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความอิจฉาริษยาอะไรเลยครับไม่ใช่นะอ้าวเลิกนิสัยชอบเรียนแบบอย่างที่สองครับเลิกนิสัยชอบลอกเช่นถ้าไปโรงเรียนเนี่ยถ้าท่านปล่อยให้ลูกหลานของท่านเนี่ยลอกการบ้านเพื่อนอยู่เป็นนิสัยเนี่ยต่อไปลูกของท่านเนี่ยมันจะโง่จะไม่มีความรู้อะไรเลยครับและจะทำการบ้านเองไม่ได้เลยครับแล้วยิ่งเรียนสูงขึ้นยิ่งลำบากครับพ่อกับแม่ผู้ปกครองจึงต้องจับมือลูกสอนให้ทำการบ้านอยู่ที่บ้านให้เขาภาคภูมิใจในการที่เขาคิดได้ทำได้โดยพ่อแม่ต้องยอมเสียเวลาท่านมีเวลาในการทำลูกให้คลอดออกมาเป็นลูกของท่านได้ทำไมท่านถึงปฏิเสธบอกกูไม่ว่างต้องทำหากินกูไม่มีเวลาที่จะสอนลูกกูถ้าไม่ว่างเลี้ยงลูกไม่ว่างสอนลูกก็อย่าเพิ่งมีลูกถ้าอย่าเพิ่งมีลูกก็มีสองอย่างคือแต่งงานและคุมกำเนิดหรืออย่าเพิ่งแต่งงานถ้าไม่พร้อมไม่งั้นสร้างปัญหาให้กับสังคมทุกชาติทุกภาษาพูดภาษาอะไรก็มีปัญหาทางสังคมอันเกิดมาจากสังคมแรกๆก็คือครอบครัวมีปัญหาเนี่ยตลอดนี่ดีนะท้ายยุคปลายยุคพลังงานเก่าเราเลยไม่สามารถจะพูดไปถึงครอบครัวได้เพราะเราต้องการพาพวกท่านกลับบ้านนิพพานเราพาทุกคนทุกระดับชั้นทุกอาชีพทุกสถานภาพเพื่อกลับบ้านก็คือกลับคืนสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลหรือแดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้หลุดพ้นให้ได้เราจึงไม่มีเวลาลงในรายละเอียดในแต่ละด้านว่าครอบครัวต้องเป็นยังไงผัวเมียต้องเป็นยังไงครูนักเรียนเป็นยังไงนะเราไม่มีปัญญาจะสอนแบบนั้นเพราะเวลามันน้อยเราสอนภาพรวมแบบเลิกนิสัยชอบลอกเพราะมันจะเคยตัวเป็นสันดานลอกเป็นสันดานเรียนแบบมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองและเราก็เคยบอกท่านไปเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าไพทาโกรัสที่เป็นนักเรขาคณิตผู้เชี่ยวชาญและโด่งดังมากเป็นเพราะเขาคิดเรื่องเรขาคณิตเนี่ยวิชาเนี้ยได้เป็นคนแรกของโลกของจักรวาลเขาจึงโด่งดังมากนิวตันเป็นคนค้นพบแรงความโน้มถ่วงของโลกจากการไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นแอปเปิลและลูกเปิ้ลแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวถ้าเขาชอบเรียนแบบคนอื่นไม่มีใครเป็นต้นแบบว่าลูกแอปเปิ้ลหล่นใส่กระบาลแล้วมันจะคิดอะไรประหลาดประหลาดแปลกๆได้นิวตันก็คงจะปวดหัวหัวปวดหัวโนเพราะผลแอปเปิ้ลมันโตแล้วก็คงต้องก่นด่าลูกแอปเปิ้ลก่นด่าต้นแอปเปิ้ล
ก่นด่าคนปลูกต้นแอปเปิ้ลเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือไม่โดยที่ไม่ด่าตัวเองว่าเสือกไปนอนใต้ต้นแอปเปิ้ลให้มันหล่นใส่กระบาลแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรใหม่ขึ้นมาบนโลกนี้เลยแต่เป็นเพราะนิวตันเนี่ยเป็นนักคิดเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์ในบางมุมเขาเป็นอริยะบุคคลใช่ไหมเพราะเขาเข้าถึงสัจธรรมอันประเสริฐในการใช้สมองได้โอ้มันหล่นใส่กระบาลกูคิดไปคิดมาอ๋อมันหล่นลงมาใส่หัวมันไม่หล่นลงไปทางอื่นมันหล่นลงมาตรงๆเพราะโลกมีแรงความโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดทำให้ทุกสิ่งเนี่ยเวลาโยนขึ้นไปแล้วมันต้องหล่นลงมาขณะที่คนอื่นเห็นแต่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยฉุกคิดเห็นไหมฮะมันถ้านิวตันเป็นนักลอกเป็นนักเรียนแบบโดยฝึกให้มันทำแบบเนี้ยคือเรียนแบบลอกแบบแล้วตั้งแต่เด็กๆนั้นเวลาจะมาเป็นโค้ชก็ต้องมีติดนิสัยลอกเรียนแบบเขามาโดยไม่อับอายเพราะอะไรเพราะสันดานมันติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆมีนิสัยแบบเนี้ยแล้วถามว่าจะโด่งดังจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นโค้ชชั้นดีชั้นเยี่ยมกับเขาได้ไหมไม่ได้นกเว้นกะล่อนทำผิดกฎหมายใช้วาทศิลแล้วก็อะหลอกให้คนมาช่วยเพื่อทำให้ตัวเองรวยเอาความขลังเอาความศักดิ์สิทธิ์มาเอาแบงค์ปลอมมาอวดว่าเนี่ยกูทำแล้วกูรวยมึงอยากรวยเหมือนกูไหมมึงมาทำแบบรวยสิแต่มึงต้องซื้อสินค้ากูแล้วไปขายนะมึงจะได้รวยเห็นไหมนี่คือฉลาดหลอกเขาแล้วปรากฏว่ามีคนโง่แมงเม่าบินเข้ากองไฟมาขายของให้มันจนมันรวยแต่มันไม่ได้รวยด้วยอำนาจพิเศษของจิตใต้สำนึกอะไรตรงไหนเลยนะมันรวยเพราะกิเลสของมันในการที่เอามาทำมาหากินแล้วหลอกคนอื่นเข้าใจไหมและสุดท้ายก็ถูกจับเพราะผิดกฎหมายนี่คือความจริงนะอ่ะประการที่3ไม่ยึดติดความเชื่อเดิมถ้าท่านจะเป็นคนคิดนอกกรอบหรือเป็นคนคิดสร้างสรรค์ได้ท่านต้องไม่ยึดติดกับความเชื่อแบบเดิมๆอย่าเชื่อแบบเดิมว่า2 2 = 4อย่าเชื่อว่าในโลกนี้ถ้าไม่ถูกก็ผิดมีแค่2 อย่างโดยเฉพาะการศึกษาของไทยนะสอนเด็กไทยนะเนี่ยเสียดายตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษากำลังจะติดคุกนะก็อาจจะมีคนใหม่มาจะเปลี่ยนตรงนี้ไหมทุกวันนี้สอนให้เด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงเป็นควายจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคิดว่าโลกนี้มันเหมือนกับมีดำกับขาวคือไม่ถูกก็ผิดไม่ดีก็เลวมีแค่สองอย่างเช่นเวลาออกข้อสอบจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวในข้อต่อไปนี้ข้อหนึ่งถ้าท่านหกก็ล้มท่านเป็นเด็กถ้าท่านหกก็ล้มท่านจะทำอย่างไรข้อกอรีบวิ่งไปหาหมอสองรีบวิ่งไปหาแม่สามรีบวิ่งไปหาหมาสี่ไม่วิ่งไปหาใครเลยรีบดูว่าตัวเองเกิดแผลเกิดบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเห็นไหมไปหาหมอก็ได้ก็ถูกใช่ไหมไปหาแม่ก็ถูกไปหาหมาก็ถูกเพราะมีหมาเป็นเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนหมาไม่อยากคบก็เลยคบหมาเป็นเพื่อนเป็นคำตอบที่ถูกทุกข้อแต่มันบอกว่าให้เลือกคำตอบเดียวนี่คือวิธีการสร้าง mindset ที่ประหลาดให้กับคนไทยเราไม่อยากพูดผู้บอกว่ารู้มากเพราะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเดียวที่ไม่เคยซื้อบริการของเราโดยตรงเลยครับบริการในการใช้ไซโคโชว์เพื่อสร้างจิตสำนึกเช่นในการเป็นครูเห็นไหมครูไปหลีเด็กครูไปชี้กอเด็กครูไปล่วงละเมิดเด็กเพราะขาดจิตสำนึกครูไม่สร้างแบบเรียนไม่สร้างหลักสูตรการสอนที่สุดยอดให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของเด็กในห้องเรียนนี้ในปีนี้ครูใกล้ชิดนักเรียนครูต้องมีความรู้ว่า maturity ของเด็กที่ตัวเองสอนอยู่เนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยมันมีความเรียนมันมีความฉลาดเรียนรู้ที่เร็วหรือช้าในเรื่องไหนใครบ้างครูต้องสร้างวิธีการเรียนการสอนที่ลงตัวแน่นอนนะครูต้องทำเปเปอร์ต้องทำพีชีตเยอะแยะเลยเวลาที่คิดสร้างการสอนก็ไม่ค่อยจะมีเห็นไหมคุณภาพในการเรียนการสอนการสอนก็ของครูการเรียนก็ของเด็กมันถึงต่ำไงเห็นไหมเป็นเพราะไม่ได้แก้ไขคิดแบบแบนๆแล้วเด็กไทยเป็นอนาคตของชาติได้ไงทุกวันนี้ไหมเด็กเยาวชนไทยมามันมาฉลาดอยู่กลางถนนและไม่รู้ว่าประเทศชาติจะมั่นคงได้เนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมั่นคงครอบครัวของตัวเองที่มีพ่อแม่และตัวเองเป็นลูกอ่ะต้องมั่นคง
แล้วถามว่าความมั่นคงเหล่านี้มันเกิดได้ยังไงสร้างยังไงนั่นไงไม่มีใครสอนไงฮะไม่มีคนที่จะใช้ปัญญาไม่มีคนที่จะมีจิตสำนึกเราก็ไม่อยากพูดนะแต่เราเป็นครูเราจึงต้องบอกให้ท่านรู้เป็นการยกตัวอย่างมันถ้าท่านเป็นคนที่ยึดติดความเชื่อเดิมๆเนี่ยอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะไม่มีอะไรใหม่การเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่เกิดขึ้นถ้ายังยึดความเชื่อเดิมเลยว่าที่กูเป็นอยู่นี่กูดีอยู่แล้วทุกวันในประเทศไทยเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วไงไปเปลี่ยนแปลงหอหาหอกอะไรใช่ไหมชีวิตฉันเนี่ยทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัวให้เดือดร้อนถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทท่านผลิตสินค้ามา5ปี10ปีแล้วขายดีมาตลอดเป็นหนึ่งมาตลอดนะแล้วท่านคิดว่าของกูมันขายดีอยู่แล้วกูไม่ต้องไปคิดพัฒนาสินค้านะกูต้องไม่ทำ R&D research and development ต้องไม่มีแผนกนี้กูไม่ต้องพัฒนาบุคคลของกูเพราะคนของกูมันเจ๋งมันผลิตสินค้าได้ดีอยู่แล้วนะไปชวนพัฒนาบุคลากรพัฒนาจิตสำนึกเพื่อทำให้มันรักบริษัทมากขึ้นรักสินค้ามากขึ้นทำให้มันมีความฉลาดในการที่จะคิดหาวิธีการในการทำงานให้มันสะดวกและรวดเร็วทำให้สินค้าผลิตออกมาได้เร็วทันใจขายเร็วนะต้นทุนการผลิตต่ำลงอะไรเงี้ยเอามาฝึกอบรมมันไม่ทำเพราะทุกวันนี้กูดีอยู่แล้วบริษัทกูรวยอยู่แล้วกูไม่เอากูไม่เอาการฝึกอบรมไม่เอาเสียตังค์เปล่าๆฟรีเราเลยไม่รู้นะว่าคิดได้ยังไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เรามาพูดให้ท่านทั้งหลายที่เป็น FC เราแล้วฟังเลยท่านฟังสิว่าอย่างนั้นถ้ายังยึดติดกับความเชื่อแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็มีบริษัทหลายบริษัทที่เกิดทีหลังแล้วร่ำรวยและมีขยายสาขาไปทั่วเลยเพราะอะไรเพราะมีความคิดสร้างสรรค์และฉลาดคิดนอกกรอบไม่คอยคิดจะก๊อปปี้ชาวบ้านสมัยก่อนนะเขาทำร้านให้เช่าวิดีโอที่เป็นตลับใหญ่ๆนะทำให้เช่าโอ้ยคนนิยมดูกันมากกูเปิดร้านแม่งแข่งกับมันมั่งเนี่ยแถวนี้มีคนเปิดร้านขายอาหารเป็นฟาสต์ฟู้ดกูเปิดมั่งแถวนี้เขาขายอาหารประเภทอะไรหมูกระทะเนี่ยกินของบาปด้วยนะร้านหมูกระทะนี่ทำไมก็ไม่รู้นะคนกินเยอะแน่นร้านมากนะเปิดไม่มีเจ๊งนะต้องไปขายดีนะทำบาปนี่ขายดีมากกูก็เปิดตามแล้วเป็นไงยิ่งมาเปิดใกล้ๆกันมาดักกันไปดักกันมามันก็พากันเจ๊งแทนที่ร้านหมูกระทะของกูเนี่ยมีคนไอของกูเนี่ยมีคนมาซื้อกินเยอะๆเอแล้วกูถ้ากูมีตังค์แล้วมีที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามีที่อยู่ติดกันเลยกูมันไหนมันจอดรถแถวนี้อยู่แล้วกูขายอย่างอื่นบ้างไหมเผื่อบางทีมันเบื่อหมูกระทะไอ้คนกินหมูกระทะเนี่ยมันชอบกินอะไรบ้างทำวิจัยสิให้พนักงานไปสัมภาษณ์หรือให้กระดาษมันเขาเขียนแล้วก็ลดสัก 10% ถ้าช่วยตอบแบบสอบถามอยากรู้ว่านอกจากหมูกระทะแล้วเนี่ยนะคุณชอบกินอาหารแบบไหนลองดูเลยแล้วถ้าเข้าท่าเฮ้ยกูเปิดร้านกูขยายร้านไปอีกแผนกหนึ่งขายอาหารอีกแบบนึงเพื่ออะไรเพื่อจะแข่งขันกับตัวเองและเป็นการปิดกั้นตลาดของคู่แข่งใช่ไหมถูกไหมเพราะถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยคนคู่แข่งจะมาเปิดมันต้องคิดนานนะว่ามันจะสู้เจ้าเก่าอย่างเราได้ไหมถูกไหมหรือมีร้านหมูกระทะตรงนี้รถมาจอดกันเพียบคนกินเยอะมากทุกวันไม่จำเป็นว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการใช่ไหมเราเห็นในร้านนี้แม่งขายแล้วมีคนมากินแถวนี้ตั้งเยอะเราต้องคิดนะว่าเฮ้ยและคนที่มันชอบกินหมูกระทะเนี่ยมันชอบกินอาหารประเภทไหนอีกบ้างถ้ากูขายอาหารไม่ได้พวกกินหมูกระทะเนี่ยหลังอาหารมันจะกินกาแฟไหมคะถ้ากินกาแฟกูเปิดร้านกาแฟหรือถ้ามันชอบกินอาหารอย่างอื่นด้วยเช่นเป็นอาหารที่มันปิ้งๆย่างๆเนี่ยเป็นอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นถูกไหมนะถ้ามันเปิดหมูกระทะกูลองเปิดอาหารเกาหลีเปิดอาหารญี่ปุ่นดูซินี่มีปิ้งๆย่างๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมูอาจจะเป็นปลาย่างกุ้งย่างซีฟู้ดย่างอะไรแบบนี้ที่ลงทุนไม่เยอะแต่เปิดลักษณะคล้ายคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะโรเทตมากินกับกูยังไงก็ไม่ได้แย่งลูกค้าไอ้ร้านที่มันขายดีอยู่แล้วมันก็ไม่ว่าเพราะอะไรไม่กินร้านมึงก็มากินร้านกูนะก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันได้อะไรแบบนี้ครับถ้าเราไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆเฮ้ยตรงเนี้ยมีคนเปิดร้านนี้อยู่แล้วนะกูไปเปิดอีกทำไมขายไม่ได้หรอกอ้าวทำไมไปขายเหมือนเขาล่ะก็ขายต่างกับเขาสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้ต้องขายแต่พอมันขายหมูกระทะเนี่ยขายหมูดีกูจะเปิดร้านอีกทีแถวนี้กูต้องเปิดร้านขายหมูกระทะนี่แสดงว่าติดกับความเชื่อเดิมคิดติดอยู่ในกรอบโอเคไหมนะพี่น้องครับอย่างที่4ไม่ยึดวิธีคิดแบบเดิมไม่ยึดวิธีคิดแบบเดิมก็คือว่าถ้ากูไม่มั่นใจว่ามันจะทำแล้วประสบความสำเร็จกูจะไม่ทำหรอกแล้วถามตัวเองไหมว่าตัวเองจะพยายามหาความมั่นใจหรือสร้างความมั่นใจอะไรสักสิ่งในชีวิตตัวเองต้องทำยังไงบ้างตัวเองไม่เคยหาแต่พยายามบอกว่ากูต้องมั่นใจใช้แต่ความรู้สึกและเวลาเปิดขึ้นมาใช้ความรู้สึกเปิดร้านหรือทำธุรกิจเจ๊งไหมพี่น้องครับเจ๊งเพราะมันต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าธุรกิจใหญ่ๆก็เป็นล้าน
ท่านพร้อมจะเสียหรือเปล่าวะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มาโทษชีวิตทั้งที่ตัวเองน่ะไม่ฉลาดเห็นยังครับไม่โทษตัวเองโทษดินฟ้าอากาศโทษเวรโทษกรรมอะไรก็ไม่รู้นะไม่ยึดติดวิธีคิดแบบเดิมๆและประการที่5ประการสุดท้ายถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบท่านต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคิดได้คิดดีคิดได้เห็นดีเห็นได้พร้อมที่จะทำแต่กูก็ยังกลัวๆกล้าๆว่ะนะเปลี่ยนแปลงร้านของตัวเองนะให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นหรืออะไรต่ออะไรต่างๆก็ไม่กล้าเพราะเพียงแค่บอกว่าของเก่ามันดีอยู่แล้วแม่งถ้าเปลี่ยนแล้วเจ๊งขึ้นมาทำไงเปลี่ยนแล้วพลาดทำมาทำคิดทำยังไงท่านจึงต้องมีความกล้าหาญมีความฉลาดท่านต้องมีความกล้าหาญด้วยคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนคุณภาพเขาเรียกว่า quality people quality people เป็นยังไงต้องฉลาดต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนดีและต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญกล้าริเริ่มกล้าลงทุนกล้าลงมือทำกล้ารับผิดชอบแต่ถ้าท่านจะกล้าต้องมีเหตุผลรองรับไม่ใช่กล้าแบบบ้าบินกล้าแบบบ้าๆบอๆกล้าแบบระห่ำหรือกล้าแบบห่ามๆท่านกล้าที่จะลงทุนเพราะท่านเชื่อมั่นในข้อมูลเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในวิธีการที่ท่านคิดท่านจึงกล้าแต่ไม่ใช่กล้าแบบบ้าๆบอๆในความหมายที่เราพูดนะโอเคนะทีนี้ไหนๆพูดแล้วเราก็จะให้ท่านดูตัวอย่างตัวอย่างการคิดนอกกรอบดีไหมครับเผลอๆท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะตัวอย่างการคิดนอกกรอบเราจะหยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงที่มีคนทำแล้วในสังคมมาให้ท่านดู

ทีนี้ไหนๆพูดแล้วเราก็จะให้ท่านดูตัวอย่างตัวอย่างการคิดนอกกรอบดีไหมครับเบอร์เผลอท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะตัวอย่างการคิดนอกกรอบเราจะหยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงที่มีคนทำแล้วในสังคมมาให้ท่านดูให้ท่านดูว่าจริงๆมันมีหลักไม่ใช่แค่มองเฉยๆแล้วหาหลักไม่เจอแล้วท่านจะยึดอะไรครับจะยึดเกาะอะไรถ้ามองเห็นสิ่งใดแล้วหาหลักหาที่ยึดที่เกาะไม่เจอการมองสิ่งนั้นก็เลอะเทอะไม่มีประโยชน์เรามาดูกันนะ ตัวอย่างการคิดนอกกรอบนะ 1. ตัดบางสิ่งออกนี่คือการคิดนอกกรอบตัดบางสิ่งที่มีอยู่แล้วออกเหมือนกับตะกี้ที่เราใช้คำว่าปรับใช่ไหมใช่ไหมปรับตัดบางสิ่งที่ออกปรับก็คือไม่เอาตรงนี้ไม่ใส่และไม่เพิ่มอะไรเลยมันก็เกิดเป็นสิ่งใหม่แล้วเช่นอะไรล่ะครับที่ทุกวันนี้มันมีอยู่จริงให้ท่านเห็นนะเขาตัดบางสิ่งออกเขาก็สามารถเปิดธุรกิจหรือทำการค้าขายได้เช่นร้านอาหารที่ไม่มีพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารปกติทั่วไปในกรอบก็คือมีร้านอาหารต้องมีพนักงานเสิร์ฟต้องมีโต๊ะนั่งกินอาหารถูกต้องไหมมีโต๊ะนั่งทานอาหารมีพนักงานเสิร์ฟ ท่านตัดบางสิ่งออกเอาคนเสิร์ฟออกมีแต่โต๊ะนั่งทานอาหารนี่เป็นลักษณะของบุฟเฟ่ต์คือต้องช่วยเหลือตัวเองถูกต้องไหมใช่ไหมร้านอาหารในโรงแรมหรูๆมีประเภทแบบนี้เยอะเลยครับตัดพนักงานเสิร์ฟออกมีแต่พนักงานคอยดูแลโต๊ะเช็ดโต๊ะแค่ 2-3 คนจากโต๊ะอาหาร 10-20 โต๊ะที่เป็นโต๊ะจีนน่ะนี่ลักษณะตัวอย่างในการตัดบางอย่างออกที่ประหยัดการลงทุนไปตั้งเยอะเพราะพนักงานเสิร์ฟค่าตัวก็แยะนะไม่ใช่น้อยๆตัดพนักงานเสิร์ฟออกเป็นร้านอาหารที่ไม่มีเด็กเสิร์ฟไม่มีคนเสิร์ฟให้คนกินน่ะเสิร์ฟตัวเองส่วนมันก็เลยกลายมาเป็นร้านอาหารที่ขายประเภทบุฟเฟ่ถูกต้องไหมพี่น้องครับหรือร้านอาหารประเภทที่ไม่มีทั้งเด็กเสิร์ฟและไม่มีโต๊ะนั่งทานก็คือเหมือนกับร้านอาหารตามรถเข็นใช่ไหมซื้อกลับบ้านหรือถ้าทันสมัยหน่อยรู้ราฮารุฮาราหน่อยก็คือร้านอาหารหรือร้านขายของกินประเภท pass through ขับรถนั่งอยู่บนรถขับผ่านช่องนี้จ่ายตังค์แล้วบอกว่าสั่งอะไรแล้วก็ไปรอรับอาหารช่องโน้นไม่ต้องนั่งกินที่ร้านและไม่ต้องมีพนักงานเสิร์ฟมันมาจากไหนล่ะครับพี่น้องครับก็มันมาจากการคิดแบบนี้นี่คือการคิดนอกกรอบนี่คือการคิดสร้างสรรค์เห็นไหมช่องทางทำรวยยังมีอีกเยอะพี่น้องครับไม่ต้องมานั่งหลอกตัวเองสั่งจิตใต้สำนึกว่าเดี๋ยวกูรวยเดี๋ยวกูรวยแล้วก็ต้องหาเรื่องทำผิดกฎหมายแล้วรวยจริงอ่ะแต่รวยแล้วได้ใช้เงินหรือเปล่าถ้าต้องติดคุกหรือถูกปรับอ่ะแล้วอย่างน้อยเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีสมองมีทำไมต้องปล่อยให้มันกลวงไม่ได้ใช้ประโยชน์พี่น้องครับนะประการที่2ครับตัวอย่างที่2ตัดบางสิ่งออกครับขายสินค้าที่ไม่มีหน้าร้านโควิด19รายได้น้อยจะใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านไปซิงค์ตึกไปเปิดห้องไปทำสต็อกสโตร์โชว์รูมโอ้ยเสียเงินเยอะมากแล้วต้องเซตซีโร่อยู่กับบ้านเฮ้ยทำไงดีวะอยู่กับบ้านแล้วกูจะทำมาหากินได้ก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านไปดูในนะ Lazada ใน Shopee นี่เขาไม่ได้ให้ตังค์เรานะแต่เราก็พูดให้ฟังเป็นตัวอย่างนะหน้าร้านอยู่ในนั้นหรือไม่งั้นก็ใช้ Facebook ใช้ YouTube เป็นหน้าร้านถ้าใครสนใจผ่านมาเห็นเข้าและสนใจสินค้าของเราก็สามารถซื้อขายได้เราจะบริการให้เป็นพิเศษเชื่อมั่นในราคานะมั่นใจในคุณภาพสินค้านะแล้วการันตีว่าท่านต้องได้ครบและได้อร่อยด้วยถ้าไม่มีคุณภาพเสื่อมสามารถคืนได้เพราะว่าท่านเอาสิ่งที่ท่านคืนเพราะสินค้าเสียเนี่ยนะเอามาใช้ยังไงก็ประหยัดกว่าที่ท่านไปตั้งหน้าร้านไปเซ้งหน้าร้านไปเช่าตึกเช่าอะไรต่ออะไรท่านว่าจริงไหมพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ต้องใช้มีแต่พนักงานผลิตมีแต่พนักงานบรรจุมีแต่พนักงานส่งของซึ่งพนักงานส่งของเดี๋ยวนี้พวกโลจิสติกมันทำท่านแทนหมดเลยก็เหมือนอย่างที่ภูกระต่ายเคอรี่ก็บริการถึงที่เอามะขามไปให้ท่านเคอรี่มาทันทีแล้วถึงเร็วด้วยวันเดียวก็ถึงไปปากใต้เนี่ยนะวันครึ่งก็ถึงแล้วไปยาลานราธิวาสนะมะขามเนี่ยถึง

นี่โรงงานรองเท้าก็จะเจ๊งกันอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดอย่างที่สองถ้าท่านอยู่ในวงการแว่นตาผลิตแว่นที่ไม่ใช่เป็นแค่แว่นเนี่ยแว่นตาที่ใส่ถ้าท่านสามารถผลิตแว่นตาที่ใช้เป็นแว่นสายตางี้ได้นะเท่ด้วยสวยด้วยและมิใช่เป็นเพียงแค่แว่นท่านจะใส่อะไรเข้าไปก็เลนที่มันสามารถป้องกันรังสีจากจอมือถือจากจอโน้ตบุ๊กได้มีเคลือบสีเคลือบบางสิ่งเอาไว้เพื่อลดทอนรังสีที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็เป็นแว่นที่ไม่ใช่เป็นแค่แว่นนะสามารถปกป้องรักษาดวงตาของท่านได้ด้วยหรือเป็นแว่นที่เวลาไปออกแดดโดนแสงสว่างแว่นของท่านสามารถจะเปลี่ยนสีได้กลายเป็นแว่นกรองแสงได้ด้วยทั้งที่มันเป็นแค่มันเป็นแว่นสายตานี่คือการคิดนอกกรอบแล้วขายได้ไหมขายได้แล้วขายแพงด้วยเพราะมีคนทุกคนรักดวงตาของตัวเองถ้ามีสตังเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่แบบหรูอย่างเดียวซื้อคุณสมบัติซื้อคุณประโยชน์ของแว่นด้วยท่านขายได้แน่นอนเลยถ้าท่านเป็นเจ้าแรกไม่มีคู่แข่งเนี่ยท่านไปกู้แบงก์ SME มาเนี่ยพอนายแบงก์นายทุนมันเห็นว่าท่านมีโครงการดีๆแบบนี้แล้วมั่นใจว่าขายได้แน่มันบอกว่าท่านกู้มัน10ล้านบอกผมให้คุณเลย50ล้านเพราะคุณประสบความสำเร็จแน่แบงก์มีเงินคืนแน่นอนนะขอกันแค่10เพราะคุณกลัวเจ๊งมันให้50เลยใช่มั้ยมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่กึ๋นใช่มั้ยพี่น้องไม่ใช่ว่าดีแต่ลอกชาวบ้านดีแต่เรียนแบบชาวบ้านนะคิดด้วยสมองเองที่มีอยู่พระบิดาให้มาทุกคนนะแล้วใช้มันไม่เป็นดีแต่จะลอกเรียนแบบชาวบ้านแล้วไปหลอกคนอื่นเขาลอกเรียนแล้วยังหลอกอีกนะว่าเสียงดังในหัวกูไม่ได้ไปเอาของใครมากูคิดของกูเอง พี่น้องคำพูดมันยังใช้เหมือนกันเลยมันจะบังเอิญขนาดนั้นเหรอนะถ้าไม่ลอกนะครับอย่างที่3นี่คือตัวอย่างนะคิดนอกกรอบร่มไม่ได้เป็นแค่ร่มซึ่งทุกวันนี้ผู้หญิงบางทีเข้าตรอกซอกซอยมืดร่มเขาก็ทำหัวเป็นโลหะด้ามร่มแข็งแรงมากปลายแหลมใช่ไหมแล้วด้ามร่มเนี่ยก็งอสามารถให้คนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสขาแข้งไม่ค่อยดีเดินใช้เป็นแทนไม้เท้าได้ผู้หญิงใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้และไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะปลายมันแหลมร่มปลายมันแหลมอยู่แล้วอันนี้แหลมที่ทำด้วยโลหะแข็งทิ่มตาทิ่มมันรับรองนะจุกยังดีกว่าเดินไปในที่เปลี่ยวๆแล้วไม่มีอาวุธอะไรเพราะคนดีๆพกปืนพกอาวุธเนี่ยผิดกฎหมายไอ้คนชั่วพกได้ผิดกฎหมายแต่มันพกได้เพราะอะไรเพราะมันรู้วิธีจะแอบตำรวจแอบพกครับใช่ไหมแม้นถูกคนที่ถูกฆ่ากันตายตามท้องถนนขับรถปาดหน้ากันมันลงมามันเอาปืนยิงทิ้งนะแม้แต่ว่าเนี่ยคนชั่วมันพกได้แต่ไอ้คนดีๆนะไม่สามารถจะพกปืนได้เพราะพกไม่เป็นพกอาวุธไม่เป็นเนี่ยโอเคไหมร่มไม่ได้เป็นแค่ร่มทำเป็นไม้เท้าสำหรับพยุงทำเป็นอาวุธป้องกันตัวร่มใช่ไหมหรือแว่นตะเกียสามารถมีตัวบลูทูธติดไว้ข้างๆแว่นในการรับสัญญาณแล้วก็เวลาเราใช้มือถือนะไอตัวสัญญาณรับสัญญาณนะอินเทอร์เน็ตนะตัวรับสัญญาณมันก็สามารถที่จะมาแชร์กับโทรศัพท์ที่อยู่ที่มือได้อะไรแบบนี้นะแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมมือถือก็ไม่ต้องใช้ซิมแล้วนะตัว Wi-Fi ตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเพราะ Wi-Fi มันอยู่ที่ดาวเทียมหมดแล้วมันจะส่งลงมาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติแห่งอริยะ

พี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติแห่งอริยะคนที่เป็นอริยะบุคคลเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับพี่น้องครับคุณสมบัติแห่งอริยะประการที่หนึ่งจะต้องสามารถบริหารจิตตนเองได้ถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลท่านต้องสามารถบรรลุผลสำเร็จบรรลุธรรมอันประเสริฐก็คือบริหารจิตตนเองได้เช่น 1. สำรวมจิตตัวเองได้คำว่าสำรวมจิตตัวเองแปลว่าสามารถควบคุมจิตของตัวเองให้มันอยู่ในโอวาทของตัวท่านได้เขาเรียกว่าใช้จิตคุมจิตท่านสามารถฝึกเองได้แต่ถ้าท่านเข้าใจสำรวมจิตตัวเองก็แปลว่าอย่าปล่อยให้จิตของท่านเป็นตัวกำหนดการกระทำทั้งการคิดและการกระทำของท่านอย่ายอมให้จิตของท่านมาเป็นผู้กำหนดการนึกการคิดการกระทำของตัวท่านท่านต้องเป็นผู้กำหนดจิตของท่านให้มันทำตามความต้องการของท่านให้จงได้นี่เรียกว่าสำรวมจิตท่านไม่ใช่ตกเป็นทาสของจิตเราเคยบอกท่านแล้วพระบิดาทรงเมตตาพระองค์ทรงสร้างให้จิตของท่านเนี่ยมันเซนซิทีฟแปลว่ามันว่องไวปราดเปรียวเหมือนลิงมันจึงอยู่ไม่นิ่งมันจะต้องนึกนั่นนึกนี่หาที่ยึดหาที่เกาะไปเรื่อยยึดตรงนี้พอมันเบื่อปั๊บมันไปปล่อยมือแล้วมันก็ไปยึดอีกอย่างนึงท่านก็เหมือนกันเดี๋ยวนึกนั่นนึกโน่นนึกนี่แล้วกลับมานึกนั่นอีกทีวนไปวนมาเงี้ยไม่เคยอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพยายามนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเพื่อสะกดจิตของท่านให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันคือการฝืนธรรมชาติให้มันอยู่นิ่งไม่ทำอะไรเลยคือฝืนธรรมชาติแต่ถ้าท่านกำหนดจิตของท่านให้มันนึกในสิ่งที่ท่านต้องการให้มันนึกเพื่อนำไปสู่การคิดหรือให้จิตของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนนะให้เกิดปัญญาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ท่านต้องการแล้วตั้งโปรแกรมให้จิตมันนึกมันคิดในสิ่งที่ท่านต้องการคำตอบถ้าท่านสามารถบริหารจิตของท่านอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าท่านสามารถสำรวมจิตได้แล้วไม่ปล่อยให้มันวอกแวกวอลแวร์วุ่นวายให้มันอยู่ในโอวาทของตัวท่านเนี่ยเขาเรียกว่าใช้จิตคุมจิตของตัวเองแปลว่าท่านสามารถสำรวมจิตของท่านได้เข้าใจประการที่สองจิตของท่านถ้าเป็นผู้บริหารจิตตัวเองได้ต้องครองมหาสติได้ครองมหาสติแปลว่ารู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมีสติก็คือรู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอาสามสเต็ปนะไม่รับรู้ไม่รับเอาคืออุเบกขาโอเคไหมรู้แต่ไม่รับเอานึกออกไหมนี่คืออุเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขาแปลว่าทำหูทวนลมไม่ได้ยินทำจมูกเฉยชินไม่รู้สึกต้องรู้นะแต่ไม่รับเอาก็คือไม่เอามาปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดอารมณ์ทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดตัณหานั่นต่างหากจิตครองมหาสติได้คือรู้สติมีสติและใช้สติคำว่าใช้สติคืออะไรคิดก่อนคิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทำโดยหลัก6ถูกของปริญญาโมเดลนั่นเองครับเราเคยพูดแล้วเราจะไม่ลงลึกไปเพื่อกล่าวซ้ำแต่เรากล่าวให้ท่านฟังว่ามหาสติคือสิ่งนี้นั่นก็คือคุณสมบัติแห่งอริยะเป็นสิ่งที่เราได้รับการสื่อพระโอวาทจากพระบิดาและมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่บ่อยแล้วในทุกช่องทางประการที่3จิตอยู่เหนือกิเลสตัณหาบริหารจิตตนเองได้คือจิตอยู่เหนือกิเลสตัณหากิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาก็คือความอยากถ้าท่านอยู่เหนือกิเลสก็คืออยู่เหนือความรู้สึกได้ไม่มีคำว่าชอบหรือไม่ชอบตัณหาคืออยากกับไม่อยากมันก็จะไม่เกิดถ้าท่านอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแสดงว่าท่านเป็นผู้บริหารจิตตนเองได้ท่านจึงมีคุณสมบัติเป็นอริยะบุคคลประการต่อมาคุณสมบัติแห่งอริยะประการที่2ท่านเป็นผู้ที่นิพพานกิเลสได้หมดสิ้นนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นกิเลสก็คือความรู้สึกนั่นแหละท่านนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นเพราะท่านสามารถละวางอัตตามายาได้มายาก็คืออัตตาอัตตาก็คืออัตตาเพราะท่านไปหลงยึดติดในอัตตา
และไปหลงมายาคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือคิดว่ามายานั้นมีอัตตาท่านรู้ไหมกิเลสมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีถ้าท่านไม่ละวางอัตตาและไม่ละวางมายาไปหลงว่ามันเป็นตัวตนแก่นแท้กิเลสมันจะมาทันทีเลยพอกิเลสมาปั๊บตัณหาตามมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่อยู่เขาเรียกเบรกไม่อยู่มันถ้าท่านจะนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นท่านต้องเป็นผู้ละวางอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะมายาหมายถึงปรากฏการณ์สถานการณ์รูปลักษณ์อะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของอัตตามายาอะไรพวกนี้ท่านต้องวางมันให้สิ้นไม่งั้นกิเลสของท่านจะดับไม่ได้ถ้าท่านดับการละถ้าท่านสามารถละวางอัตตาและมายาได้สนิทเลยนะท่านก็จะดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงประการที่2ท่านใช้กฤษติดับกิเลสได้ท่านจึงสามารถนิพพานกิเลสได้ใช้กฤษติดับกิเลสไว้ว่ารู้เท่าทันนิสัยจริตของจิตของตัวเองและก็รู้นิสัยเท่าทันจริตของคนอื่นคนอื่นสร้างกิเลสให้กับตัวท่านตัวท่านเองจะเป็นตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เป็นอัตตามีอัตตาท่านก็จะเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาในจิตของท่านมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นละวางได้และใช้กฤษติป้องกันจิตตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุคือทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วทำให้เกิดกิเลสได้ถ้าท่านป้องกันได้กิเลสของท่านก็จะดับประการที่3นิพพานกิเลสได้หมดสิ้นเกิดจากจิตครองอุเบกขาได้ไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุไม่ตกเป็นทาสของการเย้ายวนพูดสั้นๆก็คือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้านั่นก็คือนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นเป็นคุณสมบัติประการที่2แห่งอริยะบุคคลคุณสมบัติแห่งอริยะประการที่3อริยะบุคคลต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างสิ้นเชิงการอยู่เหนือกฎแห่งกรรมก็คือไม่ก่อกรรมใหม่แก้ไขกรรมเก่าและก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมท่านต้องทำ3สิ่งนี้การไม่ก่อกรรมใหม่กรรมใหม่มันเกิดจากอะไรครับ1ทำอะไรแล้วหวังผลตอบแทนทำอะไรแล้วหวังสิ่งตอบแทนอย่างที่2ไม่ก่อกรรมใหม่ก็คือไม่สร้างเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลทางอารมณ์และความรู้สึกถ้าท่านเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุให้คนอื่นเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดท่านผิดบาปแล้วมันจะเป็นการก่อกรรมแล้วเกิดผลกรรมขึ้นไปละนี่คือในข้อ1ส่วนในข้อ2แก้ไขกรรมเก่าถ้าใครมาหาเรื่องท่านถึงแม้ไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่มันมาหาเรื่องหรือมาทำร้ายท่านทำผิดบาปกับท่านมาก้าวล่วงต่อท่านโดยไม่มีเหตุผลให้ท่านรู้ไว้เลยว่าเนี่ยคงเป็นก้าวเจ้ากรรมนายเวรของท่านให้รู้ว่าเนี่ยคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านที่ผ่านมาชาติที่แล้วเคยสอบตกไว้เพราะถูกกวนโอ้ยกวนตีนแบบเนี้ยพอชาติเนี้ยมันมาบางทีถามหาเหตุผลทำไมมึงต้องกวนตีนกูด้วยทำไมมึงต้องหาเรื่องกูด้วยทำไมมึงต้องเข้าใจกูผิดด้วยอย่าไปถามหาเหตุผล นั่นคือกรรมเก่าที่มายื่นตรงหน้าท่านโดยมีคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำกรรมเก่ามาให้ท่านทำหน้าที่แก้ไขกรรมเก่านั้นวิธีการง่ายๆก็คือรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นและอย่าไปตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านก็คือก้าวล่วงมันกลับคืนกรรมเก่านั้นก็จะพ้นไปท่านก็จะพ้นจากกรรมเก่านั้นกรรมเก่านั้นจะต้องถูกก็จะถูกชำระหายไปท่านนึกภาพออกไหมครับนี่นะวิธีการแก้ไขกรรมเก่าส่วนการก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมนั้นก็ให้ท่านทำอะไรแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนทำอะไรแล้วอย่าทำให้คนอื่นเจ็บจิตคิดแค้นผลกรรมไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นผลกรรมด้านบวกทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญชาตินี้เพื่อหวังจะได้ดีๆในชาติหน้านี่คือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำความดีงามของท่านอ่ะแล้วมันเลยทำให้ท่านเป็นผู้บรรลุธรรมะอันประเสริฐสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านท่านจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันยังมีชาติหน้าให้ท่านต้องกลับมารับกรรมดีๆที่ท่านก่อไม่ใช่มีเฉพาะแค่กรรมชั่วเท่านั้นชัดนะครับคุณสมบัติแห่งอริยะประการที่4ท่านต้องเป็นผู้ที่หมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่องหมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่องท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไร1ท่านต้องครองมหาสติได้
ถ้าท่านครองมหาสติได้เนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าถึงปณิธานแห่งนิพพานได้มหาสติไม่ทำให้ท่านก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครมหาสตินะส่วนปณิธานแห่งนิพพานนั้นมันจะสามารถทำให้ท่านแก้ไขกรรมเก่าได้เพราะรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนนี่คือปณิธานแห่งนิพพานเพื่อจะนำท่านหรือจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นนะก็คือข้อที่3ท่านต้องมีปฏิญาณอย่างชัดเจนเพื่อการหลุดพ้นท่านต้องมี3สิ่งนี้ท่านถึงจะสามารถหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันได้การหมุนธรรมจักรเราเคยกล่าวให้ท่านฟังเมื่อหลายเสาหลายเดือนที่ผ่านมาละว่าหมุนธรรมจักรก็คือใช้ความรักมองเห็นสิ่งใดก็ต้องสามารถรักสิ่งนั้นได้ใครทำชั่วกับเราเราก็จะต้องสามารถรักไอ้คนชั่วคนนั้นได้เราได้ยินใครบ่นกลด่าเราเราก็จะไม่จิตตกเราก็จะสามารถให้อภัยไอ้คนที่บ่นกลด่าเราให้เราได้ยินได้นินทาเราให้เราได้ยินได้นั้นในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มันก็คือเหมือนกับการหมุนนะก็คือจักระก็คือการหมุนนะกรรมจักรก็คือการกระทำด้วยการหมุนการกระทำด้วยการหมุนโดยมีจิตเป็นศูนย์กลางถ้าท่านใช้ความรักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนี่คือการหมุนธรรมจักรซึ่งข้อ4บอกว่าอริยบุคคลจะต้องสามารถหมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนที่ดีกับท่านได้แต่คนที่เลวกับท่านเนี่ยท่านจะหมุนกรรมจักรกับมันแทนกูไม่เอาแล้วธรรมจักรก็มึงชั่วมากูชั่วตอบอ่ะแล้วท่านบอกว่าตัวท่านเองเป็นคนดีใช่ไหมพระบิดาเคยให้เราถามพวกท่านเสมอว่าไอ้การทำความดีประพฤติดีกับเพื่อนรอบข้างที่ดีๆอ่ะคนชั่วเขาก็ทำได้แต่สิ่งที่คนชั่วทำไม่ได้ก็คือคนที่ทำไม่ดีกับท่านทำชั่วกับท่านอ่ะแต่ท่านทำดีกับเขาตอบแทนกลับไปได้คนชั่วทำไม่ได้นี่แหละคือคนดีใช่ไหมคนชั่วทำไม่ได้อ่ะถ้าท่านทำได้แสดงว่าท่านเป็นคนดีไม่ใช่โอ้ยคนไหนชั่วคนชั่วมันก็ทำชั่วกับมันตอบใช่ไหมคนไหนที่เป็นคนดีของคนชั่วนะคนชั่วนั้นก็ทำดีได้เหมือนกันแล้วตัวท่านมันจะไปต่างอะไรจากคนชั่วมันก็เสมอกันนะครับนะท่านต้องทำในสิ่งที่คนชั่วเขาทำไม่ได้ก็คือทำดีกับคนที่ชั่วกับท่านถ้าท่านต้องการเป็นอริยบุคคลท่านยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่าไปคิดว่าอาจารย์ทำไมมันยากจังเอ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากกว่าอีกนะที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบความสำเร็จที่จิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านนะไม่ใช่คออยากสักแต่ว่าคนที่มาเกิดในชาตินี้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้กลับบ้านมีงานเฉลิมฉลองเลยกลับสู่แดนสุญญตาเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเห็นไหมท่านเวลามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเวลาตรงไหนว่างบ้างจิตก็ไม่ว่างมันต้องมีอะไรยึดเกาะตลอดสมองก็ไม่ว่างมันต้องคิดตลอดตัวเองก็ไม่ว่างครับถ้าภาพทำให้ว่างก็อดตายเนี่ยไม่ว่างคือต้องทำหากินต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีปฏิสันถานใช่ไหมบางทีพอตายไปแล้วก็ต้องมีปฏิสนธิเพราะไม่งั้นเกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ทำหน้าที่อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับคุณสมบัติแห่งอริยะประการต่อมาประการที่ 5ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาถ้าไม่งั้นแล้วถ้าท่านไม่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาเอาไว้ตลอดเวลานะท่านสังเกตไหมพี่ๆน้องๆชาวคริสต์เขาจะมีการทำอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้ใช่ป่ะครับเนี่ยนี่คือการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าพี่ๆน้องๆอิสลามมีการทำละหมาดคือนอนราบกราบลงกับพื้นหน้าปากสัมผัสพื้นมือแตะกับพื้นนี่ก็คือการทำไม้กางแขนแบบนอนๆ นะฮะคือการทำละหมาดก็คือการนะใช้โลกใช้ตนเองใช้โลกและมีพระบิดาเป็นยอดสามเหลี่ยมนั่นคือคนอิสลามนะส่วนศาสนาคริสต์ที่ทำแบบนี้นะนี่ตัวแทนพระบิดาก็คือยอดสามเหลี่ยมนะพระบุตรพระจิตพระเจ้าทำสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นของเรายุคนี้เอาใหม่ครับเพราะพวกท่านไม่ได้เคยรู้จักพระเจ้าเพิ่งมารู้จักกับจิตจักรวาลนี่ครับให้ท่านทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาโดยผ่านมาทางเราเพราะเรามาอยู่ในชาตินี้เราคือตัวแทนขององค์จิตจักรวาลเรามาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อมากล่าวพระโอวาทแทนพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อมั่นในพระบิดาแสดงว่าท่านมีพระบิดาอยู่บนยอดนะยอดสามเหลี่ยมท่านมีพระบิดาแล้วเชื่อมั่นในพระบิดา
นะเชื่อมั่นในพระบิดาพูดไปตั้งยาวลืมเอาให้ดูประการที่สองศรัทธาในพระบุตรเอกถ้าชาตินี้พบชาตินี้เราคือพระบุตรเอกเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้สื่อสารกับพระเจ้าได้คนเดียวในจักรวาลนั่นแสดงว่าท่านก็ฝากจิตของท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านท่านฝากคลื่นจิตของท่านไปกับพลังงานจิตคือคลื่นจิตในการสื่อสารของเรากับพระเจ้านั่นก็แปลว่าท่านไม่ต้องเปลืองแรงเลยครับใช่ไหมใช้พลังงานจิตของท่านที่รักและศรัทธาในพระเจ้ามาเกาะติดกับคลื่นจิตของเราที่สื่อสารกับพระเจ้า all time all time แปลว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงในยามตื่นถ้าเราตื่นท่านก็ฝากคลื่นจิตของท่านไปทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าแค่เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในพระบุตรเอกอย่างเราและลึกเอาไว้ตลอดท่านก็ไม่ต้องทำแบบนี้แบบชาวคริสต์ทำท่านก็ไม่ต้องทำละหมาดด้วยการนอนหมอบราบกราบพระบิดาผ่านพระแม่ธรณีก็คือผ่านโลกท่านอยู่ตรงไหนนั่งเฉยๆท่านมีพระบิดาอยู่ในพระจิตของท่านท่านมีเราอยู่ในพระจิตของท่านและท่านก็รู้ตัวรู้ตนว่าตัวท่านก็มีตัวตนอยู่ใช่หรือไม่ล่ะสามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเฮ้ยกูคิดถึงพระบิดานี่ก็นะก็พอคิดถึงพระบิดาปั๊บเห็นหน้าเราทันทีเลยเพราะเราเป็นผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามพระองค์ใช่ไหมนี่ก็เท่ากับท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์แล้วเฮ้ยกูไปอ่านพระคัมภีร์ที่พระองค์เขียนไว้ดีกว่าไปอ่านทบทวนนะเนี่ยอ่านแล้วเวลาอ่านนี่รู้เลยว่าเนี่ยพระองค์สื่อผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาโอเป็นพระคุณอย่างสูงเป็นพระเมตตาอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาบุตรมนุษย์อย่างฉันนี่เท่ากับว่าคุณก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์อยู่นั่นน่ะหรือมาที่ภูกระต่ายมาทำพิธีนะจุดเทียนชัยจิตจักรวาลมหามงคลนะร่วมกันกับเรามาทำสามเหลี่ยมนะกับพระพุทธชินราชที่เป็นเสาอากาศประจำสถานธรรมและเป็นเสาอากาศประจำโลกที่เราได้ติดตั้งพระองค์เอาไว้แล้วมาที่นี่ทำสามเหลี่ยมที่นี่ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่มีปัจจัยจะมาไม่มีเวลาที่จะจรนะก็ไม่ต้องนะประการที่3การทำสามเหลี่ยมกับพระบิดานอกจากเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในพระบุตรเอกอย่างเราแล้วท่านต้องกินแต่ขนมปังของพระบิดาเท่านั้นที่เราบอกเราเสียดาย FC ที่มาก่อนแล้วนะจะได้กลับทีหลังเพราะมาแล้วมันออกไปจากห้องเรียนเราออกไปจากกลุ่มของยุวจิตจักรวาลทายาทของเราน่าเสียดายนะมาแล้วไปเพราะไม่เห็นอุตริของเราอยากรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติวันไหนนะน้ำจะท่วมอีกเมื่อไรบ้านตัวเองน้ำท่วมไหมสึนามิจะเกิดขึ้นวันไหนแผ่นดินจะไหวใหญ่และจะทำให้คนตายเยอะที่ไหนเมื่อไรปรากฏว่ามาอยู่ที่เราไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เรามาบอกแค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างและเมื่อจะเกิดท่านต้องเตรียมตัวเองและจิตวิญญาณไว้ป้องกันตัวเองอย่างไรนะไม่ต้องมาถามเราว่าท่านจะตายไหมมันทุกคนต้องตายอยู่แล้วอ่ะแต่ตายกับภัยพิบัติหรือตายกับอะไรตายอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของบุญกรรมของคนคนนั้นนะพระบิดากับเราไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพี่น้องครับแต่การที่ท่านจะต้องกินแต่ขนมปังของพระบิดาแปลว่าต้องศึกษาอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเอาไว้เยอะๆเพราะพระศาสดาพระองค์อื่นๆไม่ได้บอกเรื่องอนุตตรธรรมที่ท่านต้องการรู้และต้องรู้เนี่ยเพื่อจะกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ไม่มีใครสามารถบอกท่านได้ยกเว้นเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องกินแต่ขนมปังของเราแล้วล่ะเพราะว่าสัจธรรมอื่นๆที่เป็นโลกียธรรมท่านรู้มาเยอะแล้วกินแต่ขนมปังของพระบิดาก็คือพระโอวาทที่พระองค์สื่อสอนมาผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกช่องจิตจักรวาลของ YouTube หรือ Facebook ทุกวันทุกคืนหรือในพระคัมภีร์แต่ละเล่มที่เรานิพนธ์ขึ้นมาตามที่พระบิดาทรงเมตตาถ่ายทอดให้นี่คือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาโดยปฏิบัติการทางเทคนิคที่กลมกลืนกับธรรมชาติในชีวิตประจำวันของท่านเลยไม่ต้องงมงายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอยู่ที่จิตของท่านคุณสมบัติแห่งอริยะโดยสรุป 1. บริหารจิตตนเองได้ 2. นิพพานกิเลสจนหมดสิ้น 3. อยู่เหนือกฎแห่งกรรม 4. หมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่อง 5. ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้นี่คือข้อสรุปทีนี้จะมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วขนมปังของพระบิดาคืออะไรถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็ติดอีกครับพระบิดามีขนมปังขนมปังของพระองค์คืออะไรครับ1คือพระอนุตตรธรรมพระบิดาซึ่งเมตตา
สื่อผ่านเรามาให้บอกกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกไม่ว่าพูดจาภาษาอะไรให้ได้รับรู้ขนมปังของพระองค์ก็คือพระอนุตตรธรรมซึ่งพระอนุตตรธรรมนี้ก็คือความจริงทางด้านจิตวิญญาณที่ตัวมนุษย์เองเข้าถึงเองไม่ได้นี่คือขนมปังของพระบิดาพระอนุตตรธรรมความจริงด้านจิตวิญญาณที่ตัวมนุษย์เองเข้าถึงเองไม่ได้แม้กระทั่งพระศาสดาที่เป็นสัพพัญญูพระองค์ก็ไม่สามารถจะเอามาป้อนให้ท่านได้เพราะมันเกินเอื้อมที่พระองค์จะทรงปฏิบัติได้ถ้าจะให้ชัดเจนก็ต้องขยายความว่าเพราะขนมปังของพระบิดาหรือพระอนุตตรธรรมของพระองค์นั้นมันเป็นสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ซึ่งอยู่นอกกาลาไอ้คำว่ากาลาเนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก็คืออนันตจักรวาลซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าเป็นทางโลกมนุษย์ก็เรียกว่าเอกภพนั่นแหละครับและประการที่5ประการสุดท้ายซึ่งพระบุตรเอกเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินขนมปังของพระบิดาถ้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสมัยท่านเยซูคริสต์ท่านก็ต้องรับพระโอวาทจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าผ่านพระศาสดาทั้งสองพระองค์นั้นในยุคสมัยแต่ละยุคเพราะท่านก็ไม่ได้มาพร้อมกันชาตินี้เหมือนกันพบชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านจะกินขนมปังของพระบิดาท่านก็ต้องมารับเอาจากพระบุตรเอกที่พระองค์ประทานผ่านเรามาเพื่อจะป้อนให้กับพวกท่านมีให้กินไม่อั้นกินแล้วจะมีชีวิตที่เป็นอมตะก็คือจิตวิญญาณของท่านจะเป็นอมตะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายแปลว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตายแสดงว่าต้องกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของท่านไม่ตายกายสังขารตายท่านกลับบ้านได้คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหายสาบสูญไปจากอนันตจักรวาลแต่ก็จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่นอกอนันตจักรวาลไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้านิพพานได้แล้วเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานแล้วก็หายสาบสูญความคิดต่อเนื่องจากตรงนี้ของคนนำทางตาบอดต่อไม่ติดว่าเมื่อนิพพานแล้วเนี่ยนะทุกอย่างก็สาบสูญทุกอย่างก็หายไปแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่รู้หายไปไหนไม่มีตัวตนอีกแล้วท่านนิพพานแล้วอ่ะคนที่เป็นคนนำทางตาบอดมักจะสอนอย่างนั้นเราถามคำถามสั้นๆจิตวิญญาณของมนุษย์เราเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานถามว่าความรู้ทางโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์พระบิดาเมตตาเปิดมิติให้นักวิทยาศาสตร์โลกค้นพบว่าพลังงานเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถจะสูญหายไปไหนได้ไม่สูญหายไปไหนได้พลังงานเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลอันไพศาลนี้นั่นแหละแก่นแท้นั่นแหละก็คือตัวตนที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งหินก้อนนึงที่เราเห็นเรารูปคำได้เราหอกมองเห็นสีสันมันได้รูปลักษณ์มันได้นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินก็คือพลังงานซึ่งเป็นบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินนั้นก็คือพลังงานแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินก็คือพลังงานที่อยู่ในนั้นเนี่ยต้นกำเนิดที่พระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งก็จะมีพลังงานเป็นแก่นแท้มีมายาเปลือกนอกคือกายหยาบเป็นเปลือกนอกนั่นกายหยาบของมนุษย์มันมีวันเสื่อมมันมีวันตายพอตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ตายเพราะเป็นพลังงานก็จะหลุดพ้นเป็นอิสระไปจากกายสังขารหรือกายหยาบอันนี้เราคงต้องคุยกันบ่อยๆเรื่องพวกนี้พี่น้องครับท่านจะได้เข้าใจว่าอัตตามายาอย่าไปหลงยึดติดมันเพราะอะไรยังไงนะขนมปังของพระบิดาตอนนี้ท่านทราบแล้วถ้าท่านจะทานขนมปังของพระบิดาต้องเข้ามาใน Facebook วิสุทธิปัญญาต้องมาฟังพระโอวาททุกคืนวันเสาร์ 3:30 นรายการสดๆที่สื่อกับพระเจ้ามาสร้างประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลนี้ร่วมกันกับเราที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสิครับเกี่ยวกรรมกันแบบนี้ดีครับจะได้เกี่ยวก้อยกันกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไปด้วยกันอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าทิ้งพระบิดาอย่าทิ้งขนมปังให้ราขึ้นไปเปล่าๆนะแล้วไปกินนะข้าวเหนียวไปกินข้าวเจ้าที่เป็นโลกิยธรรมกินจนหนำใจยังไงท่านก็กลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นอะไรไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับท่านชัดเจนไหมครับอนุตตรธรรมที่มนุษย์ต้องรู้โชว์หน้ารู้ๆเลิศๆนิดหนึ่งนะหนึ่งจิตวิญญาณมาจากไหนที่ท่านจะต้องมากินขนมปังนี้กับเราไม่งั้นท่านจะดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์หนึ่งจิตวิญญาณมาจากไหนสองจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมสามใครอนุญาตให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์
4เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างอย่างที่5ต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ5ประการก็เท่ากับว่าเป็นขนมปัง5แผ่นนึกออกไหมถ้าจะให้อร่อยนะอย่าลืมนะทาน้ำพริกเผาภูกระต่ายด้วยมันจะอร่อยแซ่บมากขึ้นก็แปลว่านะต้องเอาคำตอบทั้ง5ประการนี้จากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพราะเราเป็นผู้เดียวที่เข้ามาเพื่อจะกล่าวสิ่งนี้กับท่านมาเพื่อจะประทานขนมปังจากพระเจ้าให้กับพี่ๆน้องๆไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนและพูดภาษาอะไรก็ตามท่านต้องกลับบ้านเพราะจิตวิญญาณน่ะไม่มีชนชาติจิตวิญญาณน่ะไม่มีศาสนาจิตวิญญาณมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีแต่ความเป็นจริงคือสัจธรรมท่านต้องกลับบ้านจิตหยาบของท่านต้องส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราเป็นพยานของพระองค์เราเป็นพยานของพระเจ้าเราเป็นพยานของพระผู้สร้างเราเป็นพยานของพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหรือพระบิดานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปฏิเสธเราพระองค์คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงส่งเราลงมาเพื่อฉุดช่วยลูกแกะอย่างพวกท่านมาช่วยแกะช่วยแซะช่วยแงะเพื่อพาท่านกลับบ้านตามสัจธรรมทั้งหลายที่เรากล่าวเป็นสาระมาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งของวันนี้จนถึงเวลาบัดเนี้ยถ้าท่านใดปฏิเสธเราแสดงว่าท่านนั้นปฏิเสธพระบิดาพระบิดาทรงเป็นพยานของเราเพราะทรงเป็นผู้ส่งเรามาช่วยท่านขณะที่เราก็เป็นพยานของพระองค์ท่านเพราะว่าเราสื่อพระโอวาทกับพระองค์โดยนำเอาอนุตตรธรรมคือขนมปังที่ท่านกินแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายเนี่ยนำมาฝากพวกท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนทั้งหมดที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อมาจนถึงบัดนี้คือบทเรียนที่ชื่อว่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานอย่างแรกตัดความรู้สึกให้สิ้นเพื่อดับการเกิดดับของกิเลสซะไอ้นี่บอกกลเม็ดเด็ดพลายในการปฏิบัตินะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เพื่อดับการเกิดดับของกิเลส2เพื่อดับการเกิดดับของตัณหา3เพื่อดับการเกิดดับของอารมณ์ขยับทั้งปวง4เพื่อดับการเกิดดับของราคะและอย่างที่5เพื่อดับการเกิดดับของอัตตาตัดความรู้สึกให้สิ้นเพื่อดับทั้ง5นี้ซึ่งถ้าท่านตัดความรู้สึกให้สิ้นได้นะไอ้ทั้ง5เนี้ยมันจะดับเองโดยอัตโนมัติยกเว้นมันเป็นจริตสันดานที่ติดอยู่ในจิตของท่านท่านจึงต้องหาวิธีที่จะดับมันให้ได้ก็คือต้องมีกฤตสติที่ว่างต้องรู้ว่าตัวเองสันดานเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสันดานนั้นโอเคไหมไม่มีใครยั่วยุแต่สันดานมันเกิดขึ้นมาเองอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดความรู้สึกให้สิ้นนะประการที่2ครองตนเป็นอุเบกขาการครองตนเป็นอุเบกขาที่ท่านจะต้องครองให้ได้คือ1ไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุ2ไม่ตกเป็นทาสของการเย้ายวน3ไม่ตกเป็นทาสของจิตของตัวท่านเองเพราะจิตมันนึกนั่นนึกนู่นนึกนี่ไปเรื่อยอย่าตกเป็นทาสมันท่านต้องกำหนดจิตก็คือต้องบริหารจิตตัวท่านเองได้ท่านต้องบังคับให้มันนึกในสิ่งที่ท่านต้องการนึกบังคับให้มันสั่งการให้สมองคิดในสิ่งที่ท่านต้องการให้คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตกเป็นทาสของจิตตัวเองอย่างที่4ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันถ้าจะครองตนเป็นอุเบกขาอย่าตกเป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์อย่าทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองที่เป็นจริตที่เป็นสันดานเสียจนเคยตัวไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถ้าท่านทำ4ข้อได้และทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็คือมีจิตที่เป็นอุเบกขาทำไปตามคุณสมบัติที่ดีๆที่ตัวเองมีอยู่กฎแห่งกรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่ทำผิดบาปไม่ก้าวล่วงใครการไปเกี่ยวกรรมทำให้เกิดกฎแห่งกรรมขึ้นมาได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะถูกดับไปหมดสิ้นเห็นไหมครองตนเป็นอุเบกขาประการที่3เข้าถึงสภาวะสุญญตามีตาแต่เหมือนไม่มีแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องไม่หลับตานะไม่นั่งหลับตานะหรือไปปลีกวิเวกถึงแม้ลืมตาแต่ไปอยู่ในถ้ำคนเดียวเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตาแต่เหมือนไม่มีเพราะไม่เห็นอะไรนะแต่ดันไปหลับตาดันพาตัวเองไปซ่อนเร้นไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอันนี้เป็นอริยะบุคคลไม่ได้เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้สิ่งที่พระบิดาสร้างให้เกิดประโยชน์
เนี่ยกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมท่านต้องใช้มันทุกสิ่งท่านต้องใช้มันให้ได้ใช้มันให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นไม่ว่าจะเป็นมือตาหูจมูกปากลิ้นอวัยวะอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ให้มาเนี่ยท่านต้องใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันถูกต้องถามว่าจะใช้ได้ใช้เป็นใช้ถูกต้องทำไงก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ต้องฝึกใช้มันไม่ใช่ว่าตาดีแต่เสือกทะลึ่งไปทำให้ตาบอดทำตัวเป็นคนทุพพลภาพหูดีอยู่เนี่ยนะทำเป็นหูทวนลมไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ฟังใครไม่คบใครไม่คุยใครนะเป็นสัตว์สังคมก็กลายเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ละไม่ได้อยู่ในสังคมกับคนอื่นนะมีตาแต่เหมือนไม่มีแต่ไม่หลับตาประการที่สองคือมีหูแต่เหมือนไม่มีแต่ไม่ปิดหูนะปีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเงียบนะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะอย่างเนี้ยจะเข้าถึงสภาวะสุญญตาไม่ได้เพราะมีหูแต่เหมือนไม่มีแปลว่านะได้ยินแต่ไม่ฟังเห็นแต่ไม่มองไม่ดูเห็นอะไรแต่กูไม่ดูไม่มองเพียงแค่เอามาเรียนรู้รับรู้เพื่อเรียนรู้อย่างที่สามมีปากมีลิ้นแต่เหมือนไม่มีแปลว่าไม่ปิดปากคือไม่พูดหรือไม่กินไม่ได้รับรู้รสได้แต่อย่าไปหลงในรสนั้นโอเคไหมมีลิ้นก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เตลิดเปิดเปิงไปกับความอร่อยที่ปลายลิ้นถูกไหมนะมีปากก็ต้องพูดไม่ใช่ว่าต้องสำรวมปากไว้สำรวมคำไว้ไม่พูดสำรวมปากกับสำรวมคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสำรวมคำก็ว่าพูดอย่างระมัดระวังพูดอย่างรอบคอบพูดแต่น้อยไม่พูดเจอเพ้อเจอไม่พูดเลอะเทอะพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระโอเคไหมแล้วก็มีปากนะไม่ใช่มีเอาไว้กินอย่างเดียวหรือไว้พูดจาหยาบคายมันที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นประการที่4เข้าถึงสภาวะสุญญตาก็คือมีจมูกแต่เหมือนไม่มีไม่ซ่อนจมูกตัวเองเอาไว้ในซอกหินในถ้ำในหลืบได้กลิ่นหอมก็ให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เป็นกลิ่นของดอกราตรีมันกลิ่นหอมอ๋อนี่เป็นกลิ่นของกุหลาบอ๋อนี่เป็นกลิ่นของดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปานะไม่ซ่อนจมูกไว้เพราะกลัวบาปไม่มีปัญหาพระองค์สร้างเอาไว้ให้ดมกลิ่นสร้างไว้ให้หายใจเพื่อรู้ว่าเนี่ยอากาศเนี่ยมันเหม็นนะมันเหม็นนะมันไม่ใช่ออกซิเจนที่บริสุทธิ์อย่าทะลึ่งหายใจเข้าไปนะต้องกลั้นหายใจหรือต้องหลบไปที่อื่นใช่ไหมนะไม่ใช่ไปทำให้มันชาชินไปหมดนะมีบางคนนะฝึกมาจากชาติที่แล้วนะแถวๆนี้ก็มีนะฝึกมาด้วยการทำกิจนิ่งสงบนั่งสงบอยู่คนเดียวแล้วก็ตายในความสงบเนี่ยหลับตาปิดหูปิดตาอยู่ถ้ำคนเดียวปรากฏว่าพอมาชาตินี้เกิดมาเป็นคนไม่ได้บวชเป็นไงจิตมันเฉยไม่กระตือรือร้นไม่แอคทีฟตาบางทีมองนะแต่ไม่เห็นอะไรเลยถามว่าเห็นอะไรไหมนึกไม่ออกทำหน้าตาเดือดดาเดือดดานะพอพูดให้ฟังหลายๆเรื่องเข้าถามว่าจับประเด็นได้ไหมเมื่อกี้พูดให้ฟังกี่เรื่องกี่ราวก็งงๆอีกพูด3เรื่องฟังได้แค่เรื่องเดียวเรื่องแรกที่พูดเนี่ยมันเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณนะจากการฝึกจิตแบบนี้ในอดีตชาติพอมาชาตินี้มันเลยไม่ทันคนเข้าใจไหมการฝึกจิตให้มีตาแต่เหมือนไม่มีในสภาวะสุญญตามันไม่ได้หมายถึงที่ท่านฝึกกันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยลืมตานี่แหละเห็นแต่เหมือนไม่เห็นแต่กูรู้กูเห็นว่ากูเห็นอะไรแต่กูไม่เอาสิ่งที่กูเห็นนั้นมาปรุงแต่งทำให้จิตกูตกเอามาคิดได้เอามาสั่นสะเทือนให้เกิดความรักความเมตตาได้หน้าที่ของท่านมีเท่านั้นประการที่5มีมือแต่เหมือนไม่มีนี่ก็คือในอายตนะทั้ง5ไม่เลิกใช้มือจับรูปคำสัมผัสได้แต่อย่าไปติดใจในความนุ่มในความนิ่มนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรืออย่าไปรังเกียจว่าเพราะมันมีขนมันมีหนามแหลมคมอะไรต่ออะไรไม่ต้องมีตรงนั้นนะรู้ว่าอะไรควรสัมผัสก็สัมผัสอะไรไม่ควรสัมผัสก็ไม่ต้องสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็วางนะไม่ต้องเอามาปรุงแต่งเนี่ยก็เรียกว่ามีอายตนะทั้ง5ก็เหมือนไม่มีจะทำให้ท่านเนี่ยมีสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาได้ประการที่4 ท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลต้องปฏิบัติยังไงครับ1รักได้ให้อภัยเป็น2ไม่ก้าวล่วงใคร3ใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตแปลว่าต้องคิดก่อนพูดต้องคิดก่อนทำต้องใช้จิตก็คือต้องใช้ความรักใช้ความสงบจิตที่สงบจิตที่มีเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาในการดำเนินชีวิตเพื่อการปฏิสัมพันธ์ปฏิสันถานกับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์นี่ก็คือเส้นทางของอริยะบุคคลประการที่5เห็นไหมฟังมา4อย่างแล้วถ้าท่านรู้จดไว้ทุกข้อเลยครับถ้าปรารถนาจะเป็นอริยะบุคคลเป็นได้แน่ๆและนิพพานและหลุดพ้นได้แน่ๆถ้าฟังคืนนี้จนจบและไปต่อจากเสาที่แล้วด้วยนะเพราะนี่มันต่อเป็นภาคที่ต่อเนื่องมาประการที่5เรียนรู้อนุตตรธรรมถ้าท่านจะเรียนรู้อนุตตรธรรมได้ประการที่หนึ่งท่านต้องไม่ยึดติดพระศาสดานับถือพระศาสดาทุกพระองค์
อย่าไปเลือกยึดถือไม่ใช่นับถือนะไปเลือกยึดถือแค่บางพระองค์และปฏิเสธส่วนที่เหลือทั้งหมดนั่นอันที่หนึ่งเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าพระศาสดาพระองค์ใดมาจากโลกพระศาสดาพระองค์ใดมาจากพระเจ้าแทบที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วถ้าเราบอกว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลท่านก็รู้เลยว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะท่านก็จะต้องฟังเราประการที่สองท่านต้องตั้งความปรารถนาว่าท่านจะหลุดพ้นในชาตินี้คำว่าชาตินี้แปลว่าจะอีกกี่ร้อยปีก็ได้แต่เป็นชาตินี้ชาติเดียวฉันจะหลุดพ้นถ้าท่านไม่ตั้งเข็มไม่ตั้งความปรารถนาไว้ก็เหมือนกับเรือของท่านกำลังจะออกจากท่าโดยไม่รู้ว่าท่าปลายทางท่าเรือปลายทางท่านจะไปมันอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณของท่านเวลาตายแล้วเนี่ยท่านตายแล้วจิตวิญญาณของท่านจะดีดตัวเองออกไปก็ไปไหนไม่ถูกครับเพราะจิตไม่ได้ตั้งทิศทางเหมือนกับไม่ได้ตั้งหางเสือเอาไว้ท่านต้องเรียนรู้อนิจจธรรมและต้องปรารถนาการหลุดพ้นอย่างที่3เชื่อในพระบิดาและศรัทธาอย่างที่4เข้าถึงพันธสัญญา6ตามที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเปิดเผยให้ท่านรู้เปิดเผยให้ท่านฟังมาโดยตลอดประการที่6ท่านต้องทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านอย่าไปริอ่านใช้จิตใต้สำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตไม่ใช่จิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกหรือใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตหรือใช้สันดานในการดำเนินชีวิตไม่ได้ทั้งนั้นท่านต้องใช้จิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแต่เป็นนึกด้านบวกทั้งหมดนึกลบไม่ได้นึกออกแต่เรื่องลบๆนึกเอาแต่เรื่องลบๆนึกเองเอาแต่เรื่องลบๆไม่ได้ครับท่านเป็นท่านจะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐยิ่งในนามของอริยะบุคคลไม่ได้ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกคือหนึ่งมองโลกในแง่ดีมองโลกก็คือมองเพื่อนมนุษย์มองสถานการณ์มองเหตุการณ์ทุกอย่างในแง่ดีทั้งหมดรัฐบาลบางรัฐบาลบริหารเรื่องน้ำผิดพลาดทำให้น้ำท่วมทั่วกรุงเทพเลยนะแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยแถวลาดพร้าวไม่เคยมีน้ำท่วมเลยเป็น20-30ปีนั้นน่ะ5354น้ำมาเนี่ยนะท่วมบ้านต้องอยู่เหล่าเต็งเลยโชคดีบ้านมีเหล่าเต็งถ้าเราไม่ได้ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกไม่มองโลกในแง่ดีถามว่าเรามีความทุกข์ไหมนะและไอ้คนที่ทำให้เป็นเหตุบริหารน้ำผิดพลาดทำให้พวกเราบ้านเราน้ำท่วมจากที่ไม่เคยไอ้พวกนั้นก็จะเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราและมันก็จะเกิดเวรเกิดกรรมเพราะเราโกรธแค้นอาฆาตที่ทำให้เราไม่ได้รับความสะดวกทำให้น้ำท่วมบ้านทั้งที่มันไม่เคยท่วมบางคนก็บอกเขาอยู่มาจะ50ปีแล้วน้ำยังไม่เคยท่วมเลยแถวนั้นน่ะใช่ไหมแล้วก็เจอน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมครับมันถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็เลยได้ลองเรียนรู้ดูบ้างว่าเออถ้าบ้านเราเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะเราเต็งบ้านเราอย่างนั้นมันก็มีประโยชน์นะเว้ยถึงแม้เราเต็งส่วนมากเอาไว้เป็นห้องนอนนะเนี่ยเราใช้ห้องนอนเป็นห้องนั่งเล่นใช้บริเวณห้องนอนเป็นที่เดินเล่นเป็นที่สังสรรค์กินข้าวก็กินแถวห้องนอนน่ะมันก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศมันก็แปลกดีนี่คือมองโลกในแง่ดีนะแล้วไอ้คนที่บริหารจัดการน้ำมันผิดพลาดหรือมันแกล้งเราก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยมันก็จะได้ประสบการณ์ว่าต่อไปทีหน้าทีหลังอ่ะจะบริหารประเทศชาติไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะมึงก็อย่าเสือกบริหารผิดพลาดแบบนี้อีกให้ค้นหาว่าความผิดพลาดนั้นมีอะไรบ้างเออดีถ้ามันไม่เคยผิดพลาดเลยคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนตายแล้วมันต้องมีการทำผิดบ้างใช่ไหมเด็กๆจะเดินได้วิ่งได้มันต้องตั้งไข่แล้วก้นจะเบ้าก่อนเวลาเดินเวลาวิ่งต้องหกล้มก่อนกว่าขามันจะแข็งนกเหมือนกันมันต้องบินแล้วตกก่อนกว่าปีกมันจะกล้าขามันจะแข็งคนกับนกก็ไม่ต่างกันนี่คือมองโลกในแง่ดีใช่ไหมถูกไม่ถูกท่านต้องทำด้วยจิตสำนึกแบบนี้นะจิตของท่านก็จะเป็นบวกบริสุทธิ์ประการที่สองนึกคิดด้านบวกไว้เสมอนะก็มองโลกในแง่ดีกับนึกคิดด้านบวกเนี่ยเส้นแบ่งมันบางๆนะเราอธิบายไว้ยาวจนถึงขั้นข้อสองแล้วคิดด้านบวกไว้ว่านายกแกคงต้องการฝึกให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยหรือคนแถวลาดพร้าวบ้านกูเนี่ยนะรู้จักอดทนรู้จักอดกลั้นรู้จักให้อภัยบ้างเนี่ยเพราะการบริหารผิดพลาดของตัวนายกและคณะอะไรเงี้ยนะเออนี่คือคิดด้านบวกไว้เขาไม่ได้แกล้งเราถึงแม้วงเล็บเขาอาจจะแกล้งก็ได้นะถ้าเราคิดบวกเราก็มีความสุขประการที่3ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกก็คือคิดก่อนพูดคิดก่อนทำตามกฎ6ถูกของปริญญาโมเดลนั่นแหละประการที่4ไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจพี่น้องครับแรงจูงใจมันมีมาจากภายนอกแรงจูงใจภายนอกก็คือมีสิ่งของจูงตามกฎ6ถูกของปริญญาโมเดลนั่นแหละ
ประการที่4ไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจพี่น้องครับแรงจูงใจมันมีมาจากภายนอกแรงจูงใจภายนอกก็คือมีสิ่งของจูงตามกฎ6ถูกของปริญญาโมเดลนั่นแหละประการที่4ไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจพี่น้องครับแรงจูงใจมันมีมาจากภายนอกแรงจูงใจภายนอกก็คือมีสิ่งของจูงแรงจูงใจในตัวท่านเองนั้นมันเกิดจากสิ่งจูงใจจากภายนอกที่เขาจูงหรือจากจิตของท่านที่มันจูงตัวท่านเองนะถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็จะปลอดภัยท่านสามารถทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองได้และถ้าท่านใช้ความรักเป็นใช้ปัญญาเป็นใช้ความรู้เป็นท่านเป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้อย่างไม่ยากเย็นเลยพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบัดนี้ตีสองเป๊ะสมควรแก่เวลาในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในพระนามของมนุษย์บุตรมนุษย์ทุกคนในอนันตจักรวาล นะขอกราบเทพพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงพระเมตตาประทานหลักสูตรอันเลอค่าอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพาน EP 323ให้กับบุตรมนุษย์ของพระองค์ไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลือกภาษาพูดพระองค์ประทานให้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่เกลียดพระองค์เพราะความโง่แม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธพระองค์เวลาได้ยินคำว่าพระเจ้าหรือคำว่าพระบิดาพระองค์ก็ยังทรงรักอยู่ทุกวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยได้มีโอกาสเพราะพระองค์ทรงมีแต่ความรักอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าบุตรชั่วๆตัวตนของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงรักเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันที่เราตำหนิใครแรงๆเราว่าใครไปในคืนนี้หรือคืนไหนก็ตามเราตำหนิด้วยความรักเราจึงต้องกราบแทบพระบาทของพระผู้เป็นเจ้าว่าให้ทรงพระเมตตาโปรดอโหสิกรรมที่ภาษาพระองค์เรียกว่าทําโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยโดยไม่มีเวรไม่มีกรรมเกิดขึ้นกับลูกที่ไปพูดแล้วเหมือนกับไปพาดพิงไปก้าวล่วงพี่ๆน้องๆคนอื่นเพราะลูกทำด้วยความรักต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าและขณะเดียวกันถ้าท่านจะเกิดบุญกุศลบุญบารมีถ้าคำพูดใดของเราในคืนนี้ไปก้าวล่วงท่านทำให้เสียสมดุลมันจะทำให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นเราก็ขออย่ามีเวรมีกรรมอย่าจองเวรจองจำซึ่งกันและกันเลยนะเราจะได้กลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไปกราบพระบาทพระบิดาของเราด้วยกันพี่ๆน้องๆเชื่อเราเถอะว่าอโหสิกรรมให้แก่เราเถอะและให้อโหสิกรรมกับเพื่อนๆมนุษย์ของท่านทุกๆคนนะขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานความรักอันบริสุทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยเพื่อให้มีความเจริญทางจิตเจริญทางปัญญาเจริญทางกายสังขารเพื่อมีอายุเจริญยั่งยืนนานและสามารถประสบความสำเร็จที่จะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาบนเส้นทางนิพพานในบทบาทของอริยบุคคลผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันขอทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะขอบคุณน้องบุญธรรมขอบคุณน้องออสขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคในวงโคจรของดาวพฤหัสที่ช่วยทำการถ่ายทอดพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหรือจากก๊อดมายังโลกและสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นขอบคุณขอบพระทัยทุกๆคนทุกๆฝ่ายนอนหลับและฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่สำคัญที่ได้เวียนมาครบอีกเสาหนึ่งละเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube จิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดใช้ภาษาพูดเป็นภาษาใดก็ตามรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งที่324ครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์สุขทั้งทางกายสังขารและทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเพราะว่าเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้รับพระบัญชาจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและเป็นพระผู้เป็นเจ้าอันสูงส่งได้ทรงมีพระเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับประดาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลเนี้ยได้รับรู้ได้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้โดยเฉพาะสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกกาลาคืออยู่นอกอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกระบบเอกภพเป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์ทั้งหลายมิอาจเรียนรู้อย่างรู้หรือล่วงรู้ด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็จะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นความจริงทั้งหลายที่เราเข้ามารับหน้าที่ในการกล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังและได้เรียนรู้อยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าสัจธรรมระดับนอกอนันตจักรวาลซึ่งองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมนั้นเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่มนุษย์ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2 มิติได้และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะหลงทางท่านจะเดินทางผิดท่านจะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นนิพพานแท้จริงเพื่อกลับบ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสาเข้ามาเกิดกันอยู่ในอนันตจักรวาลในระบบโลกเสรีนี้ท่านจะกลับบ้านไม่ได้ที่กลับไม่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องกลับบ้านท่านไม่รู้ว่านิพพานแล้วท่านต้องกลับบ้านและท่านก็ไม่รู้ว่านิพพานไปทางไหนท่านไม่รู้ว่านิพพานกับหลุดพ้นมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแปลว่านิพพานถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็แปลว่านิพพานเนี่ยเป็นซับเซตของการหลุดพ้นพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งนำเสนอต่อท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งตามที่เราได้ดำเนินการมาแล้วนะหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่324จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปรารถนาจะหลุดพ้นเป็นผู้ปรารถนาจะนิพพานอย่างแท้จริงและก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับความเชื่อแบบเก่าๆที่คนนำทางตาบอดถ่ายทอดและก็สื่อสอนไว้เราขออนุญาตเรียนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายผ่านทางรายการนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการสื่อพระโอวาทที่เรากล่าวเนื่องจากเราไม่ใช่ครูหรือผู้รู้ที่นะจะมาแสดงความรู้ในเรื่องของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปตามความสามารถในการเรียนรู้ของเราไปตามความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ยหรือไปตามองค์ความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดนะมาจากบรรพบุรุษหรือจากครูบาอาจารย์ในทางโลกใดๆทุกคำกล่าวที่เรากล่าวล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องสูงพระองค์ทรงประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกห้องทดลองที่พระองค์สร้างขึ้น
ท่านทั้งหลายรวมทั้งเราที่เป็นผู้สื่อในขณะนี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่ขันอาสาพระองค์เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งในการเกิดก็คือในระบบโลกเสรีด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปทางดาวเหนือเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ทรงประทับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นก็คือทรงเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลซึ่งเป็นจิตจักรวาลอันไพศาลนั้นแต่ว่าสำหรับเอกภพที่มีโลกดำรงอยู่รวมทั้งตัวท่านทั้งหลายด้วยเนี่ยอยู่ในห้องทดลองของพระองค์ที่เป็นขนาดเล็กสำหรับพระองค์แต่มโหฬารสำหรับท่านทั้งหลายที่เรียกกันว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนหรือที่มาที่ไปของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านนะท่านยิ่งรู้น้อยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ท่านหลงทางหลงผิดและก็เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เมื่อถึงคราวที่พระบิดาจะทรงชำระโลกเพื่อเปลี่ยนดาวเคราะห์โลกและมนุษย์โลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่เปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่หมายถึงจิตวิญญาณของผู้ที่ดำรงอยู่ทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเสรีอย่างท่านทั้งหลายและที่ฟังรายการนี้อยู่หรือเป็นดวงจิตวิญญาณรอคอยการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่ท่านจะต้องรู้ว่าถ้าท่านไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาอย่างมากมายเพราะมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถนิพพานแล้วหลุดพ้นกลับออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านจะกลับไปไม่ได้ท่านจะไม่สามารถกลับไปได้เพราะท่านไม่รู้ว่าท่านต้องกลับเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยครับท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ยินจนชินหูที่ครูสอนธรรมะพวกท่านที่ท่านพยายามตะเกียกตะกายแสวงหากันมานานชาตินั้นชาตินี้ผ่านมาตลอดพอครูบาอาจารย์ท่านที่ตัวท่านเองเคารพนับถือศรัทธาทิ้งกายสังขารไปหรือเสื่อมความนิยมไปท่านก็วิ่งไปหาครูบาอาจารย์คนใหม่เพื่อจะแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ที่ท่านตอบไม่ได้ว่าหาอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ไปหาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบสงัดอย่างน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวบางเสี้ยวส่วนในเวลาของชีวิตประจำวันเท่านั้นท่านสังเกตไหมครูบาอาจารย์รูปนี้โด่งดังมากท่านก็ไปหาไปขึ้นไปฟังแล้วพอครูบาอาจารย์รูปธรรมนี้ทิ้งกายสังขารไปเพราะหมดสิ้นอายุไขท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์คนใหม่ต่อไปหานักบวชหานักพรตจนหมดโลกหมดสังคมแล้วท่านก็พยายามหันมาหาคารวาสด้วยกันคฤหัสถ์ด้วยกันซึ่งเรียนธรรมะมาเยอะแล้วก็มากล่าวธรรมะให้ท่านฟังได้บังเอิญธรรมะที่เขากล่าวนั้นท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายที่เข้าใจง่ายก็เป็นเพราะว่ามันเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่ยังจะไม่สามารถช่วยให้จิตวิญญาณของท่านนิพพานหรือหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ที่เรากล่าวแบบนี้ก็แปลว่าธรรมะทั่วไปที่ท่านศึกษาเรียนรู้กันอยู่นั้นส่วนมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่โลกียธรรมโลกียธรรมก็คือธรรมะที่ครูผู้สอนเนี่ยจะพูดถึง2เรื่องถ้าท่านสังเกตนะเรื่องของทุกข์กับสุขถ้าท่านทั้งหลายยังศึกษาเรียนรู้แบบวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์กับสุขแสดงว่าท่านกำลังศึกษาธรรมะระดับต้นที่เรียกว่าโลกียธรรมเท่านั้นถ้าท่านยังมีความรู้แค่ระดับโลกียธรรมจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านก็จะไม่สามารถนิพพานเพื่อการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านจริงๆได้เลยไม่ว่าจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกสักกี่ภพชาติก็ตามเพราะความรู้แค่โลกิยธรรมนั้นมันเป็นความรู้ที่จะช่วยทำให้ท่านมีความสามารถและมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับใครและจะไม่หยิบเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิตใจของตัวเองเกิดความทุกข์มันมีอยู่แค่นั้นจริงๆครับ

ญาณของแต่ละคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่มาเกิดเนี่ยมาเกิดเพื่อแสวงหาความสุขมาเกิดเพราะต้องการความสุขเมื่อได้สุขจนเต็มอัตราสึกแล้วก็จะต้องพยายามหาวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือทำให้ความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนั้นมันหมดไปให้ได้แล้วก็เอาความทุกข์ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของทุกข์ใจนะฮะการจะทำให้ความทุกข์ในจิตใจของตัวเองนี่ในแนวทางของครูผู้สอนธรรมะที่เชี่ยวชาญแต่เรื่องทุกข์สุขเพราะกำลังพูดถึงเรื่องโลกิยธรรมธรรมะมีโลกิยธรรมมีโลกุตตรธรรมและที่เราเป็นผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนี่ก็คือโลกุตตรธรรมเห็นไหมครับโลกิยธรรมที่พูดก็คือเรื่องทุกข์เรื่องสุขไม่เป็นเหตุให้คนอื่นเกิดทุกข์แล้วก็อย่าไปทำให้คนอื่นนะเขามีความทุกข์แล้วก็คนที่เขามีความทุกข์เพราะเราเป็นเหตุก็จะทำให้เราเกิดทุกข์จากการที่เราไปสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับเขาเรียนรู้กันอยู่แค่นั้นนี่คือการเรียนรู้ธรรมะเพื่อเพียงแค่สร้างความสุขสงบในความเป็นจิตปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันของท่านเท่านั้นเราบอกแล้วว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายก็คือของตัวท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์มาถือพันธสัญญา6มาด้วยเพื่อปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญก็คือเพื่อนำเอาความรักจากพระบิดาหรือความรักจากพระเจ้าซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเอามามอบให้กับโลกและเอามามอบให้กับทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพท่านฟังดีๆนะครับเพราะท่านไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้จึงนับนิ้วมือได้ว่ามีสักกี่รูปธรรมของจิตวิญญาณที่สามารถเดินทางกลับบ้านผ่านด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติหรือเป็นประตูคอกแกะกลับเข้าสู่คอกที่เจ้าของคอกคือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงรอคอยอยู่ได้แทบจะนับนิ้วมือได้ก็แปลว่ามันน้อยมากพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราจึงขอย้ำต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะทุกภพชาติจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติโลกทางกายภาพและเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติของจิตวิญญาณขอย้ำต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะทุกภพชาติจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติโลกทางกายภาพและเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติของจิตวิญญาณขอย้ำต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะทุกภพชาติจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติโลกทางกายภาพและเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเรียนรู้ผ่านเงื่อนไขที่คนใกล้ตัวในครอบครัวและคนรอบข้างในสังคมในที่ทำงานจะค่อยๆหยิบยื่นให้กับท่านยากบ้างง่ายบ้างเพื่อจะช่วยให้ท่านฉลาดขึ้นฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองมากขึ้นฉลาดในการดำเนินชีวิตมากขึ้นฉลาดในการใช้อายตนะมากขึ้นฉลาดพูดฉลาดมองฉลาดฟังมากขึ้นอะไรทำนองนั้นโดยให้ท่าน learn to do right by wrong ให้ท่านมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำทุกสิ่งให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดกันซะก่อนเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาถ้าจะยกระดับจิตหยาบของตัวเองและความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือด้านที่ถูกต้องจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั้นมันจึงต้องค่อยๆ ยกระดับมันจึงต้องค่อยๆเรียนรู้ท่านจึงต้องรู้ว่าการที่ท่านมีมากมายหลายภพชาติมันไม่ใช่ความทุกข์ท่านเวียนเกิดเวียนตายมาแล้วหลายภพชาติมันไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่มันเป็นการได้รับโอกาสจากองค์จิตจักรวาลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงรวมทั้งเหนือโลกเหนือมนุษย์อย่างพวกท่านเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดพวกท่านเป็นการได้รับโอกาสจากพระองค์ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านกลับมาเกิดใหม่เพื่อหวังว่าจิตหยาบที่จิตวิญญาณเองนั่นแหละแบ่งภาคออกมาเป็นขยุ่ม

ขยุ่มของพลังงาน189ขยุ่มที่ท่านรวมเรียกว่าจิตหยาบให้เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เรียนรู้ที่จะตอบสนองให้เรียนรู้ที่จะควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ให้มันสั่นสะเทือนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าถึงคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้ก็เหมือนกับว่าพ่อพยายามจะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตั้งแต่เป็นกุมารน้อยจนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มให้ลูกเนี่ยสามารถทำอะไรเหมือนกับที่เป็นตัวแทนของพ่อได้ถ่ายทอดวิทยายุทธของพ่อที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงทุกอย่างให้กับลูกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเนี่ยเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นสามารถที่จะทำอะไรทุกสิ่งคิดอะไรทุกอย่างในนามของพ่อของตัวเองได้หรือในนามของมารดาหรือบิดามารดาของตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องการและปรารถนาสูงสุดไม่ใช่มาแล้วท่านมองเห็นทุกอย่างในชีวิตว่าไอ้นี่ทุกข์ไอ้นี่สุขแล้วก็พยายามจะสอนธรรมะกันไปทั่วประเทศทั่วโลกสอนให้ท่านเกลียดความทุกข์ให้ท่านแสวงหาความสุขทั้งที่ท่านก็รู้ว่าทุกข์และสุขนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงทุกข์กับสุขเป็นสิ่งสมมติพระบิดาเคยทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยการให้นิยามที่ชัดเจนมาแล้วว่าความทุกข์ที่ท่านเกลียดที่ท่านกลัวที่ท่านไม่ปรารถนาจนพยายามจะหนีความทุกข์ออกไปจากเวียนการเวียนว่ายตายเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะท่านบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันคือความทุกข์ทั้งที่เรากล่าวความจริงด้านอนุตตรธรรมให้ท่านฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนว่าการได้รับโอกาสให้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์มันสุดยอดนะมีดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วรอการกลับมาเกิดใหม่ที่จะได้รับโอกาสจากพระองค์หรือจากพระเจ้าเนี่ยเราบอกท่านทั้งหลายนะว่ามันมีมากกว่า 7,000 กว่าล้านคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้รับโอกาสเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ซะอีกพูดง่ายๆแปลว่าสิ่งที่ท่านมองไปรอบๆตัวท่านบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เท่าที่สุดสายตาท่านและท่านยังมองเห็นอยู่เลยสายตาไปแล้วท่านมองไม่เห็นทั้งหมดท่านว่ามันมีมากมายหลายสรรพสิ่งแล้วสิ่งที่ท่านมองด้วยสองตาเปล่าซึ่งเป็นตาเนื้อของท่านที่ท่านยังมองไม่เห็นเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกเป็น10เท่า100เท่าพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนี่พระบิดาก็ให้เรามาบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์เนี่ยทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วท่านทั้งหลายโดยจิตหยาบถึงแม้ยังเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้จนทำให้จิตวิญญาณเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเป็นพันหมื่นๆภพชาติมาเกิดเป็นท่านเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในภารกิจของจิตจักรวาลที่จิตวิญญาณท่านขันอาสามาทำหน้าที่บนโลกนี้เลยด้วยซ้ำเช่นท่านรักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้ท่านให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยไม่เป็นแล้วแถมท่านยังไปก้าวล่วงผู้อื่นกลายไปเป็นคนไม่ดีทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่หวังว่าจะเป็นคนดีแต่กลายเป็นคนไม่ดีไปได้เพียงแค่มีคนไม่ดีมาทำไม่ดีต่อตัวท่านขณะที่ท่านก็พยายามจะยกตัวเองว่าท่านคือคนดีท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงเมื่อคนไม่ดีมาทำร้ายท่านและท่านก็ยันมันโครมกลับไปถามว่าพฤติกรรมที่ท่านที่เราใช้คำว่ายันโครมกลับไปคือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเข้าไปมันเป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ตรงไหนว่าท่านยังเป็นคนดีอยู่นี่คือสิ่งสำคัญท่านทำให้คนอื่นมีความทุกข์ทำให้คนรอบข้างของท่านมีความทุกข์ท่านรู้สึกเฉยเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวท่านเพราะจิตใจของท่านไม่ได้ทุกข์ไปตามนั้นแต่ขณะที่คนอื่นทำแบบเดียวที่ท่านทำกับเขาอะแต่มาทำกับตัวท่านท่านบอกว่าท่านสั่นสะเทือนเป็นความทุกข์ในจิตใจที่นี่ไม่สงบที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่านก็ได้แต่ร้องครวญครางร้องอุทานแบบนั้นมันเพราะท่านไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์นั้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันทนได้ยากจนท่านน่ะไม่อยากจะทนมันความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกกายก็คือร่างกายแทบจะทนไม่ได้ถ้าทนไม่ไหวก็ขาดใจตายเช่นคนที่เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสาหัสจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงต้องทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณนั้นก็ต้องตายนั่นคือความจริงความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากถ้าทนไม่ได้กายก็ตายจิต
จิตของท่านก็เหมือนกันเพราะมันเป็นพลังงานเวลาเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตของท่านหรือสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจไม่สบายใจหรือไม่ชอบใจมันก็เกิดเป็นการสั่นสะเทือนที่เป็นลบก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ท่านจะอึดอัดหายใจติดขัดถอนหายใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งขณะที่เจอสถานการณ์ที่ท่านเองไม่พึงประสงค์ถ้าชีวิตของท่านเนี่ยยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็บอกให้ท่านฟังว่าอนุตตรธรรมซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนเดียวของโลกในยุคนี้จะเฉลยความจริงให้ท่านฟังถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฐิถ้าท่านไม่ดื้อรั้นไม่ดันทุรังเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินเหตุและเชื่อฟังคนนำทางตาบอดที่ท่านยกว่าเขาเป็นบรมครูของท่านอย่างสุดโต่งโดยท่านไม่ยอมใช้สมองสองซี่ของท่านขบคิดด้วยสติปัญญาท่านฟังแล้วเชื่อตามฟังแล้วคิดตามนั้นเวลาเขาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขท่านฟังแล้วเพลินแต่ถามว่าแค่เพลินและมีความสุขเวลากลับไปใช้ชีวิตจริงในครอบครัวของท่านในสังคมของท่านท่านสามารถก้าวพ้นความทุกข์ที่ท่านฟังบรมครูของท่านเทศนาสั่งสอนท่านได้จริงหรือเปล่าท่านทำได้จริงเหรออย่างเช่นในชีวิตประจำวันถ้าท่านเป็นสัตว์สังคมในที่ทำงานหรือในครอบครัวของตัวเองได้ซ้ำเวลาท่านอารมณ์เสียหรือท่านมีความโลภความโกรธความงมงายความลุ่มหลงเวลาท่านเกิด4อย่างเนี้ยโลภโกรธงมงายลุ่มหลงท่านก็บอกว่าท่านเป็นทุกข์เมื่อจิตของท่านเกิดอารมณ์ขยะเหล่านี้แล้วเราก็บอกว่าอารมณ์ขยะเหล่านี้มันเป็นขยะที่ท่านไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือยอมให้มันเกิดขึ้นถ้าท่านยอมให้เกิดขยะเหล่านี้เกิดขึ้นท่านต้องไปดูที่ตัวต้นเหตุเราเคยกล่าวพระโอวาทพระบิดาในเสาหลายเสาที่ผ่านมาว่าท่านก็ระวังที่จิตของตัวเองอย่าให้มันเกิดกิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อท่านเผชิญกับเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของท่านจากคนรอบข้างเราต้องการชี้ทางให้ท่านมองความจริงตรงนี้ว่าเมื่อความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตของท่านเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านไปเกิดผัสสะหรือไปสัมผัสเอากับสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวมายารูปลักษณ์หรือพฤติกรรมอะไรก็ตามของคนรอบข้างหรือของสิ่งแวดล้อมแล้วท่านปล่อยให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับเมื่อเกิดกิเลสหรือความรู้สึกเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาโดยที่ท่านจะไม่มีวันเบรกอยู่ท่านไม่มีวันจะห้ามได้ก็คือตัณหาตัณหาก็คือความอยากตัณหาคือความไม่อยากตัณหาคือความลังเลไม่แน่ใจว่าฉันอยากหรือไม่อยากเรื่องหลักๆของจิตมนุษย์ที่จะต้องทำหน้าที่เรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเพื่อจะให้เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เรียนรู้ทั้งสองมิติมิติทางพลังงานจะสั่นสะเทือนจิตหยาบอย่างไรให้คลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกที่สามารถจะไปทับหรือไปคอนเน็กกันกับจิตวิญญาณที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองได้ที่อยู่ที่ต่อมพิทูิทรีไม่ใช่มานั่งนะสะกดจิตตัวเองแล้วสร้างมายาขึ้นมาลากจิตที่เดาว่าอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยลากจิตของตัวเองอยู่ตรงหน้าอกลากมันขึ้นไปเพื่อจะไปทับเพื่อจะไปซ้อนทับกันกับต่อมพิทูิทรีซึ่งเป็นวิธีที่โง่ที่สุดที่หลายคนทำแบบนั้นวิธีการจัดการแบบนั้น impossible เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับจิตหยาบจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ต้องสั่นสะเทือนเป็นอย่างที่เราบอกถ้าท่านมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครนะใช้ความรักและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตปฏิบัติต่อตนเองและปฏิบัติต่อคนรอบข้างปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งในดาวเคราะห์โลกเสรีนะท่านก็สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วไม่ต้องมานั่งหลับตาเออะก็นั่งหลับตาจะสอนตัวเองให้มีธรรมะก็ต้องหลับตาและนั่งสอนตัวเองท่านครับท่านเป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้เป็นสัตว์ตัวเดียวบนโลกใบนี้พระบิดาผูกติดพวกท่านเอาไว้อย่างเช่นพลังงานความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนที่จะมอบให้กับโลก
ซึ่งภารกิจเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของจิตวิญญาณแต่จิตหยาบของจิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยล้มเหลวมาทุกภพชาติเป็นหมื่นๆภพชาติแล้วเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้เวลามีพระบุตรเอกมาเกิดมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้ามาจากพระบิดาท่านก็กลับรังเกียจพระเจ้าไปหาว่าพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นเทวะและคนที่นับถือพระเจ้าคือไอ้พวกเทวะนิยมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาสมองส่วนไหนคิดเทวะนิยมก็คือไอ้พวกที่หวังว่าทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนจะได้กุศลหลายครั้งเพื่อตายแล้วจะได้เหนือกว่าการเป็นมนุษย์หลุดพ้นไปจากกองทุกข์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี่นั่นคือการหนีภารกิจของจิตวิญญาณเพื่อหาความสุขใส่ตัวหาความสำราญใส่ตัวใส่ตัวจิตหยาบเองแต่พอตายไปแล้วจิตหยาบดันทะลึ่งไม่ได้ไปด้วยแต่จิตวิญญาณภาษาชาวบ้านก็คือจิตวิญญาณกราบพระบาทเวลาหนูลูกขอใช้คำว่าจิตวิญญาณจะซวยซวยไปตามจิตหยาบที่มันโง่ๆนั่นแล้วลอยไปค้างอยู่เป็นเทพเทวาอยู่เบื้องบนนั่นแหละแล้วไปกราบเทพเทวานะบ้างอ้างว่าเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่อยากพูดมากนะเพราะหลายคนจะรับไม่ได้และหาว่าเราเนี่ยไปก้าวล่วงถ้าที่เรากล่าวความจริงตามพระเจ้าหรือพระบิดาให้เรากล่าวเราไม่ได้กล่าวเองจากความรู้ส่วนตัวเราเลยแม้แต่กระผีเดียวเราใช้วิธีสื่อด้วยวิธี vertical telepathy เป็นช่องทางพิเศษองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหัดมัทเจ้าหรือพระบุตรเอกในยุคเก่าๆที่พระบิดาทรงส่งมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคที่วิกฤตเหมือนยุคนี้เราใช้ช่องทางในการสื่อสารทางจิตกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลช่องทางเดียวกันครับพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าท่านยอมรับในองค์เยซูคริสต์เจ้าได้ยอมรับในองค์นบีมหามัทเจ้าได้ยอมรับในพระบุตรเอกองค์พระองค์อื่นๆที่ท่านรู้จักยอมรับได้สิ่งที่เรากล่าวนี้ก็คือความจริงที่ท่านสามารถมานั่งฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือมาอ่านคัมภีร์นิพนธ์ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาคนเดียวและให้เราบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ก็ลองศึกษาดูว่าองค์ความรู้ที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับไหนมันเป็นความรู้ที่หาได้ตามพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์ทั่วไปไหมแม้กระทั่งพระคัมภีร์ฉบับเก่าๆที่พวกท่านรวบรวมเรียบเรียงไว้เพราะพระบุตรเอกในยุคเก่าที่ท่านยอมรับนับถือทรงกล่าวเอาไว้ท่านไปหาดูได้มีแต่เรากล่าวเพราะมี FC ของยุวจิตจักรวาลทายาทถามเรามาอย่างเช่นข้าวละมานมันคืออะไรถามเรามาว่าการถ่ายบาปที่พระองค์พระศาสดาเนี่ยจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อกลับมาช่วยไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกหรือคนมาไถ่บาปให้กับมนุษย์ที่ยอมรับพระองค์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเราจะกล่าวความจริงตรงนั้นให้ฟังเมื่อถูกถามเรากล่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเอาอย่าใช้ความมีโมหะและโทสะในการฟังการสื่อพระโอวาทของเราเพราะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้แต่ทำบาปกับเราก้าวล่วงเราเพราะไม่รู้ว่าเรากล่าวความจริงจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้กล่าวเองถ้าท่านก้าวล่วงเราก็ท่านกล่าวว่าท่านก้าวล่วงพระองค์ข้อหาหนักเลยมันถ้าไม่พร้อมจะฟังก็อย่าฟังแต่ถ้าพร้อมจะฟังอยากเรียนรู้ความจริงมันคืออะไรพิสูจน์ก่อนที่ท่านจะมีปัญญาสดตพอว่าเราหลอกลวงเรากล่าวเท็จสิ่งที่เรากล่าวนั้นไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงแต่ท่านต้องมีเหตุผลนะต้องโต้แย้งได้นะว่าคำกล่าวของเราที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดที่เรากล่าวในรายการแบบนี้หรือกล่าวไว้ที่ไหนก็ตามไอ้ที่ถูกต้องกว่าที่ท่านเห็นว่ามันถูกต้องกว่ามันคืออะไรครับอย่างเนี้ยที่เราพูดกับท่านเนี่ยหลายคนยังดื้อรั้นมากเราสื่อพระโอวาทมาตรงเนี้ยจนกระทั่งถึง324ครั้งบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี่แหละในทาง YouTube คนที่ใช้ YouTube เป็นนะฮะตอนนี้ก็ติดตามชมอยู่248ท่านยังไม่ถึง300แล้วก็ทาง Facebook ตอนนี้ก็ชมอยู่316ท่านนี่แสดงว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยท่านทั้งหลายยังไม่พบความศักดิ์สิทธิ์ของสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวเราพยายามกล่าวสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมให้ท่านฟังและพยายามกล่าวแย้งให้ท่านเกิดปัญญาในการฉุกคิดว่าถ้าท่านจะศึกษาธรรมะเพียงแค่จะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขในภพชาตินี้ตายไปแล้วจิตวิญญาณท่านจะเป็นไงแค่ช่างหัวแม่มันก็โอเคครับจะศึกษาว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำยังไงจะมีชีวิตอยู่โดยเว้นไปจากความทุกข์ได้ท่านจำไม่ได้เลยครับก็องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนี่แหละทรงตรัสสอนเอาไว้เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมเราจะถอดความพระพุทธองค์ขออนุญาตพระพุทธองค์ขออนุญาตพระบิดาถอดความให้กับท่านทั้งหลายที่ยึดติดในพระศาสดายึดติดพระคัมภีร์ให้ได้รู้ว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรม
เพียงแค่ต้องการมีความสุขและพ้นไปจากความทุกข์นั้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่ากูแช่งให้ตัวเองกูต้องตายเมื่อตายแล้วเนี่ยกูนะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์ท่านไม่ต้องไปสร้าง mindset แบบนั้นเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านต้องทุกรกรรมลำบากเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพี่พลีเอเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านจำเป็นจะต้องบันทึก mindset หรือรหัสตรงนั้นเอาไว้แล้วท่านรู้ไหมครับว่าท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้พลอยทำให้จิตวิญญาณของท่านเองคือตัวท่านเองนี่แหละคือจิตวิญญาณเนี่ยนะเดือดร้อนไม่สามารถจะนิพพานได้ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะไอ้คนที่มันสอนกันว่าถ้าท่านสามารถดับโลภะโทสะโมหะได้คือดับกิเลสดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็แปลว่าท่านนิพพานแล้วซึ่งท่านไม่รู้ว่าอะไรล่ะนิพพานนิพพานโลภโกรธหลงงมงายนิพพานได้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงและท่านบอกว่าหน้าที่ของท่านภารกิจของท่านจบแล้วทั้งๆที่ท่านก็รู้ว่าตัวท่านเองน่ะมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้และเวลาดำเนินชีวิตเนี่ยท่านคิดหรือว่าทุกวันเนี่ยท่านใช้จิตวิญญาณของท่านดำเนินชีวิตได้ถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตของท่านน่ะสั่นสะเทือนเป็นสุญญตาได้อย่างสิ้นเชิง 100% ท่านจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านในสภาวะนิพพานของจิตหยาบได้เราจะบอกให้ท่านฟังและเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้จิตวิญญาณของท่านผู้ปรารถนาการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปได้เพราะจิตหยาบของท่านไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือผลักดันให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มาจากจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกกลาที่ครอบพวกท่านไว้เนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันขับเคลื่อนออกไปได้เพราะไม่มีพลังเหมือนจรวดของ NASA ถ้ามันมีแรงขับเคลื่อนน้อยกว่าแรงหรือพลังอำนาจที่แท้จริงที่จะขับเคลื่อนยานอวกาศหรือขับเคลื่อนยานที่จะไปลงบนดาวอังคารซึ่งเพิ่งลงมาเร็วๆนี้แล้วเดินทางมาหลายปีแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีแรงดันหรือแรงขับเคลื่อนของจรวดที่มากพอที่จะทำให้ยานอวกาศหรือดาวเทียมหรือยานที่จะไปลงบนดาวอังคารเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าตั้งฉากกับพื้นเพื่อหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปจากโลกได้ยานอวกาศลำนั้นหรือยานที่จะไปเยือนดาวอังคารซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละจิตหยาบเปรียบเสมือนจรวดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกับยานอวกาศหรือยานที่จะไปลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคารหรือดวงจันทร์หรือดาวพุธมันก็จะหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของโลกไม่ได้พอออกไปไม่ได้ปั๊บก็ตกปุ๊บลงมาส่วนพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลงทางนิพพานทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมีน้ำหนักเบากว่ามนุษย์โลกทั่วไปเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะดีตัวเองออกไปจากระบบโลกพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะทุกคนเข้าใจว่าจักรวาลที่แท้จริงที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อยากจะมาเกิดอีกเพราะว่าพเนจรมาแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ให้เจอความทุกข์นั้นคนที่เป็นคนนำทางเหล่านี้ไม่รู้ว่านอกอนันตจักรวาลหรือนอกกาลาที่ครอบไว้เนี่ยมันยังมีฟ้าที่กว้างใหญ่มันมีธรณีที่ไพศาลก็แปลว่ามันยังมีจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายนอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อีกมันถ้าคนไม่รู้อนุตตรธรรมไม่เข้าใจอนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกซึ่งเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ที่พระบิดาหรือพ่อของตัวเองส่งมาพ่ออยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือมีเรามาเคาะกะลาแล้วอ้าออกแล้วบอกว่านอกกะลายังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยปฏิเสธเนี่ย

ส่วนพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลงทางนิพพานทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมีน้ำหนักเบากว่ามนุษย์โลกทั่วไปเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะดีตัวเองออกไปจากระบบโลกพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะทุกคนเข้าใจว่าจักรวาลที่แท้จริงที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อยากจะมาเกิดอีกเพราะว่าพเนจรมาแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ให้เจอความทุกข์นั้นคนที่เป็นคนนำทางเหล่านี้ไม่รู้ว่านอกอนันตจักรวาลหรือนอกกาลาที่ครอบไว้เนี่ยมันยังมีฟ้าที่กว้างใหญ่มันมีธรณีที่ไพศาลก็แปลว่ามันยังมีจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายนอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อีกมันถ้าคนไม่รู้อนุตตรธรรมไม่เข้าใจอนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาหรือพ่อของตัวเองส่งมาพ่ออยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือมีเรามาเคาะกะลาแล้วอ้าออกแล้วบอกว่านอกกะลายังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยปฏิเสธเนี่ยก็เลยยึดติดและเข้าใจผิดนะว่าจิตวิญญาณของท่านแท้แล้วไอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเสรีเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นจิตวิญญาณที่พเนจรหรือที่ซัดเซพเนจรไม่มีที่นอนไม่มีหมอนหมิ่นเป็นอะไรใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เป็นดวงจิตธรรมยานดวงหนึ่งที่มันล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยนั่นคือความเชื่อของคนที่ไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นท่านพูดว่าถ้าท่านดับกิเลสตัณหาได้หมดนั่นแสดงว่าท่านนิพพานแล้วและมีคำสอนต่อไปแม่ว่าจิตวิญญาณนั้นน่ะท่านนิพพานแล้วอ่ะแล้วไปไหนต่อมันไปอยู่ที่ไหนท่านไม่เคยสนใจถูกต้องไหมเห็นไหมท่านลองเอามาเชื่อมกันสิกับสิ่งที่เราบอกพอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะวันวันนั่งอยู่กับตัวเองคนเดียวปฏิบัติแต่จิตอย่างเดียวอายตนะภายนอกทั้งห้าท่านปิดมันหมดเลยทำตัวเหมือนคนพิการท่านขอท่านขันอาสาเพราะท่านไม่รู้ท่านขันอาสาพระบิดาแห่งผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์นะเอาความรักมาฝากเพราะห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาต้องใช้พลังงานความรักในการดึงดูดและเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทั้งระบบเอาไว้อีเทอร์นาลีแปลว่าชั่วนิรันดรจิตวิญญาณจึงต้องเข้ามาเพราะพระบิดาทรงมีพระประสงค์จะทดลองว่าพระองค์ใช้ตัวตายตัวแทนของพระองค์เนี่ยมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าก็คือพระองค์เนี่ยพระองค์จะทำได้ไหมพระองค์ทำได้แต่ลูกๆอ่ะล้มเหลวเพราะเหลวไหลเพราะความไม่รู้เพราะเข้ามาในอนันตจักรวาลเข้ามาในมิติโลกแล้วทุกอย่างจะถูกปิดคือมิติจะถูกปิดปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อไม่ให้รู้เพราะถ้าไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่แสดงอยู่ที่เผชิญอยู่เนี่ยมันคือของจริงเมื่อมันคือของจริงการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นความรักเนี่ยมันจึงจะทดสอบและพิสูจน์กันได้ว่าเฮ้ยนี่พอไม่รู้ว่าเนี่ยที่เขากวนทีนเราเนี่ยทำให้จิตสะเทือนเนี่ยแล้วเรารักเขาได้เราให้อภัยเขาเป็นเนี่ยนะมันเกิดจากจิตสำนึกที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าท่านรู้ว่านี่มันคือการแสดงละครมาตั้งแต่ต้นชะตาชีวิตคือละครที่เขียนมาท่านเขียนให้กับตัวเองพอมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาติแรกผ่านไปแล้วก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นเพราะทำผิดไม่ทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันให้ได้จะให้อภัยกันให้เป็นก็มีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอยากได้ของเขาก็เกิดความโลภไม่อยากให้เขาก็เกิดความโกรธคือเกิดโทสะเกิดความชิงชังมาเรียนจิตหยาบมาเรียนรู้มั่วๆแต่เรื่องเหล่านี้จิตหยาบก็เลยไม่สามารถยกระดับให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ท่านไปมองเห็นบทละครที่เขียนกันมาเองไปเห็นบทละครที่แสดงกันเองมองว่านั่นคือความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจนะมันคือความทุกข์แต่ท่านไม่เคยมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัญญาหรือในสมองของท่านท่านมาเกิดเป็นมนุษย์พี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอ่ะเพราะท่านต้องทำตนเป็นคนสองมิติเนื่องจากภารกิจของจิตวิญญาณเนี่ยที่ต้องมาปฏิบัติร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมด้วยกันเนี่ยบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จในมิติคู่ขนานมิติคู่ขนานก็คือมิติของกายหยาบหรือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานคือมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ท่านจะต้องสั่นสะเทือนมันร่วมกันแต่ท่านไม่ต้องลำบากที่จะไปสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเลยเพียงแค่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตหยาบท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกตามแผนการที่พี่เพลียเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณท่านจะเป็นผู้จัดสรรรหัสบุพกรรมแม่เหล็กทยอยบทละครมาให้ท่านและก็ทยอยเรื่องกรรมเก่ามาให้ท่านได้เผชิญเพื่อให้การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้สอบให้ผ่านบททดสอบนั้นแล้วก็เป็นผู้จัดลำดับกรรมมาให้รวมกระทั่งถึง
การสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านเมื่อเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำตอบสนองเพื่อกับเงื่อนไขใหม่ๆกับคนรอบข้างบนโลกนี้นะจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็จะมอบหน้าที่ให้เมอร์คบาเมอร์คบาก็คือพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่านตอนที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นแค่ดวงพลังงานหรือกล่องพลังงานพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะแปลสภาพทำหน้าที่เป็นจิตใต้สำนึกเพื่อจะคอยสั่นสะเทือนตามจิตสำนึกของท่านไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ท่านจิตใต้สำนึกหรือเมอร์คบาเป็นรูปธรรมทางพลังงานส่วนเปลือกนอกของกล่องพลังงานจิตวิญญาณของท่านเมื่อตอนที่ยังไม่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายสังขารมนุษย์ของท่านเขาจะทำหน้าที่ในการบันทึกและจดจำทุกสิ่งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณนั้นเนี่ยสามารถแบกขนความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติหนึ่งได้มีโอกาสกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขมันให้ถูกต้องโดยให้ตัวแทนของตัวเองในภพชาติใหม่ซึ่งเป็นจิตหยาบขยุ่มใหม่ไม่ใช่ขยุ่มเดิมของชาติที่แล้วซึ่งตายแล้วขยุ่มเก่านั้นก็แตกสลายไปพร้อมกับกายสังขารแต่จิตวิญญาณนั้นยังอยู่ต้องแบกภาระของผลกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบกระทำเอาไว้ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันๆหนึ่งที่ฟังเทศฟังธรรมถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาและจุดจบมันอยู่ที่ตรงไหนท่านก็บอกได้คำเดียวจุดจบก็คือแค่ความสุขในจิตใจของฉันและถ้าจะเข้าให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นตามคำสอนของพระศาสดาก็คือสุขที่แท้จริงก็คือความสงบทำยังไงให้จิตของท่านสงบซึ่งคำตอบชัดๆก็คือก็ดับความไม่สงบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์นั้นให้สิ้นและดับยังไงอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องดับท่านก็วนกลับไปที่เดิมที่เป็นโลกิยธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจคือโลภะโทสะโมหะวนไปวนมาอย่างนี้ครับแล้วถามว่าท่านสามารถเอาชนะความโลภในจิตของท่านได้หรือยังท่านเอาชนะความโกรธความชิงชังซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านได้หรือยังท่านเอาชนะมันได้หมดเนี่ยเพราะท่านไปสอนกันต่อว่าถ้าท่านจะดับทุกข์ท่านต้องดับโลภะดับโทสะดับโมหะให้สิ้นท่านไปดับที่ตรงนั้นท่านรู้ไหมครับพระศาสดาของท่านก็สอนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุแต่เหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยก็แปลว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดจากเหตุอะไรเหตุก็คือความอยากความไม่อยากเพราะความอยากไม่อยากนี่แหละมันทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นหรือบางทียังไม่รู้ว่านะโลภะหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าตัวกูจะโทสะเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เราไม่รู้คือเรียกว่าลังเลอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้อยากกับไม่อยากมันมาจากไหนมันก็มาจากความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบชอบหรือชังถ้าชังก็ไม่อยากถ้าชอบก็อยากถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเหตุเบื้องต้นพระพุทธองค์นะเราขออนุญาตกล่าวพระนามพระองค์เพื่อให้ศิษย์สาวกของพระองค์ได้กระจ่างสักทีเราไม่ค่อยอยากจะพูดมากเพราะหาว่าเราไปยืมเอาคำกล่าวของพระศาสดามาถ้าเราไม่กล่าวถึงพระพุทธองค์บ้างเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเกิดเพื่อก้าวล่วงพระพุทธองค์ไอ้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาสอนผิดๆอยู่ในขณะนี้นั่นต่างหากคือผู้ที่ก้าวล่วงพระองค์และทำให้พระศาสดาเสื่อมแต่เนื่องจากเราไม่ได้พระบิดาไม่ได้ส่งเรามาเพื่อกล่าวแทนพระศาสดาพระองค์ไหนไม่ว่าแทนพระพุทธเจ้าหรือแทนพระเยซูคริสต์เจ้าหรือแทนองค์นบีมหามัดเจ้าให้เรามากล่าวในนามของเราเองนะแต่เบื้องหลังคือ in the name of God เรากล่าวในนามของพระเจ้านะบางคนก็บอกว่าเราไปเอาอะไรธรรมะของศาสนาโน้นศาสนานี้ศาสนานั้นเอามาต้มยำทำเป็นเกาเหลานี่ก็พูดด้วยความโง่เพราะสัจธรรมหรือธรรมะมันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนถ้ากล่าวธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลแปลว่าเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาว่าอากาศหรือแก๊สหรือลมเนี่ยที่เราหายใจอยู่เนี่ยถ้าเรามีบ้านอยู่หนองคายมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านอ้ายน้องลาวใช่หรือไม่มีตรงไหนบ้างที่จะสามารถแบ่งธรรมชาติก็คือแก๊สหรืออากาศให้มันขาดกันระหว่างไทยกับลาว
สัจธรรมก็เช่นกันคนลาวก็มีสิทธิ์ที่จะหายใจออกซิเจนที่พัดจากฝั่งโขงฝั่งเนี้ยฝั่งไทยเนี่ยไปหาฝั่งลาวได้และคนไทยก็เช่นกันถ้าลมมันเปลี่ยนทิศก็สามารถที่จะหายใจได้เห็นไหมครับธรรมะนี่มันยึดติดไม่ได้มันเมื่อเราพูดความจริงเนี่ยเราจะกล่าวคำว่านิพพานเราก็กล่าวได้เพราะถ้าเรากล่าวแล้วพี่น้องคนไทยเข้าใจว่านิพพานคืออะไรในความหมายของจิตจักรวาล นะเรากล่าวไปแล้วนะเพราะนิพพานในความหมายของพวกท่านที่เป็นคนนำทางทั้งตาบอดตาดีเชื่อกันมาสอนติดต่อกันมามันคนละความหมายกับเรานะเพราะคำว่านิพพานเนี่ยสำหรับเราแล้วมันคือการดับการเกิดดับในทุกสิ่งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ยังอยู่ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่ไม่ใช่ไปหลบอยู่ในรูไปอยู่ในถ้ำหรือเข้าป่าไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวคนพวกเนี้ยต่อให้เป็นคนที่จิตใสใจสวยก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เพราะอะไรพี่น้องครับถึงแม้ท่านจะจิตใสใจสวยสามารถสร้างสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ได้เพราะอะไรท่านอยู่คนเดียวตัว x เสียแทนค่าเนี่ยมันมีแค่1เดียว1นะมีค่าเท่ากับ1มันจะไม่สามารถให้พลังงานร่วมทางจิตสำนึกด้านบวกเพื่อมอบให้กับโลกได้พระบิดาจึงต้องให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมให้มีหมู่บ้านให้มีชุมชนในการอยู่ร่วมกันแล้วอย่างน้อยๆในครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวผัวไม่มีเป็นผู้ชายที่ไม่มีเมียเป็นของตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นเมียที่ไม่มีผัวเป็นของตัวเองไว้สร้างครอบครัวในบ้านหลังเดียวอย่างน้อยมี2และอยู่ๆก็โผล่มาเป็น3ก็คือมีทายาทและก็บางทีก็มี4นะก็มีลูก2อะไรทำนองนั้นถ้ามีปัญญาเลี้ยงเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนในครอบครัวในชุมชนนั้นเนี่ยสร้างสมการซัมเบต้า x เป็นสมการพลังงานของทางช้างเผือกที่จะช่วยให้เกิดพลังงานความรักด้านบวกที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อที่จะมอบให้กับดาวเคราะห์โลกใช้ในการหมุนรอบตัวเองเหมือนดังที่พระศาสดาบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็เพราะว่าความรักความเมตตาจากจิตใสใจสวยของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกร่วมกันแล้วให้พลังงานนั้นกับโลกทุกเสี้ยวนาทีแต่เรียกว่าเมตตาจะเรียกว่าความรักก็ได้แต่มันคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่จิตวิญญาณจะเป็นผู้ปลดปล่อยออกมาเพียงแค่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้เท่านั้นโลกก็จะมีความสมดุลเพราะความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ใครคนเดียวมันจะช่วยให้โลกหมุนพระศาสดาก็เคยตรัสเอาไว้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาของท่านทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ความทุกข์ความสุขที่พระองค์สอนไว้ว่านั่นคือสิ่งสุดยอดสิ่งที่เป็นเลิศที่พวกท่านแสวงหากันอยู่และแสวงหากันตลอดมาจนกระทั่งนับนิ้วมือได้ว่ามีใครสามารถนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้บ้างนับนิ้วมือได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระเจ้าเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกท่านได้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระองค์ก็ส่งเรามาเพื่อจะกล่าวพระโอวาทในนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านได้ฟังเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณถ้าท่านไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิซะหน่อยและเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาอย่างแท้จริงท่านยิ่งฟังธรรมะของเราได้อย่างสนุกสนานเพราะท่านจะเบิกบานไปกับการใช้ปัญญาคิดท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้ท่านคิดตามไม่ต้องเชื่อให้ท่านคิดตามก่อนแล้วท่านต้องยอมรับนะต้องเคารพในความมีเหตุมีผลนะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าท่านจะใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์สิ่งใดท่านต้องใช้หลักอิทัปปัจจยตาให้เก่งให้แม่นให้ชำนาญหลักอิทัปปัจจยตาก็คือเหตุและผลคำนึงถึงเหตุและผลเรากล่าวผลให้ท่านฟังท่านต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุคืออะไรมันถึงมีผลเป็นแบบนั้นท่านไม่สงสัยเหรอโลกของเราดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยตั้งแต่ท่านเกิดมาจนป่านนี้ท่านอายุกี่สิบแล้วล่ะดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ยังหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและท่านเรียนมาตั้งแต่เล็กๆจำได้ไหมนักวิทยาศาสตร์โลกก็สอนท่านว่าโลกหมุน24ชั่วโมงต่อรอบหรือ1วันมี24ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงหรือโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบ24ชั่วโมงโดยประมาณแล้วท่านลองไปดูประวัติศาสตร์ในอดีตตั้งแต่สมัย
นักวิทยาศาสตร์โลกนักดาราศาสตร์โลกยุคเก่าๆเนี่ยเขาก็ยังมีบันทึกเอาไว้ว่าโลกอ่ะ24ชั่วโมงต่อรอบในการหมุน แสดงว่าอัตราเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้คงที่ใช่ไหมพี่น้องครับมันคงที่ใช่ไหมครับแล้วถามว่าลูกคางที่ท่านเล่นน่ะหรือลูกของท่านเล่นหลานของท่านเล่นน่ะมันสามารถที่จะมีแกนหมุนตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นแล้วมันสามารถหมุนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไหมครับพี่น้องครับมันหมุนแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ล้มเพราะมันถ้าไม่มีแรงกระทำกับลูกคางเพื่อเพิ่มอัตราเร่งในการเหวี่ยงหมุนให้กับลูกคางลูกคางนั้นก็จะสายไปสายมาในที่สุดก็ล้มก็แปลว่าลูกคางนั้นเสียสมดุลดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันครับหมุนรอบตัวเองอยู่ในจักรวาลก็ไม่ต่างกับลูกคางที่หมุนอยู่บนพื้นแล้วทำไมอ่ะท่านเคยคิดไหมที่ท่านเถียงเราเนี่ยว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์และพูดจาเพ้อเจ้อไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อฟังอ่ะนะเป็นคนโง่เป็นคนบ้าพูดแบบไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็อยากให้ท่านสะท้อนกระจกเอากระจกมองสะท้อนตัวท่านเองดูว่าที่ท่านว่าเราอ่ะท่านกำลังว่าตัวท่านเองหรือเปล่าท่านลองฟังด้วยปัญญาว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้นักวิทยาศาสตร์โลกหรือนักดาราศาสตร์แม้กระทั่งนาซาเขาก็บอกว่าโลกนี้มันถือกำเนิดมาเป็นล้านล้านปีแล้วมันถือกำเนิดมาในจักรวาลเนี่ยกำเนิดมาเป็นล้านล้านปีแล้วจริงครับ8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างจักรวาลหรือเอกภพนี้ขึ้นมาทรงสร้างไว้เมื่อ8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วนานไหมครับพี่น้องครับแล้วเมื่อสร้างตั้ง8ล้าน1แสนล้านปีแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยมันเหวี่ยงหมุนต่อเนื่องมาเป็นล้านล้านปีได้ไงครับมันเอาพลังงานมาจากไหนมันเอาแรงมาจากไหนมาหมุนหรือบอกว่าธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เกมหรือไม่ใช่กลนะพี่น้องครับธรรมชาติคือความจริงเช่นท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเป็นสัตว์สังคมเนี่ยแต่ท่านพยายามหนีสังคมเพื่อจะไปหาความสุขตัวเองคนเดียวท่านเท่ากับว่าท่านปฏิเสธสังคมขณะที่ตัวเองมาเกิดเป็นสัตว์สังคมแต่พยายามปฏิเสธสังคมแค่คิดก็ผิดแล้วพี่น้องครับแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอาการ32เนี่ยถ้าท่านนับถือศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ก็ยังทรงกำหนดไว้เลยนะว่าถ้าพิการเนี่ยจะไม่รับอนุญาตให้บวชเพราะพระองค์ถือว่าการเข้าบวชถือบวชแปลว่าบวชเรียนถ้าจะบวชแล้วเรียนรู้ทุกสิ่งรอบๆตัวอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องใสมันต้องไม่พิการแต่นี่เวลาท่านมาปฏิบัติธรรมท่านเอาไว้แต่จิตอย่างเดียวเพราะท่านปิดจิตไม่ได้แต่อายตนะภายในทั้ง5ท่านปิดหมดวิธีปิดก็คือ1หลับตา2ไปหลบอยู่ในที่ที่ไม่มีคนในถ้ำในป่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ไม่ต้องพูดกับใครเพราะไม่มีคนที่จะพูดด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านสะดวกขึ้นง่ายขึ้นในการที่จะฝึกจิตตัวเองใช่ไหมเพราะท่านไปมองว่าจิตมันสำคัญจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวจริงครับพี่น้องครับแต่จิตของท่านมันต้องฝึกใช้ร่วมกันกับกายหรือกับอายตนะหรือกับอวัยวะมันต้องฝึกร่วมกันท่านเก่งแต่ในถ้ำจิตสงบนายกายมันเป็นบ่าวจริงครับพี่น้องครับแต่จิตของท่านมันต้องฝึกใช้ร่วมกันกับกายหรือกับอายตนะหรือกับอวัยวะมันต้องฝึกร่วมกันท่านเก่งแต่ในถ้ำจิตสงบนี่พี่น้องครับแต่จิตของท่านมันต้องฝึกใช้ร่วมกันกับกายหรือกับอายตนะหรือกับอวัยวะมันต้องฝึกร่วมกันท่านเก่งแต่ในถ้ำจิตสงบนิ่งบางความไม่สงบจิตของท่านสามารถสงบได้จริงเหมือนตอนที่อยู่คนเดียวในถ้ำไหมล่ะท่านอย่าโกรธนะที่เราพูดความจริงเพราะเราต้องการให้คนมาฟังอนุตตรธรรมของพระบิดาที่เรากล่าวทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยที่เบืองเวลาจนถึงสองยามตีหนึ่งตีสองเนี่ยให้ท่านมาฟังกันเยอะๆขนาดฟังย้อนหลังบางคนยังไม่ค่อยยอมจะไปฟังเลยใน

YouTube อ่ะการฟังก็ไม่ต้องเสียสตังอะไรเพื่อจะได้เกิดสติทางวิญญาณเพื่อจะได้วิธีคิดวิธีใหม่มุมมองใหม่ๆไปจากองค์จิตจักรวาลท่านไม่ต้องยอมรับนับถือจิตจักรวาลก็ได้เพราะจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่และจิตจักรวาลก็ไม่ใช่ลัทธิสื่อพระโอวาทจบแล้วก็จบเลยที่นี่มีแต่สถานฝึกอบรมปฏิบัติจิตเท่านั้นไม่มีสำนักเรามีแต่สร้างสำนึกเราไม่สร้างสำนักเพราะเจ้าสำนักตัวจริงก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้พระองค์อยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสำนักมีเวลาในการสร้างสำนึกเพื่อช่วยเหลือพวกท่านจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังศึกษาธรรมะถ้าปรารถนาการหลุดพ้นปรารถนาการนิพพานท่านก็จะอย่าไปหยุดอยู่ที่ดับกิเลสได้ดับตัณหาได้ท่านไปดับความโกรธความโลภความหลงท่านสังเกตสิท่านพยายามจะสอนกันว่าจะดับความโลภดับไงดับความโกรธยังไงซึ่งจริงๆพระพุทธองค์ก็สอนไว้อย่างแยบยลนะคนเนี่ยจะสามารถนะละความโลภลงได้ถ้ารู้จักบริจาคมีจาคะมีการบริจาคใช่ไหมนะถ้าท่านไม่บริจาคคือบริจาคไม่เป็นการมีสำนึกที่จะเสียสละมีสำนึกที่จะแบ่งปันการมีสำนึกที่จะมีเมตตาช่วยเหลือมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการให้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่มีเมตตาคนที่ท่านจะให้ที่จะช่วยความรักความเมตตามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะช่วยไม่เต็มใจที่จะให้มากน้อยก็แล้วไปพระศาสดาจึงสอนให้สาวกเนี่ยนะต้องมีภารกิจสำคัญเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์คือต้องตื่นแต่ไก่โฮคือไก่เห่าเอ้ยไม่ใช่ไก่หอนเอ้ยไม่ใช่ไก่ขันต้องตื่นแบบต้องตื่นตั้งแต่ไก่ขันเพื่ออะไรเพื่อออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ที่เป็นมนุษย์โปรดสัตว์ที่เป็นมนุษย์คืออะไรไปช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เขามีครอบครัวให้เขารู้จักตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมใส่บาตรให้กับพระภิกษุที่จะภิกขาจารย์ก็คือแปลว่าที่จะเดินทางผ่านบ้านตัวเองมาแล้วถ้าเดินเป็นประจำชาวบ้านที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะได้ฝึกจิตตัวเองให้รู้จักบริจาครู้จักให้ทานเพื่อการสอนธรรมะด้วยวิธีที่ฉลาดของพระศาสดาไม่ใช่ตักบาตรตามประเพณีเวลาตักแล้วจิตของท่านที่เป็นผู้ตักบาตรใส่บาตรผู้บริจาคด้วยการให้ทานกับพระภิกษุผู้ทรงศีลอันประเสริฐให้มีปิติไม่ใช่ตักไว้ตักวาตักไปตามประเพณีนะและตักเสร็จแล้วไปไงฮะนั่งจ้องรอพระคุณเจ้าลืมอะไรหรือเปล่าหันกลับมาก่อนประทานพรให้กับหนูให้กับข้าน้อยด้วยใช่ไหมบุญหรือกรรมมันสำเร็จที่จิตถ้าท่านมีจิตที่ดีตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารเตรียมอาหารอย่างดีให้พระเพื่อจะไปถวายพระเนี่ยแค่ท่านกำลังปฏิบัติเนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านเป็นหมวกตลอดตั้งแต่นาทีแรกที่ท่านซาวข้าวหุงข้าวทำกับข้าวและในครอบครัวเนี่ยชวนกันทั้งครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาใส่บาตรท่านรู้ไหมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นท่านให้ความรักกับโลกได้เลยตั้งแต่ตรงนั้นไม่เกี่ยงเวลาเลยด้วยซ้ำเรายังไม่อยากกล่าวสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้ท่านบอกว่าเราก็พยายามจะไปจำขี้ปากของพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือมาพูดอีกเราก็พยายามหยิบเอาประเด็นที่ศาสดาท่านไม่ได้พูดให้ท่านฟังเอามากล่าวให้ท่านฟังเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่จำเป็นต้องไปจำของพระศาสดาพระองค์ไหนมาสอนท่านหรอกเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่มาสืบทอดพระศาสนาไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรามาเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อกล่าวโอวาทกับลูกๆอย่างพวกท่านที่ปรารถนาจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่ปรารถนาจะดับความทุกข์ให้สิ้นแล้วจบที่ตรงนั้นโดยไม่รู้หรอกว่าจิตหยาบของท่านน่ะหรือจิตวิญญาณของท่านกันแน่ที่มันนิพพานน่ะท่านเข้าใจไหมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถนิพพานความโลภความโกรธความหลงได้และทุกอย่างก็จบเพราะว่าท่านพ้นทุกข์แล้วถามว่าระหว่างจิตหยาบของท่านกับจิตวิญญาณของท่านไอ้รูปธรรมทำพลังงานอันไหนล่ะที่มันพ้นทุกข์มีใครบอกท่านไหมเพราะท่านไม่รู้ท่านไม่รู้อนุตตรธรรมที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความจริงมาเปิดเผยมาเฉลยให้ท่านฟังเพราะนี่มันเป็นสุดท้ายปลายกับของยุคพลังงานเก่าที่พระองค์จะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ต่อไปแล้ววิธีการเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนด้วยมหันตภัยพิบัติพี่น้องครับเราจึงพยายามให้ท่านเนี่ยช่วยตัวเองช่วยจิตวิญญาณท่าน
ให้นิพพานก่อนตายเอาไว้รอเอาไว้เมื่อนิพพานก่อนตายนะเมื่อสิ้นอายุไขต้องตายไปจากการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้จิตวิญญาณของท่านก็จะได้หลุดพ้นเพราะไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดอีกเราจึงพยายามเร่งวันเวลาให้ท่านเดินได้มาฟังพระโอวาทนี่ถ้าเราสามารถสื่อและเตรียมการสอนนะเตรียมสไลด์ให้ท่านได้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงหัวข้ออะไรเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถเตรียมการสอนได้ทุกวันเราจะสื่อทุกวันไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยท่านแต่นี่อะไรอ่ะแค่เสาสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันมีเสาเดียว3 ทุ่มครึ่งถึงประมาณ2 ยามตี 2มีคนดูอยู่แค่นี้ YouTube พูดด้วยความน้อยใจนะว่าคนทั้งโลกเนี่ยคนทั้งประเทศไทยมี7 ล้านกว่าคน70 ล้านกว่าคนอ่ะใช่ไหมเนี่ยมีคนดูอยู่ YouTube 317มีคนดู Facebook อยู่ในขณะนี้342ท่านเห็นไหมสิ่งที่เรากล่าวมามันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลนี้ไหมล่ะมันประเสริฐกว่าไหมเราบอกให้ท่านฟังตะกี้แล้วว่าวิธีที่ศาสดาของท่านสอนเอาไว้ที่มันเป็นโลกิยธรรมมันไม่ใช่ธรรมะอันยิ่งใหญ่อะไรเลยครับก็คืออริยสัจ4 ประการกับมรรคที่มีองค์8ของท่านน่ะท่านรู้2 สิ่งนี้ท่านไม่ต้องไปฟังครูบาอาจารย์หรือครูคนไหนสอนท่านหรอกว่าจะหาความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรดำเนินชีวิตประจำวันและจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรอริยสัจ4กับมรรค8มีคำตอบให้ท่านแล้วไม่ต้องไปฟังมหาครูอุตริท่านไหนหรอกท่านเชื่อเราอัตตาหิอัตโนนาโถพระศาสดาของท่านก็สอนไว้ให้ท่านจงฉลาดที่จะพึ่งตัวเองพึ่งอะไรครับ1 สมองก็คือปัญญาของท่านเองพึ่งอายตนะทั้ง5พึ่งจิตกับปัญญาของตัวท่านเองพึ่งความรักที่เป็นอำนาจในตัวเองที่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ท่านได้ใช้ด้วยให้ท่านใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดมาแล้วพวกหวังจะพึ่งแต่คนอื่นสังเกตไหมตัวท่านเป็นลูกอ่ะหรือท่านมีลูกอ่ะเวลาลูกของท่านเป็นกุมารน้อยมันนอนคว่ำนอนหงายลุกขึ้นนั่งตั้งไข่ลุกยืนท่านต้องช่วยประคับประคองเขาตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอถึงตอนหนึ่งที่เด็กคนนั้นตั้งไข่ได้กำลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าแรกๆเขายอมให้ท่านจับมือเขาเพื่อไม่ให้เขาหกล้มก้นกระแทกดากกระแทกพื้นและเจ็บดากแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะสะบัดมือพ่อแม่สะบัดมือท่านเลยเพื่อแสดงธรรมะให้ท่านเห็นว่าเขาต้องการที่จะพึ่งตัวเขาเองถ้าเด็กคนไหนพึ่งจะไปไหนให้พ่อแม่อุ้มอายุเกือบเท่าควายเลยยังให้อุ้มอีกเด็กคนนั้นต่อให้มี2 ขา 2 ตีน 2 เท้ามันจะมีปัญญาเหินคำว่าเหินแปลว่าเดินเร็ววิ่งเร็ววิ่งตัวปลิวเขาเรียกเดินเหินนะคนโบราณใช้คำว่าเหินคือไปเร็วไปเร็วมาเร็วมันจะมีปัญญาไหมพี่น้องครับถูกต้องหรือไม่นะครับมันต้องพึ่งตัวเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกให้ท่านรู้จักพึ่งอริยสัจ4เราไม่ต้องการสร้างบทเรียนเรื่องอริยสัจ 4กับมรรค8เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงแต่วันนี้ขออนุญาตช่วยเหลือพี่ๆน้องๆให้มาฟังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าว่าท่านจะนิพพานเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะหลุดพ้นบนเส้นทางนิพพานคืออย่างไรและสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดเรื่องไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยอย่าไปสวรรค์คนเดียวมันคืออะไรมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆทั้งนั้นท่านไม่เคยฟังจากปากของใครหรอกเราจึงบอกว่าท่านเสียเวลาไปตรงนั้นมาหลายภพชาติและมันนานมากแล้วและท่านและสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดเรื่องไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยอย่าไปสวรรค์คนเดียวมันคืออะไรมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆทั้งนั้นท่านไม่เคยฟังจากปากของใครหรอกเราจึงบอกว่าท่านเสียเวลาไปตรงนั้นมาหลายภพชาติและมันนานมากแล้วและสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดเรื่องไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยอย่าไปสวรรค์คนเดียวมันคืออะไรมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆทั้งนั้นท่านไม่เคยฟังจากปากของใครหรอกเราจึงบอกว่าท่านเสียเวลาไปตรงนั้นมาหลายภพชาติและมันนานมากแล้วแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะท่านก็เลยทำผิดหมดปฏิบัติผิดหมดใช่ไหมเลยเหลือแต่กายหยาบเหลือแต่จิตหยาบเหลือแต่โลกิยธรรมอย่างเดียวแต่โลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมท่านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าถึงพี่ๆน้องๆครับอริยสัจ4เราเคยบอกท่านแล้วทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรค4 ตัวทุกแปลว่าเวลาท่านเจอความทุกข์พระศาสดาบอกว่านั่นแสดงว่าท่านกำลังเจอปัญหามันเวลาเจอความทุกข์ท่านต้องมองให้เห็นปัญหาเพราะปัญหามันเป็นที่มาของความทุกข์ไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ความทุกข์คือความโลภใช่ไหม
ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตของท่านคือความทุกข์ท่านต้องมองหามันให้เจอถ้าท่านต้องการจะจัดการกับมันว่าเหตุแห่งความทุกข์นั้นคือ

อะไรเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านคืออะไรเมื่อท่านพบว่าเหตุที่ทำให้จิตใจของท่านทุกข์นั่นแหละคือปัญหาท่านไม่ลงในรายละเอียดลงแค่โครงสร้างของกระบวนการทางจิตของท่านถ้าไม่ลงในรายละเอียดในเนื้อหาสาระในเงื่อนไขของบทเรียนในเงื่อนไขของบททดสอบมองแค่โครงสร้างหลักก็ได้มันจะง่ายขึ้นเลยก็แปลว่าเหตุแห่งความทุกข์คือความโลภที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากจิตของท่านดันรับรู้แล้วไปรับเอาเข้ารับรู้แล้วรับเอาเข้าเช่นเขามาบอกท่านว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตังค์ใน100ล้านเพียงแค่ไปโค่นต้นไม้ต้นนั้นให้หน่อยได้มั้ยต้นไม้ต้นนั้นน่ะโค่นไม่ได้นะจริงๆแล้วเพราะมันอยู่ในป่าสงวนมันผิดกฎหมายแต่ฉันจะให้เธอ100ล้านเธอทั้งที่เธอรู้ว่าผิดกฎหมายเธอไปช่วยโค่นให้ฉันหน่อยถ้าท่านปล่อยให้จิตของท่านเค้าเรียกว่าจิตตกคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้าท่าเว้ยนี่แปลว่ารู้สึกชอบถูกมั้ยพอเกิดความรู้สึกชอบปั๊บเสร็จเลยครับจิตของท่านมันก็จะไบแอสก็แปลว่าจะลำเอียงไปในทางความโลภคือความอยากจะได้เงิน100ล้านก้อนนั้นเพราะท่านมองเห็นว่าโอ้โห100ล้านกูทำงานมาแทบตายตั้งแต่หัวเท่ากับปั้นจนยันเนี่ยหัวกูทะลุมะพร้าวแล้วยังมีผมขาวๆอยู่บนหัวอีกด้วยกูยังไม่เคยสะสมตังค์ไม่เคยจับเงิน100ล้านเลยเฮ้ยนี่มันให้กูจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าให้จริงนะกูไปโค่นต้นไม้ต้นนั้นเลยเดี๋ยวกูหาวิธีว่าโค่นยังไงแล้วไม่ให้กฎหมายรู้ไม่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้ดูบางทีเสี่ยงเอาไว้กับเงิน100ล้านยังไงกูเอาร้อยล้านไว้ก่อนว่างั้นไงพี่ๆน้องๆครับเห็นไหมฮะไอความทุกข์ที่ท่านหมายถึงไอความโลภที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ยท่านจะไปดับตรงสาเหตุที่ไปมองแบบไอสาเหตุที่มีคนเอาเงินร้อยล้านมายั่วยุท่านให้ทำผิดกฎหมายท่านต้องไปหาวิธีแก้ไขตรงที่ว่าแล้วทำยังไงที่กูจะไม่โลภก็แปลว่ากูต้องปฏิเสธกูต้องไม่เอากูต้องเห็นว่าเงินนี่มันไร้ค่าเงินบาปเงินไร้ค่าเงินร้อนกูไม่เอากูไม่ทำต้องพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มตรงนั้นมันยากไหมพี่น้องครับใช่ไหมเพราะจิตมนุษย์เนี่ยการสันเซียนเป็นกิเลสการสันเซียนเป็นตัณหาหรือเป็นราคะหรือเป็นอารมณ์ขยะเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำพี่น้องครับไม่ใช่ความรักเพื่อให้ตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่จิตของท่านจะสันเซียนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกคลื่นความถี่สูงเนี่ยกว่ามันจะสันเซียนถึงคลื่นความถี่สูงได้มันต้องผ่านคลื่นความถี่ของจิตที่สันเซียนในย่านต่ำๆมาก่อนนึกภาพออกไหมคำว่าสันเซียนเป็นหยาบๆก่อนที่จะไปหาละเอียดคือเป็นบวกนะก็มันก็ไม่ต่างกันนะกับคนที่จะทำอะไรที่พิถีพิถันที่ละเอียดอ่อนได้มันต้องทำในสิ่งที่หยาบๆได้ก่อนพอทำสิ่งที่หยาบๆจนเชี่ยวชาญแล้วไอ้สิ่งเดียวกันนั้นเมื่อตัวเองชำนาญก็จะสามารถทำได้ดีมากขึ้นก็แปลว่าต้องหยาบก่อนละเอียดเวลาท่านมองโลกมองรอบๆตัวท่านก็จะมองเห็นภาพรวมก่อนการเห็นภาพรวมของท่านนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์อย่างท่านและทุกคนก็เป็นอย่างนั้นคือมองเห็นภาพรวมก่อนนะส่วนภาพที่เป็นส่วนย่อยต้องใช้เวลามองให้ทะลุมองให้ลึกมองให้ถี่ถ้วนรอบคอบจึงจะมองเห็นภาพที่เป็นส่วนละเอียดหรือรายละเอียดของภาพนั้นท่านเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นนี่ไงนะทุกข์ก็คือท่านต้องมองให้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรแค่มองตัวเดียวก็คือเพราะกูไปรู้สึกชอบพอชอบกูก็เลยอยากพออยากกูก็เลยโลภความโลภก็เลยเกิดขึ้นก็เลยทำผิดศีลทำผิดกฎหมายนี่คือโครงสร้างหลักของจิตแต่ถ้าจะมองอย่างละเอียดท่านก็มองได้ว่าท่านไม่ควรจะโลภเพราะไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ควรอยากได้และไม่ควรจะทำเพราะถ้าไปทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียนะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกมันเป็นการขุดโค่นต้นไม้ทำลายป่าถูกต้องไหมและมันเป็นการทำให้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเสื่อมซึ่งผู้ที่เคารพกฎหมายผู้ที่คุ้มครองกฎหมายเขาจะปล่อยให้กฎหมายนั้นเสื่อมไม่ได้เขาก็ต้องจัดการกับเราอยู่ดีนะและสอนตัวเองว่าเฮ้ยความลับไม่มีอยู่ในโลกหรอกถ้ากูจะให้ความลับกูรักษาไว้กูก็ต้องถ้ากูได้เงินมาจากการโค่นต้นไม้นั้น100ล้านกูก็ต้องใช้อามิตรสินจ้างเพื่อปิดปากเจ้าหน้าที่นะใส่ถุงขนมนะจะให้4ล้านหรือให้อะไรเอาไปวางให้มันเพื่อให้มันทำคนที่ดูแลกฎหมายเอาหูไปนาเอาตาไปได้ก็ยิ่งทำความผิดบาปหนักเข้าไปอีกท่านเห็นไหมครับมันท่านก็ต้องใช้ปัญญาเยอะเลยนะซึ่งเอาละใช้ปัญญาเยอะเอาง่ายๆนะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ไหมทุกท่านต้องรู้แหละปัญหาของท่านที่ทำให้จิตใจท่านเนี่ยเป็นทุกข์ก็แปลว่ากลัวเจ๊ง
นะทำการค้าทำธุรกิจแล้วกลัวเจ๊งหรือทำงานกับเจ้านายแล้วกลัวเจ้านายเข้าใจผิดกลัวเจ้านายไม่เข้าใจกลัวเจ้านายไม่ปูนบำเหน็จไม่ขึ้นเงินเดือนให้อะไรแบบนี้นะท่านก็ต้องรู้ว่าเหตุมันคืออะไรเหตุอะไรทำให้ท่านกลัวเหตุอะไรทำให้ท่านระแวงเหตุก็คือตัวปัญหาท่านต้องหาให้เจอนี่คือ

ฉลาดต้องพิจารณาและคิดด้วยปัญญาของท่านนะไม่งั้นมันจะไม่ทุกข์ต่อเนื่องพอท่านรู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการจัดการกับปัญหาที่ทำให้ท่านมีความทุกข์ในจิตคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละลงในรายละเอียดนะฮะท่านเลือกจะวิธีไหนแล้วคำว่านิโรธทุกสมุทัยและนิโรธนิโรธก็แปลว่าทำให้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านด้วยเหตุอะไรก็ตามมันลุล่วงไปให้พ้นมันลุล่วงไปให้ได้ดับให้สิ้นดับให้สิ้นอย่างเหมือนอย่างที่ท่านบอกอ่ะเหมือนดับไฟดับเทียนนะความทุกข์ในใจท่านมันจะดับทันทีเพราะอะไรเพราะท่านใช้วิธีที่ท่านใช้ปัญญาคิดขบคิดพิจารณามาเอามาใช้ในชีวิตจริงปรากฏว่าเมื่อท่านคิดได้อย่างถูกต้องวิธีการจัดการกับปัญหาที่เป็นที่มาแห่งทุกข์นั้นมันเป็นวิธีจัดการที่ถูกต้องมันเบ็ดเสร็จแล้วความทุกข์อันเกิดจากเหตุนั้นมันก็จะสลายออกไปจากจิตท่านทันทีโล่งอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์ในจิตของท่านมันถูกดับแต่เราก็บอกท่านเลยนะไอ้ที่สอนธรรมะกันว่านิพพานได้ก็คือการดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงดับความทุกข์จากใต้จากคบหรือจากเทียนไขวันนี้เราก็เขียนย้ำไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าถ้าท่านสามารถดับทุกข์ในจิตของท่านได้มันคือการดับอย่างสิ้นเชื้อแปลว่าท่านนิพพานแล้วนิพพานความโกรธความโลภความหลงความงมงายได้หมดสิ้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อเพราะว่าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านมันจบอยู่แค่ตรงนั้นแต่เราก็ย้อนว่าเทียนไขกับไส้เทียนน่ะมันยังอยู่ไม่ใช่เหรอครับมันยังอยู่เทียนไขกับไส้เทียนนั้นยังอยู่โอกาสที่มันจะติดขึ้นมาใหม่หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ใช่ไหมล่ะครับมันท่านนิพพานต้องนิพพานได้อย่างสิ้นเชิงก็แปลว่านิพพานคือดับการเกิดดับของโลภะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งวิมัคควิถีของจิตจักรวาลง่ายกว่านี้เยอะก็คือดับตรงกิเลสตัดตอนมันตรงกิเลสนั่นแหละอย่าให้เกิดกิเลสกิเลสดับตัณหาอารมณ์ขยะและราคะทั้งปวงมันหายสิ้นนี่เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายนิพพานทุกสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดหรือเกิดดับนิพพานมาให้สิ้นตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นมนุษย์โดยที่ยังเป็นสัตว์สังคมไม่ต้องหนีไปไหนท่านอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีใครมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านโลภไม่มีใครมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านอยากได้ยกเว้นจิตท่านสร้างเงื่อนไขเองอยากตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกอยากจะเป็นผู้วิเศษอยากจะเป็นเทวดาเหนือกว่ามนุษย์ความอยากพวกนี้มันก็ยังติดอยู่ในจิตใจของท่านมันก็คือกิเลสมันก็มาจากกิเลสถูกต้องหรือนี่คือสิ่งที่เราขออนุญาตกล่าวนำกับท่านซึ่งกล่าวนานเป็นชั่วโมงเพราะระหว่างสัปดาห์มีผู้มาสนทนาธรรมะกับเราแล้วมีคำถามในเชิงแบบนี้ให้เราได้ตอบเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะมีประโยชน์เราจึงนำมากล่าวเป็นอารัมภบทในการที่จะสื่อสอนนะด้วยเอพิโซด324ในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านคิดว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้อาจจะดูนอกเรื่องไปจากเรื่องที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังก็คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้มันจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่มันก็มีประโยชน์ถูกต้องไหมมันทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติทางวิญญาณได้มากขึ้นหรือไม่

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านคิดว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้อาจจะดูนอกเรื่องไปจากเรื่องที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังก็คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้มันจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่มันก็มีประโยชน์ถูกต้องไหมมันทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติทางวิญญาณได้มากขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ช่วยกรุณาเนาะกดหนึ่งรัวๆให้เราซะหน่อยเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านฟังอยู่และท่านเก็ทท่านเกิดประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้มีพลังในการที่จะสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของวันนี้ให้ท่านฟังต่อนะช่วยกดหนึ่งรัวๆให้เราด้วยนะขอขอบคุณนะฮะนะอย่าชักช้านะกดรัวๆเร็วๆนะถ้าหลับก็ให้ลูกมันกดแทนก็ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับองค์ความรู้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลายเป็นองค์ความรู้ในการสื่อพระโอวาทสดๆ real time ในขณะนี้นาฬิกาเราตอนนี้อีก5นาทีนะอีก5นาที23นาฬิกาเรายังมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงที่จะสื่อพระโอวาทนี้ให้ท่านฟังไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวลองฟังดูครับเป็นการสื่อตอนที่324และสำคัญเพราะเลข3ตัวนี้รวมกันเป็นเลข9เป็นเลขที่เป็นจำนวนเท่าของเลข3ก็คือเลขรหัสของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองพี่น้องครับเรื่องที่เราจะสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายทั่วโลกทั่วอนันต์จักรวาลไม่ว่าท่านจะอยู่ในนรกหรือท่านจะอยู่ในสวรรค์มายาที่บังเอิญจะพลัดจะผลูหลงทางไปล่องลอยค้างอยู่ตรงนั้นหรือเป็นดวงจิตวิญญาณที่ยังเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยยังหาที่สังกัดหาภพภูมิไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเรื่องที่พระองค์เมตตาวันนี้คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวเราออกอากาศผ่านทางสตูดิโอของ Rabbit TV and Radio Thailand สักวันหนึ่งข้างหน้านามนี้จะเป็นชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่จะเผยแพร่สัจธรรมของพระองค์ไปทั่วทั้งโลกเสรีนี้ผ่านระบบดาวเทียมของอีลอนมัสก์เราเตรียมรอไว้แล้วเหมือนกันพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะพาท่านเข้าถึงบทเรียนของพระองค์เพื่อให้ท่านตั้งใจเรียนรู้นะใครง่วงนอนก็ไปล้างหน้าไปล้างตาถ้าใครไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังต่อเราจะเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกที่พระองค์ทรงเมตตาที่จะชวนท่านคิดชวนท่านคุยและตอบคำถามท่านที่บอกว่าอย่าไปสวรรค์อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวนั้นคำว่าสวรรค์มันอยู่ที่ไหนหลายคนตอบเลยครับแน่สวรรค์ในอกไงใช่เราเลยรีบออกมาตอบเลยเดี๋ยวท่านตอบก่อนเราสวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ในอกคำว่าในอกนี่ก็แปลว่าอยู่ในจิตของท่านเป็นสิ่งสมมุติว่าจิตของท่านเนี่ยอยู่ในอกหรือจิตใจอยู่ในอกเพราะท่านไปมองว่าที่ตั้งของจิตใจของท่านมันก็คือที่หัวใจของท่านไม่ใช่หรอกพี่น้องครับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหมด189ขยุ่มเนี่ยมันมีศูนย์บัญชาการหรือศูนย์กลางของการสถิตอยู่ตรงpineal gland pineal gland ก็คืออยู่ระหว่างคิ้วของท่านตรงกึ่งกลางหน้าผากเหนือขึ้นไปเล็กน้อยถ้ามองตรงเข้าไปในกลางกะโหลกศีรษะมันก็จะไปทะลุถึงต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่า pineal gland โอเคไหม นั่นคือที่ตั้งของจิตของท่านว่างั้นนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจากภายนอกก็ตามมันจะส่งคลื่นสัญญาณการสัมผัสกับสิ่งนั้นเนี่ยมารวมศูนย์กันอยู่ที่ต่อมไพเนียลซึ่งเปรียบเสมือนตาที่3ของท่านนั่นแหละนึกภาพออกไหมจะไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ที่ไหนเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกับพระบิดาให้ท่านทั้งหลายฟังในวันเสาร์นี้ก็คือสวรรค์ที่อยู่ในอกหรืออยู่ในจิตใจของท่านสวรรค์ที่2จงอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวคือสวรรค์บนดินสวรรค์บนโลกสวรรค์ในมิติโลกทางกายภาพก็เรียกว่าสวรรค์บนดินอย่างที่3สวรรค์อยู่ที่ไหนคำตอบคือสวรรค์ในนิพพานสวรรค์ในนิพพานนี่ก็คือสวรรค์ที่อยู่ในมิติของจิตซึ่งเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณของท่านก็แปลว่าเป็นสวรรค์ที่อยู่สูงกว่าสวรรค์ในอกหรือสวรรค์ในจิตนึกภาพออกไหมก็แปลว่าเป็นสวรรค์ของจิตที่เริ่มจะประเสริฐแล้วล่ะสวรรค์ในอกในจิตนั้นเป็นจิตหยาบธรรมดาธรรมดามันถ้าถามว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ตอบได้3อย่างสวรรค์ในอกสวรรค์บนดินและก็สวรรค์ในนิพพานพระบิดาทรงเมตตา
ประธานองค์ความรู้เพื่อมาเตือนสติแก่พี่ๆน้องๆที่เป็นบุตรรักที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ทุกๆคนที่เป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กดื้อเนี่ยที่กำลังนั่งรับฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่เนี่ยไม่ว่าฟังสดๆในคืนนี้หรือฟังผ่าน YouTube ที่น้องบุญธรรมกับทีมงานนะได้ตัดต่อเป็นก้อนๆเป็นท่อนๆเอาไว้ให้ท่านได้ทบทวนกันอย่างสะดวกได้นะได้รู้ว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกหรือจะไปสวรรค์ในนิพพานด้วยตัวเองคนเดียวคำถามต่อมาแล้วไปสวรรค์คนเดียวนี่คืออย่างไรไปสวรรค์คนเดียวนี่คืออย่างไรคำตอบที่หนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์จะสุขคนเดียวชอบที่จะสุขคนเดียวมีความสุขคนเดียวแปลว่าอะไรคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวแต่ไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างไม่คิดถึงคนอื่นฉันจะมีความสุขของฉันอยู่คนเดียวอย่างที่สองคือจะสงบคนเดียวจะมีความสงบคนเดียวสวรรค์คือความสงบสวรรค์คือความสุขประการที่สามสวรรค์คือความสำเร็จตั้งใจว่าฉันจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในที่ฉันประสงค์คนเดียวถ้าพูดง่ายๆมันจะเป็นจริงไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ละคนเนี่ยที่มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันมาทำงานร่วมกันมาเป็นพ่อแม่ลูกผัวเมียอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันที่ถูกเหนี่ยวรั้งมาล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้นท่านจะมีความสุขคนเดียวโดยทิ้งให้คนอื่นรอบข้างเขาเป็นทุกข์หรือจะหาความสุขบนความทุกข์ของคนรอบข้างไม่ได้ผิดเป็นความผิดบาปอย่างยิ่งหรือท่านจะหาความสงบของตัวท่านเองโดยการทำลายความสงบของคนอื่นก็ไม่ได้ท่านจะประสบความสำเร็จหาความสำเร็จคนเดียวโดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างของท่านเขาจะมีความสำเร็จหรือมีท่านเป็นอุปสรรคของเขาหรือไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมหรือท่านบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอในสังคมเนี่ยในสังคมคือในชุมชนในเมืองในประเทศหรือในบ้านท่านบอกว่าในครอบครัวกูวุ่นวายหนอถ้าเลยปลีกตัวเองออกจากครอบครัวเอาสังคมเล็กๆปลีกตัวเองจากครอบครัวมีที่ไปอยู่สองทางหนึ่งไปหาความสุขส่วนตัวกับอบายมุขทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปเพราะกูไปอยู่กับอบายมุขเนี่ยมันทำให้กูขาดสติคือกูมึนเมาไม่รู้ตัวไม่รู้สติก็แปลว่ามึนเมาไม่รู้ตัวก็เลยกูเลยลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของกูหมดสิ้นแต่ถามว่าครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอ่ะแม่ลูกของที่เป็นภรรยากับเป็นลูกของตัวเองเขาจะเดือดร้อนไหมเมื่อพ่อไม่ไม่อยู่บ้านแต่พ่อไปหาความสำราญแบบสำเร็จเทเมาอยู่นอกบ้านเพราะอยู่ที่บ้านมันขัดข้องหนอมันวุ่นวายหนอเพราะคุยกับเมียไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าใจหล่อนจะเอาอย่างนึงกูก็จะเอาอย่างนึงความคิดความเห็นก็ไม่ตรงกันเลยทำให้เกิดความทุกข์หนอเห็นไหมฮะคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการหลุดพ้นนิพพานได้เป็นเพราะว่ายังติดอยู่กับทุกข์กับสุขเหล่านี้ครับแล้วศึกษาธรรมะพระโอวาทมาตะเกียเราก็พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะนิโรธตะเกียที่พูดค้างไว้นะก็ทำให้มันสำเร็จนะเอาวิธีการที่คิดได้มาแก้ปัญหานั้นให้จบพอจบแล้วนะมรรคนะก็เป็นความรู้อีกแบบนึงคือตะเกียเมื่อนิโรธแล้วความทุกข์มันก็นิโรธไปด้วยถูกไหมมันก็ดับไปด้วยนะแล้วมีปัญหาใหม่ขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดิมอีกทุกสมุทัยนิโรธส่วนมรรคนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักได้ให้อภัยเป็นและไม่ก้าวล่วงใครในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือมรรค8สัมมาอาชีวะสัมมาวาจานะทำในสิ่งที่คนอื่นมองแล้วเขารักทำในสิ่งที่คนอื่นเขามองแล้วชอบ
นะถึงแม้ไปสร้างกิเลสให้เขารักเขาชอบแต่ก็อย่างน้อยๆเขาก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับท่านถูกไหมแล้วท่านก็จะมีความสุขไปกับคนรอบข้างเพราะท่านไม่สร้างปัญหาทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์แล้วเขาก็ก้าวล่วงท่านกลับคืนมาด่าท่านกลับคืนมาดินทาท่านกลับคืนมาหรือทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ไม่เกิดทุกข์เห็นไหมไม่ต้องไปหาทุกข์ไปหามหาครูที่ไหนสอนท่านให้ลำบากหรอกครับแค่รู้นะมีสตินะพร้อมที่จะจัดการทุกสิ่งด้วยความรู้ความรักและปัญญาท่านแค่เนี้ยเรื่องของความทุกข์เรื่องของความสุขก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่ตรงที่ท่านไปหาวิธีดับโลภะโทสะโมหะดับแทบเป็นแทบตายดับมาหลายภพชาติแล้วดับแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดเราจึงบอกว่าถ้าจะนิพพานอย่างแท้จริงนั้นท่านต้องช่วยจิตหยาบของท่านให้มันนิพพานโลภะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงก็แปลว่าดับการเกิดดับของมันไม่ใช่ดับวันนี้เรื่องโลภดับเรื่องนี้แล้วนะมันหายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดับโกรธเพราะมีคนทำให้โกรธพอโกรธแล้วกลับมาโลภอีกเพราะมีคนมายั่วมีสิ่งของมายาวยวนใจให้ท่านต้องโลภอีกก็เรียกดับการเกิดดับแบบนี้มันนิพพานไม่ได้ถ้านิพพานได้แปลว่าดับแล้วต้องดับสิ้นเชื้อสิ้นเชิงคือไม่เกิดอีกแล้วถามว่าถ้าท่านไม่สอนให้คนดับที่กิเลสตัดที่กิเลสซึ่งเราสื่อสอนไว้เสาหนึ่งแล้วยาวยวนใจให้ท่านต้องโลภอีกก็เรียกดับการเกิดดับแบบนี้มันนิพพานไม่ได้ถ้านิพพานได้แปลว่าดับแล้วต้องดับสิ้นเชื้อสิ้นเชิงคือไม่เกิดอีกแล้วถามว่าถ้าท่านไม่สอนให้คนดับที่กิเลสตัดที่กิเลสซึ่งเราสื่อสอนไว้เสาหนึ่งแล้วยาวยวนใจให้ท่านต้องโลภอีกก็เรียกดับการเกิดดับแบบนี้มันนิพพานไม่ได้ถ้านิพพานได้แปลว่าดับแล้วต้องดับสิ้นเชื้อสิ้นเชิงคือไม่เกิดอีกแล้วถามว่าถ้าท่านไม่สอนให้คนดับที่กิเลสตัดที่กิเลสซึ่งเราสื่อสอนไว้เสาหนึ่งแล้วนะเป็นทารกเป็นกูมาน้อยแล้วเติบโตขึ้นมากว่าจะบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณคืออายุ20ปีเนี่ยท่านหมุนกรรมจักรมาโดยตลอดเพราะมนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้หมุนกรรมจักรก็แปลว่าให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องทีหลังเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสัจธรรมที่พระบิดาให้เรากล่าวย้ำกับท่านเสมอเพราะว่าจิตของท่านมันสั่นสะเทือนด้วยการหมุนกรรมจักรจิตของท่านทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกเดี๋ยวปากเดี๋ยวลิ้นนะวนเวียนกันใช้แล้ววนไปไหนวนเข้าไปหาจิตหยาบของท่านแล้วเป็นไงพอจิตหยาบมันหยาบจริงๆอ่ะเห็นแล้วอยากเห็นแล้วไม่อยากมันเกิดกรรมจักรถามว่าเห็นแล้วอยากไม่อยากมาจากไหนมาจากชอบกับไม่ชอบนี่คือการมาจากถ้าท่านไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของกฎแห่งกรรมท่านไม่ต้องการมีสังสารวัฏอยากมีอายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีเหมือนรูปธรรมมนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงอื่นที่เขามีสมองก้อนเดียวเนี่ยเขาอายุทุกวันนี้บางรูปธรรม600ปี 1,000 ปี 10,000 ปีอย่างเช่นรูปธรรมกลุ่มพลีเยเดียนที่อยู่กลุ่มดาวลูกไก่ที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ย้ายมวลตัวเองอยู่ในมิติทางพลังงานได้พวกเขาก็นะอุบัติขึ้นมาเนี่ยเป็นหมื่นปีแล้วเขายังไม่ตายเลยครับก็เพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถนิพพานดับการเกิดดับของสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเนี่ยโลภะโทสะโมหะได้ด้วยวิธีการตัดตรงกิเลสดับมันที่กิเลสแล้วท่านจะมีอายุขัยยืนยาวเลยครับมีอายุขัยยืนยาวเพราะว่าไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะเปลี่ยนกายสังขารและเปลี่ยนจิตหยาบให้กับจิตวิญญาณเพื่อได้มีโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ให้จิตหยาบของภพชาติใหม่เพื่อจะเป็นที่หวังของจิตวิญญาณของตัวเองได้ในภพชาตินั้นนี่คือเหตุผลที่เราพูดย้ำเสมอว่าทำไมต้องมีหลายภพชาติโอเคไหมอ่ะนั้นเมื่อท่านเนี่ยมี3สิ่งเนี้ยครับไปสวรรค์คนเดียวคือจะสุขคนเดียวไม่ได้จะสงบคนเดียวไม่ได้จะสำเร็จคนเดียวก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวต่อให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยสมการนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีคน3คนพ่อแม่ลูกในครอบครัวต้องรักกันเ

และในหมู่บ้านมีหลายครอบครัวต้องรักกันนี่ก็แปลว่าหมุนธรรมจักรในบ้านเราได้คือแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรคือหมุนในทางที่ถูกต้องเมื่อหมุนธรรมจักรในครอบครัวแล้วแต่ละคนในครอบครัวก็จะไปชวนให้คนที่อยู่บ้านข้างเคียงเขาหมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยก็แปลว่าไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางด้านบวกให้กับเขาคือประพฤติดีพูดดีทำดีกับเขาเขาก็จะดีตอบทั้งหมู่บ้านก็เลยกลายเป็นคนทำดีกันหมดธรรมจักรก็เลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ต่างหากที่พระศาสดาทรงตรัสรู้เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชื่อของปัญญาที่ใช้ในการคิดก็ยังใช้คำว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่อริยสัจ4กับมรรค8หรอกพี่น้องครับเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ยังบอกว่านะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละเป็นประเด็นที่สำคัญที่มนุษย์ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องทำไอ้ปัญหาสำหรับส่วนตัวน่ะใช้อริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธรวมทั้งมรรค8นะซึ่งเป็นตัวที่4นะเป็นอริยสัจตัวที่4เนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้แล้วทุกปัญหามาสินะจัดการด้วยอริยสัจ4กับมรรค8ได้ทั้งหมดอะแต่ที่เราบอกท่านเนี่ยท่านต้องนิพพานจิตหยาบของท่านไปจากกิเลสให้สิ้นเมื่อกิเลสดับจนสิ้นแล้วมันจะไม่มีวันเกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะไม่เกิดอีกเพราะนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะกิเลสเป็นเหตุเมื่อดับที่เหตุทุกอย่างก็ดับแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรมันจะยากตรงที่ว่าจิตหยาบนิพพานแล้วจะช่วยให้จิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนอู่ที่เคยนอนไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่หลายคนทุกวันนี้ยังอคติกับพ่อของตัวเองด้วยซ้ำขณะที่พระองค์สื่อมาสอนมาด้วยความรักเนี่ยบางคนยังอคติไม่พร้อมที่จะฟังเลยยังก้าวล่วงเลยด้วยซ้ำก้าวล่วงพ่อตัวเองนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนะทั้งที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรก็ปฏิเสธพระองค์ซะแล้วยังไม่รู้จักเราไม่เป็นไรแต่ฟังธรรมะโอวาทของพระบิดาที่เรากล่าวสิถ้าท่านมองหน้าเรามองตาเราแล้วมองหาความจริงใจของเราไม่เจอเห็นแต่ความกันล่อนก็สุดก็ช่วยไม่ได้นะเราต้องใช้แว่นเพื่อที่จะมองโลกให้ชัดเจนมองพวกท่านให้ชัดเจนมองสัจธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงประทานผ่านเรามาให้ชัดเจนเพื่อจะกล่าวต่อท่านได้อย่างชัดเจนนะโอเคนะไปสวรรค์คนเดียวคืออย่างไรนะพระองค์สอนว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวก็แปลว่าอย่าคิดนะถ้ายังดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกนี้อย่าคิดที่จะหาสุขคนเดียวอย่าคิดจะไปหาสงบอยู่คนเดียวอย่าคิดจะไปสำเร็จหาความสำเร็จอยู่คนเดียวใช่ไหมอย่าครับการเข้าป่าการเข้าถ้ำการเข้าห้องพระและไปหลบอยู่คนเดียวนั่นแหละคือการจะไปสวรรค์คนเดียวใช่ไหมพี่น้องครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นเรามาขยายความกันอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่หนึ่งเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนพระองค์จะเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าสวรรค์ในอกหรือสวรรค์ในจิตของท่านอย่าแสวงหามันเพื่อตอบสนองความต้องการของจิตของท่านเองแต่เพียงลำพังเราใช้คำว่าจิตนะเราไม่ได้ใช้คำว่าจิตใจหรือใจนะถ้าคำว่าใจเนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่เร้นอยู่ที่ต่อมพิชูอิทรีนะนี่เราพูดที่จิตคำว่าจิตก็คือกลุ่มพลังงานทั้งหมด189ขยุ่มที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ต่อมพายเนลหรือพายเนลแกลนหรือที่ตาที่3ของท่านโอเคนะเราจะลงลึกไปว่าความสุขคนเดียวที่ท่านจะต้องไม่สมควรแสวงหาดูภาพลิงตัวนี้หรือชนีตัวนี้หน้าตามันเหมือนจะเป็นลิงซะมากกว่าห้อยโหนอยู่คนเดียวแล้วแกว่งไปแกว่งมาถ้าท่านมองดูดีนะหน้าตามันก็คงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เป็นลิงอะทุกโซนนะอยู่คนเดียวก็ได้แต่ท่านจะสังเกตว่าลิงมันก็อยู่เป็นฝูงนะท่านก็อยู่กับครอบครัวท่านก็อยู่กันเป็นสังคมนะใช่หรือไม่ล่ะมันท่านในแง่ของธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะแสวงหาความสุขอยู่คนเดียวตามลำพังเพราะมันไม่สนุกเล่นคนเดียวท่านสังเกตไหมตอนที่ท่านเป็นเด็กๆยังไร้เดียงสา
หรือลูกหลานของท่านที่เขาเป็นเด็กไร้เดียงสาเวลาเด็กๆ เขาเล่นกันท่านสังเกตเห็นไหมล่ะเขาจะเล่นกันเป็นกลุ่มนะเล่นกันเป็นพวกเล่นกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วมีสองฝ่ายมาเล่นกันแข่งขันกันสนุกสนานถ้านั่งเล่นคนเดียวเล่นหมากเก็บอยู่คนเดียวเด็กคนนั้นจะเล่นได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เลิกแต่ถ้านั่งเล่นหนักหมากเก็บกันสองคนนะผลัดกันเล่นผลัดกันทำแต้มผลัดกันทำคะแนนมันจะสนุกกว่าใช่ไหมมันก็นั่งเล่นนิ้วมืออยู่คนเดียวกับเอาคนสองคนมาแล้วเล่นนิ้วมือของกันและกันมันจะหนุกหนานกว่าปกติมากหลายเท่าพระบิดาทรงแนะนำท่านทั้งหลายโดยให้ดูลิงตัวนี้ว่าเพราะมันเป็นลิงอ่ะนิสัยก็มันจึงหลุกหลิกเลาะแหละอยู่ไม่นิ่งนะมันก็ยังชอบที่จะอยู่เป็นฝูงมันก็ไม่ชอบที่จะเล่นกันเป็นตัวเดียวคนเดียวอยู่ตามลำพังเพราะมันเป็นสัตว์สังคมเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเล่นคนเดียวมันไม่สนุกพระองค์บอกอย่างนั้นเล่นคนเดียวไม่สนุกพระองค์จึงต้องกำหนดสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x ให้มันได้พลังอำนาจจากจิตสำนึกด้านบวกโดยรวมของคน x คนก็แปลว่ามากกว่า1พระองค์ทรงเห็นว่าหลายคนมันสนุกกว่าคนเดียวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะไรแบบนี้นะพระองค์ก็เลยสร้างสมการนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปปลีกวิเวกไปหาความสุขอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้า x มันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสมการซัมเบต้า x มันเกิดขึ้นไม่ได้ความรักหรือความเมตตาที่ท่านจะช่วยกันถ่ายทอดถ่ายเทออกมาจากจิตวิญญาณของท่านเพื่อแบ่งปันให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ใช้นำไปสร้างความสมดุลของระบบโลกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านยังเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านก็จะเสียชาติเกิดคำว่าท่านในที่นี้แปลว่าตัวตนที่แท้จริงของจิตวิญญาณของท่านจะเสียชาติเกิดท่านนึกภาพออกไหมทั้งหมดที่เราพูดนี่เป็นอนุตตรธรรมท่านจะไม่เคยได้ยินคนที่สอนโลกิยธรรมไม่ว่าทาง YouTube ทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ไหนก็ตามจะไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังหรอกมันท่านฟังแล้วท่านต้องไม่ง่วงถ้าท่านง่วงแสดงว่าท่านไม่เข้าใจสาระธรรมที่เรากล่าวเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่ท่านต้องรู้ฟังแล้วท่านคิดตามนะเล่นคนเดียวไม่สนุกพระองค์ทรงมองอย่างนี้จึงทรงกำหนดพลังงานรวมจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่อยู่บนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรด้วยกันน่ะก็คือในหมู่บ้านเดียวกันน่ะหรือเดี๋ยวนี้หลายหมู่บ้านก็รวมเป็นตำบลนะถ้าอยู่ใน 33.33 ตารางกิโลเมตรจะสามารถสร้างพลังงานรวมด้านบวกแล้วแบ่งให้ 1% ซึ่งเป็นพลังงานรวมทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตสำนึกเนี่ยแค่ 1% ในแต่ละวินาทีจะถูกแบ่งลงไปให้กับแกนของโลกเพื่อให้แกนโลกได้ใช้เป็นพลังอำนาจในการระเบิดซึ่งเป็นอะตอมิกบอมเป็นอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ที่แกนโลกเพื่อให้มันเกิดการระเบิดอะตอมแรกระเบิดปั๊บจากพลังงานที่มีไฟฟ้าบวกจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวม 1% ที่ลงไปในทุกวินาทีเนี่ยอะตอมแรกระเบิดปั๊บมันจะช่วยจุดระเบิดอะตอมที่อยู่ข้างเคียงอะตอมถัดไปให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดมันก็จะทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยมันบิดตัวเพราะมันมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันบิดตัวได้ถามว่าที่มันบิดตัวได้เพราะอะไรเพราะโลกมีสองด้านคือด้านมืดกับด้านสว่างด้านมืดคือกลางคืนทุกคนหลับนอนหมดสัตว์ก็นอนนะสัตว์ส่วนใหญ่ก็นอนมนุษย์ส่วนใหญ่ก็นอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจิตด้านบวกจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมมันลงไปทำปฏิกิริยาให้เกิดการระเบิดระบบแบบอะตอมิกบอมนะในแกนโลกเนี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านกลางวันที่ทุกคนตื่นหมดสัตว์ก็ตื่นมนุษย์ก็ตื่นจึงมีโอกาสแบ่งปันพลังงานความรักโดยรวมเนี่ย 1% ในทุกๆวินาทีอย่างต่อเนื่องให้กับแกนโลกในด้านนี้มันจึงทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นในด้านที่สว่างด้านกลางวันพอด้านกลางวันบิดตัวไปหาความมืดไอ้ด้านความมืดก็ตื่นนอนเพราะมันบิดตัวมาหาความสว่างพี่น้องที่อยู่ทั้งสองซีกโลกเนี่ยจะผลัดกันเข้าเวรเข้ายามในการมาถือคบเพลิงให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้การถือคบเพลิงก็คือทำให้เกิดการระเบิดขึ้นที่แกนโลกในด้านที่เป็นกลางวันเนี่ยส่งไม้ผลัดกันทั้งวันทั้งคืนโลกจึงหมุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะตอบท่านทั้งหลายจากคำถามที่เราชวนท่านคิดค้างเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อทำให้โลกสมดุลคือให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่อง
แล้วโลกเอาแรงบิดตัวแรงเหวี่ยงตัวที่หมุนรอบตัวเองรอบแกนหมุนของโลกมาจากไหนก็ได้มาจากความรักของมนุษย์โลกที่รักกันทุกนาทีแล้วสร้างสมการซัมเบต้า x ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาท่านหนีเข้าป่าหนีเข้าพงเนี่ยแล้วไม่รักใครใครก็ไม่รักท่านท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านรักมีจิตที่ปิติสุขมีความสงบอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้า x ที่พระเจ้าประทานมาให้เราบอกกล่าวความจริงกับท่านมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าตัว x ที่แทนค่านั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะเอาสมการนั้นมาให้ดูอีกทีตัว x ที่แทนค่านั้นก็คือจำนวนคนอย่างน้อยตั้งแต่3คนขึ้นไปอ่ะที่อยู่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรแทนค่าด้วยจำนวนคนเป็นด้วยตัว x น่ะตัว x น่ะแทนค่าด้วยจำนวนคนมันก็จะเป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ของคน x คนในแต่ละ1วินาทีในแต่ละวินาทีนะเพื่อจะแบ่งปันเอา 1% ของพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเนี่ยให้กับโลกนี่คือสิ่งที่นะเราคือโลกโลกคือเราที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้กล่าวไว้เพราะมนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมมันถ้าจิตสำนึกของมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นบวกได้โลกก็จะมีการระเบิดก็คือการสั่นสะเทือนทางในแกนโลกก็คือในใจของโลกในจิตของโลกก็คือแกนโลกมันก็จะสั่นสะเทือนทางด้านบวกตามจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์บนพื้นโลกด้วยนี่คือการผูกติดจิตสำนึกของมนุษย์กับโลกเอาไว้ด้วยกันโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้สร้างคนที่ไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้จักพระผู้สร้างไม่รู้จักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองเพราะจำไม่ได้ก็จึงจะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เข้าใจอนุตตรธรรมแล้วยังดันปฏิเสธไม่ฟังอีกไม่เป็นไรเราบันทึกเอาไว้นะเก็บเอาไว้ในดาวเทียมข้อมูลเนี้ยไม่มีวันหายไปไหนเพราะเราสื่อเอาไว้แล้วมันเป็นสมบัติคู่กับโลกอยู่กับดาวเทียมแล้วนะไปดาวโหลดมันลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะเพียงแต่ว่าเวลาเอาสิ่งที่เรากล่าวไปกล่าวต่อก็ให้เกียรติพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองด้วยแล้วให้เกียรติเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่สู้อุตสาห์นะขันอาสามาตามพระบัญชาของพระเจ้าเอาจิตวิญญาณของเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาฉุดช่วยพวกท่านน่ะให้เกียรติเราหน่อยให้กำลังใจเราหน่อยได้ไหมอย่าอวดอุตริว่าตัวเองเก่งเองเจ๋งเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนุตตรธรรมท่านไปดูในพระคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็แล้วแต่จากอดีตเป็นพันๆปีมาเนี่ยมีกล่าวสิ่งที่เรากล่าวเหล่านี้เอาไว้อย่างลึกซึ้งชัดเจนหรือไม่ยกเว้นพระพุทธองค์กล่าวไว้เป็นไวยะแต่คนนำทางนะปัญญาอาจจะไม่ถึงเพราะมัวคิดติดอยู่ในกรอบก็เลยไม่เข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนอะไรไว้พระองค์สอนไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเข้าไม่ถึงกันเองเท่านั้นน่ะนะเราก็เลยมากล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังโอเคนะเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าเล่นคนเดียวไม่สนุกจึงสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ขึ้นมาแล้วท่านยอมรับไหมว่าตอนท่านเป็นเด็กเด็กคนไหนที่มันนั่งเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นเด็กที่มีปัญหาถูกไหมเป็น problem baby ถูกไหมถ้าเด็กคนไหนไม่มีปัญหามันจะเล่นสนุกกับเพื่อนได้ทุกคนเลยนะแต่เด็กไปเล่นกับเพื่อนทุกคนแล้วสนุกมันก็ต้องดูต่อไปว่าเล่นแล้วมันไปกวนตีนเพื่อนไหมเล่นแล้วมันไปรังแกเพื่อนไหมต้องดูตรงนั้นด้วยนะถ้าท่านพบเห็นตรงนั้นท่านต้องรีบแก้ไขเขามีเพื่อนเล่นและเล่นกับเพื่อนดีแล้วครับแต่เล่นอย่างไรที่มันจะไม่ไปทำร้ายเพื่อนไม่ไปทางรังแกเพื่อนไม่ไปเอาเปรียบเพื่อนท่านต้องสอนลูกหลานของท่านให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุขหรือถ้าเป็นเด็กก็อย่างสนุกสนานให้ได้ไม่ใช่เล่นแล้ววงแตกเล่นแล้วกัดกันเล่นแล้วทะเลาะกันพ่อแม่ก็ต้องออกมาเป็นกรรมการหรือกรรมเกินนะพ่อแม่ตัวเองก็เข้าข้างลูกตัวเองถ้าที่ลูกตัวเองเกเรอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละเป็นบททดสอบความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกด้วยนะช่วยกันดูนะฮะประการที่สองอย่าหาความสุขคนเดียวท่านต้องรู้ว่าตะกี้ข้อแรกเนี่ยเล่นคนเดียวไม่สนุกเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงมองเห็นความจริงนะแล้วก็มาเลยมาบอกท่านอย่างที่สองยามมีทุกข์จะพึ่งใครได้ถ้าท่านจะหาความสุขคนเดียวเนี่ยเวลาท่านมีความทุกข์ท่านคิดเนี่ยท่านหาความสุขอยู่คนเดียวแต่รอบๆของท่านเนี่ยรอบๆตัวท่านเนี่ยมันยังมีสิ่งที่คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันกับท่านอย่างหลากหลายมากเลยของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผัวท่านเมียท่านลูกหลานของท่านที่อยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยสายเลือดเดียวกันก็จริงแต่ไม่ใช่ว่านิสัยสันดานจะเหมือนกันมันจะมีแค่ความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกของจิตวิญญาณก็แปลว่า
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมหรือบุพกรรมแม่เหล็กที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นจึงจะมาร่วมหัวจมท้ายกันเป็นผัวผัวเมียเมียและมีลูกที่สืบทอดเป็นทายาทเพราะมีบุคลิกทางจิตวิญญาณที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นจึงมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันได้ท่านนึกภาพออกไหมเพื่ออะไรก็เพื่อมาจะแก้ไขเพื่อจะมาเรียนรู้กันเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนบททดสอบจิตสำนึกให้แก่กันและกันเท่านั้นเองเนี่ยมันถ้าท่านปลีกวิเวกหรือถือสันโดษอยู่คนเดียวเวลาท่านมีทุกข์ท่านจะพึ่งใครได้ทุกข์เช่นร่างกายเจ็บป่วยไปอยู่ในป่าในเขานะเวลาเจ็บป่วยป่วยไข้เป็นโรคต้องพึ่งยาต้องพึ่งมดพึ่งหมอท่านต้องนึกถึงเวลาจะเป็นจะตายเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ท่านต้องนึกหมอนึกถึงพยาบาลนึกถึงยาแน่นอนนะถูกไหมแล้วเมื่อไปหาความสุขอยู่คนเดียวรอบตัวของท่านเนี่ยไม่มีมนุษย์อยู่รอบข้างเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มดหมอเลยนะหรือว่าพยาบาลเลยท่านต้องนึกถึงเวลาจะเป็นจะตายเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ท่านต้องนึกหมอนึกถึงพยาบาลนึกถึงยาแน่นอนนะถูกไหมแล้วเมื่อไปหาความสุขอยู่คนเดียวรอบตัวของท่านเนี่ยไม่มีมนุษย์อยู่รอบข้างเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มดหมอเลยนะหรือว่าพยาบาลท่านต้องนึกถึงเวลาจะเป็นจะตายเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ท่านต้องนึกหมอนึกถึงพยาบาลนึกถึงยาแน่นอนนะถูกไหมแล้วเมื่อไปหาความสุขอยู่คนเดียวรอบตัวของท่านเนี่ยไม่มีมนุษย์อยู่รอบข้างเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มดหมอเลยนะหรือว่าพยาบาลเลยจะเอามาใช้รักษาตัวเองเพราะเหตุพระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันจะพึ่งตัวเองไปได้ทุกเรื่องอ่ะถ้าพึ่งคนอื่นได้และมีคนอื่นพร้อมจะให้พึ่งเราจะไปเสียเวลาร่ำเรียนทำไมสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในโลกนี้มีเยอะฉันว่าจริงไหมให้คนอื่นเขารู้มากกว่าเราบ้างสิให้คนอื่นเขาเรียนรู้เรื่องอื่นในสิ่งที่เราไม่รู้บ้างและเรารู้ในเรื่องอื่นที่คนอื่นไม่รู้แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาพึ่งพากันมาช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นสัตว์สังคมจะไม่ฉลาดกว่าหรือพี่น้องครับถูกต้องไหมประการที่3คนรอบข้างเขามีความทุกข์ท่านจะสุขคนเดียวได้อย่างไรเวลาท่านจะหาความสุขคนเดียวตัวท่านเองอาจจะปลีกวิเวกแต่ก็ยังอยู่ในสังคมถูกต้องไหมใช่ไหมท่านกินข้าวท่านก็ต้องพึ่งชาวนาปลูกข้าวท่านก็อยู่ในสังคมของชาวนาแต่ถ้าท่านไม่เอาชาวนาปลูกข้าวท่านก็ไปซื้อข้าวจากหยี่ปัวซาปัวหรือจากร้านชำท่านก็ยังต้องไปอยู่ในสังคมอยู่ดีใช่ไหมเพราะท่านต้องซื้อข้าวกินใช่หรือเปล่าแต่หุงข้าวเองไม่เป็นท่านก็ต้องพึ่งนะถ้าท่านเป็นนักบวชท่านก็ต้องพึ่งญาติโยมถ้าท่านเป็นสามีก็ต้องพึ่งภรรยาหรือลูกหลานช่วยหุงข้าวหุงอาหารให้ท่านกินแล้วอย่างเนี้ยท่านก็ยังต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนในสังคมแล้วท่านก็พยายามจะค้นหาความสุขด้วยตัวเองตามลำพังท่านที่รักครับคนรอบข้างของท่านเนี่ยถ้าเขามีความทุกข์ท่านจะมีความสุขอยู่คนเดียวตามลำพังได้อย่างไรเมียของท่านมีความทุกข์เก็บไข้ได้ป่วยลูกของท่านมีความทุกข์เพราะสอบตกแล้วหาที่เล่าเรียนหาโรงเรียนเรียนไม่ได้ท่านหาความสุขใส่ตัวคนเดียวขณะที่ลูกของท่านก็ทุกข์เมียของท่านก็ยังทุกข์อยู่หรืออะไรคนอื่นในบ้านทุกข์อยู่เนี่ยท่านจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้จริงหรือครับนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาอย่าโดดเดียวดายตัวเองหรือเขาเรียกว่าอย่าครองสันโดษมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็อย่าหาความสุขใส่ตัวเองคนเดียวโดยไม่แคร์คนอื่นนะประการที่2เอาแค่นี้ประการแรกประการที่2อย่าหาความสงบคนเดียว

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็อย่าหาความสุขใส่ตัวเองคนเดียวโดยไม่แคร์คนอื่นนะประการที่2เอาแค่นี้ประการแรกประการที่2อย่าหาความสงบคนเดียวความสงบตรงข้ามกับคำว่าวุ่นวายท่านบอกว่าอยู่ในสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายคนโน้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้นี่เรากำลังพูดโลกิยะธรรมให้ท่านฟังนะแต่บทเรียนบทนี้เป็นโลกุตตรธรรมล้วนๆแต่เอาโลกิยะธรรมซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่ท่านชอบได้ฟังครุทางโลกหรือคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างสอนท่านเนี่ยเราเอาสิ่งที่พวกเขาสอนเนี่ยมายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อที่จะยกระดับมาถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงให้ท่านได้เรียนรู้พี่ๆน้องๆครับอย่าหาความสงบคนเดียวหมายถึงอย่างไรอยู่กับคนรอบข้างแล้วพยายามที่จะสร้างความสงบในจิตใจของตนเองวิธีที่ส่วนใหญ่ถ้าท่านทำถ้ายังไม่หนีเข้าป่าไม่หนีเข้าถ้ำที่ท่านทำคืออะไรครับกดอารมณ์กดความรู้สึกของตัวเองไว้เหมือนกับการเอาไม้ทับหญ้าหญ้ามันก็เติบโตขึ้นมาไม่ได้ก็แปลว่าความสงบมันพลุ่งพล่านขึ้นมาไม่ได้เพราะท่านกดตัวเองไว้ท่านกดตัวเองไว้การปลีกวิเวกการหนีสังคมก็แปลว่าการเอาตัวออกมาจากเหตุปัจจัยหรือออกมาจากเงื่อนไขที่ทำให้ท่านมีความไม่สงบในจิตใจเรากำลังพูดเรื่องสวรรค์ในอกนะในอกก็คือในจิตใจนะการปลีกวิเวกก็คือการเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าวุ่นวายจิตใจท่านไม่สงบท่านเอาตัวเองออกมาถ้ามีลูกมีเมียหรือท่านมีลูกมีผัวการทำอย่างนั้นคือการทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกผิดไหมผิดหน้าที่ของท่านใช่ไหมท่านไปมองว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องไปทำที่ตำหนักไปทำที่สำนักไปทำที่วัดพี่ๆน้องๆครับวัดอยู่ที่ใจเคยได้ยินคำว่าวัดใจไหมพี่น้องครับนะเรามาวัดใจกันเนี่ยเพราะใจของท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยคือวัดทุกคนมีวัดประจำตัวไปอ่านใน Facebook ของวิสุทธิปัญญาดูนะว่าองค์ประกอบของวัดเนี่ยมีโลกเป็นลูกนิมิตนะมีจิตหยาบของท่านเป็นวิหารมีจิตวิญญาณเป็นพระประธานมีปัญญาญาณเป็นยอดเจดีย์ครบองค์ประกอบของวัดไหมพี่น้องครับวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาล่าความจริงตรงนี้แล้วเล่าให้ท่านฟังให้พระบิดาทรงเมตตาดีกว่าเราพูดเองคิดเองพี่น้องๆครับอย่าหาความสงบคนเดียวความสงบในจิตใจท่านต้องอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นเงื่อนไขให้ท่านหรือเป็นเหตุให้ท่านมีจิตใจที่ไม่สงบท่านต้องอยู่ให้ได้นะมันการไม่หาความสงบคนเดียวก็คืออย่าหนีสังคมอย่าหนีสังคมอย่าหนีเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนอันเกิดจากนิสัยสันดานที่เป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมีทั้งดีและร้ายมากมายให้เราได้เผชิญความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนอันเกิดจากนิสัยสันดานที่เป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมีทั้งดีและร้ายมากมายให้เราได้เผชิญความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนอันเกิดจากนิสัยสันดานที่เป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมีทั้งดีและร้ายมากมายให้เราได้เผชิญทางความไม่สงบได้ดีแค่ไหนท่านต้องใช้ความไม่สงบเป็นเงื่อนไขความวุ่นวายเป็นเงื่อนไขที่จะสร้างความสงบในจิตใจของท่านขึ้นมาให้ได้ท่านต้องฝึกฝนเหมือนกับฝึกการใช้มือในการเขียนกอขอกอกาท่านต้องฝึกไม่งั้นลายมือท่านจะสวยไหมท่านต้องฝึกไม่งั้นท่านจะเขียนเป็นภาษาไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาต่างด้าวท่านจะเขียนได้ไหมถ้าไม่ฝึกที่จะเขียน

จิตของท่านก็เหมือนกันต้องใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสในการสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่ท่านบอกว่ามันวุ่นวายอ่ะฝึกใช้หูที่มันหนวกหูมากรำคาญมากฝึกใช้หูแล้วทำให้จิตของท่านเนี่ยสงบให้ได้ในท่ามกลางความวุ่นวายทางหูที่ท่านได้รับมาทางตาที่วุ่นวายที่ท่านเห็นมามันถึงจะชำนาญไม่ใช่ว่าจะฝึกเขียนหนังสือให้ลูกหลานของท่านเอาดินสอวางปากกาวางบนโต๊ะเอากระดาษวางบนโต๊ะแล้วให้มันใช้จิตจับปากกาจับดินสอเขียนถามว่าจนเขียนกันสอนจนทั้งพ่อแม่เองตายแล้วแล้วเด็กที่เป็นลูกท่านโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นควายแล้วนะก็ยังฝึกเขียนด้วยปากกาดินสอแต่ใช้จิตฝึกเขียนบนกระดาษที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยถามว่าทั้งชาติจนกระทั่งโตจนตายอ่ะจะเขียนเป็นไหมครับจะมีทักษะมีความชำนาญในการเขียนไหมครับแค่ใช้จิตนะมองปากกามองดินสอมองกระดาษแล้วเขียนไปตามที่พ่อแม่เขียนให้ดูถามว่าเด็กมันมีปัญญาจะเขียนได้ไหมจะมีสกิลก็คือทักษะและจะมีแอปติจูดก็คือมีความถนัดความถนัดในการจับปากกาจับดินสอในการเขียนมีทักษะในการประดิษฐ์ประดอยให้มันสวยงามอ่านง่ายเข้าใจง่ายมีไหมครับเด็กคนนั้นน่ะฝึกจนหนวดงอกก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาท่านต้องการที่จะหาความสงบท่านเป็นสัตว์สังคมอย่าหนีสังคมครับใช้สังคมให้เป็นประโยชน์อย่าไปเกลียดกลัวความทุกข์ไปมองว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจิตมันคือความสงบความไม่สงบฉันเกลียดกลัวเพราะความไม่สงบในจิตของฉันเนี่ยมันคือความทุกข์แล้วก็ไปสรุปว่าทุกข์ทุกวันทุกๆวันเนี่ยยุคหน้ายุคพระศรีอริยะเมตไตรท่านคงเปลี่ยนจากทุกๆวันด้วยทุกๆคนเป็นสุขทุกวันสุขทุกคนแทนนะเพราะว่าต่อไปมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรพระศาสดาพระองค์ใหม่เราขอถวายพระนามพระองค์สั้นๆนะไม่ต้องพูดยาวเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่เป็นสุขทุกคนนะสุขทุกๆคนและทุกตัวทุกๆคนนี่ขอไข่การันไม่มีเห็นไหมสุขกันหมดนี่คือความจริงอ่ะอย่าหนีสังคมนะเข้าใจแล้วนะทำไมว่าอย่าหนีสังคมเราต้องใช้สังคมคนรอบข้างให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตของเราให้สงบในท่ามกลางความไม่สงบท่านจึงจะแน่จริงจิตของท่านเนี่ยก็จะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ตรงที่ไอ้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจิตความหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีพวกเนี้ยมันจะหายไปครับนี่แหละเขาเรียกว่าจิตนิพพานความทุกข์ในเรื่องนี้ได้ประการที่สองพี่น้องครับอย่าครองสันโดษครองสันโดษแปลว่าครองเรือนเนี่ยแต่มีผัวตัวกูคือคนอยู่คนเดียวกูเป็นเมียกูเป็นผู้หญิงกูก็อยู่คนเดียวผัวกูไม่เอาผัวกูไม่เอาลูกกูก็ไม่เอาผู้ชายก็อยู่คนเดียวเมียกูก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาอย่างนี้ก็เรียกครองสันโดษอยู่คนเดียวสบายจะทำอะไรอะไรก็สบายแต่ถ้ามีเมียมีลูกหรือมีผัวมีลูกจะทำอะไรอะไรไม่ค่อยสบายที่ไม่สบายไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าต้องรู้ว่าเมียชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนผัวชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนลูกชอบไม่ชอบแบบไหนต้องคอยคิดต้องคอยคิดถึงคนอื่นถ้าทำแล้วมันไม่ชอบเดี๋ยวก็มีปัญหากับมันอีกใช่ไหมมันทำอะไรแล้วกูไม่ชอบกูก็มีปัญหากับมันอีกโอ้ยมันวุ่นวายมากเลยกูเลยสันโดษดีกว่าไม่เอาเมียไม่เอาผัว ท่านกำลังทำผิดเพราะจิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีจิตใจสูงมีจิตใสใจสวยและต้องเป็นสัตว์สังคมแต่เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีธรรมะอันประเสริฐก็คือจะต้องเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์ที่มีจิตใสใจสวยเท่านั้นต้องเป็นอริยะบุคคลด้วยอริยะบุคคลเราถอดความหมายให้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐนี่แปลว่าสุดๆนะคืออริยะบุคคลนะอย่าครองสันโดษเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็จะได้ใช้คนรอบข้างของท่านที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านนี่แหละเป็นตัวช่วยฝึกจิตของท่านให้มีความสงบงันอยู่ได้ทั้งที่คนรอบกายรอบข้างของท่านในครอบครัวเนี่ยล้วนมีแต่คนสร้างความวุ่นวายให้กับท่านโดยตลอดท่านจะอยู่ให้ได้ท่านต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นแล้วท่านจะบรรลุนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในชาตินี้ไม่มีวันสำเร็จเราไม่ได้บอกท่านนะว่าให้ท่านรักเมียของท่านให้รักผัวของท่านนะรักมันมากๆเวลามันสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วทำให้ท่านรู้สึกไม่สงบแล้วท่านจะให้อภัยมันได้แค่ให้อภัยเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่ของท่านที่ต้องทำอยู่แล้วนะเพื่อครอบครัวและเพื่อตัวเองแต่
หน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เพื่อเมียเพื่อผัวในการทำให้จิตสงบก็คือนะเมียวุ่นวายผัววุ่นวายกูต้องพยายามบังคับใจของกูให้สงบอดทนอดกลั้นให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นเมียกูมันเป็นผัวกูนั่นคือการทำให้จิตหยาบของตัวเองมีความสุขสงบนึกออกไหมแต่การที่เราไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สามารถใช้ผัวเมียลูกที่เขาสร้างพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขเป็นปัญหาท่านเขาเรียกว่าสร้างความวุ่นวายให้กับท่านท่านจะรักษาจิตหรือดูแลจิตของท่านให้มันมีความสงบได้อย่างไรนั่นคือการทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านตะกี้มันเป็นเรื่องทางโลกียะที่ใครๆก็สอนท่านน่ะมันคือการทำเพื่อจิตหยาบตัวท่านเองไม่ได้มีแค่จิตหยาบนะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณตัวเองที่แท้จริงของท่านคือจิตวิญญาณของท่านนะแต่ตอนนี้ถูกแยกออกชั่วคราวเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยนะของท่านเนี่ยทำหน้าที่ให้เสมือนหนึ่งเป็นจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติของจิตวิญญาณแท้ๆของตัวเองให้ได้ซึ่งต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับค่อยๆเรียนรู้ที่จะต้องสั่งสมท่านจึงจะมีจิตหยาบเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านเองได้เราพูดซ้ำหลายครั้งนะเพราะไม่มีครูรู้หรือคนนำทางคนไหนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนหรือภาษาใดเคยกล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้ให้ท่านฟังมาก่อนท่านมีมิติในการเป็นมนุษย์มากขึ้นในการมองโลกมองจักรวาลมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะเราให้อนุตตรธรรมที่เป็นความจริงนอกกาลาคือนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพเนี่ยให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่อยๆแทรกค่อยๆซึมเข้าไปท่านค่อยๆกระจ่างขึ้นเรียกว่าสว่างมากขึ้นถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่จะอวดดีอวดดื้อกูก็รู้ธรรมะเหมือนกันกูก็เก่งเหมือนกันเอ้ยใครจะเก่งกว่าเราหรือใครจะเก่งน้อยกว่าก็เป็นเรื่องของใครนะแต่เรามีหน้าที่กล่าวความจริงจากพระเจ้าให้พวกท่านฟังอยู่ที่ว่าท่านจะฟังหรือไม่ฟังเท่านั้นแหละถ้าฟังก็ได้ประโยชน์ถ้าไม่ฟังก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหม อย่าครองสันโดษให้เข้าใจแล้วประการที่3ถ้าท่านโทษแต่คนอื่นเวลาชีวิตท่านมีปัญหาปัญหาก็คือความไม่สงบในจิตใจนะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์เสียอะไรแบบนี้เวลาท่านอยู่ท่ามกลางคนอื่นท่านก็ดีแต่โทษคนอื่นว่าเพราะมึงนั่นแหละเพราะพวกเองนั่นแหละเป็นเหตุทำให้กูเนี่ยวุ่นวายในจิตใจทำให้จิตใจกูไม่สงบเพราะพวกมึงนี่แหละทำให้กูมีความทุกข์พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านมีจริตที่เป็นด้านลบเขาเรียกว่ามีสันดานแบบนี้ท่านไม่มีวันหรอกที่จะเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงได้ถ้าท่านเป็นอย่างนี้นะเพราะท่านจะโทษแต่คนอื่นพอโทษแต่คนอื่นปั๊บถามว่าจิตใจของท่านเนี่ยมันจะละวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะถูกกระทำได้ยังไงความสุขท่านก็ละวางไม่ได้เพราะท่านโทษคนอื่นเป็นเหตุเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยมีจิตใจที่ไม่สงบพี่น้องครับถ้าท่านอยากจะหาความสงบคนเดียวขณะที่ไม่ทิ้งสังคมและไม่ครองสันโดษเราจะแนะให้ท่านทำที่จิตใจของท่านให้ทำที่จิตของท่านอ้าวใจคือจิตวิญญาณยังไม่ต้องมายุ่งให้ทำที่จิตของท่านอย่าไปโทษคนอื่นการโทษคนรอบข้างที่เป็นเหตุทำให้จิตท่านไม่สงบเนี่ยนั่นแปลว่าท่านไปโทษคนอื่นเมื่อโทษคนอื่นปั๊บแสดงว่าตัวเองดีแล้วท่านก็ไม่ต้องปรับปรุงท่านก็ไม่ต้องแก้ไขตัวเองยังไงท่านก็จะพยายามไปปรับปรุงไปแก้ไขไอ้คนที่ท่านมองว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ในจิตใจของท่านหรือเหตุแห่งความไม่สงบเรื่องของความทุกข์ความสุขในจิตใจมันอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นโลกิยธรรมนะที่เรากำลังพูดเนี่ยท่านต่างหากนะจิตของท่านมันอยู่ในอกของท่านใช่ไหมพี่น้องครับเขาใช้อวัยวะส่วนไหนครับมาแตะต้องมาก้าวล่วงมาทำร้ายจิตท่านน่ะเขาใช้อาวุธส่วนไหนใช่ไหมแต่ท่านไปหยิบเอาคำพูดคำจาลีลาท่าทางกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านไปหยิบเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นเงื่อนไขทำร้ายจิตใจของท่านเองให้ไม่สงบใช่หรือไม่พี่น้องครับนี่คือทำไมพระบิดาจึงทรงเตือนบุตรมนุษย์อย่างพวกท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยว่าอย่าหาความสงบให้กับตัวเองคนเดียวจิตใจของตัวเองที่ไม่สงบเกิดขึ้นปั๊บก็ไปโทษคนอื่นถ้าท่านยังโทษคนอื่นอยู่มันยิ่งทำให้จิตของท่านมันไม่สงบและท่านก็จะไม่มีวันนิพพานนะความโกรธความหงุดหงิดหรือหรือโทสะจริตในจิตใจของท่านได้ท่านจะนิพพานมันไม่ได้ตั้งแต่เกิด
แต่เราฝึกปฏิบัติธรรมมาเป็นนะปฏิบัติธรรมจนวันตายท่านก็จะนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้ไม่ต้องหลุดพ้นนะนิพพานยังไม่ได้เลยครับเพราะท่านไม่รู้เพราะมัวแต่โทษคนอื่นไม่ยอมรับความจริงว่าจิตของท่านมันอยู่ในอกของท่านใครสร้างปัญหาให้กับท่านท่านเป็นคนบอกตัวเองว่าที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านนั้นเขากำลังสร้างปัญหาให้กับท่านใช่ไหมท่านเป็นคนบอกตัวเองใช่ไหมว่าอีเวนเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับฉันอยู่ในขณะนี้พอท่านบอกตัวเองก็คือการสั่งจิตตัวเองว่าอีเวนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับฉันอยู่แสดงว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาฉันไม่ได้เป็นคนที่เป็นปัญหามันนั่นแหละเป็นตัวปัญหาถามว่าความสงบในจิตใจของท่านจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะไอ้หมอนั่นเนี่ยมันก็ยังกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านแล้วท่านก็หยิบเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขทำร้ายความทำร้ายจิตใจทำลายความสงบในจิตใจของตัวท่านเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทุกนั้นมันจบไหมเมื่อมันยังมีความทุกข์อยู่ในจิตแสดงว่าจิตท่านไม่สงบเมื่อมันไม่สงบความปรารถนาของท่านที่ต้องการที่จะหาความสงบคนเดียวน่ะมันจะสำเร็จได้ไหมฮะเพราะท่านวิธีการหาความสงบของท่านมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีไม่ได้เกิดจากปัญญาเลยเกิดจากอารมณ์เกิดจากความรู้สึกไม่พอใจมันกูเลยโทษมันเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่พอใจมันไปโทษแต่เขาแต่ตัวเราเองไม่ติโทษเขาทำร้ายจิตใจเราไม่ได้พระบิดาให้จิตใจท่านอยู่ในอกของท่านที่อยู่ในตัวท่านถ้าเขาจะทำร้ายท่านได้ก็คือมังเงเคกะโหลกท่านนั่นนะเขาจะทำร้ายได้เพราะว่ามันมีตัวตนอยู่ภายนอกเตะตูดท่านเคกะบาลท่านตบหลังตบไหล่ท่านใช่ไหมแต่เขาจะทำร้ายถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านไม่สงบแน่เพราะว่าเขามาสร้างความไม่สงบให้กับกายหยาบของท่านไอ้อย่างเนี้ยมันต้องพูดให้จิตของท่านมีสภาวะธรรมที่สูงกว่านั้นเช่นถ้าท่านไม่เป็นเหตุมรรค8สอนไปแล้วต้องมีสัมมานะก็ต้องประพฤติดีอ่ะไม่ว่าจะดีแบบไหนก็ตามถ้าท่านประพฤติดีกับมันน่ะมันยังมาตบกระบาลท่านยังมาตบไหล่ท่านมาเตะตูดท่านน่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเรียกว่าต้องมี something wrong มี something wrong ใช่ไหมมีบางอย่างผิดปกติแล้วท่านต้องค้นหาให้พบอย่าเข้าข้างตัวเองอยู่ๆมันมาตบกระโหลกท่านอย่างเงี้ยมันอาจจะตบกระโหลกผิดตัวก็ได้หรือมันอาจจะสติไม่ดีก็ได้มันเป็นคนบ้าก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้ามันมาตบกระโหลกท่านก็ต้องสมควรให้อภัยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มีสติใช่ไหมยกเว้นคนเมาเนี่ยก่อนจะมาถึงตัวท่านอ่ะมันก็เดินเซไปเซมาแล้วกลิ่นเหล้าก็มาก่อนแล้วถ้ายังนั่งเฉยๆไม่ระวังตัวปล่อยมันตบกระโหลกได้ใช่ไหมมันถ้าท่านระวังตัวป้องกันตัวเองจากไอ้คนขี้เหล้าเมายาเกเรเกเรถ้าท่านระวังตัวอยู่ห่างๆมันไว้ไอ้การตบกระบาลท่านหรือมาเตะตูดท่านเพราะมันขาดสติมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องหรือไม่ล่ะเห็นไหมมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวท่านนะจะจัดการความสงบในจิตใจของท่านนะต้องจัดการที่ใจของท่านเองโดยไม่ต้องทิ้งสังคมโดยไม่ต้องหาความสงบอยู่คนเดียวเพราะถ้าไม่มีใครมากวนตีนท่านไม่มีใครมาสร้างความวุ่นวายให้ท่านท่านจะหลงตัวเองนะว่าท่านเก่งละท่านสามารถดูแลจิตตัวเองให้มันสงบนิ่งได้ไม่มีใครจะมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขทำลายความสุขสงบให้กับฉันได้เพราะอะไรเพราะกูอยู่คนเดียวเก่งจริงเหรอครับเป็นนักเรียนน่ะเรียนหนังสือแล้วออกข้อสอบเองแล้วตรวจข้อสอบเองด้วยแล้วบอกว่ากูได้คะแนนเต็มมีคนเชื่อมั้ยครับออกข้อสอบเองแล้วทำข้อสอบเองแล้วบอกว่าตัวเองเก่งจริงเปล่าถูกไหมครูเป็นผู้สอนนักเรียนเป็นผู้เรียนคนที่สอนต้องเป็นคนออกข้อสอบแล้วคนที่เรียนต้องทำข้อสอบนั้นให้ได้ทำให้สอบได้ก็ต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ทุกข้อถึงจะเก่งจริงถ้าตอบได้แค่ข้อเดียวขนาดตั้งทั้งหมดมี10ข้อ100ข้อแต่ตอบได้ข้อเดียวถูกต้องถือว่าเก่งไหมนั่นคือตัวชี้วัดว่าไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะเวลามีปัญหาก็ไปโทษคนอื่นไม่ยอมโทษตัวเองไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองแล้วก็พยายามจะไปหนีสังคมเพราะเบื่อความวุ่นวายเบื่อความสับสนเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่โทษตัวเองนะแต่ตำหนิแต่คนอื่นอย่างที่เราบอกคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วดีแล้วกูดีคนเดียวพวกมึงรอบๆตัวกูมีแต่สร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบให้กับกูไม่อยากอยู่กับพวกมึงพระบิดาจึงสอนว่าวิธีการที่จะอยู่กับคนอื่นในสังคมที่จะทำให้จิตตัวเองสงบสุขได้นั้นมันมีวิธีอยู่ตรงที่ไม่ต้องทิ้งสังคมรอบข้างแต่ให้จัดการที่จิตของตัวเองให้จัดการที่จิตของตัวเองจ
จัดการยังไงก็ต้องใช้ปัญญาเพราะพระบิดาให้สมองมาให้ปัญญามาแล้วท่านก็ต้องฉลาดใช้ปัญญาในการที่จะกำกับควบคุมจิตของท่านเองเพื่อไม่ให้จิตตกใช่ไหมให้มองหาความจริงมองโลกทุกอย่างด้วยความเป็นจริงไม่ใช่หลอกลวงตัวเองและให้ยอมรับความจริงเนี่ยแหมเขายั่วโมโหกูเพียงแค่นี้เนี่ยแค่นะตั้งแต่เช้ามามันทำดีทำให้กูอารมณ์ดีมีความสุขขำขันมันกับมันกลิ้งไปเลยมาแล้วตลอด

ี่คือการใช้ปัญญาจัดการกับจิตของตัวเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วยอมรับมันจากตามที่ตัวเองคิดความสงบในจิตของท่านมันก็จะบังเกิดดอกบัวก็จะบานขึ้นมากลางสระน้ำที่ใสสะอาดถ้าน้ำมันสกปรกน้ำมันมีหยักใยมีสาหร่ายมีตะไคร่เต็มไปหมดต่อให้ก้นสระนั้นมีกอบัวอยู่มีหัวบัวรากบัวอยู่บัวก็ไม่สามารถที่จะชูใบชูดอกขึ้นมาเพื่อจะโผล่ให้ท่านได้เห็นว่ามีดอกบัวที่สวยงามอยู่ท่ามกลางสระสกปรกนั้นถึงแม้บัวอยู่กับโคลนกระตมอยู่ได้แต่ถ้ามีหยากใหญ่มีขยะมีอะไรต่างเป็นอุปสรรคในการที่จะชูยอดชูใบขึ้นมาบัวก็ไม่สามารถจะชูยอดชูใบขึ้นมาได้ก็จะมีแต่หัวที่อยู่ในดินก็เหมือนกับว่ามีบัวอยู่ในสระนั้นแต่เหมือนไม่มีก็แปลว่าอะไรความสงบในจิตใจของท่านมันมีอยู่ในจิตใจของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านกดมันไว้ข้างในเพราะท่านไม่สามารถจะนำมันออกมาให้มันเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำบัวที่อยู่ใต้สาหร่ายใต้ตะไคร่ใต้อะไรต่ออะไรที่อยู่ในสระสกปรกท่านไม่สามารถจะเปิดโอกาสให้บัวมันโผล่ขึ้นมาได้ถ้าท่านจะเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆหรือความสงบมันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นความดีงามของจิตของท่านเป็นความบริสุทธิ์ของจิตของท่านจะเปิดโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการในการจัดการซึ่งคนอื่นจัดการท่านไม่ได้ท่านต้องจัดการที่ใจของท่านเองที่ตัวท่านเองโอเคไหมนะอย่าโทษแต่คนอื่นพระบิดากล่าวอย่างนั้นประเภทที่สี่อย่าฝืนใจตนเองเขาว่าฝืนใจไปแล้วว่ากูไม่แสดงออกกูไม่บอกใครหรอกว่าขณะนี้จิตกูวุ่นวายจิตใจกูไม่สงบแต่ pretend เป็น pretender เป็นผู้เสแสร้งเสแสร้งคือ pretend แสร้งทำเป็นว่าฉันไม่อะไรกับอะไรเพราะฉันสามารถที่จะเก็บอาการเก็บอาการก็ว่าไม่แสดงออกเก็บอารมณ์ก็คือไม่แสดงออกไม่แสดงออกทั้งทางกายและไม่นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลในจิตใจนั้นมาแสดงออกข้างนอกฝืนใจก็แปลว่ากดมันเอาไว้ท่องพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็แล้วแต่นะท่องไว้นะท่องไว้ท่องไว้ก็แปลว่าถ้าท่องไว้ก็คือเอาจิตมายึดเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากจิตที่กำลังสั่นสะเทือนเป็นลบกับไอ้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้ตัวเองไม่สงบอยู่นะเปลี่ยนวิธีการก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะตัวเองเปลี่ยนไม่ได้นะมันกำลังงี่เง่ากำลังงอแงทำให้กูหงุดหงิดอยู่ตรงหน้าทำให้กูวุ่นวายอยู่ตรงหน้ากูเอาตัวเองออกจากตรงนั้นไม่ทันกูมีวิธีเดียวนะเปลี่ยนตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมที่กูไม่พอใจตรงนั้นออกมาไม่ทันกูก็เลยเปลี่ยนที่จิตของตัวกูเองให้เปลี่ยนที่จิตตัวเองแต่การเปลี่ยนที่จิตตัวเองนั้นมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือฝืนมันหรือกดมันเอาไว้วิธีที่2ก็คือเปลี่ยนจิตของตัวเองให้ไปสนใจสิ่งอื่นเพราะหลับตาเนี่ยก็จะสามารถมโนนั่นมโนนี่ได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนจิตตัวเองแทนที่ไปฝักใฝ่ใส่ใจกับไอ้เงื่อนไขบ้าๆบอๆที่ทำให้จิตฉันไม่สงบทำให้จิตฉันวุ่นวายเนี่ยเปลี่ยนไปชั่วคราวแต่ขณะที่ไอ้สร้างเงื่อนไขอีตัวหรือไอ้ตัวที่สร้างเงื่อนไขให้ท่านมันยังอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยไม่ฝืนใจกดมันเอาไว้ เพราะฝืนไม่ได้แต่ท่านก็ต้องก็ใช้วิธีเปลี่ยนความสนใจของจิตของท่านจากเงื่อนไขนั้นไปชั่วคราวเช่นอาจจะไปภาวนาคำว่าพุทพุทโทโทโทพุทพุทหรือโทพุทพุทโทอะไรเงี้ยนะเป็นตายตายนะดีดีร้ายร้ายอะไรแต่ยึดเอาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาแล้วให้จิตเนี่ยทั้งหมดให้จิตทั้งหมดที่มันว่างงานเนี่ยใน189กลุ่มเนี่ยให้มันมาฝักใฝ่กับคำว่าพุทพุทโทโทโทพุทพุทหงุดหงิดหงิดหงิดหงิดหงิดหงุดหงิดอะไรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งภาวนาเนี่ยก็เรียกภาวนาอยู่ตรงเนี้ยสักพักนึงนั่นถ้าว่าจิตเนี่ยมันได้ละวางไอ้สิ่งที่มันกำลังไปยึดติดอยู่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยอยู่ชั่วคราวมันก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความสงบขึ้นมาได้ท่านว่าจริงไหมครับโดยที่ไม่ต้องหนีสังคมไม่ต้องทิ้งสังคมแต่เปลี่ยนนะแต่ไอ้วิธีที่ไปกดมันเอาไว้เป็นวิธีที่เราไม่แนะนำเหมือนไม้ทับหญ้าอีกอะเพื่อทำให้จิตดูเหมือนสงบเพราะไปกดมันไว้ไปบังคับมันเอาไว้นี่ท่านถ้าท่านใช้วิธีกดบังคับแสดงว่าวิธีปฏิบัติของท่านไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อไม่ใช่ธรรมชาติแสดงว่าท่านมิได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติตามธรรมชาติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเห็นภาพไหมครับนี่คืออย่าฝืนใจตนต่อไปประการที่3อย่าอยากสำเร็จคนเดียวเรากำลังพูดถึงเรื่องความสำเร็จทางด้านจิตใจความสุขทางด้านจิตใจความสงบทางด้านจิตใจนะทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันจะมีตัวอยู่ข้างบนนั้น1สวรรค์ในอก

พูดไว้มันมี3สวรรค์ถูกต้องไหมประการที่3อย่าอยากสำเร็จคนเดียวเห็นไหมยกของหนักคุณจะยกได้สักกี่น้ำยิ่งคุณยกของหนักที่มันมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวของคุณเป็นเท่าตัวเนี่ยมันยิ่งยกยากมันยิ่งประสบความสำเร็จยากพี่น้องครับเราก็อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จคนเดียวพฤติกรรมของท่านที่จะแสดงออกมามันจะเป็นลักษณะนี้ครับคืออวดดีคนที่อยากประสบความสำเร็จคนเดียวก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือหลงตัวเองก็เลยอวดดีงานชิ้นเนี้ยคนอื่นก็ทำกันมากกว่า1คนแต่ฉันอวดดีหรือมีคนมาเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้นะเพราะมันจะพาเข้ารกเข้าพงมันจะทำให้เกิดความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จแต่ก็อวดดีไม่เชื่อฟังใครไม่ฟังใครฉันจะเดินหน้าท่าเดียวเดินหน้าตามความบ้าระห่ำหรือบ้าบิ่นของตัวฉันเองถึงแม้มีผู้ที่เขารอบรู้มีครูที่น่ารักมีครูที่ดีมาเตือนสติให้ก็ไม่เชื่อฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าอวดดีอยากสำเร็จคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้ายิ่งต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นถ้าท่านต้องการที่จะมีบุตรสืบสกุลมีทายาทท่านต้องการจะประสบความสำเร็จด้วยการสันโดษครองความเป็นโสดหรือสันโดษอยู่คนเดียวท่านจะมีลูกได้ไหมยกเว้นไปหาเมี่ยงคนอื่นเข้ามาอมท่านว่าจริงไหมไม่ใช่ลูกของตัวเองนั้นถ้าท่านอยากสำเร็จอย่าทำสำเร็จคนเดียวเพราะว่าทำสองคนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า two heads แปลว่าสองหัวเนี่ยสองศีรษะเนี่ย better แปลว่าดีกว่า better than แปลว่าดีกว่า one แปลว่าหัวเดียวพูดยาวๆก็คือ two heads better than one สองหัวดีกว่าหัวเดียวถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะสามคนสบายอะไรทำนองนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะอย่าอวดดีถ้าอยากจะสำเร็จจะทำงานใหญ่ต้องใช้หลายคนหลายสมองหลายมือหลายเท้าหลายหัวนะดีกว่าประการที่สองไม่อวดเก่งไม่อวดเก่งไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์ไม่มากพอขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดทักษะขาดความชำนาญไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมที่จะให้คนอื่นช่วยคิดจะสำเร็จคนเดียวคือกูจะทำเองอย่างนี้เขาเรียกว่าอวดว่าตัวกูเก่งคำว่าเก่งแปลว่าฉลาดแปลว่ารอบรู้อวดทั้งที่มีคนพร้อมที่จะช่วยหรือร่วมด้วยช่วยกันร่วมงานร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมประสบความสำเร็จด้วยกันปฏิเสธไม่เอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำงานใหญ่ไม่ได้ทำงานใหญ่ไม่มีทางบางคนเห็นเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีพี่น้องครับแต่เสียอย่างเดียวครับมันทำงานเก่งอยู่คนเดียวทำงานร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้เข้ากันกับคนอื่นไม่ได้เพราะมันมีความอคติต่อการเป็นสัตว์สังคมคนพวกนี้ไม่มีวันประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเลยประการที่3ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่อยากสำเร็จคนเดียวนั้นท่านอย่าเป็นคนมีนิสัยอวดโอ้อย่าเป็นคนนิสัยอวดโอ้หรือโอ้อวดขี้คุยขี้อวดเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่กูเขาชอบขี้โม้โอ้อวดไปถ้ามีคนเขาค้นพบความจริงว่าตัวท่านเป็นคนมีนิสัยขี้โม้โอ้อวดวันหน้าเขาจะคบท่านไหมมันยิ่งทำให้ท่านเนี่ยจะทำอะไรอะไรที่ยากๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคนมีนิสัยขี้โม้โอ้อวดวันหน้าเขาจะคบท่านไหมมันยิ่งทำให้ท่านเนี่ยจะทำอะไรอะไรที่ยากๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคนมีนิสัยขี้โม้โอ้อวดวันหน้าเขาจะคบ

ท่านไหมมันยิ่งทำให้ท่านเนี่ยจะทำอะไรอะไรที่ยากๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ากว่าที่ท่านจะสร้างให้มันสำเร็จด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังตะกี้เรายกตัวอย่างแล้วเป็นโสดมีลูกไม่ได้ยกเว้นเอาเมี่ยงเข้ามาอมทีมมาทีมงานงานยากๆต้องใช้คนอย่างน้อย2คนขึ้นไปแหละถึงจะสามารถทำงานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จได้ทำคนเดียวยังไงๆความยิ่งใหญ่ของผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันสู้ทำมากกว่า1คนหรือร่วมด้วยช่วยกันทำไม่ได้ท่านดูลงแขกเกี่ยวข้าวสินาแปลงหนึ่งเนี่ยถ้าเกี่ยวคนเดียวเป็นวันกว่าจะเสร็จแต่ถ้านาแปลงเดียวมาลงแขกเกี่ยวข้าวกัน5คน10คนไม่นานก็เสร็จถูกต้องหรือไม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับอย่าไปสวรรค์คนเดียวในประการที่หนึ่งคือสวรรค์ในอกเนี่ยมีหลักการมีหลักคิดที่เป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักครับสวรรค์ระดับที่สองตะกี้สวรรค์ในอกนะอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่สองก็คือสวรรค์บนดิน

พี่ๆน้องๆที่รักครับสวรรค์ระดับที่2ตะกี้สวรรค์ในอกนะอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่2ก็คือสวรรค์บนดินสวรรค์บนดินก็คือการเป็นอยู่การดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวซึ่งมองในมิติโลกทางกายภาพมองในมุมนี้ตะกี้มองในจิตที่สัมพันธ์กันกับภายนอกความสุขในใจอันนี้เป็นความสุขกายกับสุขใจขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่บนโลกก็เรียกว่าสวรรค์บนดินเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดมันภาพวิวบนสไลด์ที่เราให้ท่านชมมีคลื่นซัดสาดบนชายหาดมีต้นมะพร้าวเป็นโฟร์กราวมีทะเลเป็นแบ็คกราวมีคลื่นเป็นโฟร์กราวอยู่ส่วนหน้ามองแล้วสวยงามบางคนคิดจะไปสวรรค์คนเดียวคือจะหาความสุขหาความสงบคนเดียวก็เลยปลีกวิเวกไปนั่งฟังเสียงคลื่นไปนั่งรับลมอยู่ชายทะเลริมน้ำตกหรือบนภูเขาหรือกลางทุ่งหญ้าไปตามลำพังเพราะไอ้ความสวยงามด้านทัศนียภาพภูมิทัศน์ภูมิประเทศมันคือสวรรค์บนดินซึ่งพระบิดาก็ได้ทรงสร้างเอาไว้อย่างสมบูรณ์และสวยงามก็มีแต่มนุษย์โลกที่ผ่านมาเท่านั้นแหละที่พยายามจะทำลายสิ่งแวดล้อมในระบบโลกตัดต้นไม้ทำลายป่าขุดคลองขุดทะเลถมทะเลถมแม่น้ำระเบิดภูเขาเป็นการทำลายระบบนิเวศสวรรค์บนดินของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างไว้จึงเสื่อมเสื่อมเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์บนดินเดี๋ยวนี้ถ้าท่านจะไปดู

ที่สวยๆงามๆไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็จะหาความสวยงามที่เป็นสวรรค์บนดินค่อนข้างยากนอกจากจะมาสร้างสวรรค์บนดินในครอบครัวของตัวเองรอบๆ บ้านของตัวเองปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างในบ้านในครอบครัวให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามให้มีจิตใจที่สวยงามเหมือนดอกไม้ให้มีคำพูดที่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เพราะออกมาจากจิตใจที่สวยงามเหมือนดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมพอพูดออกมาก็น่าฟังไพเราะน่าฟังพอแสดงอาการออกมาก็แปลว่าพอเบ่งบานออกมาแล้วเหมือนดอกไม้ที่สุดสวยที่คนในครอบครัวเดียวกันประทับใจหรือชอบก็เมื่ออยู่อย่างมีความสุขก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็เป็นเหมือนสวรรค์เนี่ยก็ต้องมาสร้างสวรรค์กันเองแบบนี้นะนี่คือเราพูดเผื่อให้พี่ๆน้องๆครับอย่าหาความสุขคนเดียวซึ่งเป็นความสุขทางโลกด้านกายภาพความสุขในครอบครัวความสุขในสังคมของตัวเองท่านเห็นภาพชายชราผู้นี้ไหมถ้าแกต้องการหาความสุขของแกคนเดียวเพราะแกโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแก่ชราแบบนี้ท่านว่าความสุขคนเดียวในทางโลกคุณลุงท่านเนี้ยจะสามารถเข้าถึงและประสบความสำเร็จได้ไหมเนี่ยไม่มีแรงขาที่จะเดินต้องใช้วอล์กเกอร์ก็คือตัวค้ำยันเนี่ยค่อยๆก้าวเดินท่านผู้ชราท่านนี้ผู้อาวุโสท่านเนี่ยเขามีความสุขนะในการค่อยๆก้าวย่างค่อยๆก้าวเดินแล้วกลัวจะหกกระล้มเลยต้องใช้วอล์กเกอร์เป็นตัวช่วยความทุกข์มีไหมมีจะไปถึงปลายทางกว่าจะถึงห้องน้ำไปเข้าส้วมเนี่ยต้องกระย่องกระแย่งกระย่องแบบนี้เพราะอยู่คนเดียวเพราะรักสันโดษไม่มีใครช่วยประคับประคองเนี่ยถ้ารู้สึกเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยถ้ามีลูกหลานหรือมีคนที่ตนรักและเขารักตนน่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องเดินไปหาส้วมถ้าตอนนี้กำลังเดินไปหาส้วมแต่เดี๋ยวส้วมจะเดินมาหาจะมีคนช่วยเอาส้วมมาหาเช่นเอากระโถนมาให้จะนั่งฉี่กะหรือจะนั่งอึเนี่ยถ้าไปยังไม่ถึงประตูส้วมเผลอๆเรียราดซะก่อนทุกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตนเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบหัวเดียวกระเทียมรีบกระเทียมรีบส่วนมากจะเป็นหัวเดียวมันไม่เติบโตเขาหรือกล่าวว่าหัวเดียวกระเทียมรีบยกเว้นกระเทียมโทนกระเทียมโทนนั้นเป็นพันของกระเทียมนะที่ต้นหนึ่งมันออกมาก็มีหัวเดียวกระเทียมโทนเผ็ดกรอบอร่อยถูกไหมสักวันหนึ่งเราก็จะทำกระเทียมดองนะโทนมั่งไม่โทนมั่งเอาไว้เก็บกินตอนที่มีภัยพิบัติออกจากบ้านไม่ได้มีโควิด19รุ่นใหม่อะไรมาอีกต้องเซตซีโร่ต่อไปคนจะกลัวมากขึ้นนะเพราะว่าคราวนี้เชื้อโรคพันธุ์ใหม่ตัวนี้มาแล้วคนตายกันเยอะแต่ยังต้องมีตายอีกเพราะไอ้เชื้อโรคชนิดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันที่เขาบอกว่ามันกลายพันธุ์นะเราก็พูดตามสังคมแล้วกันว่ากลายพันธุ์แล้วที่เราไปจ่ายตังค์กันเป็นล้านๆเพื่อซื้อวัคซีนเอามาฉีดป้องกันนะท่านลองคิดดูนะถ้ามันกลายพันธุ์แล้วอ่ะมันเป็นโควิดเหมือนกันเนี่ยแต่โควิด20 21 22หรือมันโควิดพันธุ์ไหนก็ไม่รู้เมื่อมันกลายพันธุ์แล้วอ่ะเราไปจ่ายตังค์ให้เขาผลิตวัคซีนล่วงหน้าเพื่อไปจองไว้เพราะเรากลัวตายถูกไหมครับแล้วต้องใช้เงินไปตั้งเยอะนะทุกวันเนี้ยจะคืนเขาก็ไม่ได้นะเพราะไปสั่งเขาไว้แล้วแล้วมัดจำไปแล้วด้วยนี่แล้วถ้ามันใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะเป็นไงเสียเงินไหมงบประมาณประเทศชาติก็เสียเราบอกแล้วอ่ะวิธีการป้องกันโควิด19ที่ดีที่สุดเพราะมันยังอยู่ในโปรแกรมโควิด19ไซโคโชโควิด19ของอาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาให้เราเป็นวิทยากรเอกเพื่อจะชวนท่านเซตซีโร่แล้วก็มายกระดับจิตสำนึกร่วมกันขณะที่ว่างอยู่กับบ้านนะ work from home ทำงานจากบ้านไม่ต้องไปที่ทำงานหรือไปก็ไปส่งงานอยู่กับบ้านขั้นแค่ล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือจับอาหารกินเข้าปากแบบมักง่ายใช้ช้อนกลางและใช้ช้อนส่วนตัวแล้วก็ปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันและเพื่อไม่เผยแพร่เชื้อถ้าตัวเองบังเอิญติดมาทำแค่นี้ดีกว่าไปเสียเงินซื้อวัคซีนราคาแพงๆซึ่งไม่รู้ว่าน้ำเปล่าหรือเปล่าแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะเพราะว่านะผลิตมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทดลองใช้กับมนุษย์เลยหรือกับสัตว์ก็ยังไม่ได้ลองบางทีลองใช้มาแล้วเงียบๆไม่รู้ได้ผลหรือล้มเหลวก็ไม่รู้ครับมันเป็นแผนการตลาดทางธุรกิจในการค้าวัคซีนในการซื้อขายความตายของมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์กลัวตายใช่ไหมเราก็พูดแล้วไม่เชื่อฟัง
ก็พยายามจะไปเสียตังค์ซื้อทั้งที่ประเทศชาติก็ยากจนนะแต่ไม่เชื่อขณะที่ผู้คนก็ยังเหลวไหลนะใช่ไหมไปอยู่ในที่ชุมชนไปหากลุ่มคนเยอะๆไปอยู่ด้วยกันเยอะๆถึงแม้จะเอาหน้ากากคาดหน้าปิดจมูกปิดปากเหลือแต่ลูกตาเพราะกลัวเขาจะจำหน้าได้ว่าเป็นใครก็อย่าไปคิดว่าจะปลอดภัยเพราะมือเนี่ยแต่จะเผลอหยิบฉวยที่มันเปื้อนน้ำลายเปื้อนเสมหะของคนอื่นที่เขามีเชื้อโควิด-19 อยู่ไปจับไปโดนเข้าแล้วบังเผลอหยิบเข้าปากนะจับแก้วน้ำจับขวดน้ำเข้าปากหยิบลูกอมเข้าปากหยิบขนมนมเนยเข้าปากเผลอได้ตลอดและอย่าลืมนะมันไม่ได้เข้าทางปากอย่างเดียวเข้าทางรูจมูกก็ได้เข้าทางตาก็ได้ปากจมูกตานะยกเว้นหูนะเพราะว่าไม่มีเชื้อไหนโผล่ทางหูหรอกแต่ทั้ง3ช่องทางเนี้ยมันมีช่องทางที่มันมีศูนย์รวมกันบริเวณลำคอของเราเนี่ยหรือบริเวณโพรงจมูกนะหูตาคอจมูกแพทย์ที่เขาเรียนมาเนี่ยก็จะเรียนในพวกเนี้ยเพราะมันอยู่ขยุ่มเดียวกันนะเอาเป็นว่าบทเรียนสวรรค์บนดินข้อแรกที่พระบิดาทรงเมตตาคืออย่าหาความสุขคนเดียวในทางโลกคือพูดง่ายว่าอย่าโดดเดียวตัวเองหรืออย่าหนีสังคมไปปลีกวิเวกเพราะว่าความสุขคนเดียวที่ท่านจะหานั้นมันจะได้จากความสงบด้วยการบังคับจิตของตัวเองอย่างเดียวครับอย่าลืมท่านมีอายตนะภายนอกทั้ง5ไม่ใช่มีจิตที่เป็นอายตนะภายในอยู่ตัวเดียวเวลาท่านฝึกเนี่ยท่านต้องฝึกในสภาวะธรรมชาติก็คืออายตนะภายนอกทั้ง5ต้องไม่พิการครับพี่น้องครับคือต้องไม่ปิดมันไม่ปิดก็คือหลับตาหรือไม่ปิดกั้นก็แปลว่าไม่โดดเดี่ยวตัวเองไปอยู่ในถ้ำในป่าในเขาที่ไม่มีเสียงอะไรและไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นธรรมชาติเนี่ยถ้าท่านจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ท่านจะต้องเป็นไงไม่ถูกคนอื่นเขาทำร้ายร่างกายไม่ถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนในเรื่องทางโลกเช่นโกงที่ดินของท่านแย่งที่ดินของท่านแย่งสมบัติของท่านเผาบ้านเผาเรือนของท่านขโมยทรัพย์สินของท่านถ้าเจอคนรอบข้างเขาสร้างเงื่อนไขแบบนี้ท่านไม่มีความสุขแน่นอนใช่หรือไม่ท่านก็เลยพยายามจะหาความสุขบนดินคนเดียวไปปลูกบ้านเป็นกระต๊อบอยู่ปลายนาไปอยู่คนเดียวหนีสังคมทิ้งสังคมเพราะว่าในสังคมนั้นมีแต่คนสร้างปัญหาให้กูไม่สงบสุขในจิตใจเลยหนีพวกมันไปเอาตัวเองออกไปเหมือนอย่างวิธีการเดิมๆที่เราพูดถึงอยู่คนเดียวแต่จำไว้หัวเดียวกระเทียมรีบความหนุกหนานนะหรือการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ว่าความสุขกายสบายใจของท่านมันต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยถ้าท่านอยู่ในสังคมถ้าจะหาความสุขกายสบายใจมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครเอาเปรียบไม่มีใครก้าวร้าวท่านจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนี่คือหนทางของท่านที่จะดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้ดับการมีเจ้ากรรมนายเวรดับการเกิดดับของกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีคนรอบข้างเป็นครูของท่านถูกไหมแต่ท่านจะหาความสุขคนเดียวในสังคมแล้วท่านคิดหรือว่าท่านจะปลอดภัยจากเรื่องของเงื่อนไขที่เขาจะหยิบยื่นมาให้ท่านถ้าท่านชอบใจก็แล้วไปถ้าเป็นเงื่อนไขที่ท่านไม่ชอบใจมันก็จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมันจะมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นและนั่นคือความสุขทางโลกนะท่านต้องการหาความสุขทางโลกด้วยตัวเองคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบในเรื่องแรกพระบิดาให้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังในประเด็นนี้ส่วน ประเด็นต่อมาอย่าหาความสุขคนเดียวก็คืออย่าไปหาความสุขเอาจากคนอื่นความสุขนะความสุขทางกายซึ่งมันมีผลต่อความสุขทางจิตใจของท่านนั้นไม่ว่าจะสุขกายหรือสุขใจท่านอย่าไปหาความสุขนั้นจากผู้อื่น
รือจากคนรอบข้างให้เขาทำนะให้เขาช่วยท่านไม่เห็นแก่ตัวให้เขาไม่เอาเปรียบท่านให้เขามาช่วยประคับประคองท่านมันจึงจะทำให้กายสังขารของท่านหรือความเป็นคนในมิติโลกทางกายภาพของท่านมันจึงจะมีความสุขเขาเรียกว่าสุขกายท่านต้องพึ่งผู้อื่นออกจากบ้านในขณะที่โควิด-19กำลังระบาดท่านไม่ยอมปิดแมสท่านไม่ยอมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% 75% ขึ้นไปท่านไม่ยอมทำแต่ท่านให้คนอื่นในสังคมที่ท่านเผชิญหน้าท่านมีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาเป็นคนปิดแมสปิดหน้าแล้วก็ล้างมือขณะที่ท่านไม่ทำนี่แสดงว่านี่คือตัวอย่างที่ท่านกำลังหาความสุขทางกายก็คือไม่เจ็บปวดไม่ป่วยไข้จากผู้อื่นท่านข้ามถนนที่มียวดยานแล่นผ่านไปมาเยอะแยะขวักไขว่ท่านไม่เคยคำนึงถึงความปลอดภัยของกายสังขารของท่านเลยไม่มองซ้ายไม่มองขวาก่อนที่จะข้ามไปเมื่อมั่นใจว่าไม่มียวดยานผ่านไปมาไม่ว่ามอเตอร์ไซค์2ล้อหรือ3ล้อหรือ4ล้อท่านไม่สนใจเพราะท่านไปคิดหรือไปมองว่าไอ้ผู้ที่ขับขี่ยวดยานบนถนนมันจะต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้กูด้วยนี่แปลว่าท่านต้องการหาความสุขทางกายไม่ต้องทุกข์กายเพราะเกิดอุบัติเหตุถูกรถราชนแล้วต้องไม่เจ็บป่วยจากโควิด-19เพราะว่าคนอื่นต้องป้องกันให้ท่านคือปิดแมสปิดปากปิดจมูกแล้วก็เขาต้องล้างมือให้สะอาดก่อนมาสัมผัสตัวฉันตัวเองไม่ทำเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นการหาความสุขคนเดียวในขณะที่ท่านเป็นสัตว์สังคมใช่หรือไม่อย่างเนี้ยน่าตำหนิไหมอย่างเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จไหมถูกต้องหรือไม่เนี่ยเหมือนกันหาความสุขคนเดียวหาความสงบคนเดียวมีลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรักจะอยู่คนเดียวแต่ลืมไปว่าเนี่ยพอเริ่มชราขาไม่มีแรงก็ต้องเริ่มพึ่งวอล์กเกอร์ความทุกข์เริ่มเกิดสุขกับทุกข์มันก็อยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมประการที่3ถ้าท่านมีความสุขหรือแสวงหาความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแบบโลกียธรรมที่ครูธรรมะทั่วไปเขาสอนท่านกันเกลือในโซเชียลเนี่ยถ้าท่านสามารถค้นพบความสุขได้จริงคือความสุขทางกายนะมีบ้านที่สะอาดมีบ้านที่ปลอดภัยจากขโมยขจรมีสิ่งแวดล้อมของบ้านที่สวยงามท่านก็ควรจะปันสุขให้คนรอบข้างด้วยเช่นไม่เคลียร์ขยะที่บ้านท่านไปไว้หน้าบ้านคนอื่นเลี้ยงหมาท่านมีความสุขมากเพราะรักสัตว์แต่ปล่อยให้หมาของท่านไปขี้ไปอื้อหน้าประตูบ้านคนอื่นหรือปล่อยให้หมาเห่าหนวกหูเสียงดังบ้านเขามีคนชราที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการพักผ่อนนอนหลับเลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยสุนัขมันเห่ามันหอนเสียงดังท่านมีความสุขกับสุนัขแต่ความสุขที่ท่านได้จากสุนัขนั้นมันไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอย่างนี้บาปไหมครับอย่างนี้สามารถจะนิพพานและหลุดพ้นได้จริงไหมครับเนี่ยคือโลกียธรรมที่คนเขาชอบสอนเรื่องทุกข์สุขอะแต่ในมุมแบบนี้มันเป็นมุมที่ต้องใช้ปัญญาเป็นมุมที่มีมิติมากกว่าปกติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่สองสวรรค์บนดินอย่าหาความสงบคนเดียวนะจากในสวรรค์บนดินอย่าหาความสงบคนเดียวในสวรรค์บนดินก็คือในโลกทางกายภาพในสังคมของท่านในชีวิตประจำวันของท่านนั่นแหละพระบิดาบอกว่า 1. ท่านจะไปบังคับคนอื่นเพื่อให้เขาไม่สร้างเงื่อนไขที่จะทำให้ความสุขทางกายหรือความสุขทางโลกของท่านเนี่ยนะมันหายไปกลายมาเป็นไม่สงบแทนอยู่อย่างไม่สงบแทนท่านบังคับเขาได้ไหมความสงบในจิตใจความสงบในการมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือในตลาดนั้นหรือในย่านนั้นความสงบคืออะไรคือการที่จะไม่มีใครนะจะหาว่าตัวเองจะต้องสงบคือไม่มีใครมาทำลายความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านตะกี้ที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมันซื้อสเตอริโอเครื่องใหม่มาแล้วมันเป็นคนบ้าเหอชอบมาก
ไม่รู้กลางวันกลางคืนเวลาเวลามันเปิดเครื่องเสียงเสียงดังลั่นเลยเสียงเบสบุ้งบองบุ้งบางเสียงแหลมทริเบิลเสียงแหลมเปี๊ยกมันมีความสุขมันแล้วมันก็มีการเต้นไปด้วยที่บ้านมันแต่บ้านเราติดอยู่กับมันทำไงฮะเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนเป็นเวลาที่เรานอนแล้วเพลงที่มันเปิดก็เสือกเป็นเพลงในสไตล์ที่บ้านเราไม่ชอบด้วยถ้าท่านอยากหาความสงบคนเดียวขณะที่อยู่ในสังคมถ้าท่านตั้งใจจะหาความสงบคนเดียวท่านจะไปบังคับคนอื่นก็ได้ไหมฮะส่วนใหญ่จะพยายามไปบังคับคนอื่นเขาแล้วก็ไปสร้างปัญหาทะเลาะกันกับคนข้างบ้านเห็นไหมฮะแล้วก็ไปบอกว่าใครๆเขาก็รำคาญทั้งนั้นน่ะถ้าบ้านติดกันกับพวกมึงอ่ะเขาก็ต้องเอาเรื่องมึงทั้งนั้นน่ะถามว่านั่นคือวิธีแก้ปัญหาเลยครับวิธีแก้ปัญหาก็บอกอย่างที่บอกนะอย่างแรกก็คือย้ายตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขลบที่ทำให้ตัวเองไม่สงบนั้นเสียงดังโหนหูนี่เป็นเรื่องของทางกายมันโหนหูขี้หูแทบแตกถ้าท่านย้ายบ้านหนีมันไม่ได้เพราะไปบังคับให้มันย้ายบ้านหนีไปจากบ้านท่านเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายถูกไหมใช่ไหมมันเมื่อซื้อบ้านมาอยู่ติดกับมันแล้วทำยังไงจะอยู่กับมันให้ได้โดยที่ท่านมีความสงบไม่โหนหูไม่รำคาญหูท่านบังคับมันได้ไหมเฮ้ยเปิดค่อยๆหน่อยรสนิยมของมันเผลอๆมันจะกวนตีนกลับมาอีกไงแล้วมันยิ่งเปิดแรงขึ้นดังขึ้นแล้วท่านจะทำยังไงครับจะขายบ้านทิ้งหนีมันเหรอครับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเอาตัวเองเมื่อเอามันหนีออกไปจากตรงนั้นไม่ได้หนีไปจากเราไม่ได้ประการที่สองเราก็ต้องเอาตัวเราหนีไปจากมันแสดงว่าวันที่มันอยู่บ้านแล้วมันเปิดสเตอริโอเสียงดังด้วยความบ้าของมันเนี่ยท่านก็ต้องพาตัวเองและครอบครัวเพราะเป็นผู้รำคาญถูกไหมออกนอกบ้านแล้วมันเป็นเรื่องง่ายหรือยากหรือที่จะทำงานน่ะเพราะเป็นเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนบ้านคือวิมานของท่านท่านก็ทำไม่ได้อีกย้ายบ้านหนีขายบ้านก็โอ้โหต้องคิดนานเลยขายก็ขาดทุนอีกเหมือนรถยนต์กับบ้านเนี่ยเวลาซื้อมาราคาหนึ่งแต่เวลาขายเนี่ยทุกอย่างแกต่ำลงขาดทุนแล้วถ้ามีวิธีที่สามให้มันไปก็ไม่ได้ตัวเองไปก็ไม่ได้ก็ต้องเอาจิตของท่านก็ต้องทำที่จิตของท่านเพราะไปบังคับเขาไม่ได้ท่านก็ต้องทำที่จิตของท่านทำไงอ่ะพี่น้องครับทำใจให้ยอมรับมันยากนะแต่ท่านก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันจะวุ่นวายหนักเข้าไปอีกอ่ะท่านจะสงบในจิตใจได้อย่างไรก็เคยใช้ไหมได้ยินแต่ไม่ฟังนี่ได้ยินแต่ไม่ฟังนี่เป็นวิชามหาสติอันประเสริฐที่พระบิดาทรงพระเมตตาประทานมาให้กับพี่น้องชาวยุวจิตจักรวาลได้ฝึกกันมานานกว่า30ปีแล้วจนถึงวันนี้คงก้าวหน้ากันไปเยอะนะรู้รับรู้แต่รู้ที่จะไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำลายจิตใจของตัวเองรู้ว่าอีเวนี่เปิดเครื่องเสียงดังมากแล้วให้หยุดแค่รู้อย่าเอาไปปรุงแต่งว่าโอ้แม่งไม่น่ามาเปิดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวกูแม่งกูไปซื้อมาแล้วกูเปิดเสียงดังแข่งกับมึงมั่งหรือไม่ได้การกูจะจุดประทัดโยนใส่บ้านแม่งเลยหรือกูจะเอาปืนมาไปขู่แม่งหน้าบ้านว่าถ้ามึงไม่ปิดเครื่องเสียงนะกูจะยิงมึงกูจะยิงทิ้งมึงไอ้อย่างเงี้ยคือการพยายามจะไปบังคับคนอื่นถ้าต้องบังคับที่ใจตัวเองรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายจิตใจของตัวเองให้เสียสมดุลคือเกิดความรู้สึกด้านลบนึกภาพออกไหมนี่คือสัจธรรมชั้นสูงที่จะพาให้จิตหยาบของท่านยกระดับไปสู่การสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกได้ไม่ต่างกับรักได้ให้อภัยเพนไม่ต่างกับอดทนอดกลั้นให้อภัยนึกภาพออกไหมมันต้องฝึกให้ชำนาญนี่คือการที่พระบิดาส่งพระเมตตาให้เรามากล่าวเรื่องสำคัญมากๆเป็นเรื่องไม่ยากแต่เป็นเส้นผมบางภูเขาว่าท่านจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยไม่ทิ้งสังคมไม่หนีสังคมไม่ไปปลีกวิเวกแล้วสามารถที่จะเชี่ยวชาญในการใช้จิตกับปัญญาและอายตนะทั้งหมดรวมทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิผลท่านถึงจะเป็นผู้หลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณไม่งั้นไม่มีวันท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำอย่างที่เราชี้แนะถ้าท่านทำแค่กลัวทุกข์หนีทุกข์แสวงหาความสุข
แล้วบอกว่าดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถึงแม้ดับได้จริงท่านก็จะนิพพานหรือหลุดพ้นไปหาดินแดนที่มีความสุขสงบที่แท้จริงก็ยังไม่ได้นะอ่ะประการที่2ต้องปรับที่ใจตนเองต้องปรับที่ใจตนเองอย่าหาความสงบคนเดียวถ้ามีเหตุทางกายภาพในมิติโลกมีคนยื่นตีนมากวนท่านหรือมากระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวท่านประการที่2พระบิดาทรงเน้นว่าให้ท่านปรับที่ใจของตัวท่านเองให้ปรับที่ใจของท่านเองปรับให้จิตใจของท่านนั้นเกิดความสมดุลดังเดิมให้ได้ตะกี้เราบอกแล้วใช้มหาสติคือรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขทำร้ายจิตใจตัวเองมีหูเอาไว้แค่ฟังกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเหล่านี้นะให้ปรับที่ใจตัวท่านเองท่านต้องฝึกนะไม่งั้นไม่ได้หลายคนที่เขียนเล่าให้เราฟังกราบทูลพระบิดาผ่านหน้า Facebook วิสุทธิปัญญาหลายท่านบอกว่าตั้งแต่มาเป็นศิษย์จิตจักรวาล นั้นจิตหยาบของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขสงบมากขึ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ดีขึ้นอดทนอดกลั้นให้อภัยกับไอ้คนที่ไม่น่าอดทนไม่น่าอดกลั้นไม่น่าให้อภัยได้มากขึ้นถึงแม้ยังไม่ได้ 100% แต่ตัวเองภูมิใจว่าดีขึ้นที่ท่านกรุณารายงานมาให้พระบิดาและเราทราบขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยท่านต้องฝึกฝนแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กหัดเขียนหนังสือที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าไม่ฝึกด้วยการปฏิบัติจริงความชำนิชำนาญความปราดเปรียวต่างๆมันไม่เกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ได้แต่ใช้มโนเอาเท่านั้นมโนนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะประการที่3พี่น้องครับต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นท่านหาความสงบด้วยการทำลายความสุขสงบของคนอื่นเอาปืนไปยืนหน้าบ้านข้างๆที่มันเปิดเสียงดังแล้วจัดปาร์ตี้หนวกหูตีขวดเคาะกะละมังเคาะกระทะอย่างเมามันแล้วพวกมันเนี่ยเมาแต่ไม่ได้สนใจเราว่าเรามึนพวกมันเมามันแต่เรามึนมันไม่สนใจท่านเลยเป็นไงต้องการที่จะพิทักษ์ความสงบในจิตใจของท่านต้องการพิทักษ์ความสงบของบ้านของท่านที่ต้องไม่มีเสียงดังเพื่อสร้างความวุ่นวายทำให้รู้สึกอึดอัดขัดใจท่านเลยลากปืนไปการที่ไปกระทำอย่างนั้นหรือไปยืนด่าปืนของท่านก็คือปากนะไปยืนด่ามันเปล่าๆที่หน้าประตูบ้านของมันนะเพื่อชวนทะเลาะนั่นคือการก้าวล่วงผู้อื่นการไปทำให้เขาถึงแม้ไปด่าเขาเรื่องจริงก็ตามแต่เป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลทางจิตใจเหมือนกันมันคำว่าเป็นการผิดบาปซึ่งเป็นการก่อกรรมให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นคือไม่ว่าท่านจะทำความดีงามหรือทำความเลวทรามแล้วทั้งความดีงามและเลวทรามนั้นไปเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเสียสมดุลท่านก็ผิดบาปท่านเห็นยังครับนี่คือธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่เคยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทำความดีงามมากจนทำให้คนอื่นเสียสมดุลก็คือทำให้เขารักทำให้เขาหลงท่านจนงมงายเพราะท่านเป็นคนดีมากทำให้คนอื่นเนี่ยเขาลุ่มหลงและงมงายหรือแต่งตัวหล่อหน้าหล่อแต่งตัวหล่อแต่งตัวเท่แล้วทำให้เมียชาวบ้านเข้ามาหลงไหลในตัวท่านทำให้จิตตกและหลงไหลในความหล่อเหลาในความเป็นหนุ่มรูปงามของท่านหรือเป็นเมียของคนข้างบ้านแต่แต่งตัวซะสวยงามแล้วก็มีชวบชวับนิดหน่อยทำให้สามีของคนข้างบ้านติดกันเนี่ยมองเห็นแล้วจิตตกเนี่ยท่านรู้ไหมว่านั่นอ่ะคือผิดบาปแล้วท่านไปทำให้เกิดการเสียสมดุลของคนอื่นๆถึงแม้ท่านแต่งสวยชวบชวับมันก็นะหน้าอกหน้าใจของท่านเชฟของท่านเรือนร่างของท่านท่านทำที่ตัวท่านก็จริงนะแต่พฤติกรรมของท่านที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสียสมดุลของคนข้างบ้านหรือคนอื่นนะมันก็คือการก้าวล่วงผู้อื่นเหมือนกันซึ่งเป็นความผิดบาปนี่คือสิ่งที่เล็กละเอียดมากถ้าท่านต้องการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่แค่ดับทุกข์ที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะงมงายเท่านั้นจบจิตวิญญาณที่เหลือไปไหนไม่รู้แล้วใครนิพพานก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆที่เรากล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับประการที่3ในประเด็นของอย่าหาความสำเร็จในทางโลกหรือในมิติโลกทางกายภาพแต่เพียงคนเดียวพระองค์ย้ำมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีแต่คณะบริหารราชการแผ่นดินมีแต่ข้าราชการแต่ไม่มีประชาชนที่เป็นประชากรที่อยู่ในประเทศนี้ชาตินี้
ความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนให้กับทุกคนทุกฝ่ายมันจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องครับมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะประเทศชาติมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆส่วนแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะทำร่วมกันมากมายความสำเร็จในด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศชาติมันนี่จะเกิดขึ้นมันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นเห็นไหมอย่างน้อยๆเราก็มีคน3คนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะตั้งแต่เล็กเนี่ยนะเป็นทารกน้อยเป็นกุมารน้อยจะคลอดออกมาสำเร็จได้เนี่ยไม่ต้องอาศัยพยาบาลไม่ต้องอาศัยลมเบ่งของมารดาเนี่ยไม่ต้องอาศัยผู้ช่วยพยาบาลกุมารน้อยนั้นสามารถคลอดตกฟากออกมาได้ไหมแล้วกุมารน้อยนั้นจะเติบโตได้ไหมถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลไม่มีแม่นมก็คือแม่เลี้ยงถูกต้องไหมครับมันมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมพระบิดาทรงย้ำเตือนให้ลูกๆเนี่ยมีนิสัยที่จะเป็นสัตว์สังคมคือไม่ปฏิเสธสังคมเวลาจะทำอะไรบนโลกนี้จะได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้มันประสบความสำเร็จได้ถ้าลูกๆของพ่อหรือของพระบิดาทุกคนเนี่ยต่างคนต่างอวดดีอวดเก่งอวดดื้อถือดีนะกูไม่แคร์ใครกูไม่พึ่งใครและกูไม่ให้ใครพึ่งกูประเทศชาติหรือสังคมหรือโลกเนี้ยมันจะมีความสงบมันจะมีความสมดุลมันจะมีความสุขมันจะมีสันติมันจะมีความสำเร็จที่เป็นภาพรวมซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี้ยเกิดขึ้นได้ไหมถ้าในโลกเนี้ยมี 200-300 ประเทศแต่ละประเทศเนี้ยเบียดเบียนกันทำร้ายกันทำศึกสงครามกันแตกแยกกันถามจริงๆว่าโลกเนี้ยมันจะสมดุลได้ไหมโลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลงแล้วก็จะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมากมายมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติด้วยไม่ใช่ทำสงครามด้วยกันเองระหว่างประเทศบ้างสงครามภายในชนชาติเดียวกันบ้างแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณมันมาจากต่างชาตินะที่มันทำสงครามกลางเมืองกันเองนะจิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมาจากต่างชาติที่เคยเป็นอริราชศัตรูกันนะพอมันตามมาทันกันในยกภพชาติสุดท้ายเนี่ยไม่รู้อะไรเหตุไม่มีอ่ะมีอย่างเดียวคือกูจะฆ่ามึงกูจะทำร้ายมึงนะกูจะเอาเรื่องเอาราวมึงให้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณอาฆาตมาจากอดีตชาตินะมันถึงเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญและยิ่งถ้ามีต่างชาติที่มันฉลาดกว่ามันมายั่วยุให้ตีกันตายฆ่ากันตายแม้กระทั่งพวกมอดก็ใช้หลักการเดียวกันยุให้มนุษย์โลกเราเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่สามัคคีกันให้ทะเลาะกันให้กัดกันโดยพวกมอดเองบ้างหรือไอ้พวกที่เป็นจิตวิญญาณของต่างชาติมาเกิดเป็นคนชาติเดียวกันบ้างมันยั่วยุหรือถูกยั่วยุมันก็จะลุกขึ้นมาฆ่ากันตายมาทำร้ายกันเองโดยถามหาเหตุผลเนี่ยไม่เจอพ่อแม่เคยเห็นไหมลูกๆที่เกิดมาแล้วมาฆ่ากันตายเองไม่มียกเว้นมาแย่งสมบัติกันเท่าที่เห็นที่หนักๆนะครับยกเว้นนะมีโทสะจริตเกิดขึ้นและควบคุมสติไม่ได้พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นเป็นเพราะขาดสติแล้วก็เป็นเพราะกรรมจากอดีตถือติดตัวมาพอสติแตกปั๊บจิตวิญญาณที่ถือบทเรียนบททดสอบกรรมด้านลบที่รุนแรงคือต้องฆ่ามึงนะเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันพอไอ้จิตหยาบมันสติแตกจิตตกปั๊บเนี่ยมันก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องของตัวเองได้อย่างเลือดเย็นโดยที่คนนอกบ้านหรือคนในสังคมไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันเป็นพ่อแม่ลูกกันมันยังฆ่ากันตายได้ยังไงว่าโหดร้ายทารุณจริงๆมันเลวระยำจริงนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นเป็นเรื่องของเบื้องหลังมิติโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสังคมต้องใช้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขร่วมกันเนาะอย่าอยากสำเร็จคนเดียวอย่ามีสวรรค์บนดินคนเดียวนะประการที่2พี่น้องครับตอนนี้ลืมทักทายนะ Facebook มีผู้ชมอยู่328ท่านนะครับนะแล้วก็ทาง YouTube มีพี่น้องทั้งหมด301ท่านนะ301ท่าน301นะครับอย่าน้อยไปกว่านี้นะเพราะกำลังเข้มข้นนะฮะนะประการที่2ครับพระบิดาสอนพวกลูกๆอย่างท่านว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมคำว่าสมบูรณ์พร้อมแปลว่าไม่มีใครดีพร้อมไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไม่มีใครฉลาดเป็นกรดบางคนก็ยังมีโง่อยู่มีฉลาดอยู่นะในโลกเนี้ย
นะและก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่แตกต่างกันไปมีจุดอ่อนในเรื่องที่แตกต่างกันไปที่เหมือนกันก็มีมากแต่ไอ้ที่แตกต่างกันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราอยากสำเร็จคนเดียวในบางสิ่งเนี้ยไม่ได้ท่านเห็นตะเกียบไหมขนาดตะเกียบสองข้างนะมันเหมือนกันนะทั้งคู่แต่ใช้ในการคีบอาหารรับประทานเข้าปากเอามาวางบนปลายลิ้นเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าตะเกียบเพียงแค่ข้างเดียวและตะเกียบอีกข้างหนึ่งที่จะเอามาใช้ช่วยกันคีบอาหารเข้าปากมันเหมือนกันด้วยนะเห็นไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าบางคนในสังคมเนี่ยเขาจะมีอะไรอะไรเหมือนเราแต่ถ้ามาเข้าคู่กันมันก็เกิดประโยชน์ได้เช่นเราเก่งในเรื่องของการเล่นดนตรีเขาก็เก่งในเรื่องของการเล่นดนตรีถ้าสองคนมาทำวงดนตรีร่วมกันแล้วรู้จักนะ arrange ก็คือเรียบเรียงเสียงประสานรู้จักเลือกเครื่องดนตรีที่แต่ละคนพอจะเล่นได้ถนัดได้เอามาเล่นร่วมกัน2คน3คน4คนขึ้นไปนะก็กลายเป็นแบนด์กลายเป็นวงนะเป็นทริโอเป็นคอมโบเป็นชาโดว์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดความไพเราะมากกว่าเล่นดนตรีคนเดียวถูกต้องไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมก็แปลว่าเราไม่ถนัดในเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะต้องทำอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยความถนัดในเรื่องที่เราไม่ถนัดเราก็จะได้อาศัยเพื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จนั้นร่วมกันหรือเพื่อนก็จะได้อาศัยเราที่ในสิ่งที่เราถนัดแต่เพื่อนไม่ถนัดแต่เพื่อนก็สามารถทำงานร่วมกับเราในการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเรื่องนั้นได้ทั้งที่เพื่อนไม่ถนัดนี่คือประโยชน์มันท่านอยากสำเร็จคนเดียวนั่นคือการเห็นแก่ตัวในโลกทางกายภาพเนี่ยนะเขาถึงต้องให้คนงานไปรับทำงานเวลาเปิดบริษัทเนี่ยมันมากกว่าคนขนาดในแผนกเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันต้องมีมากกว่าหนึ่งเพราะงานยากและงานเยอะงานยากงานเยอะงานใหญ่ไอ้ยักษ์3ตัวเนี่ยใช้คนคนเดียวยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกถ้าต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พี่ๆน้องๆครับนั้นต้องจำไว้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตนบนเส้นทางนิพพานสู่การหลุดพ้นตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ใช่ปฏิบัติตามที่เราพูดเพียงแค่หนีทุกข์ดับทุกข์แล้วแสวงหาความสุขเรามาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจิตจักรวาลพาท่านมาไกลจากจุดนั้นแล้วเพราะเรารู้ว่าทุกข์สุขมันเป็นมายาทุกข์สุขมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งสมมติและมันมีวิธีก็มีกลยุทธ์ที่จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเราบอกแล้วไงก็ดับที่กิเลสถูกไหมเนี่ยอ่ะประการต่อมาประการที่3เมื่อเป็นสัตว์สังคมไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมแล้วท่านต้องจำไว้เลยว่าทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่าอยากสำเร็จคนเดียวในทางโลกท่านต้องพึ่งพาอาศัยกันพ่อต้องพึ่งแม่ถึงจะมีลูกถูกต้องไหมนายต้องพึ่งลูกน้องเท่าแก่ต้องพึ่งลูกน้องที่เป็นทั้งหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือเป็นนายและต้องพึ่งลูกน้องที่เป็นบริวารมันถึงจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จคนเดียวได้หรอกพึ่งตัวเองได้แค่บางเรื่องแต่ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าให้สำเร็จไม่ได้มีมนุษย์คนไหนบ้างครับทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ขี้ฟันเนี่ยประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแค่เองก็ได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยแคะถูกไหมนะยกเว้นนะมีคนเสนอหน้าอยากจะช่วยแคะขี้ฟันให้หรืออยากเสนอหน้ามาช่วยอาบน้ำให้ตอนที่อาบน้ำเองก็เป็นนะพวกเนี้ยทำเองก็ได้แต่ยิ่งใหญ่กว่าอาบน้ำยิ่งใหญ่กว่าแคะขี้ฟันน่ะท่านทำคนเดียวได้หรือถูกต้องไหมนะเช่นการหาน้ำชักน้ำเข้าบ้านให้มันมีน้ำประปาเพื่อจัดพาให้น้ำประปามาให้ท่านได้อาบถ้าท่านอยากสำเร็จคนเดียวคือมีน้ำประปามาอาบท่านก็ต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่การประปาเองทั้งสำนักงานประปาเลยแล้วก็มาวางท่อประปาจากสำนักงานประปาจากแหล่งน้ำที่ทำน้ำประปาพาเข้าบ้านตัวท่านเองท่านว่าไหวเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นจริงไม่ได้เลยครับแค่มโนหรือเป็นหนังเป็นละครที่ทำให้พระเอกนั้นนะสุดยอดจะเป็นพระเอกพระเอกเพราะมันเจ๋งจริงๆว่ามันทำทุกอย่างได้หมดเหมือนพระเอกเก่งมากนะปืนของพระเอกกับปืนผู้ร้ายเนี่ยก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะที่ใช้แต่ปรากฏว่าปืนของพระเอกเนี่ยยิงไป100 นัดกระสุนไม่หมด
แต่ผู้ร้ายยิงไป6นัด7นัด8นัดกระสุนผู้ร้ายหมดแล้วก็ต้องทิ้งปืนนะแล้วพระเอกก็เอาปืนที่มีแบบเดียวกันแต่กระสุนเหลือยิงคนร้ายตายเห็นเขาเรียกว่านะเป็นละเมงละครเป็นลิเกลิเกคือเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวรรค์ที่3อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวสวรรค์ที่3ก็คือสวรรค์ในนิพพาน

พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวรรค์ที่3อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวสวรรค์ที่3ก็คือสวรรค์ในนิพพานเราพาท่านลึกมาเรื่อยๆสวรรค์ในนิพพานตะกี้พูดเรื่องจิตหยาบในเบื้องต้นหรือเบื้องกลางสวรรค์ในนิพพานก็คือจิตหยาบในเบื้องปลายกำลังสู่เส้นทางอริยบุคคลตามมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้เป็นสวรรค์ในนิพพานก็ตามเห็นไหมครับก็แน่นอนนะสวรรค์ในนิพพานอย่างแรกพระองค์ก็ทรงเตือนว่าอย่าหาความสุขในนิพพานแต่เพียงลำพังคนเดียวคือเวลานิพพานเนี่ยจิตจะสงบท่านก็เลยไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาคืออยู่กับความสงบนั้นอยู่กับตัวเองนั้นอยู่กับความสงบนั้นไม่ได้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรออกมานะให้คนอื่นได้เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเตือนว่าถึงแม้จิตใจของท่านเนี่ยจะยกระดับจนสูงส่งแล้วสามารถดับการเกิดดับของกิเลสเพื่อดับตัณหาราคะและอารมณ์ขยะได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านก็จะต้องเป็นแบบอย่างของผู้อื่นด้วยเป็นแบบอย่างของผู้อื่นเพื่อที่จะแสดงออกหรือกระทำนะหรือแบ่งปันสัจธรรมที่ท่านใช้ที่ท่านปฏิบัติในการเข้าถึงความสุขในจิตใจของท่านมันเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างท่านต้องแบ่งปันด้วยการกระทำหรือปฏิบัติตนให้เขาเห็นหรือด้วยการกล่าวเป็นโอวาทธรรมแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยนั่นคือภารกิจของผู้ที่นะมีสวรรค์อยู่ในนิพพานแต่ไม่ได้มีไว้คนเดียวเป็นแบบอย่างของผู้อื่นด้วยประการที่สองท่านต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพื่อฉุดช่วยคนอื่นให้เขาได้เรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาของเขาว่าการจะมีความสุขทางจิตหยาบและจิตวิญญาณที่เรียกว่าเป็นความสุขในนิพพานนั้นเขาควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนั่นหมายถึงท่านจะต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกคือต้องคิดดีพูดดีประพฤติดีกับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่นั่งกรรมฐานหลับตาและนิ่งสงบอยู่คนเดียวรอเวลาที่จะตายทิ้งกายสังขารไปแล้วนิพพานไปคนเดียวไม่ใช่แบบนั้นแปลว่ามีความสุขแล้วต้องแบ่งปันความสุขในนิพพานนั้นให้กับคนอื่นด้วยด้วยการเป็นเงื่อนไขด้านบวกท่านรู้นี่ว่ามนุษย์เราเนี่ยที่เขานิพพานยังไม่ได้ก็คือนิพพานกิเลสไม่ได้ท่านจึงจะต้องช่วยชี้นำหรือปฏิบัติตนให้เขาเห็นว่าทำอย่างไรที่จะไม่เป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกเพราะบางทีถ้าท่านขาดสติถึงแม้จิตของท่านจะนิพพานความทุกข์ทั้งหมดได้แล้วโลภะโทสะโมหะเนี่ยท่านดับได้หมดแล้วแต่ถ้าท่านขาดสติอากับกิริยาของท่านพฤติกรรมของท่านที่แสดงคนรอบข้างของท่านก็จะเอาไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นเงื่อนไขทำลายความสงบสุขของเขาได้เหมือนกันมันพระศาสดาแต่ละพระองค์จึงต้องสอนท่านว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ประมาทและไม่ขาดสติเพราะความประมาทและขาดสติมันจะเป็นเหตุในการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นเหตุให้ทำลายความสมดุลในจิตใจทำลายความสงบทั้งโลกและทางจิตใจของคนอื่นเพราะการขาดสติของท่านและเพราะการประมาทไม่คิดก่อนพูดไม่คิดก่อนปฏิบัติไม่คิดขณะที่กำลังพูดไม่คิดขณะที่กำลังปฏิบัติแบบนั้นกับเขานึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นในข้อ2นี้พระบิดาทรงเมตตาหมายถึงให้ท่านประพฤติดีกับเขาถ้าประพฤติดีมันก็จะไม่ไปทำลายความสุขสงบนะซึ่งข้อแรกก็คือความสุขข้อ2คือความสงบนะไม่ไปทำลายความสุขที่เขามีอยู่ถ้าท่านเป็นเงื่อนไขด้านบวกมันยิ่งพอกพูนความเป็นบวกในจิตใจของเขาที่เป็นคนรอบข้างของท่านได้อีกต่างหากด้วยประการที่3ท่านต้องเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาคนอื่นเขาไม่มีความสุขในจิตใจไม่มีความสุขในจิตใจ
ท่านก็จะต้องพร้อมที่จะช่วยเป็นผู้ปลอบประโลมใจเป็นผู้ให้กำลังใจเขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีความหวังท่านรู้ท่านก็ต้องฉลาดที่จะช่วยให้เขามีความหวังมีความคิดคาดหวังให้เขามีกำลังใจหรืออื่นๆเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงนิพพานได้แล้วเนี่ยท่านย่อมมองโลกย่อมอ่านโลกได้อย่างทะลุแจ้งย่อมเข้าใจว่าท่านควรจะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆของท่านที่กำลังต้องการที่พึ่งนั้นในกรณีนั้นๆอย่างไรเพราะว่ากว่าท่านจะมานิพพานกิเลสตัณหาราคะต่างๆได้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ชีวิตมาก่อนแล้วไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนๆที่ผ่านมาก็ตามโอเคนะพี่ๆน้องๆครับความสุขคนเดียวอย่าหาประการที่สองความสงบคนเดียวก็อย่าหาอันนี้เริ่มชัดขึ้นพระองค์ทรงกล่าวว่าอย่าปลีกวิเวกที่ปลีกวิเวกแปลว่าพาตัวเองหนีสังคมพาตัวเองทิ้งสังคมเพราะท่านมองว่าสังคมแวดล้อมคือตัวการในการสร้างปัญหาทางจิตใจและทางกายสังขารหรือกายภาพของท่านทำให้ท่านไม่มีความสงบทำให้จิตใจไม่สงบแน่นอนมันคู่กับความสุขถ้าไม่สงบมันก็ไม่สุขถ้าไม่สุขมันก็คือไม่สงบแต่พระบิดาทรงเมตตาแยกออกมาเพื่อท่านเห็นชัดๆว่าสุขกับสงบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกดีๆมันก็เป็นคนละเรื่องอย่าหาความสงบคนเดียวแปลว่าอย่าปลีกวิเวกอย่าละทิ้งสังคมอย่าหนีครอบครัวอย่าหนีความจริงที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ในเมืองไม่ใช่สัตว์ป่าที่จะต้องไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำคนเดียวโอเคไหมบ้านป่าตามธรรมชาติกับไปอยู่ในธรรมชาติที่เป็นป่าเป็นเขามันคนละเรื่องพระองค์ยอมให้พวกท่านสร้างบ้านแปลงเมืองกันนี่ก็แสดงว่าพระองค์ทรงยอมแค่ไหนแล้วอย่าปลีกวิเวกเพราะท่านจะไม่มีครูไม่มีครูก็คือคนรอบข้างที่จะช่วยสอนท่านทั้งทางโลกและทางธรรมสอนทางโลกก็คือสอนในการใช้ชีวิตอยู่ทางกายภาพสอนทางธรรมะก็คือสอนทางด้านจิตใจโดยมีปัญญาหรือสติปัญญาของท่านเป็นศูนย์กลางที่จะต้องทำงานร่วมกับจิตใจของท่านถ้าท่านไปปลีกวิเวกเสียแล้วท่านจะไม่มีครูเป็นผู้สอนท่านไม่มีครูเป็นผู้สอนเสียแล้วไม่มีใครเป็นผู้สอนท่านก็ต้องสอนตัวท่านเองท่านเห็นไหมล่ะท่านนั่งหลับตาปฏิบัติอยู่คนเดียวนั่งส่องจิตตัวเองเพ่งจิตตัวเองเพ่งอารมณ์ตัวเองขณะที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับสิ่งสมมติทั้งนั้นสมมติว่ากำลังโกรธสมมติว่ากำลังรักสมมติว่ากำลังหลงสมมติว่ากำลังเจอซากศพสมมติว่ากำลังเจอสาวงามกำลังแก้ผ้ายั่วยวนสมมติทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความจริงแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าจะจัดการจิตของตัวเองนะที่มองเห็นภาพโป๊ะเห็น

นะบางคนเนี่ยพยายามจะกำหนดให้ตัวเองกำหนัดแต่กำหนัดนั้นก็ไม่เกิดขึ้นตามกำหนดถูกไหมแต่เวลาที่ตัวเองไม่ได้กำหนดให้เกิดกำหนัดไอ้กำหนัดมันเสือกเกิดโดยที่ตัวเองไม่กำหนดท่านเห็นไหมล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกมันต้องมีคนเป็นเงื่อนไขนะเป็นครูสอนให้ท่านถึงจะเป็นนักเรียนที่เก่งจริงในรอบสิ่งรอบด้านได้นะคนที่อยู่รอบข้างท่านเขามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านดีและด้านลบด้านดีและด้านร้ายแตกต่างกันเยอะแยะมากมายท่านเรียนได้ไม่รู้จบอย่าปลีกวิเวกอย่าไปเก่งคนเดียวนะเพราะความสงบคนเดียวอย่าไปหานะในทางนะในนิพพานเพราะว่าถ้าท่านจะพิสูจน์ว่าจิตท่านน่ะดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะได้จริงท่านต้องไม่กลัวการถูกทดสอบต้องไม่กลัวการถูกทดสอบจากคนที่เขายังเป็นสามัญชนคือปุถุชนหรือจากคนที่เขายังอยู่บนเส้นทางของอริยะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอริยะซึ่งเขายังมีโลภโกรธหลงอยู่บ้างในบางเวลาท่านต้องมีคนเหล่านี้เป็นครูช่วยออกข้อสอบเป็นบททดสอบให้กับท่านถ้าท่านอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้แล้วท่านสามารถสงบคนเดียวได้ในนิพพานนะสงบได้ไม่เสียศูนย์ไม่เสียสมดุลไม่เสียการเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้นิพพานได้หมดสิ้นแล้วนั่นคือท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจนกว่าท่านจะจบสิ้นอายุขัยทิ้งกายสังขารแล้วตายไปจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในอนันตจักรวาลด้วยไม่ใช่แค่จักรวาลโลกท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยซึ่งต้องมีคุณสมบัติบางสิ่งเพิ่มเติมเดี๋ยววันหน้าพระบิดาจะทรงเมตตาสอนท่านอีกตอนนี้เอาเรื่องนิพพานให้กระจ่างแจ้งก่อนนะอย่าปลีกวิเวกพี่น้องครับประการที่2 อย่าปิดอายตนะการปิดอายตนะคือการแกล้งทำให้อายตนะของท่านพิการการปิดอายตนะคือการแซงทำให้อวัยวะร่างกายของท่านที่สำคัญก็คือกลไกในการสัมผัสรู้ดูเห็นมันมืดบอดนั่นก็คือคนพิการลูกหลานของท่านเวลาเกิดมาเนี่ยถ้าตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินลิ้นไม่รู้รสแล้วพูดไม่ได้ถือว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาใช่ไหมเป็นคนป่วยเพราะพิการแค่ตัวท่านเองติดเชื้อโควิด-19 อาการอย่างหนึ่งของโควิด-19 สำหรับคนที่ป่วยคือไม่ได้กลิ่นกลไกในการรับรู้กลิ่นที่จมูกสัมผัสนะที่พระองค์ผู้สร้างติดตั้งเอาไว้มันเสียเพราะเจ้าไวรัสชนิดนี้มันไปทำลายระบบรับรู้สัมผัสกลิ่นของจมูกของท่านคือป่วยท่านยังต้องรีบไปหาหมอเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเองเกิดมาอายตนะสมบูรณ์พร้อมแต่พยายามจะทำให้มันป่วยทำให้มันพิการแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดอายตนะท่านแน่จริงอ่ะท่านจะมีความสุขสงบในจิตวิญญาณของท่านได้หรือในจิตหยาบของท่านได้หรือในจิตปัจจุบันของท่านได้ท่านต้องสามารถรักษาความสงบของจิตวิญญาณและจิตหยาบของท่านที่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเนี่ยด้วยการเปิดอายตนะแบบธรรมชาติให้ได้ท่านสังเกตไหมไปเก่งในการปิดอายตนะในป่าในถ้ำไม่มีใครยั่วยุไม่มีใครเย้ายวนจิตดูเหมือนแข็งแกร่งมั่นคงหนักแน่นแต่พอเข้ามาในเมืองมีสิ่งยั่วยุเย้ายวนอะไรมากมายจิตตกสติแตกไหมมีหลายเคสหลายกรณีเท่าที่เปิดเผยให้ท่านได้รู้ในสังคมมีเยอะแยะมากมายสู้ท่านฝึกกับของจริงในธรรมชาติไม่ต้องปลีกวิเวกไม่ต้องปิดอายตนะแล้วสามารถที่จะมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบในจิตและจิตวิญญาณของท่านได้โอเคไหมเช่นมีคนมายั่วโมโหท่านท่านก็ไม่โหสนิ่งสงบมีคนมาเย้ายวนท่านท่านก็ไม่เคลิ้มคล้อยตามนึกออกไหมมีคนมาจูงใจท่านให้หลงทางนิพพานเพราะมันคือมารชัดๆท่านก็จะไม่ไปเผลอหลงทางเดินตามมารเพราะจิตใจของท่านมีความสงบ

มีความมั่นคงใช่หรือไม่และก็ประการสุดท้ายที่จะย้ำในข้อ2คืออย่าหาความสงบคนเดียวก็คืออย่าปฏิเสธสังคมอย่าปฏิเสธสังคมนี่คือการที่พระองค์ทรงกล่าวย้ำเพราะนอกจากท่านจะหาความสงบคนเดียวนะในสภาวะที่ท่านมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณนะพร้อมที่จะนิพพานอยู่แล้วอย่าไปหามันเสียเวลาเปล่าๆอยู่กับคนอื่นในสังคมนี่แหละแล้วความสงบในจิตใจของท่านเนี่ยนะหาเอาจากจิตของตัวเองนี่แหละแต่อยู่กับคนรอบข้างให้ได้นั่นคืออย่าปฏิเสธสังคมเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าการเป็นสัตว์สังคมนั้นพระบิดาทรงให้เราย้ำว่าที่พระศาสดาคือพระพุทธองค์อ่ะทรงตรัสสอนไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและทรงกล่าวอีกว่าเราคือโลกโลกคือเราพระศาสดาไม่ได้ทรงหมายถึงมนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือพระองค์ไม่ได้หมายถึงพระองค์ที่เป็นพระศาสดาแค่เพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถใช้ความเมตตาโดยธรรมชาติจากจิตของท่านเพื่อค้ำจุนความสมดุลของโลกเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติเอาไว้ได้เราคือโลกโลกคือเราแปลว่าคำว่าเรานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวฉันเราก็คือพวกเราแสดงว่าทุกคนที่อยู่บนโลกต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิเสธสังคมอย่างที่ตอนต้นรายการที่พระบิดาสื่อไว้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ต่างๆที่เป็นสมการทางพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกมนุษย์โดยรวมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วโลกก็จะไม่ได้ประโยชน์พี่น้องครับสวรรค์ในนิพพานพระบิดาให้ทรงย้ำว่าพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนเลยที่จะทรงสอนมนุษย์ว่าอย่ารักกันให้ฆ่ากันให้รังเกียจเดียดฉันกันให้ปฏิเสธการเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวสอนว่ามนุษย์ต้องรักกันรักกันแบบพระศาสดาที่เน้นการนั่งกรรมฐานในการฝึกจิตปลีกวิเวกไปฝึกจิตพระองค์ก็ทรงเน้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกันขณะที่พระศาสดาที่เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นคฤหัสถ์คือพระบุตรเอกจะทรงสอนมนุษย์ว่าความรักที่มนุษย์จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อกันในการเป็นสัตว์สังคมที่ไม่ฝืนธรรมชาติไม่หนีไปเข้าป่าเข้าถ้ำเนี่ยคือทุกคนต้องอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันให้ได้ถึงแม้ไอ้คนนั้นมันไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยก็ตามนี่คือสิ่งที่พระศาสดาสอนนี่คือความรักเพื่อให้ไม่ต่างกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละเป็นความรักเพื่อให้เหมือนกันแต่นั่นเป็นการเน้นที่จิตเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามลำพังคนเดียวที่ชอบปลีกวิเวกอ่ะถูกเสี่ยมสอนให้แบ่งปันความรักให้กับโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยการแผ่เมตตานั่งเฉยๆอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่เมตตาไปใช้จิตเป็นสำคัญแต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้ครบทุกสิ่งอายตนะ5รวมทั้งจิตข้างในเป็นอายตนะตัวที่6ต้องใช้จิตของท่านที่เป็นจิตหยาบซึ่งมีทั้งหมด189ขยุ่มที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะทำตัวให้เป็นจิตวิญญาณเองได้ให้มีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นก็เหมือนกันท่านต้องใช้นึกภาพออกไหม1สมองกับ2มือคือกายสังขารก็ต้องใช้เพื่อแสดงออกซึ่งความรักทั้ง2มิติคือมิติของจิตใจคืออดทนอดกลั้นให้อภัยมิติของกายหยาบกายสังขารรักก็คือกอดรักก็คือเหนี่ยวรั้งรักก็คือการไม่ปฏิเสธรักคือการไม่แบ่งแยกรักก็คือการรวมหรือการร่วมมันคือความรักนี่คือสิ่งที่พระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกซึ่งมาจากพระเจ้าสอนไว้เพราะเป็นการสอนคารวะไม่ได้สอนคนที่สมมุติว่าไปเป็นนักพรตไปเป็นนักบวชโอเคไหมถ้าที่จริงๆแล้วความรักเหมือนกันนะความรักช่วยให้โลกหมุนด้วยสมการที่เราพูดซ้ำมา3ครั้งแล้วตั้งแต่ต้นรายการวันนี้ขึ้นให้ดูสมการที่เห็นเป็นสมการศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยบอกว่าท่านเอาสมการที่เขียนเนี่ยพกติดตัวไว้แทนผ้ายันกันสิ่งที่ไม่ดีกันสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งมิติโลกทางกายภาพและมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตวิญญาณได้อย่างสบายๆเนี่ยซัมเบต้าเอ็กซ์กับ3 x กําลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x ซัมเบต้า x หมายถึงพลังงานรวม
ซัมนี่แปลว่ารวมนะพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนจะเท่ากับ3เท่าของจำนวนคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกได้ยกกำลัง2แล้วคูณด้วยผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกของคนทั้งหมด X คนคนที่1คนที่2คนที่3ไปเรื่อยๆจนถึงคนที่ X นี่คือค่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ X คนที่สั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาภายในวินาทีนั้นๆแล้ว 1% ของไอซัมเบต้า X ตัวนี้โลกจะเอาไปใช้เพื่อทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนเกิดขึ้นโดยการเหวี่ยงหมุนนั้นก็เกิดการระเบิดที่แกนโลกโดยประจุไฟฟ้าบวกจากจิตมนุษย์ไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมอยู่ในแกนโลกเกิดการระเบิดบิดตัวขึ้นในส่วนที่เป็นด้านกลางวันอีกด้านหนึ่งเป็นกลางคืนมันไม่บิดตัวนะมันก็จะสามารถทำให้แกนโลกเนี่ยบิดตัวอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดการโลกการที่โลกหมุนสิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังนี้นาซาก็ไม่ทราบนักวิทยาศาสตร์โลกก็ไม่ทราบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรทำไมมันหมุนมาเป็นล้านล้านปีแล้วมันยังไม่หยุดหมุนแล้วเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วคงที่ด้วยซ้ำทุกวันนี้มันไม่ค่อยคงที่เพราะจิตสำนึกมนุษย์เราเนี่ยมันทั้งต่ำตาต่ำซามและต่ำตมหรือตกต่ำพลังงานความรักด้านบวกเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาซึ่งเป็นกามกิเลสหรือเป็นความใคร่ที่รักแล้วต้องการได้รับการตอบสนองมันมี2ชนิดนะคนที่ไปเชื่อฟังไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดหาว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายรักพ่อรักแม่นี่ดีไหมล่ะลูกรักพ่อรักแม่พ่อแม่รักลูกนี่ดีไหมล่ะลูกรอดตายมาได้ก็เพราะพ่อแม่รักถูกไหมและดันบอกว่าความรักเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยรักพ่อรักแม่รักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกับความรักแบบชู้สาวรักเพื่อจะเอากันรักเพื่อจะได้กันมันต่างกันนะพี่น้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะมาแต่งงานกันเนี่ยจะต้องใช้ความรักเพื่อให้เป็นตัวนำไม่ใช่รักเพื่อเอาหรือความใคร่เป็นตัวนำไม่ใช่ถ้าครอบครัวไหนมีผัวมีเมียกันแต่งงานกันโดยใช้ความใคร่คือใช้ตัณหาราคะเป็นตัวนำเนี่ยครอบครัวนั้นเจ๊งกระบงไม่นานก็เจ๊งกระบงเหมือนอ้อยครับต่างฝ่ายต่างดูดอ้อยของกันและกันจนความหวานของอ้อยหมดแล้วเหลือแต่กากเหลือแต่ซากถูกไหมทั้งสองคนนั้นก็ต้องทิ้งกากอ้อยซากอ้อยไปว่าอะไรครอบครัวก็พังก็แตกแยกก็ depart หรือ separate ถูกไหมต่างคนต่างไปนะถ้าพูดเป็นสำนวนวัยรุ่นก็บอก convert พี่ๆน้องๆที่รักครับความรักช่วยให้โลกหมุนชัดเจนนะจดสมการนี้ไว้นะครับประการต่อมาครับสวรรค์ในนิพพานประการที่3ที่พระบิดาจะส่งเตือนพี่ๆน้องๆใช้โลกิยธรรมมาสร้างเป็นองค์ความรู้เชื่อมกับโลกุตตรธรรมถ้าจะได้จำเอาไว้ว่ามรรควิธีจิตจักรวาลต้องปฏิบัติตามเนี้ยอย่ามุ่งจะสำเร็จคนเดียวตะกี้สุขก็แล้วสงบก็แล้วสำเร็จคนเดียวประสบความสำเร็จก็คือสามารถจะหลุดพ้นนิพพานด้วยตัวเองคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยไม่ช่วยคนอื่นนะมุ่งที่จะสำเร็จคนเดียวไม่ได้เราก็ย้ำอีกครั้งว่าพระบิดาทรงย้ำมากย้ำนักย้ำหนาว่าเราจะสำเร็จคนเดียวไม่ได้เพราะเราต้องมีคนช่วยเราทดสอบเราช่วยสอนเราช่วยทดสอบเราก็คือเราต้องมีครูรอบข้างที่พระองค์ทรงเน้นตรงนี้ที่ไม่ให้มุ่งสำเร็จคนเดียวเพราะมันจะสำเร็จไม่ได้คือท่านกำลังอยู่บนเส้นทางอริยะนี่แปลว่าท่านอยู่บนเส้นทางสายนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านยังนิพพานได้ไม่สุดท่านยังนิพพานได้ไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายคือต้องบริบูรณ์นะแล้วเมื่อตายเมื่อไหร่ก็จะสามารถหลุดพ้นได้ทันทีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านบอกว่าท่านดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้แล้วท่านก็อย่าเพิ่งชั่วท่านก็อย่าเพิ่งประมาทว่าท่านเนี่ยสามารถจะดูแลรักษาจิตของท่านเนี่ยให้มันมั่นคงกับนิพพานมันจะไม่มีโลภะโทสะโมหะที่จะเกิดดับขึ้นมากับฉันอีกเพราะฉันดับได้หมดแล้วเวลาบวชเป็นนักบวชหรือเป็นพระมีโอกาสทำผิดไหมเนี่ยถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้มีสภาวะจิตหรือจิตหยาบสูงส่งพอท่านต้องมีอาบัติอาบัติก็แปลว่าต้องมีต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยกายวาจาจิตใจท่านก็ต้องปลงอาบัติไม่ปรงอาบัติท่านก็ปราชิกก็แปลว่าเป็นนักบวชเป็นพระต่อไปไม่ได้ท
ถามว่าทำไมในพุทธบัญญัติต้องมีตรงนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนเนี่ยที่ยังไม่แข็งแกร่งยังมีสภาวะจิตที่ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยได้มีโอกาสได้แก้ตัวก็เหมือนทางศาสนาคริสต์ที่ให้ไปสารภาพบาปกับพระซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้และไอ้คนที่ไปสารภาพบาปกับพระก็ไม่ต้องรู้หน้ารู้ตัวหรอกว่าไอ้คนที่มาสารภาพบาปมาเป็นใครเพื่ออะไรครับก็ว่าพระบิดาทรงเมตตาเปิดโอกาสให้มนุษย์เอาเวลาทำผิดทำบาปทำชั่วแล้วอย่าไปคิดว่ากูจะบาปชั่วจะผิดแม่งตลอดชีวิตตลอดกาลหรือตลอดกาลปาวสานหรือตลอดกาลนานเทินไม่ใช่ใช่ไหมเสือสำนึกผิดเสือสำนึกบาปได้เคยเป็นคนชั่วมาก่อนเพราะต้องการเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงใช่ไหมพอรู้อย่างช่ำอกช่ำใจช่ำอกช่ำใจแล้วว่าชั่วมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนชั่วอีกถูกต้องไหมก็จะได้มีโอกาสกลับมาเป็นคนดีได้ไงใช่ไหมมีโอกาสทำถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนนะใช่หรือไม่ใช่ล่ะนี่ก็คือสัจจะที่พระบิดาทรงเมตตาประทานผ่านเรามาเพื่อกล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์อยู่บ่อยครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีครูรอบข้างคอยเป็นผู้ออกข้อสอบคือคอยยื่นบททดสอบให้ผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกหรือผัวเมียนั่นแหละคือครูที่อยู่รอบข้างหรือคนข้างบ้านหรือคนที่อยู่ในสังคมพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดที่ท่านจะปฏิเสธไม่ได้นะต้องมีครูเพื่อคอยทดสอบว่าสภาวะจิตของท่านที่ถึงขั้นนิพพานสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันยังนิ่งสงบได้อยู่จริงไหมเมื่อมีบททดสอบหรือสิ่งใดมายั่วยุท่านอย่าไปคิดว่ากูดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้หมดแล้วนะกูก็ประสบความสำเร็จคนเดียวแล้วไม่อยู่ท่ามกลางคนอื่นท่านรู้ไหมขณะที่คนอื่นเขาเป็นครูให้กับท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นครูผู้ประเสริฐของคนรอบข้างของท่านด้วยเพราะท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาด้วยและจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือไม่เป็นเงื่อนไขบวกลบๆอะไรให้กับพวกเขาด้วยซ้ำนี่คือเส้นทางของผู้นิพพานที่เป็นอริยบุคคลที่ปรารถนาสูงสุดคือการหลุดพ้นในภพชาตินี้พี่น้องครับประการที่2ท่านต้องมีผู้ช่วยเหลือครูรอบข้างยังไม่พอท่านก็ต้องมีผู้ช่วยเหลือด้วยการที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าถึงนิพพานและหลุดพ้นในขั้นตอนสูงสุดสุดท้ายนั้นท่านก็ต้องมีผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านด้วยเพราะบางสิ่งเนี่ยผู้ที่นิพพานแล้วในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยจะไปข้องแวะแต่ต้องไม่ได้ต้องปล่อยให้คนที่เขายังหลุดพ้นหรือยังดับการเกิดดับตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์เนี่ยให้ได้ช่วยเหลือท่านท่านนึกภาพออกไหมมีหลายเรื่องที่เป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคารวะหรือเป็นมนุษย์นั้นบางทีมันต้องมีการพูดโกหกอ่ะแต่เป็นการโกหกแล้วไม่ให้ใครเสียหายนั่นคือวินยูชนทั่วไปสามารถทำได้แต่ผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลแล้วการพูดไม่กระทั่งพูดจาหยาบคายการพูดจาไม่ไพเราะหรือการพูดเท็จบ้างเช่นหนูเอ้ยหนูยังเล็กอยู่ลูกนะถึงเวลานอนและลูกต้องนอนนะถ้าไม่รีบเข้านอนเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะลูกพูดไปโดยที่จิตไม่มีอะไรเพราะจิตมันดับโลภะโทสะโมหะหมดแล้วแต่เนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดจริงอะแต่พูดปลดถูกไหมผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลจะปล่อยให้ปากตัวเองมีมลทินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคารวะถ้าท่านรู้ว่าท่านเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้นะท่านก็ต้องหาวิธีว่าให้ใครช่วยมากล่อมลูกบอกให้ลูกไปเข้านอนทีถ้าตัวเองเป็นผู้ชายก็บอกแม่มันลองช่วยบอกลูกพาเข้านอนหน่อยนะเพราะแม่อาจจะมีสัจธรรมหรือคุณธรรมหรืออริยธรรมเนี่ยยังต่ำหรือยังน้อยกว่าพ่อแม่ที่เป็นผู้ดูแลลูกก็จะต้องเข้ามาช่วยอันนี้คือท่านต้องมีผู้ช่วยเหลือถูกต้องไหมไม่งั้นปากของท่านก็มีมลทินใช่หรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังตามที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประการที่3พี่น้องครับท่านต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือท่านต้องเป็นผู้ชำนาญการในการที่จะรักษาจิตของท่านให้มีความสุขมีความสงบประสบความสำเร็จก็คือไม่มีโลภะโทสะโมหะราคะจริตโผล่ขึ้นมากลางจิตของท่านที่มันดับหมดแล้วอีกซึ่งถ้าท่านจะทำอย่างนี้ได้ท่านต้องเป็นผู้ชำนาญการได้ยินสิ่งใดได้เห็นสิ่งใดได้กลิ่นอะไรนะรับรู้รสชาติอะไรจิตท่านต้องไม่ตกจิตท่านต้องไม่ตกจิตท่านจะต้องหนักแน่นและมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะไปดีสวยงามแต่พอเหลาลงไปอ้าวดันทะลึ่งกลายเป็นบ้องกัญชา ใช่ไหมนะจิตมนุษย์เนี่ยมันไวมากท่านจึงต้องอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่พร้อมจะเป็นครูของท่านด้วยพ
พร้อมจะเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านด้วยพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ชำนาญการใน2ข้อเนี่ยถ้าท่านอยู่กับ2ข้อเนี่ยไม่ทิ้งสังคมเนี่ยท่านจะกลายเป็นผู้ชำนาญการพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ที่จะผ่านการเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นบนเส้นทางสายนิพพานตามมรรควิถีจิตจักรวาลนั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรบ้างพระบิดาทรงเมตตาให้เราทำสไลด์งามๆมาฝากท่าน

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ที่จะผ่านการเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นบนเส้นทางสายนิพพานตามมรรควิถีจิตจักรวาลนั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรบ้างพระบิดาทรงเมตตาให้เราทำสไลด์งามๆมาฝากท่านท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างท่านเห็นไหมครับเสือตัวนี้ไม่อ้าปากถ้าอ้าปากปั๊บจะโชว์เขี้ยวเขี้ยวของพยัคฆ์เขี้ยวของเสือไม่ได้มีไว้ทำดีครับมีไว้ทำลายคำว่าทำลายหมายเป็นความหมายของพระบิดาแต่คำว่าทำร้ายหมายถึงความเป็นมนุษย์เสือมันจะไม่โหดร้ายถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันทำตาแบบนี้ครับมันไม่อ้าปากเอาเขี้ยวมาโชว์ไม่อ้าปากเอาเขี้ยวมาขู่พี่ๆน้องๆครับเสือตัวนี้ดูแล้วสง่างามน่าเกรงขามไหมครับพี่น้องครับเสือตัวนี้ดูแล้วน่าเกรงขามน่ารักและน่าเกรงขามพระบิดาทรงเมตตาให้เอาเสือหรือพยัคฆ์เนี่ยมายกเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเสือหรือพยัคฆ์เนี่ยมีความสง่างามน่าเกรงขามในบรรดาสัตว์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญเป็นพิเศษมากกว่าสัตว์หลายๆชนิดจึงเป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั่วไปเป็นที่ยอมรับของสัตว์ทั่วๆไปในป่าใหญ่ทุกวันนี้สิงโตตัวจริงมันไม่เคยมีนะในป่านะมันมีแต่อยู่ในกรงในสวนสัตว์พระบิดาเลยเมตตาเอาเสือมาเพราะเสือในป่าจริงๆมันก็มีใช่ไหมเสือตัวนี้ไม่ดุร้ายเพราะไม่อ้าปากแต่ถามว่ามีปากไหมมีปากก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่ปรารถนาจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในภพชาตินี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกสวรรค์บนดินสวรรค์ในนิพพานทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับประการแรกท่านจะต้องเป็นคนหูไวตาไวแต่จิตต้องไม่ไหวจิตต้องนิ่งสงบเห็นอะไรแล้วไม่ใช่สั่นไหวไปตามที่เห็นได้ยินเสียงอะไรแล้วสั่นไหวไปตามเสียงที่ได้ยินนะได้กลิ่นอะไรแล้วสั่นไหวไปตามกลิ่นที่ได้ยินนึกภาพออกไหมสัมผัสรูปไร้สิ่งใดก็ตามแล้วก็จิตก็อ่อนไหวไปตามสิ่งที่ตัวเองสัมผัสคือสิ่งเรานั้นอย่าครับฝึกจิตของท่านให้หนักแน่นเห็นไหมเสือตัวเนี้ยนอนอย่างสงบนอนนิ่งตัวสงบแสดงว่าจิตเขาสงบสังเกตว่าเวลาเสือหรือพยัคฆ์เขาจะล่าเหยื่อสัตว์มันไม่บาปนะที่มันกินสัตว์กันเองนะเพราะเขาไม่มีหน้าที่ต้องกลับบ้านคือนิพพานเขาเป็นสัตว์ประจำโลกเขาต้องกินตามหน้าที่ของเขาและตัวเล็กกว่าท่านหนีไม่ทันก็ต้องถูกกินกินแล้วก็ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเขาเวลาเขาจะล่าสัตว์เขาจะค่อยๆย่องท่านเห็นไหมในภาพสารคดีไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้อง
จะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มี

0: ค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบ
1: หยบมันฟอไปแล้วแล้วยิ่งถ้าไม่ใช้อีกมาเกิดชาตินี้จะถูกต่อยอดไปอีกในที่สุดไม่เคยมีสติไม่เคยมีสำนึกเพราะโชคไม่ดีไม่เจอเราโชคไม่ดีไม่เจอผู้รู้ที่จะเข้าใจเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมความจริงเรื่องนี้ก็เลยไม่มีใครเตือนไม่มีใครสอนเป็นไงในที่สุดก็ปัญญาอ่อนมีสมองให้ใช้แล้วใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องจะถูกทำลายตามกฎแห่งกรรมแบบนี้เพื่อสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นรู้หรือไม่นะความจริงมันคืออย่างนี้พี่น้องครับนะเอานะจิตวิญญาณเป็นใครแล้วในสไลด์อานนท์บอกว่าจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาความรักมามอบให้กับโลกให้กับจักรวาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องพูดถึงพระบิดาให้ท่านฟังเพราะว่ามีหลายคนนะถามว่าใครสร้างพระเจ้าไม่ใช่หลายคนแล้วที่ถามทั้งที่เราก็บอกว่าเราเขียนให้แล้วว่าใครสร้างพระเจ้าและแถมด้วยว่าพระเจ้ามีจริงด้วยเนี่ยเล่มหนาเตอะถ้าอยากรู้ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาพ่นถามนะเสียตังค์บำรุงสถานธรรมเราหน่อยสินะบริจาคให้เกิดบุญเกิดกุศลบ้างอย่าขี้เหนียวถ้าอยากรู้แต่ถ้าไม่มีตังค์นะแจ้งแอดมินมาหรือแจ้งน้องบุญธรรมมาก็ได้เรายินดีให้ฟรีบริจาคเป็นทานท่านจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวก้าวล่วงพระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองอีกมันบาปมหันต์นะโอเคมาดูพระบิดาเป็นใครพระบิดาเป็นใครเหรอครับ ข้อที่1พระองค์ทรงเป็นจิตแห่งจักรวาลคำว่าจิตนี่แปลว่าเป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานที่เรียกว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลในวรรณพิภพนี้มีอยู่จักรวาลเดียวที่เป็นจักรวาลสากลนะมีอยู่จักรวาลเดียวนั่นก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งทางศาสนาคริสต์เรียกว่าพระนิเวศของพระองค์หรือพระนิเวศของพระบิดาเป็นที่พำนักอยู่พระนิเวศเป็นที่พำนักอยู่เป็นที่สถิตอยู่ขององค์จิต

วาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลเรียกว่าสนามพลังงานจิตจักรวาลและพระองค์ทรงเป็นนิวเคลียสของสนามพลังงานใหญ่นี้เอกภพที่พระองค์สร้างก็ทรงสร้างขึ้นโดยวางไว้บนพระอุระก็แปลว่าทรงสร้างขึ้นไว้บนสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานของพระองค์นึกภาพออกไหมใช้มโนเอาเราขี้เกียจไปสร้างภาพไม้ท่านดูละท่านมโนเป็นถ้าไม่อคติใช่ไหมพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งนะใช่ไหมเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วพระองค์ทรงหมุนด้วยมายาแบบที่เห็นหมุนไปจนสุดหมุนจากข้างท่านดูละท่านมโนเป็นถ้าไม่อคติใช่ไหมพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งนะใช่ไหมเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วพระองค์ทรงหมุนด้วยมายาแบบที่เห็นหมุนไปจนสุดหมุนจากข้างหลังก็ไม่ต่างกันนะพระองค์ก็เป็นแบบนี้นะคุณพระองค์สร้างต้นไม้ที่คุณเอามาเผาไฟต้นไม้แห้งเวลาเผาเสร็จแล้วควันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนลอยไปไหนครับก็ลอยขึ้นไปที่จุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดฟืนเกิดไม้เวลาเผากลายเป็นพลังงานแล้วก็จะเคลื่อนไหลกลับไปคืนสู่จุดเริ่มต้นหรือผู้สร้างมันก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเราพูดแค่นี้นะใครฉลาดใช้ปัญญาก็คิดเอาเนี่ยคิดต่อไปเพราะเราไม่ได้มาขายพระบิดาเรามาให้ปัญญาให้ความรู้กับพวกท่านท่านต้องสนใจศึกษาเองพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลและหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นมาที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานจิตจักรวาลเนี่ยที่เป็นสนามพลังงานสากลก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มาเกิดเป็นคน2มิติอย่างพวกท่านเนี่ยพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นที่มาเข้าใจผิดว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเพียงคนเดียวไม่ใช่แต่ที่เรียกว่าเป็นพระบุตรเอกเป็นเพราะว่าพระองค์ส่งมาเพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆ อยู่ในระบบโลกหรืออยู่ในกาลาที่ครอบคว่ำครอบมานานแล้วเนี่ยนะมาเพียงพระองค์เดียวมาเพียงรูปธรรมเดียวก็เลยเรียกว่าพระบุตรเอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราถือสิทธิ์ถืออำนาจในการเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระองค์คนเดียวพวกท่านที่เป็นมนุษย์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิดแล้วเลยมาเที่ยวกระถามคำถามก้าวล่วงเราเหมือนตอนก่อนเข้ารายการนะเราย้ำให้อีกฟังให้ฟังอีกครั้งนะเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นผู้ให้กำเนิดประการที่3พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้างอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลภาษานาซาภาษาโลกภาษานักดาราศาสตร์เขาเรียกว่าเอกภพเอกภพเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาแล้วสร้างของแข็งของเหลวและก๊าซสร้างความหลากหลายทางรูปธรรมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเยอะแยะมากมายเอาไว้ในห้องทดลองนี้เพื่อไม่ให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมันสเปะสปะแล้วยากแก่การดูแลยากแก่การเรียนรู้ยากแก่การควบคุมพระองค์จึงต้องสร้างห้องทดลองขึ้นมานะเพื่อไม่ให้เสียเปรตสภาเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ใหญ่มากนะมีความกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่รู้ว่าขอบเขตสิ้นสุดของพระอาณาจักรแห่งจิตจักรวาลนั้นมันไปสิ้นสุดที่ไหนมันกว้างใหญ่ไพศาลจนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่จริงๆมันมีที่จะสิ้นสุดอ่ะมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่รู้จะไปจุดถึงจุดสิ้นสุดตรงนั้นได้ที่ตรงไหนเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นเองพระองค์เป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์จึงเป็นผู้สร้างใครที่เข้าใจว่าพระบิดาหรือจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าคือเทวะแล้วบอกว่าเนี่ยพวกเราเคารพและกราบพระบิดาศรัทธาในพระองค์หาว่าพวกเราเป็นพวกไอเทวะนิยมพูดจะมาเป็นพันๆปีไม่มีใครมาเฉลยให้ท่านฟังวันนี้เราจะมาเฉลยให้ท่านฟังให้ฉลาดขึ้นก็แปลว่าให้หายโง่คนที่นับถือเทวนิยมก็คือคนที่ชอบทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายโหนในกุศลหลายครั้งอยากไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ข้างบนไอ้พวกนี้แหละเทวนิยมนับถือเทพพรหมว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละเทวนิยมพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างคนละเรื่องเลยถ้าท่านฟังเรามาตลอดตั้งแต่ต้นรายการจะฉลาดขึ้นท่านจะมีวิสัยทัศน์มากขึ้นหูตาจะสว่างมากขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยได้แต่เหมาเอาเองพอบอกพระบิดาพระบิดาพระผู้สร้างพระผู้สร้างแอบพรหมแน่นอนเนี่ยเป็นพวกพระเป็นพวกพรหมเพราะพรหม

ป็นผู้สร้างพรหมเป็นอดีตผู้ที่เคยเกิดมันเป็นมนุษย์นะแล้วจิตวิญญาณก็หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วจะบอกว่านะไอ้พรหมน่ะเป็นพระเจ้าได้ยังไงครับไม่มีเหตุผลนะพี่น้องครับโอเคนะประการที่4ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างคำว่าเจ้านี่แปลว่าเป็นใหญ่ใช่ไหมพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งที่ตัวเองสร้างคุณสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์คุณใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์ไหมล่ะเพราะคุณเป็นผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์พ่อกับแม่เป็นผู้ทำให้ลูกเกิดมาถามว่าระหว่างลูกกับพ่อแม่ใครใหญ่กว่ากันลูกใหญ่กว่าใช่ไหมทั้งอำนาจบารมีและทั้งกายสังขารพ่อกับแม่ก็ตัวใหญ่กว่าอำนาจในการเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีมากกว่าอำนาจของการเป็นบุตรเป็นลูกใช่หรือไม่ล่ะเพราะพ่อแม่เป็นผู้สร้างลูกเพราะฉะนั้นที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่า God หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระองค์เหนือทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้สร้างยกเว้นคุณจะปฏิเสธการเป็นผู้สร้างขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าคุณก็เลยบอกว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ก็ได้จิตวิญญาณคุณอ่ะเนี่ยหรือฟลุกเป็นจิตวิญญาณล่องลอยอ่ะเป็นเหมือนสัมภเวสีอ่ะล่องลอยไปลอยมาก็เลยจับพัดจับผูมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ของใครไปแล้วแล้วเกิดมาเป็นลูกอ่ะทำไมมันจะอนาถอนาถาขนาดนั้นพี่น้องครับใช่ไหมทุกอย่างในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับเราก็พูดให้คิดนะไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรประการที่5พระบิดาเป็นใครทรงเป็นผู้ให้จิตวิญญาณมาจุติยังโลกเป็นผู้ให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่อาสาบวกสูงสุดเป็นความรักเพื่อให้เช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยเหมือนอย่างที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยสอนไว้นั่นคือการสั่นสะเทือนเป็นความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนด้วยพฤติกรรมทางจิต3อย่างนี้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักหรือคลื่นบวกในกลไกต่อมไร้ท่อหรือจักระทั้งหลายเขาจะร่วมมือกันผลิตคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานจิตเหวี่ยงออกมาภายนอกเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกพี่น้องครับนี่คือความจริงอันนั้นไอ้ใครที่คิดว่าศาสนาคริสต์เนี่ยนะมีพระเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเหมือนทาสผู้รับใช้พระเจ้าโง่และอย่าอวดฉลาดนั่นคือการก้าวล่วงอย่างร้ายแรงเราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์เพราะเราไม่ใช่พี่น้องชาวคริสต์และเราก็ไม่ใช่พูดในนามปากเป็นในปากเสียงของชาวพุทธเพราะชาวพุทธมันยังหาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนเราเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเราเป็นบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเราเป็นแค่นี้เราจะนับถือศาสนาไหนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของเราแต่เราก็กระซิบดังๆว่าเรายอมรับนับถือทุกศาสนาโดยเฉพาะ3ศาสนาที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราไม่เคยก้าวล่วงนะไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามเราพูดความจริงแล้วเรามีแต่ช่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มให้กับคนนำทางตาบอดในแต่ละศาสนาที่เข้าใจธรรมะผิดเข้าใจคำสอนของพระศาสดาผิดๆเรายังช่วยทั้งหลังไมค์หน้าไมค์เราช่วยมาตลอดนะแต่เราไม่เคยคิดจะเอาหน้านะเราไม่เคยคิดจะโปรโมทตัวเองเราเพียงแต่บอกท่านว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่ใช่โค้ชเราไม่ใช่ครูเราไม่ใช่อาจารย์
แต่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะเราไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยขนาดพยายามจะเรียนแบบยังไม่เหมือนเลยใช่ไหมเรียนแบบว่าเป็นศาสดาอะไรเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่6พระบิดาเป็นใครพระบิดาเป็นผู้รอคอยจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของพวกท่านที่ฟังอยู่ชมอยู่เนี่ยพระองค์รอคอยพวกท่านกลับบ้านเพราะขณะนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าครบ 60,000 ปีเลยมาแล้ว800ปีท่านโดยจิตหยาบต้องรีบทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จและต้องรีบช่วยจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือห้องทดลองของพ่อเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนไปกราบพระบาทพระองค์ให้ได้ทุกวันนี้ท่านยังปฏิเสธพระองค์อยู่เลยทุกวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยว่าพระองค์คือใครแล้วท่านจะกลับบ้านได้ยังไงกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้การหลุดพ้นของพวกท่านมันคือการหลุดลอยไม่ใช่หลุดพ้นอย่าไปเข้าใจว่านิพพานคือการหลุดพ้นเราเคยบอกแล้วจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงจะหลุดพ้นได้โอเคไหมนี่คือ6ประการที่เรากล่าวให้ท่านฟังนี่คือ6ประการวันนี้เราพูดเร็วนะฮะเพราะสาระเยอะมากท่านต้องฟังเร็วๆด้วยเวลาบนโลกนี่มันน้อยมากเลยที่จะพูดความจริงในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคน2มิติมีเรื่องให้พูดมากแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องแขวะไปหาไอ้พวกที่ไม่ฉลาดแล้วอวดโง่ไม่ใช่อวดฉลาดนะอวดโง่โชว์โง่ด้วยความเมตตาจริงๆจึงต้องสะกิดเบาๆเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณนะพี่เป็นน้องๆครับรูปธรรมที่หมุนอยู่เนี่ยเป็น12เหลี่ยมมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปซ้อนทับกันอยู่ในวงกลมวงเดียวกันนั่นคือรูปทรงเรขาคณิตของพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดพระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาของพระองค์ก็เลยไม่มีพระองค์เนี่ยถ้าเป็นมายาทางด้านกายภาพพระองค์ก็จะทรงมีรูปธรรมเหมือนดวงอาทิตย์ที่ทรงส่งมาให้เป็นตัวแทนของพระองค์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราที่มีพวกท่านอยู่ท่านนึกถึงพระองค์นึกถึงพระเจ้านึกอะไรไม่ออกก็มองขึ้นไปหาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีความรักความเมตตาเพราะทรงทำหน้าที่นะพระสุริยเทพทรงทำหน้าที่แทนพระเจ้าและพระบิดาเพื่อให้ความรักแก่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมทั้งทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้เป็นส่วนย่อยคือเป็นระบบสุริยจักรวาล1ระบบโอเคไหมทีนี้สิ่งที่ท่านจะต้องรู้ต่อไปก็คือแล้วจิตวิญญาณเนี่ยค้ำจุนโลกได้อย่างไรจิตวิญญาณเป็นผู้แบกขนความรักมาเพื่อใช้ความรักนั้นหรือความเมตตานั้นค้ำจุนโลกแล้วทีนี้จิตวิญญาณค้ำจุนโลกได้อย่างไรก็มาดูสไลด์อันนี้เราจะไปเร็วขึ้นเพราะเป็นสไลด์ที่ท่านเคยเห็นมาแล้วโลกหมุนอยู่แล้วมีรูปการ์ตูนเป็นมนุษย์อยู่รอบโลกโลกหมุนได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่จิตของท่านจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาแบ่งปันให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์ 1% ในทุกวินาทีที่พลังงานความรักของพวกท่านที่อยู่กันเป็นหนุ่มหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ปลีกวิเวกหนีไปคนเดียวนะสมการที่จะให้ความรักกับโลกมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าท่านปลีกวิเวกแล้วไปอยู่คนเดียวท่านต้องอยู่กันเป็นสังคมสมการต่อไปนี้มันถึงจะเกิดได้ความรักช่วยให้โลกหมุนต้องมีคนอย่างน้อย X คนที่อยู่ร่วมกันแล้วทำสมาธิหมู่ร่วมกันคิดร่วมกันสั่นสะเทือนทางจิตเป็นบวกร่วมกันสมการพลังงานที่เป็นภาษากรีกโรมันโบราณเนี่ยมันถึงจะเกิดได้อ่านว่าอย่างนี้ครับซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นี่คือคำอ่านสมการนี้ที่ถูกต้องแล้วถามว่าและสมการนี้มันคืออะไรซัมเบต้า x ก็คือพลังงานความรักโดยรวมของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันชุมชนเดียวกันทีมงานเดียวกันบ้านหลังเดียวกันอย่างน้อย3คนหรือในเนี้ยอย่างน้อย X คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกผลิตสร้างพลังงานความรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานจิตเหวี่ยงออกมาได้ยกกำลัง2แล้วคูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3จนถึงบวกเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกของคนทั้งหมด x คนตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่ x ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันมารวมกัน
สามเท่าของคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกได้ยกกำลังสองคูณด้วยผลรวมจากพลังงานรวมด้านจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนนี่คือการอ่านความหมายแทนค่าความหมายของสมการนี้ถ้าเราเริ่มต้นคำว่าสังคมหรือชุมชนถ้าท่านไม่ปลีกวิเวกหนีเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้า X ที่เราว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่หมู่บ้านไหนพิกัดไหนบนโลกนี้คือในครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกมี3คน3คนนี่ต้องรักกันแน่นอนเพราะฉะนั้นสมการซัมเบต้า X มันจะแทนค่าด้วยตัวนี้ครับซัมเบต้า3เท่ากับคน3คนยกกำลัง2ก็แปลว่าคน3คนเนี่ยใช่มั้ยนะ3เท่าของคน3คนยกกำลัง2ก็คือเนี่ยแทนค่าด้วยตัวเนี้ยส่วนซัมเบต้า1จนถึงซัมเบต้า x บวกรวมกันเนี่ยพระบิดาบอกว่ามันคือค่าคงที่มีค่าเท่ากับ20คราวที่แล้วเราก็เคยเอามาพูดครั้งนึงคราวนี้ต้องพูดอีกครับเพราะมันพลาดพิงเผื่อคนเพิ่งมาเห็นจะได้รู้เราเลยคูณแล้วเป็นไงเท่ากับ3คูณ3ยกกำลัง2คือ3คูณ9แล้วคูณด้วย20พลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนจะมีค่าเท่ากับ540เมกะเฮิรตซ์ไม่ใช่เฮิรตซ์นะที่เป็นรอบนะ540เมกะเฮิรตซ์นี่แค่คน3คนโลกในวินาทีนั้นจะได้รับพลังงานที่จะไปช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนได้ในวินาทีนั้นโลกเอาไปแค่ 1% เองพี่น้องครับจากทั้งหมด 100% คือ540เมกะเฮิรตซ์โลกจะเอาไปแค่ 1% นั้นในแต่ละวินาทีเพื่อช่วยทำให้ในแกนโลกมันเกิดการระเบิดแล้วแกนหนุนของโลกมันจะบิดตัวทำให้โลกหมุนได้นี่คือความรักช่วยให้โลกหมุนนี่คือคำตอบว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนได้อย่างไรจิตวิญญาณไม่ได้ทำเองได้มอบหมายให้จิตหยาบของท่านได้เรียนรู้ที่จะกระทำเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตรงนี้ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เหมือนเราเป็นบุตรเอกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีสติและมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลให้ได้ไม่ต่างกับจิตวิญญาณของท่านมอบหมายให้จิตหยาบของท่านนะทำหน้าที่แทนแล้วเหลวไหลใช่ไหมล่ะท่านก็เหลวไหลทำให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เสียโอกาสหรือเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพอเกียดกลัวการเวียนว่ายตายเกิดเพราะคิดว่าเป็นทุกข์เลยพยายามหนีการมีสังสารวัฏก็เลยไปลอยแขวนค้างอยู่ในอนันตจักรวาลนี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วสมมติว่าตัวเองเป็นเทพเทวดาอะไรหนึ่งแล้วสมมติสวรรค์ขึ้นมากูอยู่สูงสุดแล้วเพราะกูเจ๋งกว่าเพื่อนนะกูเป็นอรหันต์ละนี่เราไม่ได้ก้าวล่วงใครนะเราพูดความจริงต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าพระบิดานี่คือความจริงพี่น้องครับสมการที่ท่านเห็นเนี่ยคือสมการพลังงานทางช้างเผือกเป็นสมการพลังงานที่มีพลังมากสูงมากดาวเคราะห์โลกเราระบบสุริยะของเราอยู่บนทางช้างเผือกและทุกพิกัดในอนันตจักรวาลนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมการทางพลังงานแล้วต้องใช้สมการพลังงานตัวนี้พี่ๆกลุ่มแซจิสเทเรียนที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวแซจิสเทริอุสผู้ดูแลความสมดุลทางพลังงานของกาแล็กซีทางช้างเผือกเขายังต้องใช้สมการทางพลังงานสมการนี้พี่น้องครับในการคิดคำนวณว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกตอนนี้เสียสมดุลไปหรือเกินสมดุลไปหรือไม่อย่างไรเขาต้องใช้สมการนี้ครับนี่คือความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้เราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เพี้ยนแต่นี่คืออนุตตรธรรมนี่คือความจริงที่อยู่นอกกาลานะที่มนุษย์ทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้ามีคนแค่3คนสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นความถี่540เมกะเฮิรตซ์จากพลังงานของจิตสำนึกด้านบวกแล้วเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาให้กับโลกเพียงแค่ 1% ในทุกๆวินาทีได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะไม่เสียสมดุลอย่างหนักมากขึ้นทุกวันเหมือนทุกวันนี้ไม่รู้ประเทศไหนรุ่งเรืองไปด้วยศาสนาแต่หาคนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อใช้ความเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแบบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หาไม่ยากเหลือเกินหาไม่ได้ด้วยโลกจึงเสียสมดุลใช่ไหม6โมงเย็นของเมื่อวานนี้วันนี้ของวันเสาร์6โมงเย็น
9นาทีจึงเกิดแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์บริเวณนอกชายฝั่งของเมืองเซนไดของเกาะญี่ปุ่น 7.3 ริกเตอร์เราก็ไม่รู้ชะตากรรมพี่ๆน้องๆเขาหรอกว่ามันสั่นไหวประเภทขึ้นๆลงๆหรือสั่นไหวประเภทเคลื่อนในแนวระนาบถ้าขึ้นๆลงๆแน่นอนสึนามิเกิดแน่นอนแต่ถ้าเคลื่อนมาในแนวระนาบทำให้มันสั่นสะเทือนในแนวระนาบมันก็จะเกิดแค่แผ่นดินไหวปกติทำให้บ้านเรือนพังไฟฟ้าพี่ๆน้องๆแถวๆเมืองเซนไดของญี่ปุ่นประมาณ6ล้านกว่าหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในขณะนี้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บนับร้อยรายสาเหตุจากแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางของการสั่นไหวอยู่นอกชายฝั่งเมืองเซนไดใกล้ๆกับที่เคยไหวแรงๆมาเมื่อก่อนถามว่าแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรพี่น้องเกิดจากโลกเสียสมดุลเพราะแรงดันในแกนโลกไม่สม่ำเสมอเนื่องจากโลกขาดแคลนพลังงานความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่เป็นด้านบวก 1% ในแต่ละวินาทีเนี่ยไม่สามารถเอาไปจุดระเบิดกลไกที่จะผลิตพลังอำนาจในการทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ไม่มีพลังงานที่เอาไปลงไปใช้เพราะมนุษย์เรานับวันเนี่ยรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นอาฆาตโกรธแค้นมีแต่โลภะโทสะกลไกที่จะผลิตพลังอำนาจในการทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ไม่มีพลังงานที่เอาไปลงไปใช้เพราะมนุษย์เรานับวันเนี่ยรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นอาฆาตโกรธแค้นมีแต่โลภะโทสะอยู่เนี่ยตัวท่านทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่ไอ้คนที่ใฝ่ดีนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตำหนิพี่ๆน้องๆครับขาดแคลนแล้วเราถึงบอกไงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าช่วงกุมภามีนาเนี่ยจะมีภัยพิบัติแรงๆเกิดขึ้นแล้วจะให้ตกอกตกใจเห็นไหมล่ะ 7.3 นี่ตกใจไหมพี่น้องนะทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือของพระบิดายังทรงเมตตานะยังเตือนนะยังเตือนจนกว่าจะเตือนไม่ไหวอ่ะไม่งั้นจะต้องเอาชีวิต 7.3 นี่มันเอาชีวิตได้อยู่แล้วถ้ามันเกิดสึนามิท่านอย่าไปคิดว่านะโลกนี้ไม่มีผู้ดูแลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมีครับปล่อยให้เกิดเต็มอัตราศึกเกิดรุนแรงเต็มสูบเนี่ยมันไม่ได้ต้องคอยปกป้องคุ้มครองคนดีๆด้วยเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะชำระโลกขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ขอกล่าวความจริงพี่ๆน้องๆครับนี่คือที่มาของคำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องโลกจึงสมดุลแต่ถ้าโลกหมุนด้วยความเร็วที่ช้าลงช้าลงช้าลงแกนหมุนของโลกก็แกว่งสายเหมือนลูกข่างโลกก็จะเสียสมดุลเพราะฉะนั้นความรักหรือความเมตตามันช่วยค้ำจุนโลกหรือทำให้โลกหมุนก็เพราะเหตุนี้พี่น้องครับต่อไปเราจะพูดเรื่องความลับของจิตวิญญาณให้ท่านฟังเป็นเรื่องท้ายๆของการสื่อพระโอวาทเรื่องคน2มิติไหนๆก็ไหนๆนะท่านจะได้รู้จักจิตวิญญาณของตัวเองของท่านให้มากขึ้นไม่ใช่อวดรู้หรือสื่อรู้ท่านต้องรู้ไม่รู้จักจิตวิญญาณของตัวเองไม่รู้จักเท่ากับว่าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่เป็นไรอย่าก้าวล่วงกันแล้วกันไม่เชื่อก็ไม่ต้องแต่ให้รู้ไว้จิตวิญญาณของตัวเองเวลาตัวเองตายไปแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไปเป็นจิตวิญญาณมันตอนนี้ที่รู้ว่ามีสำนึกมีสติว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นไอ้จิตหยาบซึ่งเป็นแค่189กลุ่ม189ขยุ่มที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เขาถอดออกมาแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองมันที่รู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านเนี่ยความจริงเนี่ยมันตัวปลอมนะจิตหยาบเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นตัวปลอมแต่ที่เขาต้องกำหนดให้มันเป็นตัวท่าน189ขยุ่มที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เขาถอดออกมาแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองมันที่รู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านเนี่ยความจริงเนี่ยมันตัวปลอมนะจิตหยาบเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นตัวปลอมแต่ที่เขาต้องกำหนดให้มันเป็นตัวท่านเพราะจิตหยาบของไอ้ท่านคนที่มันก้าวล่วงเนี่ยมันเหลวไหลมันเลอะเทอะเพราะมันไม่รู้ความจริงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอุตริตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอวิชชาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอจินไตยเป็นเรื่องจริงที่ท่านต้องรู้ความลับของจิตวิญญาณพี่น้องครับสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราบอกกับท่านท่านเห็นภาพไหมท่านคือคน2มิติที่ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับและที่หมุนติ้วๆๆอยู่เนี้ยมันเป็นมายาที่เรานำมาแสดงให้ท่านรู้ว่าโครงสร้างของจิตวิญญาณที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยมีโครงสร้างทางกายภาพแปลว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตา
สรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาก็มีอัตตาก็คือมีรูปธรรมมีตัวตนเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวตนของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นมันไม่เที่ยงแท้ไม่

มันเป็นลักษณะเป็นร่องใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านหรือใครก็ตามสามารถที่จะรีดตัวเองให้แบนเหมือนกระดาษแล้วลอดผ่านประตูออกไปก็ได้นี่คือคำว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าหยุดนิ่งเมื่อไหร่รูปทรงเรขาคณิตของจิตวิญญาณของท่านก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมมุมเหมือนภาพในสไลด์ที่ผ่านมาที่เราเอามาให้ท่านเห็นนั่นคือมายาแต่มันเป็นเรื่องจริงพี่ๆน้องๆครับท่านดูนะเนี่ยเราใส่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นอนุตตรธรรมและเรารับผิดชอบในความรู้ที่เรากล่าวให้ท่านฟังและที่สำคัญคือใครมันจะขโมยของเราไปไม่ได้ถ้าขโมยไปก็ติดชื่อเราเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่อ้างอีกเลยเอาไปหน้าตาเฉยเลยครับโดยเฉพาะไอ้คนที่สมมติว่าตัวเองเป็นศาสดานั่นแหละไม่รู้ศาสดาอะไรนะฮะนะอ้าวท่านรักครับจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมเป็นกล่องหรือเป็นรูปธรรมทางพลังงานจะเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแบบนี้และจะแบ่งออกเป็นโครงสร้างนะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่หมุนวนอยู่โดยรอบเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่หมุนวนอยู่โดยรอบด้วยความเร็วสูงมากเพื่ออะไรครับเพื่อทำหน้าที่เป็นเปลือกนอกหรือปกป้องหรือป้องกันคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งหมดที่อยู่ข้างในเอาไว้ไม่ให้แตกกระฉานสั้นเซนกระจัดกระจายไร้ซึ่งความเป็นรูปธรรมของจิตวิญญาณได้นั่นคือใช้พลังงานที่เข้มข้นและหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากก็คือฤทธิ์เยอะพลังงานส่วนนอกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าเมิร์คบาคำว่าเมิร์คบาเนี่ยพระองค์ทรงเรียกตามเสียงของพลังงานของคลื่นในส่วนนี้ที่เวลามันสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเนี่ยไอ้เสียงที่ดังขึ้นมาเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษามนุษย์ก็อ่านได้ว่าเมิร์คบาเมิร์คบาเป็นเสียงของการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ทางพลังงานของพลังงานเปลือกนอกของจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงเรียกว่าเมิร์คบาแล้วก็ทำหน้าที่อะไรครับเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตของตัวเองจากการเป็นหกเหลี่ยมมุมเนี่ยให้ไปเป็นสี่เหลี่ยมหรือกี่เหลี่ยมก็ได้และขยายให้เต็มพื้นที่ห้องสตูดิโอนี้ก็ได้หรือจะย่อขนาดของตัวเองให้เล็กลงเท่ากับปลายเข็มหมดหรือเท่ากับหัวเข็มหมดหรือจะให้เหลือขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลืองเมล็ดถั่วเขียวก็ได้เมื่อคบามีฤทธิ์มากสามารถทำอย่างนั้นและในขณะเดียวกันพลังงานเปลือกนอกส่วนเมื่อคบาเนี่ยของจิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นพาหนะในการที่จะพาจิตวิญญาณหรือรูปธรรมทั้งรูปธรรมเคลื่อนที่เดินทางไปในจักรวาลไปในสนามพลังงานจักรวาลในอนันตจักรวาลนี้ได้สามารถไปไหนมาไหนก็ได้นั่นหมายความว่าตอนที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และตอนที่ยังไม่จิตหยาบยังไม่ทำตัวเหลวไหลจนจิตวิญญาณเสื่อมพลังอำนาจจนจิตวิญญาณต้องแบกรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกลบที่เป็นรหัสกรรมซึ่งจิตหยาบมันเหลวไหลมันทำไว้นะเราบอกว่าสามารถเคลื่อนที่ไปไหนในจักรวาลได้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องไม่แปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมจากการเกิดเป็นมนุษย์และจิตหยาบทำไว้ให้หรือเขาจะต้องมีจิตวิญญาณต้องมีพลังอำนาจมีศักยภาพทางพลังงานเท่าเดิมเหมือนกับภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์พลังต้องไม่แปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมจากการเกิดเป็นมนุษย์และจิตหยาบทำไว้ให้หรือเขาจะต้องมีจิตวิญญาณต้องมีพลังอำนาจมีศักยภาพทางพลังงานเท่าเดิมเหมือนกับภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์พลังเรื่อยๆครับกว้างจานไปเหมือน UFO เหมือนจานบินนั่นเนี่ยไอ้พวกที่สร้างพวกเอเลี่ยนที่สร้างจานบินสร้าง UFO เพราะเขามีต้นคิดเพราะเขารู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวเนี่ยว่าจิตวิญญาณเนี่ยเดินทางท่องจักรวาลท่องอนันตจักรวาลได้ด้วยวิธีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วดีดตัวเองไปเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงแล้วดีดตัวเองไปจานบินทั้งหลายก็ใช้หลักการเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านแหละครับพี่น้องครับแล้วถามว่าเรารู้จริงไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยถ้าใครมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวลองถามมันสิว่าที่เราพูดเนี่ยความจริงหรือเปล่าถ้าอ้างว่าตัวเองรู้จักมนุษย์ต่างดาวนะไปถามเขาเลยว่าที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สูงส่งซึ่งจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนก็มีนะศักยภาพที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วจริงหรือไม่ยกเว้นไปเจอเอเลี่ยนตอแหลท่านนั้นนะเราไม่เคยโกหกเราพูดจริงดีไปเหมือนขว้างจานจิตวิญญาณจะไปแต่ถ้าหากว่าจิตวิญญาณนั้นมีฤทธิ์น้อยมีพลังอำนาจเสื่อมการที่เราที่

เหวี่ยงตัวเองไปหรือดีตัวเองไปนะมันจะเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วต่ำจากการขว้างจานของนักขว้างจานเนี่ยถ้าจะให้จานขว้างไปได้ไกลมากๆไปตกปู้ที่ไกลๆเนี่ยนักขว้างจานจะต้องมีความสามารถในการจับจานนะวางที่มือแล้วมีความสามารถในการเหวี่ยงจานเนี่ยให้มันหมุนด้วยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะแล้วไปในถูกทิศถูกทางด้วยนะมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงมากและไปได้ไกลยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่แรงต้านทานหรือแรงเสียดทานกับบรรยากาศหรือกับอากาศมันก็จะน้อยครับเพราะมีแรงเหวี่ยงสูงเคลื่อนตัวสูงชัดหรือยังนี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่มนตราไม่ใช่อุตริเห็นไหมครับเป็นเหตุเป็นผลเพราะเมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมของพระเจ้าไม่มีอะไรที่อุตริไม่มีอะไรที่ผิดไปจากธรรมชาติเพียงแต่ท่านเข้าถึงไม่ได้ท่านเดาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวก็บอกมันเป็นธรรมชาติไม่มีคำอธิบายและอะไรที่อยู่ไกลตัวกูเดายากเดาส่งเดชก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นอจินไตยไปนั่นที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเคยฟังจากใครมาล่ะไม่มีไม่ใช่เหรอนี่ถามว่าเราไปขโมยศาสนาไหนมาอีกเลยเนี่ยชอบหาเรื่องเนี่ยให้ตัวเองตกในบึงไฟเมื่อขบานะต่อมาชั้นต่อมาคือพี่พลีเดียนส์เป็นรูปธรรมทางพลังงานนามว่าพลีเอเดียนส์ทำหน้าที่เป็นเหมือนไข่ขาวที่อยู่ถัดจากข้างนอกคือถัดจากเปลือกไข่ที่จะคอยห่อหุ้มไข่แดงคือนิวเคลียสของไข่เอาไว้พี่พลีเอเดียนเป็นรูปธรรมที่มีความสำคัญกับจิตวิญญาณมากเพราะคอยเป็นแม่เลี้ยงหรือแม่นมจิตวิญญาณไปตกรกตกระกำลำบากอย่างไรพี่พลีเอเดียนคือแม่นมรับแทนทั้งหมดจะตกนรกขุมไหนถูกทนทุกทรมานอย่างไรเพื่อให้จิตวิญญาณมีสำนึกพี่พลีเอเดียนหรือแม่นมทรงรับกรรมตรงนั้นแทนจิตวิญญาณทั้งหมดจิตวิญญาณที่เป็นนิวเคลียสหรือไข่แดงมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเพราะฉะนั้นถ้าท่านพูดคำว่าจิตวิญญาณในบทบาทของการเป็นมนุษย์ท่านต้องรู้เลยว่าแท้จริงแล้วคือพี่พลีเอเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณปฏิบัติการแทนรับแทนทั้งหมดเหมือนแม่ที่รักลูกไปลูกทำอะไรผิดลูกบาดเจ็บลูกอะไรแม่ขอเจ็บด้วยแม่ขอเจ็บแทนลูกได้ไหมไม่ต่างกันพี่ๆน้องๆครับรูปธรรมทางพลังงานส่วนที่เป็นเมือกขบาจะมีน้ำหนักมวลเท่ากับ20มิลลิกรัมน้ำหนักมวลทางพลังงานในส่วนที่เป็นเมือกขบานะอนุภาคทางพลังงานในส่วนที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยมีน้ำหนักรวมเท่ากับ20มิลลิกรัมอย่าถามว่าเรารู้ได้ยังไงพระเจ้าบอกพระผู้สร้างบอกจบส่วนพี่พีเรียเดียนมีรูปธรรมทางพลังงานที่มีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมที่ต้องมี30มิลลิกรัมเพราะว่าต้องมีพื้นที่พอสมควรเนื่องจากพีเรียเดียนเนี่ยเป็นผู้ถือเอารหัสบุพกรรมแม่เหล็กเอาอายุไขของท่านเอาเวรกรรมจากอดีตของท่านบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตชะตากรรมพี่พีเรียเดียนจะเป็นผู้ขนเอามาทั้งหมดในนามของจิตวิญญาณเพื่อเอามามอบให้กับจิตหยาบในแต่ละภพชาติที่ได้เกิดได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ใช้เพื่อการเป็นบททดสอบได้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อย่างเช่นเป็นอายุไขว่าจะต้องเกิดมานานเท่าไหร่แล้วจะต้องตายอะไรแบบนั้นนะมาเกิดอย่างเดียวแล้วไม่ตายก็ไม่ได้เกิดไวตายไวก็ไม่ดีครับใช่ไหมพี่พลีเอเดียนเป็นผู้สะสมความรู้ทั้งหมดคุณสมบัติทั้งหมดนิสัยสันดานของจิตวิญญาณในอดีตชาติมีนิสัยสันดานมีจริตที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามที่ชาตินี้ต้องมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขพี่พรีเอเดียนหรือแม่นมเป็นผู้แบกขนมาทั้งนั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยหรือจิตหยาบในชาตินี้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและชำระมันให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นความเสื่อมหรือความไม่บริสุทธิ์ของจิตวิญญาณที่มีแม่นมคือพี่พรีเอเดียนคอยปกป้องคุ้มครองและดูแลใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของใครนะนี่คืออนุตตรธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดเคยกล่าวไว้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็เข้าถึงไม่ได้เมื่อขบา20พีเรียน30ไม่ใช่อะไรครับน้ำหนักมวลรวมเป็น50มิลลิกรัมทีนี้ข้างในสุดที่เป็นนิวเคลียสนี่แหละคือจิตวิญญาณที่แท้จริงที่เป็นตัวท่านจิตวิญญาณนี่แหละนึกจะไปไหนก็ไปนั่นเลยนะร่วมกับพี่พรีเอเดียนพี่เพนรับรู้พี่พรีเอเดียนรับรู้ทุกสิ่งจิตวิญญาณเนื่องจากมีน้ำหนักมวลน้อยมากแต่มีพลังอำนาจสูงมากจึงเมื่อมีน้ำหนักมวลน้อยมาก
จึงไม่สามารถจะวัดค่าเป็นน้ำหนักมวลซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของจิตวิญญาณที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารูปธรรมจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยนะหกเหลี่ยมมุมเนี่ยเป็นรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยถ้ายังไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กติดตัวอยู่จะมีน้ำหนักตัวรวมกันเท่ากับ50มิลลิกรัม50 mg นี่ก็คือ50มิลลิกรัมพี่น้องครับเห็นยังครับนี่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่นอกจาก FC ของจิตจักรวาลแล้วเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ใช่หรือไม่ไม่รู้ไม่ได้ครับต้องรู้นี่คือการรู้จักตัวท่านเองเอาละโครงสร้างของจิตวิญญาณผ่านไปแล้วคราวนี้มาดูภารกิจของจิตวิญญาณบ้างภารกิจของจิตวิญญาณของท่านมันเหมือนกับการทบทวนของเก่าๆที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะอย่างแรกถือความรักมาให้โลกจิตวิญญาณจะต้องเอาความรักมาให้โลกแต่จิตวิญญาณจะมอบความรักให้กับโลกโดยตรงไม่ได้เพราะจิตวิญญาณได้มอบหน้าที่ให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มี2มิติคือมิติของกายหยาบกับมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณทำงานในมิติคู่ขนานร่วมกันอยู่จิตหยาบของท่านต้องเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นถ้าวันวันนึงเนี่ยหรือเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติท่านเข้าใจผิดคิดว่าตัวท่านคือจิตวิญญาณท่านก็จบเจ๊งกระบงตั้งแต่ต้นใช่ไหมท่านก็เจ็บจบกับเจ๊งกระบงแล้วถ้าท่านบอกรู้ว่าตัวท่านคือจิตหยาบท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักให้ได้ก็แปลว่าท่านต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านให้ได้เมื่อเข้าถึงได้แล้วท่านกับจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเอาความรักที่จิตวิญญาณแบกขนมาจากพระเจ้าหรือแบกขนมาจากพระบิดาหรือแบกขนมาจากนอกกาลาที่คว่ำครอบท่านอยู่นะเอาออกมามอบให้กับโลกออกมามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ออกมามอบให้กับอนันตจักรวาลได้แต่ถ้าวันวันเนี้ยนะโลภะโทสะโมหะหรือพยายามปฏิบัติธรรมพยายามดับกิเลสพยายามที่จะทำให้จิตของท่านเนี่ยว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ท่านบอกว่าท่านนิพพานแล้วท่านยังนะเพราะท่านยังไม่ได้สั่นสะเทือนทางด้านบวกเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยท่านยังไม่ได้ทำตรงนั้นเลยการทำตรงนั้นคือทำเพื่อจิตวิญญาณแล้วแต่การดับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงนั่นคือการท่านทำเพื่อจิตหยาบก็คือทำเพื่อตัวท่านเองเราพูดซ้ำหลายครั้งแล้วถือความรักมาให้โลกอย่างที่สองภารกิจของจิตวิญญาณคือมาเพื่อทำตามพันธสัญญาหกประการที่ได้ให้สัจจะต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะมาท่านต้องสัญญาก่อนไม่งั้นพระบิดาไม่ให้มาท่านอยากมาเองนะพอมาแล้วทำหน้าที่ไม่ได้งงก็เลยไปโทษพระเจ้าว่าตัวเองมาเป็นขี้ข้าของพระเจ้ามาทำตามบัญชาของพระเจ้าไม่ใช่หรอกครับท่านขันอาสามาเองผู้ที่อยากมามีเยอะแยะตอนนี้ผู้ที่เขาอยากมาทำหน้าที่แทนพวกท่านเนี่ยพวกเด็กๆที่จะมาจากฟ้าสีครามคือแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเนี่ยเขารอคิวจะเข้ามาทำงานอยู่ในระบบโลกอยู่แล้วเพราะมันครบ 60,000 ปีแล้วต้องเปลี่ยนกะแล้วจิตวิญญาณมาใหม่ต้องเข้ามาจิตวิญญาณเก่าต้องออกไปคือต้องหลุดพ้นแต่นี่ยังวนเวียนอยู่ในอนันตจักรวาลยังมีขยะเต็มไปหมดเลยยังเคลียร์ไม่ได้ยังไม่รู้สติทางวิญญาณเลยแล้วยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นยุคหน้าเนี่ยจะเข้ามายังไม่ได้จึงต้องเคลียร์ยุคพลังงานเก่าก่อนคนงานกะเก่าต้องออกก่อนคนงานกะใหม่ถึงจะเข้ามาทำงานยังโรงงานโลกนี้ได้พูดง่ายๆก็หมายถึงอย่างนั้นทำไมนึกภาพไม่ออกเลยยกตัวอย่างให้ฟังแสนจะง่ายพันธสัญญา6ไปค้นหาของเก่าเอาพูดตรงนี้อีกเสียเวลาเพราะเวลาก็เหลือน้อยข้อแรกสัญญากับพระเจ้าสัญญากับองค์จิตจักรวาลว่าจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทุกวันนี้รักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นร่วมงานโลกไหมล่ะช่วยให้โลกหมุนเป็นเพื่อนร่วมงานไหมล่ะทำลายระบบนิเวศทำลายภูมิทัศน์ทำลายทรัพยากรของโลกนี่เหรอเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเห็นไหมฮะข้อแรกก็ผิดแล้วเจ๊งกระบงให้สัจจะกับพระเจ้าไว้แต่พอมาถึงปั๊บลืมสัจจะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้อยมันไม่เอาไหนมันไม่มีสติทางวิญญาณเห็นหรือไม่ล่ะเราอุตส่าห์มาบอกมาเตือนให้ได้สติแล้วไม่ฟังแล้วก้าวล่วงเราอีกใช่ไหมหนึ่งอย่างแรกเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเอาข้อที่2ก็ได้เอาใน6ข้อจะไม่เบียดเบียนกันเองไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันเองไอ้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าเองแต่อ้างว่าคนอื่นฆ่าแล้วกินเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าเห็นไหมครับผิดพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้ายังดันทะลึ่งมากินแล้วสนับสนุนให้กินหน้าตาเฉยแล้วเป็นไงซวยไปไหมอายุสั้นแล้วก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เพราะว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์
เครื่องยนต์แห่งกรรมก็เลยชำรุดทั้งที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยไม่ให้ใครมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องตายนะครับไม่มีสังสารวัฏไม่มีอายุไขนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตัวบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ให้อาหารหรือให้น้ำมันเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้อย่างถูกต้องไม่ใช่ให้น้ำมันผิดเขาเติมเบนซินเสือกไปใส่ดีเซลเครื่องยนต์ก็พังชิบหายหมดอยู่แล้วใช่ไหมร่างกายมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกและยังอวดอุตริยังอวดดื้ออีก นะยังเสพยังกินหน้าตาเฉยถ้าอยากอายุยืนมีแต่ขอพรทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้ตัวเองมีอายุยืนหมื่นๆปีแต่ขณะที่ปากยังทำลายตัวเองอยู่เลยใช่ไหมกินของที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะอายุยืนได้ไงกินในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และบางทีก็สิ่งกินในสิ่งที่เป็นโทษขณะเดียวกันจิตก็ไม่ใสใจไม่สวยนะและยังต้องมีกฎแห่งกรรมอีกและก็ยังเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราบอกไว้เมื่อเสาหนึ่งว่าถ้าจิตหยาบของท่านยกระดับตัวเองจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก่อนตายเขาเรียกว่านิพพานก่อนตายนะท่านจะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกครับอายุไขไม่มีท่านจะเป็นมนุษย์อมตะนี่เราไม่ได้พูดเล่นท่านไม่จำเป็นต้องตายเพราะไม่มีเหตุให้ต้องตายเพราะท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากับหนึ่งท่านอยู่ตามกาลเวลาโลกท่านอยู่100ปีแต่ในมิติของจิตวิญญาณเท่ากับว่าท่านอยู่1อะไรก็ไม่รู้1หน่วย1วัน1นาที1เดือน1ปี1วินาที1อะไรไม่รู้เพราะในจักรวาลไม่มีหน่วยแต่ท่านมีอยู่แค่หนึ่งก็แปลว่าท่านอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไว้วันหน้าเราค่อยพูดเขาจิตวิญญาณเท่ากับว่าท่านอยู่1อะไรก็ไม่รู้1หน่วย1วัน1นาที1เดือน1ปี1วินาที1อะไรไม่รู้เพราะในจักรวาลไม่มีหน่วยแต่ท่านมีอยู่แค่1ก็แปลว่าท่านอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไว้วันหน้าเราค่อยพูดในทางผิดเข้าไปในร่างกายอยากกินสิ่งที่เป็นพิษและทำจิตให้ใสทำใจให้สวยให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้คือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครที่ว่านั่นแหละไอ้บ้านี่ก็มาเที่ยวก้าวล่วงเราอยู่เนี่ยนะก็มันก็ผิดบาปอยู่แล้วอายุสั้นแง่แก่นะนี่เราพูดให้ฟังนะพันธะสัญญา6เรายกให้2ข้อแล้วข้อนึงก็คือเมื่อครบ 60,000 ปีแล้วจิตวิญญาณสัญญากับพ่อกับพระบิดากับพระพุทธเจ้าว่าลูกจะกลับบ้านนี่ไงเรารู้นะติดแงกอยู่เนี่ยกลับบ้านไม่ได้พ่อจึงให้เรามาตามเราเป็นพี่ๆน้องๆของท่านและยังบางคนสันดานไม่ดียังมาก้าวล่วงเราอีกเราเอาความรักมาให้เอาขนมปังพระบิดามาฝากเป็นขนมปังที่กินแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านไม่ต้องตายแต่มองไม่เห็นกับเห่ากับหอนเราหมายถึงบางคนนะไม่ใช่ทุกคนมันน่าชีช้ำกระหล่ำปลียิ่งนะพี่น้องครับภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดมาด้วยมีอย่างที่3คือชะตาชีวิตเพราะจิตวิญญาณรู้ว่าตัวเองต้องมาแบ่งภาคเป็นจิตหยาบกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมเพื่อทำหน้าที่แทนตนเองนะในการที่จะเอาความรักหรือขยอกเอาความรักจากจิตวิญญาณที่นั่งเป็นประธานอยู่ที่ต่อมพิทูิตรีหรือที่จักระตรงนั้นนะพี่เป็นดวงตาแห่งปัญญาเลยนั่นนะที่ท่านรู้จักอนะ่ะให้ไปเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับเพื่อนมนุษย์และโลกมันถ้าจะให้เอาความรักออกมามันต้องมีกุศโลบายที่จะใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณที่มีความรักและเอาความรักออกมากุศโลบายที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ก็คือให้จิตวิญญาณของท่านเขียนชะตาชีวิตหรือวางแผนการในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้คนใกล้ตัวของท่านช่วยสร้างเงื่อนไขหรือแผนการในการดำเนินชีวิตช่วยสร้างเงื่อนไขบททดสอบตามแผนการที่จิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยออกแบบมาผัวช่วยยื่นเงื่อนไขให้เมียช่วยยื่นเงื่อนไขให้ผัวพฤติกรรมที่เหลวไหลพฤติกรรมที่ไม่ดีในสายตาของท่านที่ผัวเมียกระทำต่อกันนะท่านรู้ไหมใครทำต่อท่านนั่นแสดงว่าท่านนั่นแหละเป็นคนออกแบบพฤติกรรมนั้นว่าให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงต่อท่านเพื่อที่จะทดสอบจิตสำนึกของท่านว่าสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้ไหมถ้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้แสดงว่าสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเอาความรักมาให้กับโลกนี่คือกุศโลบายเป็นชะตาชีวิตซึ่งมันมีทั้งบทละครหรือเงื่อนไขทั้งที่ดีและไม่ดีเงื่อนไขที่ดีอ่ะท่านชอบก็รักกันได้ให้กันเป็นไม่เป็นไรแต่พอมีเงื่อนไขร้ายๆขึ้นมาสักอันรับไม่ได้ทั้งที่บอกว่ารักสัญญาว่ารักจริงแต่งงานกัน
แต่พออีกฝ่ายนึงเนี่ยแสดงละครไปตามที่ตัวเองอ่ะเขียนบทออกแบบให้เขาช่วยแสดงว่ามึงแสดงเป็นบทเลวๆเกเรกับกูสักทีได้ไหมกูสัญญาว่ากูจะรักมึง

ปรากฏว่าเป็นไงพอเจอบททดสอบที่เขาแสดงตามที่ตัวเองออกแบบไว้ก็สอบตกไม่ฆ่าเขาตายก็อย่าร้างกันก็เลิกกันก็ทะเลาะกันพยายามจะเอาชนะกันไปมองว่าใครผิดใครถูกก็แน่นอนเนี่ยไอ้คนที่กระทำไม่ถูกต้องมันผิดอยู่แล้วถ้ามองในทางโลกใช้สมองซีกซ้ายอะแต่ถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมท่านจะรู้เลยว่าท่านจะไม่โกรธอีกฝ่ายนึงเพราะมันแสดงสมบทบาทตามที่เราขอร้องให้มันแสดงมันจึงเล่นสมบทบาทเล่นกูเสียโอ้โหเจ๊กอักซี่เลยแต่ท่านก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยใช่ไหมล่ะเพราะเขาเป็นเมียท่านเขาเป็นผัวท่านท่านรักกันไม่ใช่เหรอนี่คือกุศโลบายที่จิตวิญญาณวางแผนมาเพื่อต้องการให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักที่ตัวเองแบกมาแล้วมอบให้กับโลกไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ปรากฏว่าพอเกิดพบชาติได้ผ่านไปแล้วมีการทำผิดคิดชั่วต่อกันดีมาดีตอบร้ายมาร้ายตอบเอ้าเสร็จในสิคันนี้ถ้าเป็นบททดสอบที่ดีๆกูก็ดีกับมึงแต่ถ้าเป็นบทร้ายที่กูออกแบบให้มึงกูจำไม่ได้เว้ยแต่มึงแสดงสมบทบาทเองเสือกแสดงสมบทบาทมันกูเลยทำร้ายมึงปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่แสดงละครให้ถูกทำร้ายก็เลยเกิดการโกรธเปรียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าความลับเบื้องหลังมิติโลกมันเป็นมาแบบนี้มึงทำร้ายกูมึงต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกูก็ต้องเอาคืนเมื่อมันมีการเอาคืนเกิดขึ้นข้อ4คือชะตากรรมคือบทเรียนที่จิตวิญญาณจะต้องเอามาให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่นะไม่ใช่จิตหยาบของชาติที่แล้วที่มันลอยถ้อยนะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาใหม่เพื่อหวังว่ามันจะสอบผ่านนะแต่ต้องเอาบทเรียนกรรมที่จิตหยาบของตัวเองในชาติที่แล้วสอบตกไว้เอามาให้จิตหยาบในชาติใหม่ปัจจุบันเนี้ยสอบผ่านให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าสอบตกชะตาชีวิตไว้เกิดการโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เลยกลายเป็นบทละครบทใหม่ที่เขียนไว้ในชาติที่แล้วที่จิตหยาบเป็นผู้เขียนเองไม่ใช่จิตวิญญาณแล้วคราวเนี้ยชะตากรรมเนี่ยจิตหยาบเขียนเองในชาติที่แล้วส่วนชะตาชีวิตนั้นจิตวิญญาณเขียนบทบาทเอาไว้เองออกแบบไว้เองตั้งแต่พบชาติแรกที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะพอมาเป็นท่านในชาตินี้ไม่รู้ผ่านการเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่พบชาติท่านบอกได้ไหมไหนคือชะตาชีวิตคือแผนการที่วางไว้กับไหนคือชะตากรรมที่จิตหยาบทำเลวทรามต่ำช้าเอาไว้แล้วก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับอดีตชาติกับคนอื่นๆเอาไว้ที่ต้องมารับผิดชอบต้องมาแก้ไขต้องมารับผิดชอบต้องมาแก้ไขแต่ขณะที่ฝ่ายที่ถูกกระทำมันแค้นมากชาตินี้แทนที่มันจะมาแก้ไขคือให้อภัยก็กลับมาแก้แค้นนี่คือความวุ่นวายหรือเรื่องวุ่นๆของจิตวิญญาณที่มีภารกิจที่สลับซับซ้อนและไม่มีใครบอกท่านได้เนี่ยเราบอกท่านเนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็ฟังเอานะมีสมองก็คิดเอามีหูก็ฟังเอานะและมีจิตที่ใสใจที่สวยก็เรียนรู้ไว้แล้วก็อย่าปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรทำและก็ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านไม่รู้มาก่อนว่าท่านต้องปฏิบัติโอเคไหมประการที่5ภารกิจของจิตวิญญาณก็คือต้องมารับผิดชอบบุพกรรมแม่เหล็กให้จิตหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รับผิดชอบบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือรับผิดชอบต้องเกิดแก่เจ็บตายไปตามบุพกรรมแม่เหล็กที่ถูกกำหนดมาเลี่ยงไม่ได้ถึงคราวจะป่วยต้องป่วยถึงคราวจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เป็นบทเรียนกรรมเขาเรียกว่ากรรมตามทันพี่เพลเดนจะเป็นคนเหนี่ยวรั้งมาให้แล้วมีเมื่อขบาซึ่งตอนที่อยู่ในกายอยู่ในความเป็นมนุษย์นั้นเมื่อขบาก็จะแปลงสภาวะตัวเองมาเป็นจิตใต้สำนึกที่เราไม่สนับสนุนให้พวกท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกเพราะว่านั่นท่านไปยุ่งเพราะท่านไม่รู้เวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยเหลือจิตวิญญาณเนี่ยท่านจะซวยท่านจะรู้เลยว่าเมื่อขบาเนี่ยจะเสื่อมพลังจะไปไหนไม่รอดตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยต้องให้พระเนี่ยไปเอาสายศีลมาลากจูงเพื่อพาไปวัดเพื่อพาไปโรงพยาบาลหรือเพื่อพาไปไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือการที่เมื่อขบาไม่มีพลังหมดฤทธิ์หมดแรงไปไหนไม่ได้แค่เดินตามพระยังเดินไม่ได้ต้องเอามือเกาะเอามือจับสายศีลนั่นเป็นมายานะมายาในมิติของจิตวิญญาณนะพระพาไปส่งท่านรู้หรือไม่แต่ถ้าเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณนะไม่ต้องพอทิ้งกายสังขารปั๊บกลับบ้านเลยหรือไปสู่สุคติได้เลยเพราะตัวเองมีพลังอำนาจสามารถพึ่งตนเองได้พี่ๆน้องๆครับทั้งหมดนี้คือ5ประการที่พระบิดาทรงเมตตามาเปิดเผยให้มนุษย์ปลายยุคพลังงานเก่าทั้งหลายที่ได้โอกาสฟังไม่ว่าฟังสดๆขณะถ่ายทอดสดกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยหรือฟังก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานจะตัดต่อเป็นก้อนๆหมายท่านฟังวันหลังให้ท่านได้ทบทวนท่านต้องขยันฟังบ่อยๆนะเพราะสาระเยอะมากทำฟังแล้วคิดไปด้วยเข้าใจไปด้วยทำความเข้าใจนี่คือธรรมะเหมือนกันนะเพราะเป็นเรื่องของธรรมะที่อยู่เหนือโลกเหนือจักรวาลนอกอนันตจักรวาลท่านที่รักครับ
ทั้งหมดที่เราพูดเพื่อความปลอดภัยจิตวิญญาณไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถือติดตัวมาด้วยตัวเองอย่างที่เราบอกจิตวิญญาณก็ได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบจิตหยาบมีทั้งหมด189กลุ่ม9กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มหรือเป็นก้อนหรือเป็นขันนะเป็นขันหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อน189กลุ่มแบ่งแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นคน2มิติจะต้องทำหน้าที่ให้ได้อย่างสมบูรณ์จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าจิตวิญญาณทำเองเนี่ยโอกาสที่จิตวิญญาณจะแปดเปื้อนโอกาสที่พี่พรีเดียนจะแปดเปื้อนหรือจะเสื่อมถ้าไปทำเองมันจะมีสูงมากถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยตัวเองจะปฏิบัติตามหนึ่งในพันธสัญญา6ไม่ได้คือจะต้องกลับบ้านกลับคืนแดนสุญญตาจิตวิญญาณจะกลับไม่ได้เลยครับเพราะจะเสื่อมพลังอำนาจจะมีน้ำหนักตัวมากกว่า50มิลลิกรัมโลกจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้ลอยออกไปไม่ให้หลุดพ้นออกไปเหมือนเทพเทวดาที่มีน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะแต่ก็เบากว่าปกติก็เลยกลับมาเกิดบนโลกไม่ได้ก็เลยต้องไปลอยค้างตึงอยู่ในสนามพลังงานสากลอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลลอยอยู่ตรงเนี้ยเป็นขยะลอยอยู่เนี้ยขนาดฝุ่น PM 2.5 เขายังต้องเอาทิ้งลงมาใช่ไหมขนาดประจุลบที่อยู่ในก้อนเมฆทำให้เกิดพายุแม่เหล็กพระบิดาก็ยังให้มีฝนพาอิเล็กตรอนอิสระที่มนุษย์สร้างเป็นขยะเอาไว้ในจักรวาลเนี่ยในบนก้อนเมฆให้เอามันตกลงมาเป็นฝนหรือบางทีก็ให้ทำเป็นสายฟ้าฟาดผ่าลงมาในน้ำบ้างในทะเลบ้างบนบกบ้างผ่าลงมาเพื่ออะไรเพื่อเอาประจุลบที่เป็นขยะในจักรวาลลงมาให้หมดเพื่อทำให้ฟ้าสีทองฟ้าสีทองคือฟ้าที่เป็นสุญญตามีแต่ความเป็นบวกอย่างเดียวเป็นบวกที่บริสุทธิ์ใช่ไหมชำระโลกเสร็จแล้วฟ้าจะสีทองผ่องอภัยไม่น่ากลัวน่าเกลียดเหมือนกับฟ้าของโลกมนุษย์เราทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเลยมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะต้องรู้ต้องรักจิตหยาบจึงต้องรักให้ได้จึงท่านเห็นว่าไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนไม่สอนให้มนุษย์รักกันใช่ไหมองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนเลยอดทนอดกลั้นให้อภัยจิตจักรวาลสอนเลยรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยให้เป็นแล้วรักใครให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของจะต้องรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นลูกหลานของตัวเองเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นครอบครัวตัวเองหรือเป็นญาติโกโหติกาวงศาคณาญาติของตัวเองรักได้ทุกคนรักลูกตัวเองให้ได้เท่ากับที่เรารักลูกของคนข้างบ้านหรือรักลูกคนข้างบ้านให้ได้เท่ากับรักลูกของตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่เราสอนท่านต้องทำให้ได้เพราะเหตุนี้ไงไม่งั้นแล้วท่านจะไปเอาความรักจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวท่านเองด้วยแบกมาตั้งไกลอุตส่าห์แบกมาเนี่ยจะเอาความรักออกมามอบให้กับโลกให้กับจักรวาลให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมอบให้กับเวนายสัตว์ทั้งหลายหรือไอเวนายไอเวนนอกทั้งหลายท่านจะมอบให้ได้ยังไงครับท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักเพราะชะตาชีวิตเขียนบทละครโดยจิตวิญญาณเขียนมาให้แล้ววางแผนมาแล้วให้ทำตัวไม่น่ารักเพื่อให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักออกมาเยอะๆที่ทำตัวน่ารักก็มีก่อนจะแต่งงานกันก่อนจะเป็นตูนางหันกันเนี่ยก็ทำดีต่อกันเนี่ยก็เลยประทับใจก็เลยรักกันเลยขอแต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันไปสักพักเห็นไหมมีบางสิ่งที่ต้องปีนเกลียวกันเพราะแผนการที่วางไว้ที่ออกแบบไว้ของจิตวิญญาณพี่พรีเดียนทยอยปล่อยออกมาให้ถ้ายังสอบตกพี่พรีเดียนก็ต้องปล่อยมาเรื่อยอ่ะเพราะอะไรยังสอบตกซ้ำชั้นก็ต้องเรียนเรื่องนั้นซ้ำชั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือในชีวิตเนี่ยยังไม่ตายอ่ะก็ต้องเกิดเจอต้องเจอแต่เรื่องนั้นเจอคนโกงเจอคนชั่วเจอคนคิดร้ายเจอคนเอาเปรียบเบียดเบียนเจอทั้งภพชาติเลยเพราะอะไรไหมเพราะบทเรียนใหม่ยังมาไม่ได้บททดสอบใหม่ยังมาไม่ได้เพราะยังสอบตกบททดสอบอันเก่าพี่เพียเดนก็จะส่งมาซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นก็ต้องไม่สำนึกบาปไม่สำนึกผิดแล้วไม่สอบให้ผ่านคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะใช่ไหมชีวิตมันก็ลำเค็นแบบนั้นนะมันไม่ต้องมาถามหาหรอกจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขมีจะอยู่อย่างไรเราก็สอนได้นะแต่เราสอนด้วยอนุตตรธรรมนะเราไม่สอนด้วยโลกิยธรรมว่าจะมีจิตใจที่เป็นสุขอยู่อย่างสงบสุขจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างนี่เป็นเรื่องที่ทำเพื่อจิตหยาบของตัวเองทั้งนั้นเลยนะยังไปไม่ถึงไหนเลยยังจิตหยาบยังไม่สามารถแสดงบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองจริงๆได้เลยด้วยซ้ำเสียเวลาไปทั้งภพชาติไม่รู้กี่ภพชาติแล้วครับถ้าไม่ฟังเราไม่ฟังพระบิดาไม่ฟังพระโอวาทถ้าจะเก็ตเรื่องนี้ได้ยังไงพี่น้องครับไม่ได้อวดดีอวดเก่งอวดรู้
นะสิ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้มีอีกเยอะเลยนี่เรากำลังกล่าวถึงคนที่ก้าวล่วงเราหรือคนที่ปฏิเสธความรู้ของเรานะถ้าที่ใส่ใจตั้งใจเรียนรู้แล้วเนี่ยเราอนุโมทนาบุญและสาธุด้วยนะครับเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านคนที่น่ารักคนที่ดีๆอ่ะไม่ใช่เชื่อเราแล้วเราชมว่าน่ารักไม่ใช่ครับฟังโอวาทพระบิดาแล้วเอาไปคิดตามแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์นั่นแหละครับเราอนุโมทนาสาธุด้วยสิ่งแรกที่จิตหยาบของท่านในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามที่ต้องทำคือต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ท่านไม่รักคนอื่นท่านรักแต่ตัวเองไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่เราบอกวันหน้าเราจะลงลึกว่าความรักมันเป็นยังไงบ้างที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนอะไรยังค่อยว่ากันวันนี้เราพูดถึงหลักๆของการเกิดมาเป็นคน2มิติหรือมาเป็นมนุษย์ท่านต้องปฏิบัติตนประพฤติตนอย่างไรบ้างอย่างที่2ครับท่านต้องเรียนครับรู้อะไรแล้วต้องเรียนรู้ไม่ใช่รู้เห็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราใช้สันดานสัญชาตญาณของสุนัขเห็นอะไรแปลกๆก็จะเห่ามันมี2อย่างเห่าทักเห่าทักเห่าถามไอ้เห่าทักเนี่ยส่วนมากก็ประเภททักด้วยคำพูดที่หยาบคายทักด้วยคำพูดที่ก้าวล่วงเพราะเห็นแปลกไงแต่แปลกมากสุนัขเห็นขี้เห็นอาจมเห็นอุจจาระไม่มีหมาตัวไหนเห่าเลยไม่ทักไม่ถามไม่อะไรทั้งนั้นบางทีเดินเดินดมดมแล้วก็จากไปแต่พอเห็นอาจารย์ปริญญานะเห่าและยังไม่ทันรู้จักเลยอาจารย์ปัญญาเป็นใครมันเห็นเราเป็นเหมือนกับใบตองแห้งเพราะว่าไม่มีปัญญาเนี่ยนะเอาต้องเรียนรู้นะบางคนไม่เหลวไหลเหมือนมาถึงขนาดก้าวล่วงเราก้าวล่วงเราพอเห็นปูแทนที่จะเรียนรู้ว่าเอ้ยปูมันมีบุคลิกยังไงมันมีธรรมะอะไรแฝงอยู่ไม่พอเห็นแล้วไม่เรียนรู้ครับเห็นแล้วอยากกินเห็นแล้วนึกถึงอาหารไม่ได้นึกถึงความรู้เห็นปูนึกถึงอาหารเลยเฮ้ยกูจะกินปูแกงปูนึ่งปูผัดปูหรืออะไรปูสารพัดนะคิดแต่จะทำบาปคิดแต่จะเอาคิดแต่จะกินอย่างเดียวไม่ได้จิตหยาบต้องเรียนรู้จำไว้นะมันมี3อย่างต้องรักเห็นปูแล้วต้องรักปูให้ได้เห็นคนไม่น่ารักก็ต้องรักมันให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณไม่ใช่ทำความตามพอใจของกูเองจิตหยาบของกูชอบของกูพอใจกูจะทำถ้าที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำแต่กูก็ทำเพราะกูทำเพื่อจิตหยาบโดยไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของตัวเองเห็นด้วยไหมกับการกระทำแบบนั้นเห็นไหมธรรมะตื้นๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่เก็ตเลยใช่ไหมพี่น้องครับแล้วอย่างที่3คือต้องรู้เป็นอย่างที่เรากำลังบอกว่าท่านต้องเรียนรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณท่านเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาจากไหนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องทำอะไรบ้างต้องรู้และถามว่าจะรู้ได้ยังไงหนึ่งรู้ได้ตัวเองได้ไหมเราก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่มีอยู่จริงแต่อยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาและแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็สอนให้ท่านรู้ไม่ได้เราจึงต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ไงไม่งั้นไม่มาให้เมื่อยตุ้มหรอกใช่ไหมท่านจึงต้องเรียนรู้ด้วยการฟังแล้วคิดไม่ใช่บอกว่าฟังแล้วให้เชื่อเราห้ามไม่ท่านเชื่อหรือสั่งว่าอย่าเชื่อเราห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรารู้ครับถ้าท่านฟังและท่านใช้ปัญญาคิดเรารู้เลยว่าท่านไม่ปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวและท่านก็สามารถพิสูจน์ทุกอย่างได้ว่าเฮ้ยมันจริงนี่หว่าแต่เพียงแต่ว่าท่านมีกึ๋นมีปัญญาจะพิสูจน์มันได้ช้าหรือเร็วและมีปัญญามีกึ๋นจะพิสูจน์มันด้วยวิธีไหนในธรรมะที่เรากล่าวโอเคนะพี่น้องครับต่อไปหน้าที่หลักของจิตหยาบเราจะบอกให้ท่านให้หมดในการเป็นคน2มิติของท่านท่านจะได้เป็นมนุษย์ให้เป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องทำตัวเหมือนบางคนที่เป็นมนุษย์สเปโตแปลว่าอะไรก็ไปคิดเอาหน้าที่หลักของจิตหยาบ1จิตหยาบต้องรู้หน้าที่ของจิตหยาบคือ1ต้องทำเพื่อตัวเอง2ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้คือตัวตนที่แท้จริงของตนนะอย่างที่3ต้องทำเพื่อโลกและจักรวาล3อย่างตามมาที่ท่านปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วเราก็กล่าววันนี้เอามาย้ำท่านปฏิบัติธรรมอ่ะท่านทำเพื่อตนเองและทำเพื่อจิตหยาบอย่างเดียวก็คือตัวท่านเองเท่านั้นแต่ตัวเองที่เป็นตัวจริงอ่ะท่านไม่ได้ใส่ใจที่จะทำเลยนะแต่ที่ท่านเข้าใจว่าท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านอ่ะท่านหลงผิดแล้วท่านหลงแล้วครับไม่ถูกต้องนะทำตามอำเภอใจของตัวท่านเองและทำทุกสิ่งดับกิเลสได้นิพพานละนิพพานกิเลสของจิตหยาบแต่ท่านยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของท่านเลยท่านต้องคิดต่อแล้วภารกิจต่อไปที่จิตหยาบอย่างกูอ่ะเมื่อดับกิเลสได้ดับตัณหาราคะ
อุปทานอวิชชาอะไรเนี่ยครูดับได้สิ้นแล้วภารกิจจิตญาณพระครูจะทำไงต่อไปนี่ไม่คิดต่อเพราะกูลอยไปค้างอยู่บนนั้นกูหลงผิดโมเมว่ามันเป็นสวรรค์มันเป็นสวรรค์แล้วสูงสุดแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สูงกว่ามนุษย์แสดงว่าเหนือกว่ามนุษย์แล้วไม่จริงอ่ะไม่มีใครพูดว่าเป็นเทพเทวดาแล้วเป็นผู้ประเสริฐมีแต่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐไม่มีใครบอกว่าเป็นเทพเทวดาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทพอันประเสริฐไม่มีไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนี่ยใช่แน่นอนครับเพียงแต่ว่าบางคนทำตัวไม่เป็นเพราะความไม่รู้แล้วอวดดีอวดอุตรินะก็เลยทำตัวเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นเสียชาติเกิดพี่ๆน้องๆครับท่านต้องทำใน3สิ่งนี้และทำเพื่อจิตวิญญาณทำเพื่อตนเองทำเพื่อโลกและจักรวาลต้องทำยังไงอ่ะบางทียังไม่รู้นะแต่มีการถามแล้วทำมะนี่คือที่มาของคำว่าทำมะทำมะทำมะเที่ยวถามกันนะเป็นการเตือนกันเองนะทำมะทำมะซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือชัดๆคือเนี่ยทำมะก็คือธรรมะตัวนี้แต่แท้ที่จริงแล้วพระบิดาบอกว่าไอ้สองคนนี่มันพูดเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะแต่ถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดตามที่พระบิดาว่าก็คือพื้นที่สีส้มทำไหมท่านจะทำไหมล่ะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อจิตวิญญาณทำเพื่อโลกและจักรวาลท่านจะทำไหมถ้าจะทำต้องทำด้วยธรรมะไม่ใช่มาเที่ยวถามใครว่าทำไหมหรือทำมะทำมะถูกเปล่าใช่ไหมเมื่อมันเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาจึงมีการเกิดคำใหม่ๆขึ้นมาเช่นสัตว์จะทำเองเป็นมนุษย์เองไม่ทำอ่ะแต่สัตว์จะทำนะอายสัตว์ไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ยังทำเลยธรรมะหาได้จากสัตว์เพราะสัตว์มันไม่ดัดจริตมันไม่อีเดียดมนุษย์สามารถเอาอย่างสัตว์ได้เพราะมันเมื่อมนุษย์ไม่ทำไม่ดีแต่ถามทำไหมทำไหมทำไหมก็สัตว์นี่ไงจะทำหรือคุณน่ะสัตว์เพราะสัตว์มันไม่ดัดจริตมันไม่อีเดียดมนุษย์สามารถเอาอย่างสัตว์ได้เพราะมันเมื่อมนุษย์ไม่ทำไม่ดีแต่ถามทำไหมก็สัตว์นี่ไงจะทำหรือคุณน่ะทำไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่สมองใช่ไหมคุณน่ะทำหรือพูดสวยกว่านั้นมนุษยธรรมมันเป็นมนุษยธรรมมันเป็นธรรมะที่มนุษยธรรมมนุษย์เนี่ยทำไม่ใช่สัตว์หรอกไม่ใช่ใครหรอกมนุษย์ทุกคนน่ะต้องทำใช่ไหมนั่นแหละเพราะไอ้สามข้อที่เห็นมันจึงเป็นที่มาสามประการเนี่ยสัจธรรมคุณธรรมมนุษยธรรมใช่เปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครได้สติมันเลยมีอย่างนี้มนุษย์อุตริธรรมมันเลยมีอย่างนี้ครับพี่น้องครับนี่หน้าที่อย่างแรกนะของจิตวิญญาณจิตหยาบต้องรู้หน้าที่นะหน้าที่ของจิตหยาบอย่างที่สองคือจิตหยาบจะต้องแก้ไขกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรนี่สำคัญเลยนะเป็นไฮไลท์เลยนะจิตหยาบของท่านก็คือตัวท่านที่ฟังพระบิดาฟังโอวาทอยู่ในขณะนี้มีหน้าที่ประการที่สองคือต้องแก้ไขกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรทำไมต้องแก้ไขกรรมจักรเนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กจนโตบางคนโตจนตายก็ยังหมุนกรรมจักรเป็นคุณสมบัติหลักของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของจิตหยาบสั่นสะเทือนไปตามกระบวนการที่เป็นกรรมจักรที่ถูกออกแบบมาไว้ให้มันผิดพลาดเพื่อให้มนุษย์เรา learn to do right by wrong เสาร์ที่แล้วเราพูดเรียนรู้ที่ทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดซะก่อนเมื่อรู้ว่ามันผิดจะได้รีบหาวิธีแทรกแซงหรือแก้ไขเปลี่ยนให้มันถูกต้องคือรู้ว่าจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องมันก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมสำหรับตัวเองต้องลำเค็ญเมื่อเรียนรู้ว่ากูเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติต้องไปลงนรกเกิดมาใหม่ต้องมาชดใช้กรรมต้องมาแก้ไขตัวเองตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะต้องเข็ดหลาบและต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมกูหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นนั่นคือการวางแบบหรือออกแบบการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเอาไว้ให้ผิดพลาดเพื่อให้จิตหยาบนั้นเรียนรู้ให้ตระหนักรู้แล้วแทรกแซงกระบวนการทางจิตของตัวเองเสียเปลี่ยนจากกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรนี่คือภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจิตวิญญาณบอกไม่ได้เ
พระบิดาจึงต้องอนุญาตให้ศาสดาที่เกิดจากโลกขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและส่งพระบุตรเองเช่นเราเป็น

รูปธรรมสุดท้ายส่งพระบุตรเอกลงมายังโลกเพื่อกล่าวอนุตตรธรรมความจริงชั้นสูงสุดที่อยู่นอกจักรวาลมาบอกความจริงให้รู้นี่ไงความจริงที่เราบอกข้อ2เนี่ยมั้ยเสียเวลาหลับเวลานอนนี่คุ้มมั้ยพี่น้องครับที่ฟังรายการถ่ายทอดสดท่านฟังสดๆคิดตามไปด้วยเก็บง่ายกว่าฟังแง่งๆที่ฟังอัดกระป๋องแล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดผ่านอายุ3ขวบมาจนแก่จนตายถ้าไม่ทำอะไรกับจิตหยาบของตัวเองนะปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามธรรมดาของจิตน่ะมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยการหมุนกรรมจักรโดยตลอดถ้าท่านไม่หาความจริงให้ได้เป็นคำตอบแล้วแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันหมุนเป็นธรรมจักรพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านจะแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรท่านต้องรู้ว่าแทรกแซงอะไรท่านต้องรู้ว่าแก้ไขอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรคำตอบอยู่บนสไลด์ครับท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้หลายคนบอกขันห้าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารถ้าทำงานถ้าเข้าใจขันห้าได้สามารถพาตัวพาใจพาแก่นแท้ตัวเองกลับบ้านคือนิพพานได้ยังไม่ได้หรอกพี่น้องครับเข้าใจผิดนี่มันเป็นเรื่องของการจัดการจิตหยาบเท่านั้นยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยจิตหยาบต้องทำตัวเองเพื่อจะสร้างคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนให้ได้นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้พี่น้องครับจำไว้นะนี่เราขีดเส้นใต้ไว้ด้วยเส้นสีเหลืองต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้แล้วถามว่าขันห้าคืออะไรขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือกรรมจักรที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งออกแบบไว้ให้มันสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องก็แปลว่าเป็นขั้นตอนที่ผิดพลาดเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า learn to do right by wrong เหมือนให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ความสว่างด้วยการให้อยู่ในโลกมืดก่อนอยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่ในความมืดอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในความมืดแล้วเวลาตกฟากออกมาเอาแอะคลอดออกมาดวงตาก็ยังไม่ลืมเพราะยังไม่ชินกับแสงสว่างก็ยังอยู่ในความมืดก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ที่จะลืมตาเปิดอายตนะตามธรรมชาติก็ค่อยเรียนรู้ตาก็สามารถมองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือธรรมชาติท่านมีลูกกันไม่ใช่เหรอตัวท่านก็เคยเป็นลูกอยู่ในความมืดในน้ำคร่ำในครรภ์มารดาในมดลูกของแม่มาก่อนไม่ใช่เหรอท่านเรียนรู้ความมืดมาก่อนพอออกมาเจอแสงสว่างท่านก็เลยรู้ด้วยอัตโนมัติและบันทึกไว้ในสัญญาเลยว่าโอ้นี่มันคือความสว่างอยู่ในท้องแม่ก่อนตกฟากมาอยู่ในความมืดพออยู่ในโลกใช่ไหมอยู่ในโลกในจักรวาลโลกไม่ใช่ในครรภ์แม่ก็คือจักรวาลเล็กๆจักรวาลหนึ่งนะพอออกมายังโลกก็อยู่ในจักรวาลโลกอ้าวยังมีกลางคืนพอรู้ว่ามันมืดนะตะกี้เป็นกลางวันสว่างพอกลางคืนมืดเลยรู้ไงว่าเนี่ยมืดกับสว่างนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาทรงแฝงเอาไว้กับธรรมชาติรอบๆตัวขันห้าก็เหมือนกันนะคือกรรมจักรครับกรรมจักรคืออะไรครับพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตหยาบจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในขันที่หนึ่งก็คือเกิดรูปพอเกิดรูปเสร็จแล้วก็จะมีขันที่สองคือเวทนาเวทนาก็คือจิตเมื่อสั่นสะเทือนได้รับรู้ว่ามีตัวตนนะมีสรรพสิ่งมีมายาอะไรแล้วจิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนต่อไปเป็นความรู้สึกความรู้สึกหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบดีไม่ดีทุกข์หรือสุขโอเคไม่โอเคเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาทั้งนั้นนี่คือขันธ์ที่2นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดนะนี่ยังหมุนกรรมจักรอยู่นะอย่างที่3คือสัญญาสัญญาก็คือการจําได้หมายรู้บางทีตามองเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหูได้ยินอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวสัจธรรมชั้นสูงกูไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเป็นธรรมดาเองไอ้คนที่ยังมีจิตไม่ได้ยกระดับอะมันก็จะเกิดเวทนาก็เกิดความรู้สึกไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยขันธ์ที่2เกิดขึ้นนะเพราะว่าจิตไม่ได้ผ่านการยกระดับไม่ได้ผ่านการพัฒนาไม่ได้ผ่านการแทรกแซงสัญญาก็แปลว่าเฮ้ยสิ่งนี้เคยเห็นมาก่อนไหมเมื่อไม่เคยเห็นก็สรุปเลยว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ศาสดากูไม่เคยสอนเนี่ยมีความรู้สึกไม่ชอบไม่เชื่อไม่ใช่เพราะถามตัวเองเลยว่าตัวเองไม่เคยได้ยินเลยพระศาสดากูไม่เคยสอนไม่เคยได้ยินสอบตกไหมครับใช่ไหมสอบตกเพราะยังมีเวทนามีสัญญาแล้วอย่างที่3ขันธ์ที่4สังขารสังขารก็คือการใช้ความคิดการใช้อารมณ์การใช้ความรู้สึกปรุงแต่งป
รุงแต่งสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นโดยอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นผู้ส่งคลื่นมาเนี่ยไอ้จักระที่7อ่ะนะไอ้ภายเนื้อแกลนอ่ะเป็นศูนย์รวมของจิตหยาบอ่ะมันจะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแบบเนี้ยแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมานะมันก็เกิดเป็นอารมณ์ขยะนะเกิดตัณหาก็คืออยากกับไม่อยากเกิดอารมณ์ขยะก็คือโลภะโทสะโมหะหรือบางทีเกิดความงมงายลุ่มหลงหรือบางทีเกิดความสับสนสงสัยหรือบางทีเกิดความลังเลมันอยู่ในข้อ4คือสังขารทั้งนั้นนะพี่น้องครับและประการที่5ที่เราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราสื่อพระโอวาทขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการในการสั่นสะเทือนทางจิตหยาบของมนุษย์มันก็คือวิญญาณเกิดขึ้นก็คือวิญญาณคือพลังงานพระศาสดาในสมัยโบราณทรงให้คำจำกัดความคลื่นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตสำนึกที่ไร้สำนึกบ้างมาถูกผิดบ้างเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นพลังงานขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตน่ะพระองค์ทรงบัญญัติคำว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นที่ใดมีวิญญาณมันก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตแต่ที่ไหนมีคำว่าจิตวิญญาณตรงนั้นก็คือแก่นแท้ของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นท่านอย่าเข้าใจผิดอีกเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่ะนะเขาเขียนไว้จิตวิญญาณกับจิตญาณใช่ไหมจิตญาณก็คือจิตวิญญาณกับวิญญาณมันเป็นคนละเรื่องกันครับเพราะในขันห้าเนี่ยมีห้าตัวถ้าท่านปล่อยให้ตัวเองสั่นสะเทือนไปตามธรรมดาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดรูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือการหมุนกรรมจักรเป็นการหมุนกรรมจักรซึ่งไม่ถูกต้องมันทำให้ท่านเนี่ยตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่ออะไรเพื่อท่านกลับมาเพื่อแก้ไขใหม่เพราะทำผิดแล้วก็ต้องตกนรกทำผิดต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วต้องชดใช้กรรมต้องเรียนรู้ใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยแล้วที่เกลียดการมีสังสารวัฏพยายามจะหนีไม่มาเกิดอีกนั่นแหละเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงเรื่องง่ายจะตายเพียงแค่ท่านรู้ความจริงตรงนี้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่สัมผัสรู้ดูเห็นจากอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตหยาบเองที่เป็นอายตนะภายในที่มันนึกเองนึกเอานึกเองได้เวลาเกิดกระบวนการทางจิตมันก็จะมี5ขั้นตอนแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรพิเศษวิเศษวิโสตรงไหนง่ายๆไปคิดให้มันยากเองฟังต่อนะพี่น้องครับสิ่งที่เราจะให้ท่านดูต่อไปนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นมายาสมมุติท่านมีที่เห็นวงๆเป็นจักๆเป็นหยักๆนะวงกลมเนี้ยนะที่เอามาใช้เป็นธงธรรมจักรเรื่องอะไรนะเราเอามาเป็นมายาสมมุตินะที่มันกระพริบอยู่ตรงกลางตรงดุมล้อเนี่ยก็คือจิตหยาบคือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณยังเล้นอยู่ข้างในไม่ได้มาเกี่ยวกับกระบวนการนี้นะแต่ท่านเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตอายตนะทั้ง6จิตมันอยู่ข้างในใช่ไหมอายตนะภายนอกอยู่นอกเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้ง5ท่านต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้สัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอยู่ภายนอกและจิตที่สัมผัสรู้ดูเห็นกับสิ่งที่จิตนึกเองคิดเองอยู่ข้างในพอจิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งเป็นดุมล้อเนี่ยมันรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตเองที่มันสั่นสะเทือนมาถึงข้างในเป็นผัสสะก็คือเกิดการเป็นการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยพอรับรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยขั้นตอนที่1ขั้นที่1ก็คือเกิดรูปขึ้นมาอย่างที่เราอธิบายตะกี้จนทั้งถึงวิญญาณก็คือเกิดพลังงานไอ้พลังงานตัวนี้ครับพี่น้องครับก็คือพลังงานความรักกับพลังงานของความคิดที่เราเรียกว่าคลื่นความรักกับคลื่นความคิดซึ่งจิตจักรวาลเราเป็นผู้บัญญัติเอาไว้คนแรกในอนันตจักรวาลนี้ด้วยซ้ำคลื่นความคิดคลื่นความรักคลื่นการสั่นสะเทือนเป็นศัพท์เฉพาะของจิตจักรวาลทั้งนั้นนะครับหลายคนเห็นฟังแล้วเพราะเอาไปใช้โดยไม่รู้ที่มาไม่เป็นไรครับนะแต่เราก็ดีใจทำให้ท่านฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นนี่คือกระบวนการมันนี่คือกรรมจักรถ้ามันเกิดแบบนี้คือกรรมจักรพี่น้องครับขันห้าเนี่ยคือกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะขึ้นมาถ้าเราจะพูดให้ชัดๆเป็นภาษาวิชาการขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณนะเป็นกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบของท่านมันจะรับรู้แล้วเกิดการสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นแบบนั้นซึ่งมันผิดมันไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้และมันไม่ได้นำไปสู่ความรัก
อันเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยแต่ไม่ได้ทำเห็นไหมสอนธรรมะกันฟังยากไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้และมันไม่ได้นำไปสู่ความรักอันเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยแต่ไม่ได้ทำเห็นไหมสอนธรรมะกันฟังยากไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้แพงใครเห็นด้วยกับที่เราพูดเขียนเลข9มานะเราจะได้ทราบว่าท่านคิดตามท่านใครเห็นด้วยที่เราพูดในเรื่องขันธ์5เนี่ยว่ามันเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกรรมมาจากมันนำไปสู่กฎแห่งกรรมทำให้ท่านต้องไปตกนรกทำให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดทำให้ต้องมีสังสารวัฏทำให้ต้องมีอายุขัยมาจากทำความผิดพลาดตรงนี้ด้วยเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่ใช่อย่าไปคิดว่าธรรมดาหรือธรรมชาติเนี่ยมันถูกต้องไปซะทั้งหมดต้องใช้ปัญญาด้วยโอเคไหมนะขันห้าคือกระบวนการทางจิตมันเราก็มีตัวช่วยให้เกิดขันห้าตัวที่ช่วยให้เกิดขันห้าที่เราอยากจะบอกท่านก็คือ1จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้จิตวิญญาณถือตัวช่วยให้เกิดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถือมาให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้ด้วยการเราเอาไว้เป็นบรรทัดที่2เลยเขียนไว้ข้อ2ด้วยการออกแบบชะตาชีวิตมาให้เผชิญเพื่อให้เกิดขันห้าผิดดีก็ดีตอบใช่ไหมร้ายก็ร้ายตอบใช่ไหมนี่คือกรรมจักรท่านต้องเรียนรู้เฮ้ยเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันถ้ามันร้ายมาก็ต้องคิดบวกกับมันไว้ยังไงมันก็เป็นลูกผัวตัวเมียกูเราจะไปเอาเรื่องเอาราวเราจะไปตีตาตาตีฆ่าฟันกับมันทำไมไปอาฆาตโกรธแค้นทำไมเพราะมันเป็นคนที่เรารักและมันเคยบอกเราว่ามันรักเรากับคนในบ้านเลยออกแบบชะตาชีวิตมาให้แสดงร่วมกันกับคนในบ้านนี่คือตัวช่วยให้เกิดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นการออกแบบด้วยกระบวนการขั้นตอนทางจิตที่ผิดพลาด และอีกอย่างนึงที่จิตวิญญาณถือมาให้คือชะตากรรมถือชะตากรรมก็แปลว่าเป็นบทเรียนกรรมที่เกิดจากการสอบตกชะตาชีวิตในอดีตชาติแล้วจิตวิญญาณก็ถือมาให้เป็นบทเรียนเพื่อให้แก้ไขอีกในชาตินี้ซึ่งก็มีเป็นสิ่งที่สามารถเป็นเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เหมือนเดิมอ่ะซ้ำๆซากๆจนท่านเรียนรู้ได้เองจนเกิดสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยกูจะเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเว้ยเพราะกูหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดเห็นมั้ยท่านเบื่อการมีสังสารวัฏเพราะท่านไปมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านว่ามันคือความทุกข์ท่านไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาและไม่มองว่าปัญหานะมันคืออะไรท่านก็เลยมีแต่ทุกข์กับสุข2 อย่างไม่พอใจก็บอกว่าทุกข์พอใจก็บอกว่าสุขแต่ท่านไม่เคยมองเห็นปัญหาเลยพอมองไม่เห็นปัญหาปั๊บตัวปัญญามันก็เลยไม่เกิดอยู่มานานจนถึงป่านนี้เวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพชาติมันตกแงกๆอยู่ตรงเนี้ยวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้ปัญญามองไม่เห็นปัญญามองไม่เห็นปัญหาเห็นแต่ตัวทุกข์แล้วก็ขี้คลาดกลัวพยายามจะหนีทุกข์มันก็เลยยิ่งเข้าป่าเข้าพงไปกันใหญ่เราพูดเพื่อเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นพี่น้องครับอย่างที่4มีบทเรียนโลกจากคนทั่วๆไปที่อยู่ในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันในประเทศเดียวกันหรือในโลกเดียวกันให้ได้เรียนรู้ซึ่งท่านต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเป็นคนเก็บตัวอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าไม่คบใครไม่เรียนรู้ใครไม่มองเห็นคนอื่นๆเห็นแต่ลูกผัวตัวเมียตัวเองหรือเห็นแต่ตัวเองคนเดียวโอกาสที่ท่านจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เกิดขันห้าแล้วค้นพบว่ามันไม่ถูกต้องมันจึงไม่เคยมีมาก่อนคืนนี้เป็นราตรีแรกที่พระบิดาให้เรากล่าวว่าขันธ์5ของท่านนั้นพระองค์ทรงออกแบบอย่างผิดพลาดมาไว้ให้คือไม่ถูกต้องเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ลองเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขมันด้วยตัวเองนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างเห็นไหมครับพอเราสอบตกเองแล้วก็ไปเที่ยวโทษพระองค์หรือโทษใครก็ไม่รู้บางคนก็ฆ่าตัวตายโทษตัวเองหรือบางทีก็โทษผัวโทษเมียโทษลูกว่ามึงเป็นคนชั่วมึงเป็นคนไม่ดีนะกูเป็นคนดี ประการที่5และตัวช่วยให้เกิดขันธ์5ก็คือมีสังสารวัฏก็คือมีภพชาติเป็นโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านได้แก้ตัวเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ให้ถูกต้องตามที่ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาให้ได้จึงให้เห็นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเกลียดกลัวการเกิดแก่เจ็บตายเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏพี่น้องครับ
พราะอุตริใช่ไหมครับเพราะอวิชชาใช่ไหมครับ

แล้วเชื่อในสิ่งที่เป็นอุปทานว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าตายแล้วไม่ต้องเกิดเป็นลอยค้างอยู่บนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้กูสมมติว่ากูเป็นเทพอ่ะดีกว่าอยู่บนนั้นดีจริงเหรอครับดีจริงแค่สามารถใช้จิตเสกสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เสกสร้างมายาขึ้นมาได้แต่เสกสร้างของจริงเหมือนพระบิดาสร้างเนี่ยทำไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยสร้างได้นะสร้างบ้านแปลงเมืองทำได้นะเพราะเราอยู่ในโลกสองมิติอ่ะแต่ถ้าลอยค้างบนนั้นมีปัญญาไหมนะสร้างบ้านแปลงเมืองได้ต่อให้สร้างสวรรค์วิมานสวยงามแต่มันก็เป็นแค่ลมๆแรงๆมันไม่เป็นแค่เงามายามันไม่ใช่ของจริงนะสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือความจริงทั้งหมดหน้าที่ประการที่3ของจิตหยาบคือจิตหยาบต้องแก้ไขขันห้าคือต้องแทรกแซงขันห้าขันห้าก็คืออย่างที่ท่านเห็นเนี่ยขันห้าก็คืออย่างที่ท่านเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีใช่ไหมกรรมจักรหมุนอยู่นะท่านต้องแทรกแซงนะแล้วถามว่าแทรกแซงตรงไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามกระบวนการขั้นที่1ของจิตหยาบของท่านก็คือเกิดรูปดูไหมนะดูซ้ำเกิดรูปผัสสะแล้วเห็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปหรือนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยการจับต้องได้โอเคไหมมันก็จะเกิดรูปพอเกิดรูปเสร็จแล้วปั๊บสิ่งที่ท่านต้องทำสิ่งที่ท่านต้องแทรกแซงง่ายมากเลยครับคือเวทนาขั้นตอนนี้ครับท่านต้องแทรกแซงกระบวนการทางจิตหยาบเพราะท่านตรงเวทนานี่ครับคือตัดเวทนาทิ้งครับอย่าให้มันเกิดเวทนาขึ้นมามีเสาหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราเคยสื่อสอนพระโอวาทของพระเจ้าสอนว่าการที่ท่านเนี่ยจะตัดเวทนาได้ท่านต้องทำอยู่บางเรื่องอย่างเช่นท่านต้องมีกฤตสติคำว่ากฤตสติแปลว่าท่านต้องรู้นิสัยสันดานของตัวเองว่าถ้าใครยั่วโมโหท่านใครพูดผิดหูของจะขึ้นจะมีความรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจก็อยากจะตอบโต้ต่อต้านนะถ้าอยากมากๆก็จะโกรธเมื่อโกรธมากก็จะแสดงพฤติกรรมขยะก้าวร้าวเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดกรรมจักรใช่ไหมพี่น้องครับมันถ้าท่านรู้นิสัยว่าท่านเป็นคนวู่วามขี้โมโหท่านต้องเตือนสติตัวเองว่าเวลาคบกับใครกูต้องมีสติตลอดเวลามีสติตลอดเวลารู้ตัวรู้ตนตลอดเวลาซึ่งยุคนี้นะคนมันกวนตีนรอบทิศอ่ะสติเดียวไม่พอต้องมีมหาสติที่จิตจักรวาลพระบิดาทรงประทานลูกแก้วลูกนี้เอาไว้ให้วันนี้ไม่พูดแต่อ้างถึงว่าต้องมีมหาสตินะมันท่านต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกำลังยั่วกูเดี๋ยวกูเกิดกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวยุ่งเพราะฉะนั้นกิเลสคือความรู้สึกมันเป็นบ่อเกิดของตัณหาคือความอยากความไม่อยากพอเกิดบ่อเกิดของตัณหาเกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาแล้วพี่น้องครับมันจะเกิดอารมณ์ขยะรายวันขึ้นมาตามคือโลภโทสะโมหะเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าตัณหากับอารมณ์ขยะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสเกิดขึ้นมันจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุของตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมาจากกิเลสใช่ไหมพระพุทธองค์ก็สอนแล้วถ้ากิเลสดับทุกสิ่งทุกอย่างคือตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันก็ดับไปด้วยคำว่าดับแล้วไม่เกิดอีกก็แปลว่าท่านต้องทำแค่กิเลสนิพพานกิเลสให้ได้ดับการเกิดดับของกิเลสให้สิ้นในชีวิตประจำวันนะมันจะทำให้นะตัณหาราคะอารมณ์ขยะก็จะดับการเกิดดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับมันจะดับได้อย่างสิ้นนิพพานของจิตหยาบง่ายๆแค่นี้พี่น้องครับใช้กฤตสติคือรู้ตัวล่วงหน้าอย่างที่สองนะฝึกฝนกับชีวิตจริงเรียนรู้ที่จะฝึกฝนมันวันนี้สอบตกเดี๋ยวสอบได้สอบใหม่เดี๋ยวสอบได้พยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินไปเองใครจะมายั่วโมโหเราก็จะเฉยเราจะไม่โมโหอีกเพราะเราฝึกตัวเองจนเคยชินนะแต่ถ้าท่านไปฝึกอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ในป่าในถ้ำอ่ะท่านไม่ได้ฝึกจิตกับหูไม่ได้ฝึกจิตกับตามองเห็นมันยั่วโมโหอยู่เนี่ยจิตท่านจะตกไหมได้ยินเสียงมันด่ามันสาบแช่งตัวเองอยู่เนี่ยจิตท่านจะตกมันจะเสียสมดุลไหมไปนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครด่าสมมุติว่ามีคนด่าแล้วก็ทำจิตให้สงบแล้วตัวเองรู้สึกว่านิ่งนิ่งไงนะตัวเองเจ๋งใช่หรือไม่นะนี่คือตัดเวทนาพอเกิดนะส่วนสัญญาเนี่ยมันตัดไม่ได้การจำได้หมายรู้เนี่ยมันจะบันทึกเอาไว้เลยไม่ว่าเรื่องดี

คือเรื่องที่ตัวเองทำผิดพลาดไว้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกต้องพระองค์จะให้ลืมยากใช่ไหมลืมความล้มเหลวในชีวิตของตัวเองเนี่ยลืมยากเพราะพระองค์ต้องการให้จำไว้เพื่อต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวอีกส่วนเรื่องดีๆในชีวิตพระองค์พยายามให้มันลืมไปเพื่อให้ที่ว่างของจิตนะมันมีมากพอที่จะจำไปสิ่งดีๆเพราะอะไรมันทำดีอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เกิดความสำเร็จอยู่แล้วไปจำมันทำไมล่ะใช่ไหมจำในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดทำผิดบาปเพื่อแก้ไขในวันหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกนั่นเองพี่น้องครับเพราะสัญญาต้องเรียนรู้ต่อไปครับสังขารสังขารนี่ก็คืออารมณ์ใช่ไหมจริงๆแล้วท่านดับเวทนาได้อารมณ์ขยะมันไม่มีนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภไม่มีโลภะโทสะโมหะจิตมันว่างจากสิ่งเหล่านี้เลยนะถ้าตัดเวทนาหรือดับกิเลสให้แต่ถามว่าทำไมต้องมีสีเขียวคือต้องมีรักเพื่อให้นี่ไงข้อ4คือการที่ท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านไม่ใช่ตัวปลอมที่ท่านใช้ที่ท่านเข้าใจผิดคิดว่าตัวท่านเป็นตัวจริงคือท่านน่ะคือตัวปลอมเป็นเงาของจิตวิญญาณของท่านเองท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ได้คนกวนตีนท่านท่านตัดเวทนาคืออย่าไปเสียความรู้สึกมันอย่าไปรู้สึกว่าไม่พอใจให้วางเฉยพอวางเฉยได้นะอารมณ์ขยะตัณหากูไม่อยากคุยไอ้เหี้ยนี่กูไม่อยากคบกับมึงกูอยากจะเตะปากมึงอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นน่ะจิตมันสงบแล้วว่านิพพานกิเลสนิพพานโทสะโลภะโมหะทุกอย่างนิพพานหมดแต่เราบอกแล้วนั่นเป็นความสงบของจิตหยาบของท่านท่านมีหน้าที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยคือต้องใส่ความรักเข้าไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็อดทนอดกลั้นให้อภัยนะนายคนที่ชื่ออะไรเนี่ยที่มาบอกเราว่ายังไม่รู้จักอริยสัจ4ยังไม่รู้จักขันธ์5เนี่ยอย่ามาเที่ยวสอนธรรมะคนเนี่ยฟังมาถึงตอนนี้อดทนฟังมาถึงหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถามว่าเราสอนได้เปล่าแล้วเราสอนเหมือนกับที่คนนำทาตาบอดของพวกท่านสอนอยู่ไหมไม่เหมือนใช่ไหมแล้วถามว่าฟังเราพูดแล้วมีเหตุผลไหมล่ะนี่มันเป็นรูปธรรมไหมล่ะโมเมโมโมหรือเปล่าของเราพูดความจริงอ่ะนะเรื่องโมเนี่ยเราโม้เป็นแต่เราไม่ทำหรอกไม่โม้ไม่มีประโยชน์แค่เรื่องที่ไม่ต้องโม้พูดความจริงยังมีเรื่องให้เราพูดทั้งคืนเนี่ยตีสองแล้วเนี่ยเรายังพูดไม่หมดเลยไม่หมดเราไม่เลิกหรอกเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นตอนจบแล้ววันเสาร์หน้าจะได้พูดเรื่องอื่นต่อนะจะหลับฟังไปบ้างตื่นฟังบ้างก็แล้วแต่แต่มันจะถูกบันทึกไว้ใน Google ถูกบันทึกไว้ใน Facebook นะอ่ะท่านต้องสรรเสริญเป็นความรักเพื่อให้เช่นที่เราบอกว่ารักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ไงรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยต้องใส่เข้าไปตรงนี้ต้องตัดเวทนาทิ้งให้ได้ใช่ไหมถูกไหมนี่คือขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับอะไรเลยมีรูปธรรมที่จับต้องได้นึกออกไหมพอท่านรักเพื่อให้ได้ไอ้วิญญาณที่เป็นคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักเนี่ยมันจะมีแกนของพลังงานชนิดหนึ่งที่จะสั่นสะเทือนออกมาจากจิตวิญญาณของท่านก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่โลกต้องการที่มนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวท่านเองก็ต้องการมันถึงจะสั่นสะเทือนออกมาได้ทุกวันนี้มันไม่มีนะมันออกมาเป็นวิญญาณในคลื่นพลังงานที่เป็นด้านลบที่เป็นเรื่องชั่วๆทั้งนั้นโลกจึงแล้งพลังงานเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆแรงมั่งนะเพราะว่าแรงดันในแกนโลกมันกระตุกโลกก็หมุนแบบกระตุกเขาบอกว่าคืนวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เวลากลางวันกับกลางคืนเท่ากันนั่นคือในประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงใช่เปล่าไม่รู้มันขึ้นอยู่กับอำนาจการบิดตัวของแกนโลกที่ทำให้โลกหมุนเพราะพลังความรักจากจิตมนุษย์ทั่วทั้งโลกอ่ะมันมีให้กับโลกได้คงที่ได้เติมเต็มได้หรือเปล่าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือจิตหยาบต้องแก้ไขขันห้าคือแทรกแซงขันห้าถ้าท่านสามารถทำได้ตามแผนผังที่อยู่บนจอเนี่ยนั่นคือการที่ท่านแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนเป็นธรรมจักรได้สำเร็จนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ยกย่องพระพุทธองค์นักอ่ะนะยกย่องอะไรครับสิ่งที่เป็นเอตทัคคะสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐที่พระองค์สู้ศาสตร์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรมนุษย์มีหน้าที่นะจิตวิญญาณมาเกิดมีหน้าที่เพื่อหมุนธรรมจักรนี่เรากำลังพูดในนามของใครในนามของพระเจ้าแต่อธิบายให้ชาวพุทธเนี่ยได้เข้าใจไม่อย่าไปติดแค่อริยสัจ4เราบอกแล้วไงนั่นเป็นแค่กลวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตซึ่งใช้จิตหยาบกับสมองซีกซ้ายเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้คือนี่ไง

เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เอาความรู้นอกกะลามาฝากท่านเนี่ยท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้เราผิดตรงไหนท่านดูสิผิดตรงไหนกระบวนการของขันห้าก็ยังเป็นกระบวนการอยู่ถึงแม้เวทนาต้องตัดทิ้งไม่มีเวทนาแปลว่าว่างจากเวทนาพอว่างจากเวทนาปั๊บตัณหาราคะอารมณ์ขยะจะดับสิ้นเลยถ้าตราบใดที่ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นอีกอ้าวจริงไหมไปถามคนที่เก่งชำนาญในเรื่องพวกนี้สิเคยฉุกคิดบ้างไหมเอาความรักใส่เข้าไปในขั้นตอนที่สองขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารใช้ความรักเข้ามาปรุงแต่งใช้ปัญญาเข้ามาปรุงแต่งนั่นแสดงว่าข้าท่านก็ต้องฝึกใช้สมองให้ฉลาดด้วยถ้าโง่ๆก็บรรลุธรรมะไม่ได้ถ้าโง่ๆไม่ฉลาดใช้ปัญญาก็นิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้ท่านว่าจริงป่ะครับแล้วถ้าไม่สั่นสะเทือนเป็นความรักจิตวิญญาณของท่านก็จะเสื่อมพลังงานไปเรื่อยๆขณะที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์พอตายไปแล้วจิตวิญญาณจะไม่มีแรงในการดีดตัวเองไปในสนามพลังงานหรือดีดตัวเองออกไปทางด่านนภาลัยประตูมิติเขาเรียกว่าประตูนิพพานหรือประตูข้อแกะของพระเจ้าออกไปไม่ได้ไม่มีแรงหมดแรงเพราะจิตหยาบไม่เคยสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้เลยโอเคไหมพี่น้องครับต้องแก้ไขขันห้าทำไมนี่คือคำถามท้ายๆที่เราต้องการจะตอบข้อหนึ่งครับเนื่องจากขันห้าถูกออกแบบมาให้พวกท่านที่มีจิตหยาบในการดำเนินชีวิตแทนจิตวิญญาณได้แก้ไขคือพูดง่ายให้มีงานทำ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพื่อยกระดับจิตหยาบให้ทัดเทียมกับจิตวิญญาณเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการเอาความรักมาให้กับโลกและจักรวาลเหมือนประหนึ่งจิตวิญญาณออกมาสั่นสะเทือนเพื่อการทำหน้าที่เองเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องทำหน้าที่ตรงนี้โดยจิตวิญญาณออกแบบมาให้เพื่อให้มาแก้ไขให้มาแทรกแซงขันห้าอย่าไปคิดว่าธรรมชาติหรือธรรมดาที่ติดตัวมากับท่านมันดีงามมันถูกต้องไปเสียทุกสิ่งท่านต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งสมองกับสองมือของท่านเนี่ยท่านสามารถเอามาเรียนรู้เพื่อฆ่าคนก็ได้เอามาเรียนรู้เพื่อจับอาวุธเพื่อฆ่าคนใช้ความคิดเพื่อทำลายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นก็ได้เห็นไหมนะมันสามารถท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้เป็นใช้สมองสองซีกให้เป็นใช้สมองสองซีกให้ถูกต้องใช้อายตนะใช้อวัยวะให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นด้วยท่านต้องเรียนรู้ด้วยนะแม้กระทั่งกระบวนการทางจิตหยาบก็เหมือนกันซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะท่านทั้งหลายไม่มีใครรู้แต่เรามาเฉลยให้ฟังมาบอกให้รู้เชิญทุกท่านรับรู้และเอาไปปฏิบัติออกแบบมาให้แก้ไขอย่างที่สองเพื่อให้เข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์เพื่อให้เข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์เลยออกแบบขันห้าที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องมาให้เพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยคำตอบคือวิญญาณที่นั่นน่ะวิญญาณที่เป็นขั้นขันที่5เนี่ยมันต้องสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเว้ยเอ้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันดันเป็นลบแล้วกูต้องไปจบที่กฎแห่งกรรมไปจบที่นรกหรือกลับมาเกิดใหม่บนโลกแล้วตกที่นั่งลำบากมีชะตากรรมย่ำแย่ต้องชูคิดน่ะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บท่านก็จะพบว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักว่ะถ้าเป็นความรักเนี่ยอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเลยเนี่ยต้องฉุกคิดแต่นี่ปรากฏว่าเป็นไงเวียนตายเวียนเกิดมันไม่เคยฉุกคิดอะไรเพราะอะไรพอเจอปัญหาก็ไม่มองปัญหาแต่ไปมองเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็ขี้ขลาดพยายามจะหนีความทุกข์ออกไปจากระบบโลกมันจึงนิพพานไม่ได้ลุกหลุดพ้นไม่ได้มันจึงไม่เข้าใจว่าขันธ์5ต้องแทรกแซงจากกรรมจักรต้องให้เป็นธรรมจักรอย่างที่3เพื่อให้เข้าถึงปัญญาสูงสุดต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเห็นปัญหาพาไปให้เกิดทุกข์แล้วจิตไปตกทุกข์ได้ยากหลงทุกข์หลงสุขความฉลาดทางปัญญาของสมองจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านไปจมอยู่กับกองทุกข์ซะแล้วก็มีอย่างเดียวถ้ากูเกลียดทุกข์กูไม่รักความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์กูก็ต้องพยายามจะหนีทุกข์อ่ะวิธีหนีวิธีเดียวคือกูต้องตายแล้วไม่เกิดอีกแต่จริงๆแล้วเกิดครับตายแล้วไปเกิดอยู่ข้างบนนั่นน่ะถ้าตายแล้วไม่เกิดอีกแปลว่ากลับบ้านได้ครับหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนที่จากมาได้ใช่มั้ยครับปัญหาชีวิตปัญหายากๆก็ทำให้เราฉลาดขึ้นปัญหาชีวิตปัญหาน้อยๆก็ทำให้เราฉลาดขึ้นน้อยๆถูกไหมแต่ชีวิตไม่มีปัญหาเลยโง่ทั้งกะปีครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สมองเลยไม่ใช้สมองไม่ฝึกใช้มันจะฉลาดได้ยังไงครับอย่างที่4เพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณบริสุทธิ์
เห็นไหมจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ไม่ได้จิตหยาบของท่านก็จะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้มันเป็นศาสตร์และศิลปะตรงนี้อยู่แล้วเราคงไม่ต้องอธิบายมากเราจึงบอกพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนไม่สอนให้มนุษย์รักกันไงประการที่ 5เพื่อมอบพลังงานความรักให้กับโลกคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกให้โลกเอาไปใช้ในการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในกลางโลกเมื่อบิดตัวแล้วก็ทำให้โลกหมุนตามและก็สามารถหมุนอย่างต่อเนื่องได้ด้วยความร่วมมือของมนุษย์ทั้งโลกนี่คือ5ประการเป็นคำตอบว่าต้องแก้ไขขันห้ากันทำไมไม่แก้ไม่ได้หรือทีนี้ถามว่าถ้าจิตหยาบสอบตกจิตวิญญาณจะตกนรกเพื่ออะไรเพื่อรีเซ็ตตนเองใหม่ถ้าจิตหยาบสอบตกจิตวิญญาณจะตกนรกเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อทำอะไรครับ จิตวิญญาณจะต้องรับกรรมทุกอย่างที่จิตหยาบทำแม้กระทั่งถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะอยู่ทั่วทั้งชาติทั้งภพชาติจิตวิญญาณก็จะต้องสั่นสะเทือนได้รับอิทธิพลจากจิตหยาบที่สั่นสะเทือนอยู่เป็นประจำคือสั่นสะเทือนผิดรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเป็นโลภะโทสะโมหะพี่เพลียก็ต้านไม่ไหวจิตวิญญาณก็พลอยเสียสมดุลโดยพี่เพลียเนี่ยต้องแบกรับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณรีเซ็ตตัวเองใหม่แปลว่าจิตหยาบเนี่ยเหลวไหลใช้ไม่ได้แล้วต้องทิ้งจิตหยาบนี้ทิ้งจิตหยาบนี้แปลว่าต้องทิ้งกายสังขารเนี่ยจึงมีภพชาติเกิดขึ้นจิตวิญญาณก็ต้องไปลงนรกนรกเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ซ่อมจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะหลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลมาหยกหยกนั่นพอแก้ไขจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ไม่หลงมิติเสร็จแล้วจึงจะปล่อยให้กลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่ในสังสารวัฏรอบต่อไปได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาความผิดพลาดของจิตหยาบที่เหลวไหลในชาติที่แล้วมาให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคและหวังว่ามันจะดีกว่าไอ้จิตหยาบชาติที่แล้วของกูให้มันมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขเผื่อหวังว่ามันกลับมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นผู้ฉลาดแล้วสอนให้ลูกมันฉลาดได้ไม่ใช่สอนให้ลูกมันโง่และงมงายหวังอย่างนั้นเนี่ยการมีภพชาติแต่ละภพชาติเพราะว่ามันเลี้ยวไหลมาจากอดีตชาติหรือล้มเหลวอ่ะโอเคไหมเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่จะได้เริ่มต้นการมีภพชาติใหม่ต่อไปเพราะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ไหวก็แย่แล้วพี่น้องๆครับจิตหยาบจะสอบผ่านเพื่อทำแทนจิตวิญญาณของตัวเองได้ในทุกบทเรียนในทุกบททดสอบที่เป็นทั้งชะตาชีวิตและชะตากรรมจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายเท่านั้นท่านขีดเส้นใต้จิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายเท่านั้นคือนิพพานในถ้าพูดแบบรวมๆต้องดับการเกิดดับความรู้สึกต้องดับการเกิดดับอารมณ์ขยะต้องดับการเกิดดับของตัณหาดับการเกิดดับของราคะจุดๆๆๆๆดับการเกิดดับของโกรธแห่งกรรมดับการเกิดดับแห่งการมีสังสารวัฏได้และยังแถมว่าดับการมีทุกข์มีสุขได้แต่ไปเสพสุขอยู่บนสวรรค์วิมานนั่นบอกว่าดับแล้วนะพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขเป็นมนุษย์มันทุกข์แต่จริงๆอยู่บนนั้นน่ะไม่มีใครลงมาบอกท่านนะว่าแท้จริงแล้วทุกข์นะไม่ใช่สุขนะเราจะบอกให้นะต้องนิพพานก่อนตายถ้าท่านจะสอบผ่านเพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้แปลว่าจิตหยาบต้องชำระตัวเองให้ใสบริสุทธิ์ก่อนจิตหยาบจึงจะพร้อมเพื่อที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองได้ขยะสนิมพวกโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะล้วนเป็นสนิมของจิตหยาบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณเลยครับเพราะฉะนั้นการชำระขยะหรือสนิมออกไปจากจิตหยาบของท่านนั่นคือการทำให้จิตหยาบของท่านนิพพานสิ่งชั่วๆสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นขยะที่ไม่พึงจะมีมันต้องนิพพานตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะจิตหยาบจึงจะพร้อมที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์หลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลใช่ไหมแสดงว่าทุกวันนี้ถ้ายังทำเรื่องหลุดพ้นไม่ได้นิพพานยังไม่ได้ท่านพูดเร็วเกินไปพูดเร็วเกินไปใช่ไหมเรื่องนิพพานนะศูนย์เลยนิพพานคือศูนย์เลยนะที่หลายคนสรุปกันง่ายๆเขาเรียกว่าเดาส่งเดชเราพูดแบบนี้เผื่อเสียงดังๆของเราเนี่ยจะไปสะเทือนสางสะเทือนจิตสำนึกของคนที่ใฝ่ดีและไม่มีอคติกับเราซึ่งเป็นผู้กล่าวบ้างก็ยังดีนะเป็นบุญของคนคนนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4หน้าที่ของจิตหยาบคือต้องนิพพานก่อนตายนิพพานก่อนตายคือต้องนิพพานกิเลสให้สิ้นนี่คือการที่เราพูดล่วงหน้าให้ฟังตะกี้นะต้องนิพพานกิเลสให้สิ้น
ก็แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จไม่ใช่วันวันหนึ่งหมุนแต่กรรมจักรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของกูว่างั้นนะไม่ใช่ธรรมชาติหรอกพี่น้องมันเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องแทรกแซงเพื่อทำให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ทีนี้ถามว่าแล้วนิพพานก่อนตายคืออย่างไรคำตอบก็คือ1ดับการเกิดดับของกิเลส2ดับการเกิดดับของตัณหา3ดับการเกิดดับของราคะ4ดับการเกิดดับของอารมณ์ขยะ5ดับการเกิดดับของอัตตาอัตตาคือตัวกูของกูเนี่ยนะตัวมึงของมึงเนี่ยตัวมันของมันเนี่ยดับการเกิดดับของอัตตาซึ่งรวมทั้งมายาด้วยแต่ขี้เกียจเขียนนะและอย่างที่6ดับการเกิดดับของสังสารวัฏได้พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสามารถดับทั้ง6นี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วแค่ดับกิเลสตัวแรกตัวเดียวเนี่ยตัณหาราคะอารมณ์ขยะอัตตาและสังสารวัฏมันดับหมดเลยพี่น้องครับท่านเชื่อไหมท่านลองปฏิบัติสิทำแค่ข้อหนึ่งสำเร็จข้อเดียวท่านนิพพานก่อนตายได้แล้วพร้อมจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณแล้วแค่เพียงพบชาติเดียวท่านก็จะสามารถและนิพพานและหลุดพ้นได้ไม่ต้องต่อยอดเวียนตายเวียนเกิดมาหลายพบชาติเพื่อจะหาทางเข้าถึงสภาวะนิพพานหรือสภาวะการหลุดพ้นหรอกพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ย6ประการนี่คือสิ่งที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปให้ท่านฟังว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ครับที่ผ่านมาได้เข้าใจผิดนะทำผิดด้วยเข้าใจผิดด้วยยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยมีแต่โมเมหรือดาวส่งเดชเอาเท่านั้นแหละครับนะท่านที่รักครับอนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยของผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรามาจากพระบิดาเราเป็นผู้มาจากพระเจ้าไม่มีองค์ความรู้ใดของพระเจ้าที่อยู่นอกกาลาครอบคือนอกอนันตจักรวาลที่พวกท่านดำรงอยู่และเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีอนุตตรธรรมบทใดที่เราไม่รู้สิ่งที่เป็นอจินไตยของพวกท่านมันคือความสว่างของเราที่เราพร้อมจะให้ความสว่างกับมนุษย์ทั้งโลกที่จะลืมคำว่าอจินไตยให้สิ้นละวางอวิชชาให้หมดเพื่อที่จะลดอุปาทานคือความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียให้น้อยลงไปเรื่อยๆไม่งั้นแล้วจิตวิญญาณของท่านจะนิพพานหรือกลับบ้านหรือหลุดพ้นไม่ได้มาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นมาแบบไหนต้องกลับไปแบบนั้นคุณสมบัติมีเท่าไหร่กลับไปคุณสมบัติของท่านต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นนั่นคือนิพพานเพื่อการหลุดพ้นนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับอนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้อจินไตยทั้งหมดที่เรากล่าวในเรื่องของคน2มิติไม่มีผู้ใดเคยกล่าวให้ท่านฟังมาก่อนเป็นการจุดประกายให้แสงสว่างจากซีกโลกด้านตะวันออกแล้วมันก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวเอาไว้ในอดีตมันกำลังจะเกิดขึ้นและนี่คืออีกเสาหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาถ่ายทอดพระโอวาทผ่านจากซีกโลกด้านตะวันออกแล้วมันก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวเอาไว้ในอดีตมันกำลังจะเกิดขึ้นและนี่คืออีกเสาหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาถ่ายทอดพระโอวาทผ่านมาเสรีในอนันตจักรวาล นี้ครับพี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้อนุตตรธรรมบทที่ชื่อมนุษย์คือคน2มิติโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนะเป็นผู้กล่าวในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าให้ท่านฟังคงเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บ้างไม่มากก็น้อยเรายินดีอโหสิกรรมให้กับคนที่ใช้สัญชาตญาณของสัตว์เช่นวันนี้พระบิดาเมตตาให้เรายกตัวอย่างสุนัขที่มันชอบเห่าหอนในสิ่งที่มันเห็นว่าแปลกที่มันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วเห่าและหอนอย่างไร้สาระถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าวาจาสามเห่าเราอโหสิกรรมให้แต่ทูตสวรรค์ของเราทูตสวรรค์ของพระบิดาท่านจะให้อภัยหรือไม่ตามกฎแห่งกรรมเราไม่รู้แต่วันนี้เรามีความสุขมากที่เราได้กล่าวในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้และเป็นประโยชน์ต่อท่านมหันต์บนมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นนิพพานอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องหลอกตัวเองอีกว่านิพพานแล้วซึ่งมันเป็นนิพพานเทียมเท็จกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้กล่าวสิ่งดีๆต่อพี่ๆน้องๆเพื่อใช้เป็นบทเรียนใช้เป็นพระคัมภีร์นะ

ที่จะสามารถนำพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่ใฝ่ดีได้กลับบ้านกลับผ่านประตูข้อแกะเข้าไปยังข้อแกะไปกราบเจ้าของแกะก็คือพระองค์โดยพร้อมหน้าพร้อมตากันในชาตินี้เพราะไม่มีเวลาให้กับพี่ๆน้องๆไปกว่าชาตินี้อีกแล้วชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายเพราะพระองค์ทรงปิดยุคพลังงานเก่าและกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขอพระบิดาทรงโปรดประทานความรักให้กับพี่ๆน้องของลูกทุกคนจงมีจิตใสใจสวยมีปัญญาที่ปราดเปรื่องเบิกบานพร้อมที่จะรับฟังพระโอวาทของพระองค์ได้อย่างเชี่ยวชาญและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ขอพระบิดาทรงโปรดประทานพรให้พี่ๆน้องๆของลูกมีอายุขัยที่ยืนยาวมีสมองดีมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณประสบความสำเร็จทุกสิ่งทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะและมีสำนึกว่าตัวเองก่อเวรเกี่ยวกรรมทำบาปมาขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้พี่ๆน้องๆของลูกด้วยทั้งที่ลูกไม่รู้และที่ลูกรู้ว่าใครป่วยเป็นอย่างไรขอให้เป็นที่อัศจรรย์เพื่อแสดงความเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของลูกในการอธิษฐานและร้องขอให้แสดงความเป็นผู้มีจิตปาฏิหาริย์ที่ร้องขอใครที่รับชมรับฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่มีกรรมติดตัวอยู่โดยมีเจ้ากรรมนายเวรคอยปิดกั้นโอกาสในการบำบัดรักษาเยียวยาทำให้ต้องทุกข์ทรมานมานานปีถ้าเขามีสำนึกที่ดีเชื่อในพระบิดาและศรัทธาในลูกที่เป็นพระบุตรเอกของพระองค์ขอให้เขาหายวันหายคืนด้วยพระบารมีของนะเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์และด้วยพระอำนาจพระเดชาฤทธิ์ขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงวันนี้ลูกกราบพระบาทของพระทัยพระบิดาและขออโหสิกรรมกับพี่น้องทุกคนด้วยถ้ามีคำกล่าวใดไปรบกวนจิตใจของท่านทำใหเกิดการหมุนกรรมจักรเกิดขึ้นเราจะไม่ร่วมหมุนกรรมจักรกับท่านไม่เกี่ยวกรรมกับท่านด้วยเพราะเราทำหน้าที่ในพระนามพระองค์กฎแห่งกรรมของเราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราทำด้วยจิตที่เป็นมหาสุญญตากราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2564เป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านโดยเฉพาะศาสนิกชนคนประพฤติธรรมผู้ที่ปรารถนานิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าสูญหายไปในอนันตจักรวาลในความหมายนิพพานแบบนั้นถ้าท่านปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานซึ่งเป็นนิพพานแท้นะติดตามรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTubeซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์รายการสดๆเนี่ยถ่ายทอดสดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่องจิตจักรวาลท่านคลิกหรือเขียนคำว่าจิตจักรวาลนะฮะคลิกเข้าไปหาใน YouTube ท่านก็จะสามารถได้เจอได้พบได้ชมไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในแต่ละครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ชมได้ฟังแล้วก็ท่านต้องการจะทบทวนนะแทนที่จะมานั่งเสียเวลาในการอ่านพระคัมภีร์นะก็ใช้วิธีฟังซึ่งเราก็ได้ตัดต่อเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆทยอยเผยแพร่ออกไปออกอากาศทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งไม่เกินวันพุธในสัปดาห์ถัดไปนะคือไม่เกิน3วันท่านก็จะได้ติดตามรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเราจะเรียนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทุกๆคนทั่วทั้งโลกเสรีนี้ว่ารายการของเรานี้เป็นรายการกล่าวพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งท่านทั้งหลายจะกล่าวถวายพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือถ้าใช้คำนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจท่านก็จะถวายพระนามพระองค์เหมือนที่เรากราบถวายพระนามพระองค์มานานแล้ว 30-40 ปีมาแล้วนะฮะว่าองค์จิตจักรวาลก็ได้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่327เอพิโซด327เพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้สร้างประวัติศาสตร์แห่งจิตวิญญาณของท่านในการเข้าเฝ้าผ่านทางรายการของเราเพื่อรับชมและรับฟังการสื่อสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่ล่าสุดในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าและองค์นบีมหามัดเจ้าพระองค์เป็นผู้สื่อพระโอวาทมายังโลกเพื่อนำเอาอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกทั้งหลายแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นความจริงที่มีพระบิดาหรือพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบแต่เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ต้องทราบถ้าไม่รู้ไม่ทราบท่านก็จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ให้เป็นหรือประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่อันเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้ถ้าไม่รู้นะถ้าไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังรายการนี้นะไม่ว่าจะฟังจากบันทึกเทปเอาไว้หรือฟังสดๆร่วมกันณเวลาจริงในขณะนี้ประมาณ 21:40 นาทีโดยประมาณเนี่ยท่านฟังแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะระลึกนึกถึงความรู้เดิมความทรงจำเดิมที่มีอยู่ในสัญญาจิตของท่านได้หรอกเพราะว่าความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านถ่ายทอดสดนะมายังโลกเสรีผ่านเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่ได้และที่ผ่านมาเนี่ยเพราะพระองค์กับเราทราบว่าพี่ๆน้องๆทั้งโลกที่เป็นศาสนิกชนไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้และถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หรือหลุดพ้นนิพพานไม่ได้ถึงแม้ปรารถนาจะนิพพานปรารถนาจะหลุดพ้นเราจึงต้องขันอาสาพระบิดาโดยจิตวิญญาณของเรากลับมาเกิดยังโลกนี้อีกครั้งตามสัญญาเพื่อจะนำเอาความจริงทั้งหมดมากล่าวต่อท่านทั้งหลายเมื่อวันสองวันนี้
นะท่านคาร์ดินอลแล้วก็ท่านบาทหลวงเนี่ยมีคำถามผ่านคริสตชนนะฮะเราใช้คำนั้นแล้วกันซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเรามีคำถามปรารถนาจะให้เรามีคำตอบนะฮะถามมาเป็นคำถามที่ดีมากๆถามว่ามนุษย์เนี่ยโดยพระเจ้าหรือมนุษย์เองก็ตามมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดมาเกิดกันเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะถามนะไม่เคยนึกที่จะถามถ้าถามแล้วคำตอบเนี้ยให้ประโยชน์กับคนที่ถามอย่างมหันต์แต่บังเอิญคืนวันนี้พระบิดาทรงกำหนดหลักสูตรเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์นะมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายสาธารณชนทุกคนทั่วทั้งโลกนะครับในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเมตตาให้เราได้ทำหน้าที่ในการให้บทเรียนกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้ได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งแล้วสาระเรื่องราวจะเป็นยังไงก็คงต้องว่ากันไป4ชั่วโมงเต็มๆโดยประมาณที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายจะได้ใช้เวลาอยู่กับจิตจักรวาลคืออยู่กับพระบิดาอยู่กับพระเจ้านะโดยทำสามเหลี่ยมร่วมกันกับเราซึ่งเป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระองค์ลงมามันถ้าตั้งใจฟังและมีสติระลึกรู้ได้ว่าสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เรากล่าวมาเป็นพระคำมาเป็นพระวจนะล้วนสื่อถ่ายทอดสดๆมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นเราไม่ได้จำไม่มีปัญญาจะจำ4ชั่วโมงแล้วมาพูดให้ท่านฟังมาเล่าให้ท่านฟังตลอด4ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องพูดโดยไม่ติดขัดได้หรอกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสื่อถ่ายทอดสดโดยใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ในกระบวนการที่เรียกว่า vertical telepathy ท่านสามารถพิสูจน์ได้ทุกเสาร์3 ทุ่มครึ่งเราพูดสดๆให้ท่านฟังส่วนสไลด์ที่เราทำเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจว่าประเด็นที่เรากำลังกล่าวพระโอวาทกับพระองค์นั้นคืออะไรนะจอเล็กๆนะจอเล็กๆที่ท่านเห็นเนี่ยที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยจอเล็กๆเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาไม่ทันและเข้ามาทีหลังจะได้รู้ว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นเรากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรนะนี่ก็คือสิ่งที่เราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาเป็นหมื่นปีที่ผ่านมาไม่มีบ่อยครั้งนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าเวลาท่านเสด็จมาจุติยังโลกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศอนุตตรธรรมจากองค์จิตจักรวาลด้วยจากพระเจ้าให้มวลมนุษยชาติให้มวลมนุษยโลกทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยได้ฟังเนี่ยก็จะมีเฉพาะช่วงที่สำคัญของโลกเท่านั้นนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโลกยุคพลังงานเก่าที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาอีกครั้งนึงท่านจะบอกว่าเราจะมาจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่ามาพาพี่ๆน้องๆที่มีจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยเมื่อภพชาตินี้สิ้นภพชาติแล้วเราจะมาจูงก็แปลว่าจะนำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหลุดพ้นกลับออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนสู่ดินแดนของจิตจักรวาล ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางจากกันมาเข้ามาทำหน้าที่ยังระบบโลกเสรีภายในอนันตจักรวาลเนี้ยกันมาเนี่ย 60,000 ปีโลกแล้วเรามาพาเจ้าสาวก็คือพวกท่านน่ะที่รอคอยผู้นำที่รู้ทางกลับบ้านทำไมเราจึงรู้ทางกลับบ้านพี่น้องครับเพราะเราเคยมาเกิดเป็นมนุษย์และเราเคยกลับบ้านไปทางนี้แล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาแล้วไปเตรียมที่ทางทุกอย่างให้ท่านแล้วแล้วเราก็กลับมาเราก็เลยจำทางได้ว่ามาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นไม่ใช่ลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วล่องหนหายตัวได้ไปไม่รู้ไปอยู่ตรงมุมไหนไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็โมเมว่าฉันนั้นนิพพานแล้วนั่นเป็นนิพพานเทียมเท็จที่ไม่จริงเพราะทางที่เรากลับไปกราบพระบาทพระบิดามันไม่ได้ไปทางนั้นนะครับ ประตูมิติของการหลุดพ้นคือด่านนภาลัยนะมันอยู่ในแนวระนาบอยู่ในแนวระนาบพี่น้องครับในแนวระนาบไม่ใช่ในแนวขึ้นสูงนะไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแค่ตรงเนี้ยท่านจะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้ละนะพระองค์ก็ส่งเรามาเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลที่ไม่ใช่มีพระบิดาจะมาสื่อพระโอวาทให้ท่านได้ทำสามเหลี่ยมสดๆร่วมกันบ่อยครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งเดียวนะฮะเดือนหนึ่ง4 สัปดาห์ก็4ครั้ง
ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ผู้มีสำนึกได้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกกำพร้าตัวเองมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมีพระผู้สร้างจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาการมาฟังพระโอวาทอย่างนี้นอกจากจะได้รู้ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้แล้วเนี่ยมันยังทำให้ท่านได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านด้วยพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวของท่านที่เป็นมนุษย์โลกยังมีความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องกราบแทบเท้าของพ่อแม่ของท่านด้วยซ้ำนั่นเป็นพ่อแม่ทางโลกนะที่ให้กายหยาบให้เลือดเนื้อกับท่านแต่ผู้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบกายมนุษย์ของท่านเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าบิดามารดาหรือบุพการีของท่านไม่สำคัญถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีจักรวาลที่เรียกว่ารกที่จะให้บุตรน้อยกุมารน้อยอย่างพวกท่านเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณร่วมกันในมดลูกของแม่แล้วแม่ไม่อุ้มท้องไม่อุ้มชูโดยไม่มีพ่อหรือบิดาคอยประคับประคองทั้งสองคนแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะคลอดออกมาลืมตาดูโลกและก็ปฏิบัติภารกิจในลักษณะของคนสองมิติตามเรื่องราวบทเรียนที่พระบิดาสอนพวกท่านไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อบิดาทางโลกสำคัญพระบิดาทางจิตวิญญาณยิ่งสำคัญกว่าถูกต้องไหมถ้าพ่อแม่ของท่านเนี่ยพยายามจะสร้างกายหยาบขึ้นมาในครรภ์ของแม่โดยใช้โลหิตของแม่สร้างกายหยาบของพวกท่านขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิเพื่อจะมาเป็นตัวตนแก่นแท้ในก้อนเนื้อก้อนเลือดตรงนั้นเนี่ยความเป็นกุมารน้อยที่มีหน้าตาลักษณะเป็นมนุษย์อันสุดประเสริฐเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คนโบราณก็บอกว่ามันก็จะเติบโตเป็นได้แค่ก้อนเนื้อซึ่งคนโบราณเรียกกันว่าลูกกรอกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ถ้าท่านยอมรับพระพุทธองค์ก็สอนว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณแต่เพียงแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะคนนำทางน่ะตาบอดซะก็เลยสอนท่านไม่ครบสอนท่านไม่ครบว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะไม่ได้มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณยังแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองขณะที่ใช้ชีวิตมีภพชาติเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่เคยบอกท่านแต่ถามว่าทำไมเราบอกได้ก็ว่าพระบิดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ย่อมรู้ความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีและถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้การคุยเรื่องนิพพานการสอนเรื่องนิพพานการพูดกันกล่าวขานกันเรื่องหลุดพ้นมันจึงเป็นเรื่องที่หลงธรรมและหลงทางหลงธรรมะและก็หลงทางมันจึงไม่อาจที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้พี่น้องครับท่านคงเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาสื่อพระโอวาทกับพระองค์พูดเรื่องชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งเป็น EP ตอนที่327พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราเข้ามาสู่บทเรียนและเรื่องราวของเรา 4:00 นพอดีเลยนะฮะชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งทุกคนนะพยายามจะเอาชนะคนอื่นพยายามเหลือเกินที่จะต่อสู้กับคนอื่นเพื่อจะเอาชนะแต่ท่านเคยสังเกตไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันที่ท่านอายุปูนนี้แล้วนะท่านเคยสามารถเอาชนะหรือมีชัยเหนือคู่แข่งได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปไหมหรือไม่ต้องตลอดไปละเคยเอาชนะมันได้จริงไหมเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมครับเพราะพระบิดาทรงเมตตากล่าวกับเราว่าในการที่ท่านต้องต่อสู้ตอบโต้และต่อต้านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาไม่พึงพอใจในการและกันนั้นท่านพยายามต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้เพื่อจะเอาเสมอและก็ไม่มีใครต่อสู้ที่จะเอาแพ้ทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายก็ตามต่อสู้กันเพื่อจะเอาชนะกันทั้งนั้นแล้วถามว่าท่านจะชนะเขาได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรถ้าชัยชนะของท่านเนี่ยไม่ว่าจะชัยชนะด้วยปัญญาด้วยมนตราด้วยมายาหรือด้วยเลขกลก็ตามเพราะไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้ท่านว่าจริงไหมจิตมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้เวลาท่านไปต่อสู้กับเขาเนี่ยเขาก็อยากเป็นฝ่ายชนะไม่ต่างกับท่านอ่ะท่านก็อยากจะเป็นผู้ชนะแล้วเป็นไงถ้าท่านเป็นฝ่ายทำให้เขาพ่ายแพ้ไม่ว่าจะด้วยอำนาจของปัญญาอำนาจของความเฉลียวฉลาด
หรืออำนาจที่ท่านได้จากโอกาสหรืออำนาจที่ได้จากอำนาจเหนือที่ท่านแสดงออกหรือจัดการเขาก็ตามมันล้วนนำมาซึ่งหนึ่งความโศกเศร้าเสียใจหรือความโศกาอาดูลที่เขาแพ้ท่านสองเมื่อท่านทำให้เขาแพ้ท่านก็จะได้ฝากความเจ็บอกเจ็บใจความเจ็บจิตความอาฆาตโกรธแค้นเอาไว้กับเขาพูดง่ายๆว่าถ้าท่านทำให้เขาเป็นผู้แพ้และผู้แพ้เนี่ยจะมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมีความรู้สึกเจ็บจิตเจ็บแค้นมีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทแปลว่าท่านฝากรอยแค้นฝากความเสียใจฝากความเสียหายเอาไว้ให้กับเขาเนี่ยท่านคิดว่ามนุษย์ที่ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ยังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลจะต้องคิดเหมือนกันหมดนะครับฝากรอยแค้นเขาก็จะต้องมีการสลายแค้นของตัวเขาแม้กระทั่งตัวท่านเหมือนกันถ้าใครฝากรอยแค้นไว้ท่านถามตัวเองสิถ้าท่านยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ได้มาก้าวตามมรรควิถีจิตจักรวาลตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทกับพวกท่านอยู่เป็นประจำฝากรอยแค้นเอาไว้ให้มีสิ่งเดียวที่จะหายแค้นได้คือต้องแก้แค้นถูกต้องไหมนะครับและถ้าท่านเอาชนะคนอื่นเนี่ยไม่ว่าเอาชนะด้วยความมีอำนาจเหนือเอาชนะด้วยความฉลาดของท่านเอาชนะเพราะโอกาสดีกว่ามีพลังอำนาจด้านชั่วด้านลบมากกว่าอะไรแบบนี้จนทำให้เขาต้องจำนนในจำนนโดยที่ไม่ยอมจำนนนะทำให้เขาต้องแพ้โดยไม่คิดจะยอมแพ้เนี่ยเขาจะต้องแก้แค้นท่านแน่นอนท่านก็จะอยู่ไม่เย็นแล้วก็ไม่เป็นสุขหรอกเพราะเผลอเมื่อไหร่เขาก็ต้องจัดการแก้แค้นท่านเพราะท่านไปเอาชนะเขาและไปฝากรอยแค้นเอาไว้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญญาจะเอาชนะคนอื่นต้องใช้ปัญญาในการเอาชนะเขาใช้ความเฉลียวฉลาดไม่ได้ใช้ความฉลาดไปในทางที่ชั่วๆนะฉลาดโกงฉลาดจะแกล้งฉลาดที่จะรังแกเขาฉลาดที่จะเอาคืนแก้แค้นเขาอะไรแบบนี้ฝากรอยแค้นเขาแน่นอนมันจะไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรานะพยายามจะไปเอาชัยชนะคนอื่นแทนที่เราจะรู้จักเอาชนะตัวเราเองในสิ่งที่ควรจะต้องเอาชนะเพราะถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้ในหลายๆสิ่งเนี่ยมันล้วนจะเป็นผลดีกับเราและไม่สร้างศัตรูพูดง่ายๆแต่ถ้าท่านพยายามจะเอาชนะไปทั้ง8ทิศอ่ะเป็นผู้ชนะ8ทิศเป็นผู้ชนะ10ทิศท่านคิดดูนะมิตรหายไปมิตรของท่านหายไปทั้ง8ทิศหายไปทั้ง10ทิศนะครับคือจะเพาะบ่มศัตรูมากขึ้นแล้วถามว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมมันไม่มีทางหรอกไม่มีวันที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาถึงสอนท่านไงคนโบราณนะไม่ใช่คนปัจจุบันนะคนโบราณสอนท่านว่าอะไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเราย้ำแล้วนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั่นคือสมัยโบราณเขาสอนสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสอนแล้วบางทีแพ้ก็เป็นมารชนะก็เป็นมารครับแพ้ไม่ได้เป็นพระครับใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังจะมากล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังว่าอย่าไปคิดที่จะหาธรรมเลยในการที่จะเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่มีวันชนะพวกเขาได้จริงหรอกวันนี้ท่านทำให้เขาแพ้แต่มันยังมีวันพระไม่ได้มีหนเดียวเขาก็พูดอีกอะใช่ไหมครับแปลว่าอะไรวันพระจริงๆมันเป็นวันมงคลนะแต่นี่มันบอกวันพระคือวันที่จะแก้แค้นคนอื่นนะไม่ได้มีหนเดียวแสดงว่าพูดถึงพระก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นมงคลเสมอไปจริงป่ะเอาไปเปรียบเทียบตรงนั้นนะจริงๆมันเปรียบเทียบไม่ถูกต้องนะใช่ไหมคือมีโอกาสจะแก้แค้นแล้วถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายในก็สอนเอาไว้ว่าอะไรแก้แค้นเหรอร้อยปียังไม่สายหรือ10ปีก็ยังไม่สายเอา10ปีเนาะเพราะไม่แน่ใจว่าจะอายุยืนถึง100ปีหรือเปล่านะโอกาสจะแก้แค้นมันจะมีแค่10ปีหรือไม่เกิน100ปีใช่มั้ยมันไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆอะไรเงี้ยนะวุ่นวายมันถ้าเราไม่ไปคิดจะต่อสู้กับใครการแพ้ชนะย่อมไม่มีการแพ้ชนะหรือเสมอมันจะมีต่อเมื่อสนามแห่งการประลองนั้นต้องมีการต่อสู้ต้องมีการประลองไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็เสมอก็อยู่ใน3มิติเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะแพ้ไม่ต้องการจะชนะและไม่ต้องการจะเสมอแปลว่าอะไรท่านก็ต้องไม่ต่อสู้กับใครถูกไหมไม่ว่าจะต่อสู้เพื่ออะไรก็ตาม
อย่าไปคิดจะต่อสู้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะผู้ที่ชนะจริงไม่มีนะแพ้ทำให้เขาแพ้อย่างสิ้นเชิงท่านชนะได้อย่างสิ้นเชิงก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะมันเลยชวนท่านว่าได้ประโยชน์ด้วยนิพพานได้ด้วยหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนที่เราจากพระองค์มานานมาทำหน้าที่นะบริหารจัดการโลกใบนี้ร่วมกันลักษณะเป็นสังคมมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมนะเราจะได้ทำงานให้กับพระองค์นะในนามของจิตวิญญาณของเราให้ลุล่วงสักทีเวียนตายเวียนเกิดมาคนละเป็นหมื่นหมื่นภพชาติหรือนับภพชาติไม่ถ้วนนะแล้วก็ผ่านการเวลาโลกมา 6,800 ปีเศษแล้วเราก็ยังติดแงกอยู่ตรงนี้เป็นลูกแกะที่ต้องแกะต้องแงะต้องแซะต้องแคะอยู่บนโลกนี้ซึ่งเราต้องมานั่งคอยแกะคอยแซะคอยแงะอยู่เนี่ยโดยใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของเรากับโอวาทธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเอามาช่วยแซะช่วยแงะช่วยแคะก็มีอยู่เท่านี้นะแต่บางคนก็ยังดื้อนะยังดื้อก็ยังมีมาก้าวล่วงเราอ๋อแล้วเมื่อคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้พูดอยู่เรื่องนึงก่อนจะสไลด์ต่อไปนะครับมันบอกว่าเราเนี่ยชอบไปขโมยธรรมะของคนอื่นมาพูดเพราะฉะนั้นการที่มีใครมาลักขโมยอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวไว้คนแรกและคนเดียวในโลกเนี่ยมาเอาไปมาขโมยไปก็สมควรแล้วตามกฎแห่งกรรมนะเนี่ยมันรู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่จริงแล้วอวดมาสอนสังฆราชนะครับก็ไม่เป็นเราไม่ถือสานะดูแล้วน่าเอ็นดูนะดูแล้วน่าเวทนาปนเอ็นดูน่าสงสารน่าสมเพชอ่ะมีความรู้น้อยๆมีความรู้แค่หางอึ่งที่เขาบอกว่าอย่าไปสอนสังฆราชก็แปลว่าอย่าไปอวดรู้สอนคนที่เขารู้มากกว่าตนนะคนที่รู้มากกว่าตนเปรียบเสมือนเป็นสังฆราชเห็นไหมถ้าเราเนี่ยไม่รู้มากเท่าเขาเราอย่าไปอุตริไปตัดสินเขาไปพิพากษาเขาไปสรุปเขานะเราผิดบาปแน่นอนนะแล้วก็ผิดไม่ใช่ผิดบาปอย่างเดียวผิดเรื่องผิดสัจธรรมผิดความจริงด้วยเพราะรู้ไม่จริงอ่ะนะฮะนี่เราก็บอกให้ฟังนะคนที่มาขโมยนะพระโอวาทของพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยไม่ได้ขโมยของเราหรอกขโมยของพระเจ้าซึ่งมอบหมายให้เราเป็นคนเดียวที่กล่าวในโลกนี้ถ้าจะเอาของเราไปกล่าวรอให้เราตายซะก่อนนะอนุตตรธรรมอาจารย์ไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วค่อยเอาไปกล่าวต่อนะให้เราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แทนเราหรอกนะครับเนี่ยเราก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยเราไม่ได้มอบหมายให้ใครมาพูดแทนไม่ได้มอบหมายให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ฟังได้ก็ฟังไปเนี่ยก็ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเนาะเราจะเข้าเนื้อหาเลยชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งคำพูดเป็นภาษาไทยความหมายง่ายๆทั้งที่เป็นอนุตตรธรรมการชนะใจตัวเองได้เนี่ยเหนือทุกสิ่งละเราเช่นเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราพิจารณาแล้วใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรจะพูดไม่สมควรจะทำถึงแม้มันจะคันปากคันมือแต่เราก็จะไม่พูดแต่เราก็จะไม่ทำเราสามารถที่จะเก็บกดอดกลั้นการที่เราจะไม่พูดการที่เราจะไม่ทำตรงนั้นได้ถ้าท่านทำได้ท่านก็จะต้องรู้จักคำอีกสองคำซึ่งคืนนี้เราก็จะให้ความหมายกับท่านท่านเป็นคารวาสท่านก็จะสามารถใช้คำคำหนึ่งท่านสามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านอยากพูดเพราะปากคันเหลือเกินท่านสามารถหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้คือไม่พูดที่คนโบราณบอกพูดไปได้สองภัยเบี้ยแต่ถ้าท่านหุบปากนิ่งเสียไม่พูดออกมาท่านจะได้ตำลึงทองก็แปลว่าไม่พูดได้ประโยชน์กว่าไม่พูดเนี่ยได้ประโยชน์กว่าดีกว่าการที่จะพูดออกไปพูดไปแล้วไม่คุ้มค่าถูกต้องไหมถ้าท่านสามารถบังคับจิตตัวเองเพื่อกำหนดให้ปากของท่านไม่พูดไปตามใจที่อยากพูดได้ไม่พูดไปตามความนึกคิดต้องการที่จะพูดได้แสดงว่าความจริงที่ทำให้ท่านสามารถระงับการพูดระงับจิตที่จะพูดของท่านได้นั้นท่านสามารถหลุดพ้นจากการก่อเวรก่อกรรมหรือจะไปเกี่ยวกรรมกับใครตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแปลว่าท่านสามารถเอาชนะจิตฝ่ายต่ำของท่านได้ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเนี่ยแล้วก็ท่านไม่พูดจริงๆด้วยทั้งที่ท่านคันปากอยากจะพูดการเอาชนะใจตัวเองได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติพี่ๆน้องๆครับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงทำความรู้จักคำนี้ไว้ซะ
พราะส่วนมากเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าโกรธเรานะนะเจ้าสาวของเราส่วนมากปากยิบยิบเหมือนปากหอยอ่ะใช่ไหมพี่น้องผู้หญิงเนี่ยเวลาคนเขาตำหนิไม่ใช่ชื่นชมนะเขาตำหนิว่าเป็นคนที่พูดมากเนี่ยนะที่ชอบปากหอยปากปูชอบนินทาคนอื่นชอบคุยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะจุกจิกจุกจิกคือปากไม่อยู่นิ่งหรือบางทีไม่ใช่ไม่อยู่นิ่งเพราะกินนะเพราะการกินแต่ไม่อยู่นิ่งเพราะการพูดด้วยเขาก็เลยใช้คำว่าอีหอยคำว่าอีหอยเพราะหอยมีปากเป็นธรรมชาติของหอยคือปากไม่อยู่นิ่งอ่ะแต่หอยเนี่ยมันไม่ขยับปากนะมันต้องตายอ่ะเพราะมันต้องกินโคลนกินเลนซึ่งในโคลนในเลนก็จะมีอาหารของหอยถูกต้องไหมหอยจึงมีอายุยืนยาวเพราะว่ามันขยันพูดอ่ะขยันขยับปากแต่หอยขยับปากแล้วไม่ได้ใช้เสียงพูดแต่มันขยับปากเพื่อการเสพการรับประทานการบริโภคมันทำให้มันมีชีวิตยืนยาวถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ว่าอีหอยหรืออีปากหอยนั่นแหละนะเพราะปากมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้เรื่องนี้แล้วจำไว้นะติดตามเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องจิตจักรวาลนะของ YouTube เนี่ยหรือทาง Facebook วิสุทธิปัญญาหรือทางเว็บไซต์ www.jitjagawan.com เนี่ยนะไม่ว่าจะดูสดๆเรียลไทม์เหมือนตอนออกอากาศสดๆตอนนี้ในยามวิกาลเนี่ยนะหรือวันหน้านั่งดูสบายๆค้นหาใน YouTube ได้นะมีบันทึกเอาไว้นะท่านก็ลองเรียนรู้ดูว่าการจะมีเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมที่ท่านจะก่อจะเกี่ยวกรรมกับใครก็ตามสามารถหลุดพ้นตรงนั้นได้สามารถระงับจิตข่มจิตนะภาษาบาลีสันสกฤตคำว่าข่มเขาเรียกว่าธรรมะหรือทอทหารมอม้าหรือธมนะแต่อ่านเป็นภาษาบาลีสักเดียวว่าธรรมะแปลว่าข่มจิตเนี่ยถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้เอาชนะจิตตัวเองได้เพื่อไม่ให้ปากมันพูดไปตามจิตที่ต้องการที่จะพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์แต่มันจะวิมุตต์เต็ม 100% ก็ต่อเมื่อต่อไปเนี่ยเราสามารถสั่งจิตเราได้เขาเรียกสามารถกำหนดจิตของเราได้พอโลภเห็นของคนอื่นได้อยากได้นะอยากได้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรามีกุศโลบายเรามีปัญญาแล้วเรามีพลังอำนาจทางจิตที่เหนือกว่าไอ้จิตตัวที่มันเห็นของคนอื่นแล้วมันเกิดความอยากได้ใครมีขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะแค่อิจฉาตาร้อนเขานี่ก็ถือว่าอยากแล้วนะอยากจะมีเหมือนเขาแต่ไม่มีก็เลยอิจฉาตาร้อนเขาก็เป็นผลมาจากกิเลสตัณหานี่แหละใช่ไหมท่านสามารถข่มจิตของท่านได้ไม่ให้ไปอยากได้ใครมีเหมือนเขาไม่ให้ไปอิจฉาตาร้อนเขาเพราะเราไม่มีหรือมีไม่เท่าเขาไม่เหมือนเขาหรือเราไม่มีในสิ่งที่เขามีอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตอย่างที่สองพี่น้องครับพระบิดาให้บอกท่านนะถ้าท่านสามารถเอาชนะการไม่พูดการอยากพูดด้วยการไม่พูดด้วยเหตุด้วยผลเราอย่าไปพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราไปสอใส่เกือกทำไมไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเขาก็เปล่าเปล่านะพูดไปแล้วเผลอเขาไม่เชื่อเราไม่ฟังเรากลายเป็นสุนัขเลยกลายเป็นฮามาเลยใช่ไหมเหมือนก็เป็นคนปากหมาเลยไปเที่ยวเห่ากลายเป็นเห่าเขาเลยแทนที่จะไปช่วยเหลือเขาด้วยความที่มีจิตเมตตามันถ้าเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเผือกปั๊บแล้วเราก็สามารถไอ้ที่คันปากมันจะหายคันได้เพราะเราเกาตัวเราเองได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านมีปัญญาวิมุตติเห็นไหมท่านมีปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนะโดยการที่เราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยที่จะช่วยให้จิตของท่านหลุดพ้นเนี่ยวิธีจะทำให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นความผิดสิ่งที่มันเป็นการบาปเนี่ยท่านต้องใช้เจโตวิมุตต์คือใช้จิตและใช้ปัญญาวิมุตต์ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นสถาบันพัฒนาของเราสถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ก็คือสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยที่ภูกระต่ายเนี่ยอาคารของเราเขียนตัวเบลอเลยฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ไม่ใช่สำคัญแค่ไปศึกษาธรรมะไปฟังคำสอนไปฟังธรรมะไปอ่านหนังสือศีลธรรมอ่านหนังสือพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรนั้นอย่างเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยจะเข้าใจพระไตรปิฎกเราจะเข้าใจธรรมะในพระคัมภีร์โดยธรรมะของศาสนาคิดขององค์เยซูคริสต์เนี่ยเราพูดชัดนะโดยเฉพาะศาสนาคิดเพราะเมื่อเสาร์ที่แล้วพระบิดาก็เมตตาแล้วว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นศาสนาแห่งการคิดมันถ้าเราไปเปิดในคำสอนเนี่ยโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆเนี่ยที่นับถือศาสนาอื่นนะแล้วอ่านคำสอนในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ไม่รู้เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรไม่รู้ญาติละมานอะไรไม่รู้ว่าไถ่บาปนะอะไรไม่รู้ว่ารักษาคนเป็นโรคเลื้อนให้หายได้เป็นมหัศจรรย์เป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาสอนเป็นอุปมาอุปไมยถ้าไปฟังแล้วนะความหมายเป็นเหมือนอย่างที่พูดความหมายเป็นอย่างเหมือนคำที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เสร็จแน่ๆครับนะเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเลยครับ
ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาแห่งการใช้ปัญญาศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาแห่งการใช้ปัญญาเหมือนกันครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านก็จะไม่เข้าใจไม่ใช้แค่ไม่ใช้ปัญญาเนี่ยก็กลายเป็นคนนำทางตาบอดแล้วเพราะตอนนี้พระพุทธองค์หรือพระศาสดาศาสนาพุทธพระองค์ไม่อยู่ในโลกแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นคนนำทางอาสาจะสืบทอดศาสนาแต่กลายเป็นคนนำทางตาบอดก็เข้าใจผิดแล้วว่าสิ่งที่พระศาสดาของตนน่ะทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นต่างหากคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะข้อใดๆที่พระองค์ทรงสื่อสอนสืบสานเอาไว้ด้วยซ้ำถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ว่าอันไหนสำคัญที่สุดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่มาหมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายคือพวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายทางชีวภาพมีตัวตนรูปลักษณ์มีมายาที่แตกต่างกันไปคนก็ต่างกับสัตว์สัตว์ก็ยังแตกต่างกับสัตว์แต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละไฟลัมแต่ละสปีชีส์ใช่มั้ยมันแตกต่างกันมากมายแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมีจิตวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยก็มีหน้าที่มาให้ความรักกับโลกเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราทำมาจากกัปปวัตนสูตรนั่นคือหัวใจที่สำคัญไม่ใช่หัวใจของศาสนาพุทธแต่เป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ที่ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อวันมาเกิดเป็นศาสนาไหนมาเป็นชาติไหนมาใช้ภาษาอะไรพูดก็ตามหน้าที่เหมือนกันเลยก็เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละซึ่งนี่เป็นยุคสุดท้ายปลายยุคพระบิดาจึงส่งเรามาให้คอนเฟิร์มไม่ได้มาล้มเลิกศาสนาพุทธไม่ได้มายกเลิกศาสนาคริสต์หรืออิสลามไม่ได้มาล้มเลิกความเชื่อในสิ่งดีๆของท่านหรอกแต่เรามาเติมเต็มสิ่งที่พวกท่านไม่รู้ไม่เข้าใจและเข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้เพราะพระศาสดาทุกองค์ที่มาจากโลกไม่สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงนี้ได้เพราะเป็นสัจธรรมหรือธรรมะที่อยู่นอกกาลาก็คืออยู่นอกอนันตจักรวาลที่ครอบพวกท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นหมื่นๆปีจนท่านลืมไปหมดแล้วด้วยซ้ำพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าเราบอกว่าชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งเราก็ต้องมาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจิตใจนี่คืออะไรเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจิตเราวงเล็บคำว่าจิตเอาไว้นะเพราะภาษามนุษย์เนี่ยชอบใช้คำว่าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆว่าตามมรรควิธีของจิตจักรวาลนั้นจิตหมายถึงจิตหยาบใจหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านตัวตนที่แท้จริงที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเกิดเป็นคนสองมิติโดยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้จิตหยาบนั้นทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณพอท่านเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติท่านเคยหลงผิดคิดว่าไอ้จิตที่ท่านใช้อยู่ในการเป็นมนุษย์ในการฟังเราสื่อพระโอวาทของพระบิดาหรือใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันนั้นท่านเลยหลงผิดคิดว่าท่านใช้ใจของท่านคือแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ก็คือใจของการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณท่านไปเข้าใจผิดคิดว่าท่านใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูอิชรีนะถูกขังอยู่ที่จักระที่6นั่นจักระที่6ตามความเชื่อของมนุษย์นะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะนะจักระที่6นั้นนะจะเป็นจักระที่สูงสุดไม่ได้อยู่ต่ำกว่าจักระที่เป็นจิตหยาบที่เป็นไพเนอร์แกลนหรอกนะมนุษย์บอกว่าจักระที่7ก็คือไพเนอร์แกลนก็คือที่ตั้งของจิตหยาบคิดว่าจิตหยาบตรงนั้นน่ะเป็นจิตวิญญาณซึ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ครับจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ตอมพิชูทรีถ้ามองไปข้างหน้าแน่นอนครับมองจากข้างหน้าทะลุไปเนี่ยนะตอมพิทูอิทรีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าตอมไพเนลก็แน่นอนนะอยู่เบื้องหน้าของจิตวิญญาณไพเนลอยู่หน้าตอมพิทูอิทรีเมื่ออยู่เบื้องหน้าก็แปลว่าจิตวิญญาณให้จิตหยาบออกหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะจริงๆแล้วต้องนับว่าจิตหยาบหรือไพเนลแกลนเนี่ยเป็นจักระที่6มากกว่านี่คือความรู้ของจิตจักรวาลแต่เอาละคนทั้งโลกเชื่อกันอย่างนั้นเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็บรรยายความไปตามท้ายไปตามความเชื่อของคนที่สื่อสอนกันมาจริงๆแล้วจิตวิญญาณต้องสูงสุดถูกไหมเอาเป็นว่างั้นเราเอาจิตวิญญาณไปเป็นประธานไปอยู่เบื้องหลังแล้วกันเ
ราะจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาแสดงอะไรเลยยกเว้นตอนที่ท่านขาดสติเวลาท่านตกใจช็อกขาดสติชั่วคราวจิตวิญญาณของท่านกับพี่เพลียเดนจะออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบของท่านเพราะคลื่นของจิตหยาบมันจะสับสนอีตอนช็อกอีตอนตกใจนึกออกไหมหรือตอนเมาเหล้าตอนขาดสติจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบซึ่งมันขาดสติไปเพราะว่าระบบประสาทของสมองมันถูกทำลายด้วยพิษของแอลกอฮอล์ที่เกิดจากเครื่องดื่มของเมาใช่ไหมมันเมื่อจิตวิญญาณมันออกมาแสดงอาการแทนวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาเล่าให้ท่านฟังคนเมาเหล้าทำไมฆ่าคนตายได้คนเมาเหล้าทำไมถูกคนอื่นโมโหสุดขีดแล้วแทงตายยิงตายกระทืบตายได้มันเกิดจากอะไรครับทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยปกติเป็นคนดีใจบุญนะแค่เห็นเลือดนิดเดียวนะก็ยังรู้สึกเสียวสะท้านเลยแต่นี่มันฆ่าเขาตายได้อย่างเลือดเย็นเราจะพูดให้ฟังว่านั่นเป็นเพราะจิตวิญญาณของคนคนนั้นอาฆาตพอจิตหยาบมันขาดสติปั๊บจิตวิญญาณของตัวเองของคนคนนั้นจะออกมาทำหน้าที่แทนจะพิทูรี่เนี่ยจะมาสั่นสะเทือนพาเนื้อแกลนแล้วจิตวิญญาณก็จะมาทำหน้าที่แทนใครจะรู้ครับว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวร

เจ้ากรรมนายเวรของกันและกันมาเกิดแล้วดันทะลึ่งไอ้เจ้าตัวเนี่ยเสือกไปทำให้จิตหยาบตัวเองเนี่ยขาดสติพอมันขาดสติปั๊บมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้ปั๊บจิตวิญญาณก็จะชิงออกมาทำหน้าที่แทนเมื่อนั้นละวะไม่ว่าเป็นผัวกันเมียกันรักกันปานจะกลืนกินมันเอากันถึงตายได้เลยครับยิ่งปลายยุคพลังงานเก่าเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็แก้แค้นลำบากก็ต้องมาทำหน้าที่มาเกิดเป็นลูกทรพีบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ที่ทรพีกับลูกคือไม่รักลูกแล้วมาฆ่าลูกบ้างเห็นไหมโมโหมากมันจะมาขอยืมตังค์หรือมายืมมอเตอร์ไซค์เอาไปมาขอยืมตังค์แล้วพ่อไม่ให้พอพ่อไม่ให้มันก็มากูดยั่วนะมาฉี่รถพ่อมาด่าพ่อหรือมาตบกระโหลกพ่อนะและมีลูกคนหนึ่งอยู่ทางใต้จะมาขอยืมปืนของพ่อไปทำอะไรไม่รู้พอพ่อไม่ให้มันโกรธพอโกรธมันก็ด่าพ่อล่อแม่ขึ้นมาพ่อบันดาลโทสะบันดาลโทสะนะพี่น้องครับบางคนไปโทษว่าเพราะบันดาลโทสะนะก็เลยเอาปืนนั้นมายิงลูกตัวเองเปี้ยงเดียวลูกตายคาที่เลยครับพอทำเสร็จแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพอตอนมีสติคืนมาแล้วเสียใจมากกูไม่น่าฆ่าลูกกูเลยถึงแม้มันเฮ่นะมันถึงแม้มันวรนุชอย่างไรใช้คำนี้ดีกว่าเนาะถึงแม้มันวรนุชอย่างไรนะเราเป็นพ่อมันน่ะยังไงไงก็ฆ่าลูกตัวเองไม่ได้แต่ทำไมกูทำไปแล้วก็เพราะขาดสติก็บอกอย่ายั่วโมโหนะอย่าขาดสติไอ้ความขาดสติไม่น่ากลัวครับไอ้น่ากลัวคือไอ้ตัวแสบคือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของไอ้คนนั้นน่ะมันจะโผล่หัวออกมาแล้วมันชิงทำหน้าที่แทนจิตหยาบมาเป็นใหญ่แทนจิตหยาบมันที่พระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่นะแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนก็เพื่อช่วยให้จิตหยาบเนี่ยช่วยจิตวิญญาณนะลบล้างความอาฆาตพยาบาทในภพชาติที่ผ่านมาแล้วถือติดตัวมาด้วยในชาตินี้จะมาแก้แค้นมาอาฆาตมาชิงชังใครเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณได้มีโอกาสสร้างเวรกรรมแบบนั้นต่อเนื่องอีกให้มาเรียนธรรมะให้มารู้จักละวางอโหสิกรรมอะไรแบบนี้เพื่อทำให้จิตวิญญาณนั้นเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นี่คือประโยชน์ว่าทำไมจิตวิญญาณต้องมีจิตหยาบหลายคนน่ะที่ศึกษาตามแนวของศาสนาพุทธมาเนี่ยไม่เคยมีใครสอนเนี่ยว่าไอ้ขันห้าเนี่ยคำว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นขั้นตอนที่5ในกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่วิเศษที่จะไปจับเพราะไม่รู้จะจับประเด็นไหนธรรมะของพระพุทธองค์มี 84,000 พระธรรมขันธ์บางคนมาอวดอัศจรรย์สอนธรรมะสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องหลุดพ้นแล้วเอาแค่2เรื่องสติปัฏฐาน4กับเรื่องของขันห้ามาพูดแค่นี้เหรอที่จะบอกว่าช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะนำพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยหลุดพ้นนิพพานได้สรุปสุดท้ายเราพยายามฟังว่านิพพานท่านที่สอนเนี่ยท่านหมายความว่าอะไรท่านหมายความว่าสูญหายไปในจักรวาลคำว่านิพพานแปลว่าจิตเนี่ยไอจิตวิญญาณเนี่ยไอวิญญาณเนี่ยสูญหายไปในจักรวาลหายไปไหนไม่รู้ก็เราบอกแล้วไงอรหันต์เนี่ยคือขั้นสูงสุดติดเพดานแล้วก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยรอคอยที่จะเป็นขยะอยู่เนี่ยเราพูดแล้วไม่ถูกใจเพราะไม่เคยมีใครพูดเพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสิ่งที่คนที่จะฟังในต้องใจกว้างมันสไลด์แผ่นที่2ตอนก่อนออกอากาศทุกครั้งน้องบุญธรรมจะขึ้นให้ท่านเห็นนะมีอยู่4ข้อนะคนใจกว้างเท่านั้นที่จะฟังธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมได้ถ้าใจแคบท่านอย่าฟังเลยท่านจะเป็นทุกข์ไม่ปรารถนาที่จะได้ความรู้ใหม่ท่านอย่าฟังเลยเพราะรายการนี้มีแต่ความรู้ใหม่เท่านั้นถ้าท่านต้องการจะศึกษาธรรมะโดยไปหาครูบาอาจารย์ของท่านที่เขาสอนธรรมะในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วท่านรู้สึกชอบใจมากเลยโอ้ยแกสอนดีมากเลยเพราะอะไรเพราะท่านฟังเขาพูดแล้วรู้เรื่องไงท่านฟังเขาสอนแล้วท่านเข้าใจไงเพราะท่านมีต้นทุนความรู้เหล่านั้นมาแล้วท่านถึงบอกโอ้คนนั้นสอนธรรมะดีมากเลยแต่ถามท่านจริงๆท่านไปเสียเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วทำไมครับเวลาในชีวิตนี้มันมีค่ามากเลยนะท่านควรจะหาความรู้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มันจะทำให้ท่านรู้มากขึ้นแล้วทำให้ท่านเสียเวลาในการเรียนรู้ไปอย่างคุ้มค่าไม่ดีกว่าเลยครับนี่ท่านมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนธรรมะกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าให้ท่านฟังแบบสดๆเหมือนกับที่ท่านนั่งฟังพ่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณสอนท่านด้วยซ้ำเหมือนกับนั่งฟังสดๆด้วยตัวเองเพียงแต่เรามาพูดให้ท่านฟังท่านก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์สิท่านไม่รู้พระองค์ทรงมีรูปร่างมีพระพักเป็นยังไงก็นึกถึงพระสุริยะเทพนึกถึงดวงอาทิตย์สิเป็นดวงไฟสว่างสวยเจิดจ้าเลยนะนั่นน่ะคือตัวแทนพระบิดาส่งพระสุริยะเทพมาเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยเพื่อพระองค์ทรงให้บอกใบ้ให้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของพวกเจ้าทั้งหมดนั้นเวลาทำสามเหลี่ยมนึกพระพักพระองค์ไม่ออกเพราะท่านจำไม่ได้นะเราก็บอกว่านึกถึงดวงอาทิตย์พระสุริยะเทพก็แล้วกันเพราะพระองค์ให้ดวงอาทิตย์หรือพระสุริยะเทพทำหน้าที่แทนพระองค์ให้ความรักกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ผ่านดวง

ที่คือความร้อนแรงกับแสงสว่างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี้ยถ้ามันจะมีชีวิตได้มันต้องอาศัยความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นแหละคือความรักสังเกตไหมเวลาท่านรักใครรักลูกของท่านท่านต้องเอาลูกของท่านมากอดกอดเพื่อให้หนาวหรือกอดเพื่อให้อุ่นนะครับกอดเพื่อให้เกิดความอบอุ่นทั้งคนกอดและคนที่ถูกกอดสามีภรรยากันรักกันไม่มีใครหรอกไม่โอบกอดกันเพราะถ้ากอดกันนานๆก็เสียวรักกันมากเพราะต้องการให้เกิดความอบอุ่นหรือความร้อนเกิดขึ้นมากๆพ่อแม่ก็ต้องให้ความอบอุ่นกับลูกสามีภรรยาก็ต้องให้ความสุขให้ความอบอุ่นแก่กันและกันครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ความสุขความอบอุ่นกับลูกศิษย์เจ้านายก็ต้องให้ความสุขความอบอุ่นกับลูกน้องถูกต้องไหมต้องดูแลเหมือนลูกและเป็นลูกน้องคือเป็นดูแลเหมือนลูกกับดูแลเหมือนน้องใช่ไหมนะนี่คือความจริงพี่น้องครับโอเคนะเพราะฉะนั้น เราจึงมาเรียนรู้กันเราจะไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเรื่องของใจและที่ผ่านมาเนี่ยนะศาสดาที่เกิดจากโลกไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งมีพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เหมือนกับสร้างผู้สร้างคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถมาเล่ารายละเอียดได้ว่ากลไกชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหมดที่รวมกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไอทีที่อยู่ในตู้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรนี่ก็คืออนุตตรธรรมที่คนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ได้เรียนรู้มาจากผู้สอนผู้สร้างไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้หรอกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถทำงานได้อย่างมหัศจรรย์อรหันต์กัลยาณยอเนี่ยคิดเป็นสมองกลที่คิดแทนมนุษย์ก็ได้เป็นสมองกลที่สามารถสั่งการทำงานแทนมนุษย์อย่างพวกท่านก็ได้มันมหัศจรรย์มากๆถามว่าถ้าไม่ใช่ผู้สร้างใครจะรู้เนี่ยในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้คิดเป็นสมองกลที่คิดแทนมนุษย์ก็ได้เป็นสมองกลที่สามารถสั่งการทำงานแทนมนุษย์อย่างพวกท่านก็ได้มันมหัศจรรย์มากๆถามว่าถ้าไม่ใช่ผู้สร้างใครจะรู้เนี่ยในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้แต่เราเกิดมามีอาการครบ32แต่วันดีคืนดีเราดันไปทำให้เราเนี่ยพิการหรือทุพพลภาพเสมือนหนึ่งพิการไปปิดหูปิดตาดีแล้วไม่ปิดจมูกจิตปิดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ปิดแต่ปากอะปิดได้นะปิดได้แต่กินวันละมื้อถูกต้องไหมไปทำให้มันบอดไปทำให้มันพิการอย่างนี้เขาเรียกว่ามันผิดธรรมชาติใช่ไหมพี่น้องครับเราจึงมาเตือนท่านว่าถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเนี่ยท่านต้องปฏิบัติในสภาพของการเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการที่ไม่ทุพพลภาพเท่านั้นเพราะจิตวิญญาณของท่านขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางกายสังขารและมีความสมดุลกันใน2มิติคือมิติของกายหยาบกับจิตวิญญาณสไลด์แผ่นแรกนี้อาถรรพ์นะครับต้องทำความเข้าใจกันหลายด้านก่อนจะผ่านได้มันจิตใจคืออะไรเรามาดูภาพนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายภาพนี้เป็นสิ่งที่เอาขึ้นมาเพื่อจะทำให้ท่านระลึกได้หรือจำได้ว่าพระบิดาเคยกล่าวพระโอวาทผ่านเราให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมแล้วเห็นเหมือนหมุนหมุนเนี้ยเห็นว่ามันหมุนหมุนอยู่เนี้ยมันเลยดูเหมือนจะกลมที่ต้องให้หมุนก็ต้องการทำให้รูปธรรมทางพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณเนี้ยมีความสมดุลในตัวเองจึงเป็นกล่องพลังงานถ้าหยุดหมุนเมื่อไหร่จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปวางซ้อนทับกันโดยมีมุมไม่ทับกันวันหน้าเราจะมาอธิบายท่านฟังว่าทำไมรูปธรรมจิตวิญญาณจึงมีหกเหลี่ยมมุมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทำไมจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นพระเชษฐาเป็นคณิษฐาของท่านที่อยู่ใกล้ๆกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทำไมถึงมี11เหลี่ยมมุมและทำไมพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น12เหลี่ยมมุมซึ่งเลข12เป็นเลขที่สูงที่สุดทำไมถึงมี12เหลี่ยมมุม12เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาลดวงใหญ่11เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก6เหลี่ยมมุมเป็นจิตวิญญาณนะพระบิดาพระบุตรพระจิต3สิ่งเนี้ยทำไมจึงมีเหลี่ยมมุมไม่เท่ากันเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมีหรือที่จะตอบท่านไม่ได้แต่ไม่ตอบวันนี้เพราะอยู่นอกหลักสูตรอยู่นอกบทเรียนที่พระพุทธเจ้าจะประทานให้กับท่านเพื่อไม่ให้สับสนแต่เราพูดให้ท่านฟังเพื่ออะไรฮะเพื่อกระตุ้นความสนใจของท่านเอาไว้ว่า

เสาใดเสาหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้รู้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้อีกเหมือนกันต้องรู้นะว่าทำไมเหลี่ยมมุมถึงไม่เท่ากันทำไมพอมาเป็นจิตวิญญาณแล้วจึงเหลือแค่6จิตวิญญาณของมนุษย์ทำไมเหลือแค่6นะเราบอกใบ้ให้ก็ได้เป็นเพราะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของรูปธรรมโดยเมื้อขบาก็คือเปลือกนอกของดวงจิตวิญญาณเนี่ยเมื้อขบานะฮะเป็นผู้เหวี่ยงหมุนเนี่ยมีความเร็วต่อรอบในการหมุนเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ตอนเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กในแดนสุญญตานอกเอกภพที่มี11เหลี่ยมมุมนั่นหมุนเร็วกว่านี้เกือบ2เท่าเกือบ2เท่านะเกือบเท่ากับความเร็วของจิตจักรวาลดวงใหญ่คือเกือบเท่าของพระเจ้าของพระบิดาช้าหมุนช้ากว่าหน่อยเดียวเลยน้อยกว่าพระบิดาไป1เหลี่ยมมุมมาจากการความเร็วในการหมุนหมุนเร็วหมุนเร็วจีก็จำนวนรอบเร็วมากเนี่ยจำนวนเหลี่ยมมุมก็จะเยอะถ้าหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วต่อเนื่องช้าจำนวนเหลี่ยมมุมของรูปทรงของรูปธรรมของตัวเองก็จะน้อยโอเคนะจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ให้เราต้องใช้คำว่าพระบิดาทรงวางแผนนะท่านจำได้ใช่ไหมว่าพวกเราอยู่ในเอกภพหรืออยู่ในอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีและมีทั้งสรรพสิ่งที่มีหลากหลายด้านชีวภาพมีความหลากหลายในด้านของมวลสารของแข็งของเหลวและก๊าซแล้วก็มีมิติของพลังงานหลายมิติซับซ้อนกันอยู่เนี่ยเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าเป็นห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลที่ทรงจะทดลองว่าพระองค์เนี่ยจะทรงสามารถทำอะไรได้บ้างพระองค์อยู่นอกห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พระองค์สร้างที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยพระองค์ก็สามารถที่จะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาในห้องทดลองนี้ได้เพื่อไม่ให้มันกระจัดกระจายเพ่นพ่านล่องลอยไปในจักรวาลอันไพศาลพระองค์ก็เก็บไว้ในห้องทดลองทำอะไรทุกอย่างก็ทดลองในห้องทดลองหลายอย่างพระองค์สามารถที่จะบัญชาหรือสั่งการมาได้จากนอกห้องทดลองหรือนอกกะลาใบนี้แต่หลายอย่างพระองค์ก็ทดลองว่าถ้าให้ผู้ใดก็ตามเนี่ยขันอาสาพระองค์มาทำแทนเนี่ยทำแทนในพระในนามพระอำนาจของพระองค์เนี่ยอย่างเช่นเรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์พระองค์ไม่ต้องแปลงกายมาเป็นพระองค์นะแล้วเข้ามานั่งทำหน้าที่สอนพวกเขาเรียกแบ่งภาคมาเนี่ยมาสอนนะพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านสอนเวนัยสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์ไม่ต้องเสด็จมาให้ลำบากเนี่ยทรงใช้เรามาซึ่งเป็นพระบุตรเองให้มาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยดูซิว่าเราจะทำได้ไหมมันเราก็ไม่ทำให้พระบิดาทรงเสียพระทัยเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราที่อาสาพระองค์มาให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อที่เมตตาให้เรามาเรียนรู้ในโลกนี้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้ไหมทำหน้าที่พิเศษซึ่งบุตรเอกก็แปลว่ามีคนเดียวที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ในยุคนี้ซึ่งเราก็ผ่านมา7-6ยุคแล้วนี่ยุคที่7ของเราแล้วนะทั้งหมด6ยุคที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราทำสำเร็จพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ทำให้เสียพระเกียรติไม่ทำให้เสียพระพักของพระผู้เป็นเจ้าเราประสบความสำเร็จมาแล้วพระองค์ก็เลยมีเมตตาบัญชาให้ลูกภพชาติสุดท้ายมันยากกว่า6ภพชาติที่ผ่านมารวมกันเลยนะลูกแต่พระบิดาทรงมั่นพระทัยว่าเราทำได้เราจึงเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในพระองค์เราไม่สนใจใครเมื่อเราพูดความจริงความฉลาดเป็นของเราปัญญาปาฏิหาริย์นั้นมันเป็นของเราความดีงามก็เป็นของเราถูกต้องไหมความกล้าหาญก็เป็นของเราไม่งั้นก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยกับเรียนพี่ๆน้องๆพูดให้ท่านฟังนะเนี่ยท่านฟังเรามาตลอดหลายสัปดาห์แล้วนะจนกระทั่งถึงครั้งเนี้ย327เนี่ยท่านเห็นหรือยังว่าเราสื่อถ่ายทอดสดเรามองกล้องเราพูดกับท่านบางทีก็แอบมองจอบ้างเพราะว่ามันขึ้นไปถึงไหนละจอไปถึงไหนละเพื่อให้ท่านกับเราได้จำได้ว่าตอนนี้พูดไปถึงขั้นตอนไหนเราก็บอกท่านทั้งหลายพระบิดาทรงวางแผนว่าภารกิจในการเอาความรักมามอบให้กับโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์สามารถใช้พระจิตของพระองค์เนี่ยบงการสั่งการหรือบัญชาก็ได้ไม่จำเป็นต้องบัญชาจิตวิญญาณหรือบัญชามนุษย์นี่ให้เป็นโลกเสรีด้วยนะมันเป็นการท้าทายพระปรีชาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งโลกนี้เป็นโลกเสรีใครจะเป็นคนดีก็ได้ใครจะเป็นคนชั่วก็ได้ใครมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบจะเลวไหลไม่ยอมทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าพระบิดามาก็ได้ใครจะก่อเวรเกี่ยวกรรมก็ได้เพียงแค่ต้องรับกรรมนั้นคือต้องอายุสั้นลงและต้องมีสังสารวัฏแต่ถ้าใครทำตามที่พระองค์นะบอกได้นะเป็นลูกที่ฉลาดเป็นลูกที่ดีลูกคนนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องลงนรกแล้วอายุยืนด้วยเพราะไม่กระทำในสิ่งที่ผิดบาปกระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พระองค์ก็ทรงเปิดทางไว้นะให้เสรีนะ
ถ้าบังคับก็ได้บังคับให้มนุษย์เกิดมาแล้วต้องรักกันให้ได้ต้องให้อภัยกันให้เป็นอ่ะพระองค์จะทรงบังคับก็ได้แต่จะลองไม่บังคับดูสิว่าถ้าให้ลูกที่เป็นจิตวิญญาณมาแล้วแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบนะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยให้จิตวิญญาณแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบขณะที่ใช้ชีวิตมีภพชาติเป็นมนุษย์นั้นจิตหยาบต้องดำเนินหน้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นมนุษย์หรือคนสองมิติแทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะออกมาเสลอทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบมันทำตัวเองขาดสติเช่นกินเหล้าเมายาหรือขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์หัวฟาดพื้นแล้วสลบไปจิตหยาบเดี้ยงจิตหยาบไร้สติเขาเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยไร้สำนึกพอจิตหยาบได้สำนึกคือสมองซีกซ้ายมันไม่ทำงานไฟช็อตจิตวิญญาณที่อยู่ที่ต่อมพิทูทรีก็จะออกมาควบคุมกายหยาบแทนเหมือนตอนที่อยู่ในเป็นทารกในครรภ์ของแม่ที่อายุยังไม่กี่เดือนอ่ะตอนนั้นน่ะจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกุมารน้อยหรือทารกที่เพิ่งเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้วมีจมูกมีตามีตุ่มมีติ่งอะไรเงี้ยยังเล็กๆเนี่ยเหมือนตัวหนอนนะฮะเหมือนดักแด้นะฮะนะจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่โปรแกรมกายหยาบเรียกว่ากายสังขารนะใช้จิตวิญญาณในโปรแกรมขึ้นมาจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะตอนนี้นะเพราะเวลาขาดสติจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่ที่แทนเพราะเขาทำเป็นแล้วเขาอยากออกมาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีรอยแค้นที่ฝังแน่นน่ะกูอาฆาตมาเนี่ยกูจะหายแค้นได้ก็ต่อเมื่อกูต้องได้รับโอกาสแก้แค้นรอแทบตายไอ้จิตหยาบมันเสือกมีธรรมะจิตหยาบมันถึกหนักแน่นไม่มีโทสะจริตที่รุนแรงยั่วโมโหมันก็ไม่โมโหแย่มันสติไม่แตกเลยมันมีสติสัมปชัญญะ 100% ตลอดเวลาข้ามาเกิดเป็นจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของมันให้มันทำหน้าที่แทนมันเสือกพยายามปิดกั้นไม่ให้ข้าออกมาไม่ทำลายสติของตัวเองพูดง่ายๆนะก็จริงๆแล้วจิตวิญญาณนั้นน่ะจะถือว่ารอดตัวไปนะฮะนะไม่ต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมซ้ำซากถูกไหมจิตหยาบเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมและก็มีสติทุกวันนี้พระบิดาสอนเรื่องมหาสติมากกว่าสติตัวเดียวที่พี่ๆน้องๆรู้จักกันซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครเป็นศิษย์จิตกวานหรือเป็น FC ของเราเนี่ยโอกาสที่จะขาดมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติขาดสติ3ตัวนี้ยากเลยครับถ้ามีมหาสติเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ต้องการมาเกิดเพื่อแก้แค้นกันในภพชาติสุดท้ายเนี่ยคิดผิดแล้วเพื่อจะถูกดัดจริตดัดสันดานจนละวางความอาฆาตพยาบาทละวางความโกรธแค้นได้ในภพชาติเนี่ยครับถ้าติดตามโดยตลอดถ้าจะเป็นคนจิตใจเยือกเย็นลงจิตใจเยือกเย็นก็คือจิตหยาบจะเยือกเย็นลงถูกยั่วยุยากขึ้นมันโอกาสที่จะสติแตกและจิตวิญญาณมาอาฆาตมาแก้แค้นมาฆ่าใครตายให้จิตหยาบเองก็ต้องติดคุกทางโลกนะครับแล้วก็ไปตกนรกเมื่อตายไปเนี่ยโอกาสก็จะแทบจะเป็นศูนย์เราจึงพยายามสอนท่านว่ามีมหาสติแล้วก็มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นนิพพานนะได้กลับบ้านแน่ๆในชาตินี้ที่เราบอกนะอ้าวจิตหยาบมีทั้งหมด189กลุ่มเป็นขยุ่มขยุ่มถ้าพูดเหมือนกับที่พระศาสดาที่มาจากโลกคือพระพุทธองค์กล่าวไว้ก็ต้องบอกว่ามี189ขันธ์มี189กลุ่มที่แบ่งกันทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์จิตหยาบโดยจิตวิญญาณเพื่อทำให้เกิดความมีชีวิตหรือดำเนินชีวิตได้ดำรงชีวิตอยู่ได้มนุษย์ทุกคนต้องใช้จิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มเพื่อที่จะขับเคลื่อนความมีชีวิตขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมในมิติโลกทางกายภาพแล้วก็ขับเคลื่อนจิตหยาบแทนจิตวิญญาณในมิติทางพลังงาน189จิตหยาบตัวเนี้ยที่คนไทยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าจิตใจตัวเดียวเรียกว่าจิตใจคือชื่อจิตแต่นามสกุลใจอนุโลมได้ใจคือนามสกุลคือแท้ของบรรพบุรุษนั่นแสดงว่าใจเนี่ยก็คือจิตวิญญาณใจก็หมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ใจผักก็คือแก่นหรือแกนของผักถูกไหมเวลาเราผ่ากะหล่ำปลีนะใจผักก็คือแกนในของกะหล่ำปลีหัวกะหล่ำปลีนั่นจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับก็เป็นแกนแท้ของความเป็นมนุษย์ส่วนจิตหยาบนั้นก็เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณถ้าสมมติกันก็หมายความว่าอย่างนั้นมันในเสาที่แล้วเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่ามนุษย์จึงเป็นคนที่มีสองภาคอยู่ในตัวเองไม่ใช่ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งกับตัวตนที่เป็นภาคของจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์นะนี่ในความเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นมนุษย์ทุกคนท่านมีสองภาคในตัวเองภาคแรกก็คือจิตหยาบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบแทนจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์นะนี่
ในใน

ความเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นมนุษย์ทุกคนท่านมีสองภาคในตัวเองภาคแรกก็คือจิตหยาบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบแทนจิตไม่ให้โลกหมุนได้พอโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุลนี่คือความหมายนี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณของท่านพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับร่างกายของมนุษย์เราจะมีเปลือกนอกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ประตู5ประตูหรือ5หน้าต่างก็ได้ภาษาวิชาการเรียกว่ากลไกอายตนะทั้ง6แต่6เนี่ย1นั้นน่ะอยู่ข้างในถูกซ่อนเร้นไว้อยู่ข้างในเพื่อให้มันทำหน้าที่2อย่างอย่างหนึ่งคือรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกครับนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เห็นข้างในคือจิตใจจิตใจตัวนี้ทำหน้าที่ที่สำคัญอยู่สองอย่างจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านี้นะแต่เราพูดทำให้ท่านฟังแล้วไม่ซับฟังแล้วไม่ซ้อนฟังแล้วให้รับรู้เพื่อเรียนรู้ตาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้งห้าสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันก็จะสั่นสะเทือนเข้าไปหาจิตใจซึ่งเราใช้คำว่าจิตหยาบที่อยู่ข้างในจิตหยาบทำหน้าที่2อย่างคือ1เพื่อรับรู้2เพื่อที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดพฤติกรรมภายในของจิตคืออาการของจิตขึ้นมาเองได้พูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่านึกคิดเองได้ไม่ต้องเห็นอะไรหรอกนึกเอาเองมโนเอาเองได้หมดไอ้จิตใจตัวเนี้ยนึกออกไหมฮะทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยคือกลไกอายตนะทั้ง6แล้วเป็นไงพอมีกลไกอายตนะภายนอกและในทั้ง6เนี่ยพอมันสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามปั๊บสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวจิตใจที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้การสัมผัสจากกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มาเนี่ยกระบวนการของจิตหรือที่ท่านเรียกว่าใจตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงกลางที่หมุนอยู่นั้นมันจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทั้งหมด5ขั้นตอนมันจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงติดตั้งกระบวนการนี้เอาไว้จะบอกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็กจนตายเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตก็จะเกิดการรับรู้แล้วมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็น5ขั้นตอนก็เรียกว่าเกิดกระบวนการทางจิตซึ่งเป็นกระบวนการข้างในเกิดขึ้นเมื่อนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเด็กคนแก่หรือหนุ่มสาวถ้าเป็นมนุษย์นะแล้วก็มีจิตวิญญาณแบ่งภาคเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนแบบอย่างที่เรากล่าวนี่นะจะเกิดกระบวนการสั่นสะเทือนอยู่5ขั้นตอนกระบวนการในการสั่นสะเทือนที่เป็น5ขั้นตอนนั้นพระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงรวมเรียกว่าขันธ์5ฟังให้ดีนะฮะเพราะท่านไปฟังคนที่เขาพูดเรื่องขันธ์5พานิพพานได้อะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมามากมายท่านไปฟังจนเบลอแล้วบางทีก็ไปเชื่อผิดๆแล้วก็เกิดการฝังหัวที่เรียกว่าเกิด mindset ที่ไม่ถูกต้องท่านรู้ป่ะเราเป็นนักจิตวิทยาในทางโลกสิ่งที่แก้ไขยากที่สุดสำหรับมนุษย์คือแก้ไข mindset เพราะมันฝังหัวแก้ยากมากเพราะเวลาท่านไปศึกษาธรรมะศึกษาผิดเพราะคนนำทางตาบอดสอนไว้ผิดมันถึงแก้ไขยากมากเพราะบางคนมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนเราบอกว่าเราไม่ได้อ่านตำราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ฟังครูบนโลกนี้สอนเราแล้วเอามากล่าวต่อท่านจำเอามาสอนไม่ใช่เราสื่อสดจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งด้วยพระจิตของพระองค์เองแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้มันเมื่อเรากล่าวทุกอย่างเรากล่าวความจริงที่เรารู้จากที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประทานผ่านเรามาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าเราจะพูดเท็จ
เราไม่รู้จะไปเอาความรู้เท็จๆมาจากไหนเพราะเราไม่ใช่นักเล่านิทานเราไม่ใช่นักเขียนมาบทละครน้ำเน่าเราเป็นผู้ที่มากล่าวความจริงในด้านอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเราไม่รู้จะไปโกหกทำไมเพราะตอนนี้ท่านทำความเข้าใจใช่ไหมกระบวนการของจิตหยาบของท่านที่สั่นสะเทือนเมื่อเกิดผัสสะได้รับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายที่อยู่ภายนอกและจากจิตเองที่สั่นสะเทือนอยู่ข้างในเพราะนึกเองมโนเองนั่นแหละมันจะเกิดกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นที่จิตตัวนี้ครับไม่ต้องไปหาว่าที่ตั้งมันอยู่ที่ไหนมันวิ่งไปทั่วทุกเซลล์ทั่วร่างกายและจุดศูนย์กลางของการทำงานของจิตหยาบของท่านก็คืออยู่ที่พาเนกแลนด์อยู่ที่ตาที่3ของท่านซึ่งเป็นศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้ของอายตนะภายนอกทั้ง5ท่านเข้าใจที่เราพูดนะเพราะฉะนั้นขันธ์5ก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านเมื่อมีการรับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามสั่นสะเทือนมาถึงตนตนก็จะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเราใช้คำว่ากระบวนการของจิตเมื่อเกิดขันธ์5แล้วพี่น้องครับสิ่งที่2ที่มันจะเกิดขึ้นอีกครับจากการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้ฟังตามเรามานะอย่าเผลอหลับนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับเพราะท่านไปฟังคนนำทางตาบอดสอนท่านเอาไว้เยอะและทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วเครียดฟังแล้ววนเวียนหัวอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยท่านก็มาบ่นให้เราฟังท่านฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องยากๆให้ท่านฟังเข้าใจภายในไม่เกิน3นาทีตะกี้เรื่องขันธ์5เข้าใจแล้วมาไม่ถึง3นาทีท่านก็เก็ทละมันเป็นกระบวนการทางจิตที่มันเป็นไปตามนั้น5ขั้นตอนสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตมันจะสั่นสะเทือน5ขั้นตอนยาวรวด5ขั้นตอนโดยอัตโนมัติเหมือนกับเกียร์อัตโนมัติรถยนต์น่ะมี5เกียร์พี่น้องครับพอท่านใส่เกียร์1นะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็คือเกียร์1ถูกมั้ยสัมผัสรูปอ่ะเกียร์1ครับเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เนี่ยเมื่อถึงจังหวะของมันมันจะเปลี่ยนเกียร์ของมันไปเองโดยอัตโนมัติชัดมั้ยครับเรื่องยากๆเนี่ยทำให้เข้าใจง่ายท่านไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยครับมันจะเป็นของมันอย่างนั้นครับคำว่าไม่ต้องทำอะไรมันเลยแปลว่ากระบวนการเนี้ยมันจะเป็นของมันอย่างนั้นเรียกว่าขันธ์5ชัดนะพี่น้องนะสิ่งที่2เมื่อจิตหยาบสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะภายนอกทั้ง5ส่งสัญญาณมาที่ภายเนื้อแกลนตอมภายเนื้อที่เป็นจุดศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่ท่านเรียกว่าจิตใจนี่แหละนะมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการของจิตที่เป็นการสั่นสะเทือนทางพลังงานเขาเรียกว่าพฤติกรรมทางจิตมีทั้งหมด5ขั้นตอนเปรียบเหมือนท่านพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะแล้วส่งข้อมูลมาที่จิตนั่นเปรียบเสมือนท่านใส่เกียร์1รถคันนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมในรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติพระบิดาสร้างไว้อย่างนั้นนะจำไว้นะพระบิดาเป็นผู้ออกแบบไว้อย่างนี้นะออกแบบไว้นะพระองค์ออกแบบไว้ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเป็นผู้สร้างอย่างนี้ไม่งั้นพระองค์อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้แล้วเราก็พูดให้ท่านฟังไม่ได้พอเกียร์1ใส่ไปปั๊บเนี่ยเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์สุดท้ายมันจะรันไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ว่าเด็กเท่าแก่หนุ่มสาวถ้าไม่เข้าใจกระบวนการของจิตเรื่องของขันธ์5มันจะเป็นของมันอย่างนี้มันต้องเป็นของมันอย่างนี้เพราะพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่3ขวบพระบิดาจึงทรงเตือนว่ากฎแห่งกรรมมันจะเริ่มทำงานเมื่อกุมารน้อยที่คลอดออกมาลืมตาดูโลกนั้นมีอายุไขครบ3ขวบปีบริบูรณ์กฎแห่งกรรมจะเริ่มทำงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยหรือกระบวนการ5ขั้นตอนเนี่ยมันพร้อมที่จะทำงานเมื่อเด็กน้อยคนนั้นตกฟากคลอดมาแล้วลืมตาดูโลกแล้วครบ3ขวบบริบูรณ์โดยสมอง2ซีกคือซีกซ้ายซีกขวามีสะพานเชื่อมสมองคือคอร์พัสคอลลอสัมมันถักทอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเชื่อมสมองทั้ง2ซีกไว้กระบวนการที่เรียกว่าขันธ์5ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตที่ทำงานร่วมกันกับกายหยาบคืออายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตเองที่อยู่ภายในอีก1เป็น6สมบูรณ์พร้อมให้ใช้งานชัดเจนนะเราเคยพูดไว้ทีละเรื่องแยกกันไว้วันนี้เราค่อยๆขมวดเอามารวมท่านก็จะเห็นภาพชัดเจนก็เรียกว่าตรัสรู้ละตรัสว่ารู้แล้วก็ว่าคุยว่ากูรู้แล้วชัดเลยรู้แล้วอย่าหลงตัวเองนะครับถ้าเราพวกเราฟังจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วรู้มากกว่ามนุษย์คนอื่นอย่าไปเกทับเขาอย่าไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเขานะครับเมตตาพวกเขาเยอะๆ
ช่ไหมเขาไม่ได้มาฟังเราเพราะเขาไม่อยากฟังบางทีท่านแชร์ไปให้เขาชวนเขามาฟังเขายังก้าวล่วงท่านอีกนะฮะท่านไม่ต้องเสียใจบนโลกนี้ไม่มีใครให้รางวัลท่านเพราะเขาก้าวล่วงท่านแต่ความสำเร็จในการแชร์ทุกสิ่งไปให้เขาเพื่อบอกกล่าวบอกบุญให้เขาแล้วเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธไม่ใช่เรื่องของท่านแต่หน้าที่ในการแชร์ช่วยเป็นเรื่องของท่านมันความสำเร็จของท่านเป็นบุญกุศลที่บริบูรณ์อยู่ในสวรรค์แล้วพระบิดาทรงประทานรางวัลให้ท่านที่บนสวรรค์นะท่านมีความสุขเถอะถึงแม้เขาแช่งด่าท่านมาแล้วกล่าววาจาก้าวล่วงนะก้าวกล่าวแบบสามหาวถ้าเป็นหมาเขาเรียกเห่าสามเห่าบกบกบกนะถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าสามหาวเพราะคำพูดของมันไร้สาระเป็นคำกล่าวที่สกปรกเป็นคำสบประมาทเป็นคำด่านะไม่เป็นไรครับเวรกรรมมีจริงเดี๋ยวทูตสวรรค์ของพระบิดาทูตสวรรค์ของเราก็จะจัดการในคนพวกนี้เองไม่เป็นไรท่านทำหน้าที่แชร์ไปเถอะอ่ะจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะภายนอกก็จะเกิดกระบวนการทางจิตขึ้นมาเพื่อการกระบวนการในการรับรู้เป็นกระบวนการในการรับรู้เพื่อ นำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมตอบสนองหรือไม่ตอบสนองสิ่งที่รับรู้จากภายนอกหรือสิ่งที่รับรู้จากจิตที่มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ5ขั้นและนอกจากขันธ์5หรือ5ขั้นที่ว่านี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คืออย่างที่2มันนำไปสู่จิตสำนึกเกิดขึ้นจิตสำนึกตัวเนี้ยเมื่อจิตรับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามตามกระบวนการของขันธ์5แล้วในขั้นตอนที่ถึงขันธ์5คือขั้นที่5นี่จิตมันก็จะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่า3ตัวนึกไม่ใช่เลขท้าย3ตัวนะ3ตัวนึกคือนึกออกนึกออกแล้วนึกเอาแล้วก็นึกเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดให้ท่านฟังอีกครั้งแต่นี่เราพูดได้ชาร์ปที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเอาเรื่องกว้างๆแล้วค่อยลงลึกๆๆๆเข้ามานะเพื่อทำให้ท่านเกิดอนุตตรปัญญาหรืออริยปัญญาเพราะท่านคิดตามเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยครับที่ผ่านมาไปพูดถึงเรื่องขันธ์5เรื่องนิพพานเรื่องอะไรต่ออะไรให้มันยุ่งยากฟังและปสดครับเพราะว่าเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องฐานของความรู้จริงเนี่ยมันเบี่ยงเบนมันคลุมเครือนะมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นนะเวลาสร้างฐานของตึกเนี่ยมันคลุมเครือมันผิดพลาดมันคำนวณผิดอะไรเงี้ยเสาเข็มก็ตีไม่ครบตีลึกไม่ได้มาตรฐานวัสดุก็ไม่ถูกต้องตึกหลังนั้นมีโอกาสเอียงกระเทเร่หรือวันหนึ่งก็พังลงมามันจะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจฟังเราถ้าท่านมีองค์ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมีความรู้เรื่องจิตสำนึกอะไรพวกนี้ท่านเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะทำใจให้ว่างๆสมองโล่งๆและคิดตามเราให้เข้าใจแล้วค่อยไปเก็บเอาความรู้เดิมที่ท่านเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ไม่ได้โยนทิ้งนะครับท่านจะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้และเข้าใจอะไรได้ง่ายมากท่านจะไม่สอบตกโดยการก้าวล่วงเราซะก่อนเพราะดันไปพูดในสิ่งที่ท่านรู้อยู่เนี่ยมันไม่ตรงเลยมันไม่ตรงเลยแทนที่จะตื่นเต้นเอ้ยไม่ตรงเหรอเอ้ยทำไมถึงไม่ตรงวะมันเป็นยังไงเรียนรู้ซิว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอ้างว่าสื่อจากพระเจ้าสื่อจากพระบิดามาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่กูเชื่ออยู่สิ่งที่ฉันรู้อยู่เรียนรู้สิครับท่านจะฉลาดขึ้นส่วนเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องอย่ามาฟังเราเพียงแค่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมาฟังพระโอวาทพระบิดาที่เราสื่อมาว่าพระองค์สอนอะไรมาฟังว่าพระองค์สื่ออะไรมาให้เราสอนท่านหรือพระองค์สื่อสอนท่านผ่านเรามาเรื่องอะไรไม่ต้องมานั่งจับผิดจับถูกมานั่งฟังว่าจะเอาหรือไม่เอาจะชอบหรือไม่ชอบจะใช่หรือไม่ใช่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ครับเป้าหมายสูงสุดคือมาฟังให้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์หรือครูคนนี้สื่อจากพระเจ้ามาเนี่ยทรงสอนอะไรมาฟังให้เข้าใจก่อนไม่ต้องไปตัดสินว่าใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่ออย่าใช้ความเรียนรู้หรือความคิดแบบจิตมนุษย์ท่านจะได้ประโยชน์ไม่เสียเวลา4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยต่อ1คืนวันเสาร์อ่ะมันจะได้คุ้มไม่งั้นเสียเวลานอนเปล่าๆนะพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพตะเกียคือกระบวนการของจิตที่มี5ขั้นตอนเพราะฉะนั้นขันธ์5ท่านจำไว้ขีดเส้นใต้ไว้ขันธ์5ไม่ได้มีไม่ใช่สิ่งวิเศษไม่ใช่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพิสดารอะไรเลยแต่เป็นกระบวนการทางจิตที่มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือรถยนต์คันนี้ที่รูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันเหมือนกับท่านใส่เกียร์หนึ่งสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตมันรับรู้ปั๊บนี่ใส่เกียร์หนึ่งทันที
เกียร์2เกียร์3เกียร์4ที่5 5ขั้นตอนมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนท่านขับรถยนต์ไปใส่เกียร์ครั้งเดียวใช่มั้ยเกียร์ออโต้มันจะไป2 3 4 5 6 7เกียร์รถส่วนใหญ่ไม่7ก็8เกียร์สมัยเนี้ยมันจะรันของมันไปเองท่านไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันอยู่เกียร์ไหนใช่มั้ยครับใช่มั้ยนะแต่เขาจะมีตัวเลขบอกไว้ให้นะรถบางยี่ห้อบางรุ่นนะเขาบอกไว้แต่บางรุ่นก็มันได้ไม่บอกเลยอะใส่เกียร์ดีตัวเดียวมันไปตลอดถ้าท่านวิ่งช้ามันก็จะลงมาเกียร์ต่ำถ้าท่านวิ่งเร็วมันจะไปเกียร์สูงเพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้รอบใหญ่ๆเพื่อจะค่อยๆไต่ขึ้นภูไต่ขึ้นมอหรือขึ้นเนินต้องใช้แรงเยอะๆถูกไหมพี่ๆน้องๆครับท่านมาดูนะกระบวนการของจิตที่เป็น5ขั้นตอนเนี่ยจากการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกและจากจิตที่เป็นอายตนะภายในอีก1เป็น6เนี่ยเกียร์1ที่เกิดขึ้นเมื่อจิตกับกายหยาบมันทำงานร่วมกันตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานกับสมองเลยนะจิตกับกายหยาบทำงานร่วมกันอยู่นะเราจึงเรียกว่าจิตหยาบเพราะมันเป็นปฐมมันเป็นเบื้องต้นนะในความเป็นมนุษย์ของท่านนะเป็นกระบวนการแรกเลยครับคือขันธ์5แล้วตรงนี้สำคัญด้วยเกิดอะไรครับตาเห็นสิ่งใดจิตจะบอกได้เลยว่าอ๋อที่ตาเห็นอยู่นั่นคืออะไรตามันบอกเองไม่ได้ว่าที่มันเห็นนั่นคืออะไรแต่จิตจะเป็นผู้บอกว่าเห็นอะไรหูเสียงที่ได้ยินเสียงอะไรเสียงแบบไหนเสียงของอะไรเสียงเป็นแบบไหนเสียงเป็นอย่างไร what and how นะนั่นคือสิ่งที่จิตจะสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้จมูกลิ้นกายทำงานแบบเดียวกันเกิดรูปเสียงก็คือรูปภาพที่เห็นก็คือรูปเอามือลูบคลำความร้อนนี่อุ้ยเย็นนี่นั่นคือรูปโอเคไหมเราจะได้สามารถเชื่อมโยงกับพี่ๆน้องๆที่เคยศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์มาบ้างนะจะได้เชื่อมโยงต่อกันติดว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรที่สำคัญคือเรามีภาพประกอบด้วยเพื่อท่านเข้าใจได้ง่ายๆเรามั่วก็ไม่ได้นะเพราะก่อนที่เราจะมาสื่อสดๆกับท่านกลางคืนแบบนี้เราสื่อกับพระบิดาหรือสื่อกับพระเจ้ามาแล้วเกือบทั้งอาทิตย์นะครับเพราะเรื่องที่สื่อเนี่ยผิดไม่ได้ครับมันยากมากผิดแล้วเราพาท่านลงนรกเนี่ยตายเลยครับเราเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้นิพพานเลยนะถูกฝังอยู่ในแกนโลกถ่วงโลกไม่รู้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่เราพูดความจริงนะเหมือนการมานั่งสอนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าพลาดในตัวเองต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคือตกนรกเพราะสอนผิดมันเรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าเรามีมหาสติคำว่าผิดไม่มีคำว่าเดาก็ไม่มีครับถามว่าใครพูดพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับเราว่าไม่มีอะไรสำหรับลูกที่เป็นการเดาไม่มีอะไรเดาสำหรับลูกพระองค์สอนเราส่วนตัวคำว่าเดาก็ไม่มีครับถามว่าใครพูดพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับเราว่าไม่มีอะไรสำหรับลูกที่เป็นการเดาไม่มีอะไรเดาสำหรับลูกพระองค์สอนเราส่วนตัวถ้าไม่มั่นใจลูกไม่พูดอยู่แล้วถ้าลูกสามารถกล่าวออกมาได้นึกคิดและพูดออกมาได้นั่นแสดงว่านี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กับพ่อของเราก็คือพระบิดาของท่านเลยทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความกล้าหาญที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่พระองค์สื่อมาเนี่ยแค่เรารับรู้เนี่ยกล้ากล่าวต่อพี่ๆน้องๆของท่านทั้งโลกและทั้งจักรวาลนี้ว่าไม่มีคำใดที่กล่าวและผิดพลาดงั้นเรามาดูกระบวนการของจิต5ขั้นตอนที่มนุษย์โลกเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มันปาฏิหาริย์มันโอ้โหสุดยอดมันยากที่จะเข้าใจเลยเนี่ยท่านฟังเราสบายๆเราพูดช้ามันอาจจะนานกว่า3นาทีเพื่อให้ท่านที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้เหล่านี้ได้เข้าใจจะได้ไม่ไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆอีกเพราะเรากล่าวเสมอว่าเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังและเราก็ไม่ได้เอาตังค์ด้วยฟังฟรีและไม่รู้จะหลอกไปทำไมอดหลับอดนอนใช่ไหมกลางค่ำกลางคืนวันเสาร์เนี่ยเราชอบฟุตบอลเราไปนั่งนอนดูฟุตบอลสบายใจเฉิบเปิดพัดลมเป่าสะดือเล่นไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมนี่เรามาเพื่อช่วยพวกท่านทำประโยชน์ให้กับโลกและมนุษย์และทำตามที่เราขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามา6ภพชาติเราทำแล้วพระองค์ทรงพอพระทัยภพชาติสุดท้ายภพชาติที่7พระองค์ทรงบอกว่ามันยากเท่ากับ6ภพชาติที่ลูกเคยทำรวมกันเมื่อเรากล้าเราก็จะต้องรับชะตากรรมนั้นรับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้อ่ะเกิดรูปพอเห็นแล้วเกิดรูป
ข้าใจคำว่ารูปแล้วใช่ไหมรู้ว่าเป็นอะไรไปอะไรแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกระบวนการของจิตขั้นตอน

ที่2มันจะทำงานเข้ามาโดยอัตโนมัติพอเห็นอะไรปั๊บนะอย่างเด็กเกิดมาใหม่ๆพ่อแม่อุ้มออกไปอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืนมีดวงกลมๆสีเหลืองลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เด็กน้อยคนนั้นกุมารน้อยคนนั้นถูกแม่อุ้มเอาไปอาบแสงจันทร์จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองเด็กน้อยเนี่ยจิตของเด็กจะเริ่มทำงานพอเด็กเห็นปั๊บเด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะเพิ่งเกิดมาแล้วแม่อุ้มออกมาตากแสงจันทร์รับแสงจันทร์ก็เหมือนกับที่พระบิดาเนี่ยเวลาทรงอุบัติขึ้นมาด้วยตนเองพระเจ้าของท่านเนี่ยพระบิดาของท่านเนี่ยพระบิดาเห็นจิตวิญญาณเนี่ยพอทรงอุบัติขึ้นมาเป็นครั้งแรกขึ้นมาปั๊บพอเริ่มรู้สำนึกว่ามีตัวตนอยู่มีตัวชั้นอยู่ดำรงอยู่ก็ถามตัวเองทันทีว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเป็นใครเนี่ยเฮ้ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีสัญญาเดิมคือไม่มีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่บันทึกไว้ในความทรงจำคือบันทึกไว้ในพระจิตของพระองค์ว่าพระองค์มีประวัติความเป็นมาจากไหนเพราะพระองค์ทรงเพิ่งอุบัติขึ้นมาประวัติศาสตร์ของพระองค์ไม่มีพระองค์จึงต้องพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเนี่ยพระองค์เป็นใครมาจากไหนที่นี่มันที่ไหนเป็นอย่างไรก็เลยจึงสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างห้องทดลองเพื่อต้องการจะเรียนรู้ภาษาชาวบ้านบอกอยากรู้ว่ากูเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้ว่ากูเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างถ้าไม่เรียนรู้และไม่ทดลองแล้วจะรู้เหรอว่าตัวเองสามารถเสกสร้างหรือกำหนดสร้างอะไรได้บ้างนี่คือที่มาทั้งหมดอ่ะนะมันนิสัยสันดานของมนุษย์ที่เป็นลูกๆของพ่อเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์สังเกตไหมความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันมาจากใครล่ะครับก็มาจากพระบิดาหรือพระเจ้าทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็นหมดเลยเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้ความเกียจคร้านก็ไม่เท่ากันนั่นเองพระบิดาทรงขยันน่ะพระองค์ไม่ต้องพักผ่อนไม่ต้องนอนหลับก็ได้พระองค์ก็เรียนรู้ของพระองค์ไปเรื่อยพระองค์ถึงรู้มากกว่าลูกอย่างเราอย่างพระบุตรเอกอย่างเราพระองค์ถึงรู้มากกว่ามนุษย์ทุกคนเพราะอะไรพระองค์ทรงเรียนรู้มาก่อนอะไรต่างๆนะถ้าเรียนรู้เรื่องพระบิดาทรงเรียนรู้อะไรยังไงบ้างโอ้สนุกมากนะเรามีเรื่องเล่าให้ท่านฟังเยอะเพราะเราชอบซักชอบถามใช่ไหมว่าทำไมพระองค์ถึงสร้างกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่ทำไมพระองค์ต้องสร้างกาแล็กซี่เอาไว้ในเอกภพนี้ตั้งมากมายอ่ะนะมันเยอะมากทำไมพระองค์ต้องสร้างแบบนี้มีคำตอบทั้งนั้นทำไมโลกนี้บางที่ต้องเป็นภูเขาทำไมโลกนี้บางที่ต้องเป็นทะเลสาบทะเลทรายมหาสมุทรมันเพราะอะไรพระบิดามีคำตอบหมดใช่ไหมทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์สังคมปลีกวิเวกหนีไปเข้าถ้ำในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยทำผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระบิดาต่อพระผู้เป็นเจ้าก็จะถูกลงโทษคืนนิพพานไม่ได้อยู่แล้วหลุดพ้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่กลับคืนมหาสังคมอ่ะแค่ออกไปเรียนรู้ได้แต่เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นด้วยเนี่ยเป็นสัตว์สังคมได้ยังไงครับไปอยู่ในถ้ำในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ยอมกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไม่อยู่ในสังคมไม่ให้ใครครบและไม่ครบใครอ่ะมันผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่รู้ได้แต่เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นด้วยเนี่ยเป็นสัตว์สังคมได้ยังไงครับไปอยู่ในถ้ำในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ยอมกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไม่อยู่ในสังคมไม่ให้ใครครบและไม่ครบใครอ่ะมันผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วบันทึกว่ามีไหมว่าไอ้สิ่งที่เห็นนี่คืออะไรเด็กน้อยพอไม่รู้อะไรก็เงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าในยามราตรีที่มีแสงจันทร์นวลผ่องอยู่ก็เออพ่อยังพูดไม่เป็นส่งเสียงถามแม่พี่เลี้ยงหรือพ่อหรือใครก็ได้ที่อุ้มแกอยู่อ่ะก็เดาได้เลยว่ามันถามว่าไอ้อยู่บนฟ้าเนี่ยไอ้ดวงกลมๆสีเหลืองๆอ่ะสว่างสวยนั่นมันคืออะไรเห็นไหมคนที่อุ้มก็บอกแม่ก็บอกพ่ออ๋อจันทร์เจ้าลูกนั่นเขาเรียกว่าดวงจันทร์จันทร์เจ้าลูกนะเดี๋ยวนะจันทร์เจ้าศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวแม่จะร้องขอนะอะไรบางอย่างให้ลูกนะจันเอ๋ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอจ้างขอมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงตัวข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองนะว่าเป็นกลอนแบบคนโบราณใช่ไหมเด็กฟังแล้วก็เพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้เด็กจำได้นอกจากจำดวงจันทร์ได้เลยเด็กคนนั้นยังจำคำท่องที่พ่อแม่พี่น้องพี่เลี้ยงที่ท่องเป็นกลอนจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงให้เด็กเด็กก็จะจำได้ไปด้วยเนี่ยเราก็จำได้เพราะว่าคุณย่าคุณยายคุณแม่เราอุ้มเราไปดูดวงจันทร์ตอนเด็กๆแล้วท่านก็ท่องอันนี้ให้เราฟังออกไปเห็นดวงจันทร์ทีไรเราก็ที่เห็นดวงจันทร์เราทักนะไอ้ทักครั้งที่สองเนี่ยเราทักบอกพ่อกับแม่ที่คนที่อุ้มเราว่าเรารู้แล้วว่านี่คือดวงจันทร์แต่เรายังพูดไม่ได้แกก็ยังบอกนั่นน่ะดวงจันทร์ในกระท่องจันทร์จันทร์เจ้าให้เราฟังอีกแล้วมันจะไม่จำได้ไงถูกไหมมันก็จำฝังหัวได้เองอ่ะเนี่ยนี่คือสัญญาแล้วการจำอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์นะไม่ได้จำเรื่องราวจำภาพ

จำเหตุการณ์จำสถานการณ์ได้อย่างเดียวตัวสัญญาของจิตมนุษย์เรามันยังดันทะลึ่งจำอารมณ์ได้อีกด้วยยังดันทะลึ่งจำอารมณ์ได้อีกด้วยอย่างเช่นถ้าเห็นนะเห็นไอ้หมอเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมันเคยทะเลาะกับกูแล้วมันเคยทำร้ายกูแล้วมันหนีไปแน่นะพอเราเห็นภาพไอ้หมอนี่ขึ้นมาปั๊บเราจำเหตุการณ์ได้เลยวันที่มันทำร้ายเราแล้วพอเราไล่จะเอาคืนมันวิ่งหนีจำได้แล้วจิตใจของเราเนี่ยจะเกิดอารมณ์เหมือนวันที่มันทำร้ายเราแล้วเราโกรธจัดเลยไม่มีผิดทั้งที่วันนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะวันนี้มันยังไม่ทำร้ายเราเลยด่าเราก็ยังไม่ได้ด่าคุยมันยังไม่คุยแต่เราเห็นมันเราเกิดอาการโกรธขึ้นมาเท่ากับอุณหภูมิของความโกรธในอดีตชาติเลยนี่คือความสามารถของจิตของท่านที่มันจะบันทึกอารมณ์หรือจำอารมณ์ของท่านเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันจะบันทึกเอาไว้ในจิตวิญญาณเลยครับอย่างนี้ก็ว่าสัญญานะจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณจะให้ตัวสัญญาตัวนี้มาไว้กับจิตหยาบของท่านใน189กลุ่มเนี่ยตัวจิตวิญญาณจะไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับท่านที่อยู่ข้างนอกเพราะพี่เพียเดนคอยควบคุมไว้เขาเรียกว่าให้แม่นมเนี่ยคอยควบคุมไว้ไม่ให้แรดไม่ให้สเวตรอดอออกมาแต่แม่นมจะควบคุมไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตหยาบสติแตกหรือขาดสติหรือไรสมมติเช่นตอนนอนหลับเนี่ยกำลังเคลิ้มถูกตีกระบาลนะหรือกินเหล้าเมายาแล้วทำให้ขาดสติจิตหยาบจะออกมาทำหน้าที่แทนหรือโกรธมากโกรธจัดโมโหมากจนควบคุมสติตัวเองไม่อยู่จิตวิญญาณก็ออกมาทำหน้าที่แทนตอนนี้เข้าใจยังครับกระบวนการของจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เอางี้แล้วกันจิตก็จะทำหน้าที่การเป็นการสั่นสะเทือน5สเต็ป5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์5นะเห็นนะว่ามันไม่ได้มหัศจรรย์อะไรเลยมันเป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตวิญญาณทรงมีพระบัญชาให้พี่เพลียเดียนกับอาร์คโทเรียนพี่เพลียเดียนกับอาร์คโทเรียนต้องมี S ด้วยเพราะเป็นคำนามนะเป็นผู้กำหนดติดตั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นกายหยาบของมนุษย์เนี่ยเอาไว้ให้แล้วก็เป็นกระบวนการทางจิตเป็นกระบวนการทางพลังงานก็ติดตั้งเอาไว้ให้โดยพี่อาร์คโทเรียนกับพี่เพลียเดียนพี่เลี้ยงกับแม่นมเนี่ยพี่เลี้ยงก็คืออาร์คโทเรียนแม่นมก็คือพี่เพลียเดียนโอเคเนี่ยก็เกิดรูปผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรปั๊บก็จะไปสั่นสะเทือนไปที่สัญญาเพื่อจะไปหาคำตอบว่าที่กูเห็นเนี่ยอะไรแต่บางทีพอเห็นแล้วจำได้พอเห็นปั๊บจำได้อ๋ออีเวนี่ที่มันเคยลักขโมยของกูอ๋ออีเวนี่ที่มันเคยทรยศหักหลังกูอ๋ออีเวนี่เองที่มันเคยอกตัญญูกับกูเนรคุณกับกูอะไรแบบนี้มาจากสัญญานะจิตมันจะเอาขึ้นมาเลยพอเอาสัญญาขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นตัวที่3เป็นขั้นตอนที่3พอรู้ทุกอย่างแล้วอะไรเป็นอะไรยังไงสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงเพราะมันก็จะมาถึงขั้นที่3คือเวทนาเนี่ยก็คือเมื่อเราเห็นสิ่งใดจิตมันก็จะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยสวยนี่ชอบเฮ้ยหอมนี่เฮ้ยอยากกินชอบอยากจะกินอยากได้อยากเอาสวยไม่สวยขี้เรไม่ขี้เรดีไม่ดีฉันรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าเข้าท่านะเฮ้ยรู้สึกไม่เข้าท่ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกเสียใจรู้สึกเกลียดรู้สึกน่ารังเกียจมันจะเกิดขึ้นขั้นตอนที่3คือเวทนานี่เรื่องของจิตหยาบเห็นไหมอาการของจิตหยาบที่เกิดขึ้นท่านสังเกตว่ามันเป็นเรื่องหยาบๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมรู้สึกขุ่นเคืองใจแปลว่าไม่พอใจนี่คือเวทนาขั้นตอนเนี้ยมันจะปูดปาดปาดเปรียวมากเกียร์3มันมาเองพอเกียร์3มาปั๊บพี่น้องครับนี่รถกำลังแรงแล้วนะมันจะเกียร์4ทันทีเลยครับมันจะไปหาเกียร์4จากเกียร์1มาเกียร์2เนี่ยมันจะไม่เขาเรียกอะไรไม่นานนะแล้วก็ไม่เร็วเกินแต่ก็นานกว่าขั้นตอนอื่น1มา2นะนานกว่า2มา3พอได้2 1กับ2ได้แล้วปั๊บเนี่ยมา3นี่ไวเลยครับความรู้สึกเกิดนะครับไวครับนี่คือกิเลสเกิดที่ขั้นตอนที่3นะกิเลสเกิดขึ้นที่ขั้นตอนที่3ที่เห็นในจอนี่คือขั้นตอนที่4ถูกไหมคือสังขารสังขารก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งของจิตจิตของท่านถ้าปรุงแต่งอะไรยังไงแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนที่4เนี่ยที่มันจะปรุงแต่งโดยมันเอารูปที่อาศัยสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้ทั้งอารมณ์ทั้งเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งรูปลักษณ์มายาเรื่องราวอะไรทั้งหลายนะมาสร้างเป็นเวทนามาสร้างเป็นเวทนาคือสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกตรงเนี้ยคือขั้นตอนแรกในการตอบสนองสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอก
สิ่งแล้วภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงพี่น้องครับรูปรสกลิ่นเสียงที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอาไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านชัดไหมเรากำลังพูดเรื่องอนุตตรธรรมให้ท่านฟังและเข้าใจให้ได้ภายใน3นาทีตอนนี้เข้าใจไหมทุกสเต็ปที่เราบอกเกียร์4มาแล้วนะเกียร์4เนี่ยเป็นขั้นตอนในการปรุงแต่งทุกอย่างของจิตเพื่อทำให้สิ่งที่มันไม่เป็นรูปธรรมมันไม่มีตัวตนนั้นให้มันเกิดมีรูปธรรมมีตัวตนเกิดขึ้นเพราะจิตของมนุษย์มันเหมือนกับลิงมันเหมือนกับข้างบางชนีถ้ามันไม่มีอะไรให้มันยึดเกาะมันจะตกลงมาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตต้องหาอะไรยึดเกาะมันถ้าเราจะยึดเกาะสิ่งใดได้จิตเราจะต้องสร้างภาวะของความมีตัวตนขึ้นมาทุกข์สุขก็จะมีตัวตนขึ้นมาทั้งที่จริงๆนั้นมันเป็นนามรูปหรือเป็นรูปนามไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่มนุษย์ก็สามารถไปยึดติดความทุกข์ยึดติดความสุขตรงนั้นได้อัศจรรย์ไหมพี่น้องครับนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตของท่านแต่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพระบิดาทรงสร้างไว้อย่างนี้เป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของพ่อที่ให้พวกท่านเนี่ยที่ขันอาสาพระองค์มานะพระองค์ไม่ได้บังคับพวกท่านมาพระองค์ไม่ได้ใช้พวกท่านมานะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระท่านน่ะอาสาพระองค์มาเองนะหลักฐานมีนะว่าจิตวิญญาณของทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยล้วนอาสาพระองค์มาทั้งนั้นน่ะนะแต่วันหลังเราค่อยบอกแล้วกันหลักฐานว่าอาสามาไม่ใช่พระเจ้าสั่งมาใช้มาแล้วไปโทษพระบิดาว่าให้มาตกระกำลำบากอยู่ในห้องทดลองหรือในโลกนี้ไม่ใช่หรอกเลยทำตัวเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีหน้าอายตอนจะมาเนี่ยแย่งกันมาใช่แต่พอมาแล้วปั๊บนะบางคนก็หลงไม่อยากกลับบ้านนะเพราะไม่รู้บ้านอยู่ไหนจำที่นอนตัวเองไม่ได้บางคนอยากกลับแต่กลับบ้านไม่ถูกจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้เราถึงต้องมาตามเนี่ยค่อยๆฟังนะใจเย็นๆเวลายังมีเหลือพอนะในชีวิตของท่านเนี่ยในภพชาติสุดท้ายเนี่ยยังมีเวลาเหลือพอที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นอนุตตรธรรมแล้วรู้แล้วแต่ละเสาก็จำเอาไปปฏิบัติซะอย่าให้มันนอนอยู่ในหัวท่านอย่าให้นอนอยู่ใน YouTube นอนอยู่ในเน็ตนอนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนอนอยู่ใน Facebook ไม่มีประโยชน์ครับพระองค์จัดบทเรียนจัดหลักสูตรมาให้ท่านแล้วสอนเรื่องอะไรไปปฏิบัติเรื่องนั้นเข้าใจนะวันนี้เรื่องใหญ่นะที่พูดเนี่ยนะเรื่องของขันธ์5เนี่ยใหญ่มากเพราะคนไม่เข้าใจแล้วสอนกันมาเป็น10ปีสอนผิดมาทั้งนั้นนะท่านลองดูเองแล้วกันว่าสอนผิดตรงไหนเรียนมาผิดตรงไหนฟังแล้วค่อยแกะแซะและแง่ไอ้สิ่งที่ผิดทิ้งไว้ให้เจอว่าเราพูดสิ่งที่มันถูกต้องให้นั้นมันคืออะไรอ่ะสังขารเป็นขั้นตอนที่4ของจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเป็นขั้นตอน1ใน5ขั้นตอนที่จิตจะทำหน้าที่ในการปรุงแต่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นให้มันมีตัวตนขึ้นให้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นท่านเข้าใจไหมตัวชี้วัดว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันปรุงแต่งในขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารเนี่ยทำให้มันมีตัวตนเกิดขึ้นตัวชีวัดคือตัณหาครับพี่น้องครับตัณหาคือความอยากกับความไม่อยากและความไม่รู้ว่าตัวเองอยากหรือไม่อยากโปรดฟังอีกครั้งนะตัณหาสังขารเนี่ยทำให้มันมีตัวตนเกิดขึ้นตัวชีวัดคือตัณหาครับพี่น้องครับตัณหาคือความอยากกับความไม่อยากและความไม่รู้ว่าตัวเองอยากหรือไม่อยากโปรดฟังอีกครั้งนะตัณหาทำเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้จิตนั้นสามารถยึดเกาะได้มันสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันมีตัวตนเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นมายาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือความอยากหรือไม่อยากที่เรียกว่าตัณหาและถามว่าไอ้ตัวชี้วัดตัณหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วในขั้นตอนที่4ที่รวมเรียกว่าสังขารเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพออยากเกิดการอยากได้สิ่งนั้นขึ้นมาเพราะถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นแสดงว่าจิตมองแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นตัวตนสามารถยึดได้จับได้คลำได้นะเอาได้หรือไม่เอาก็ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่อยากใช่ไหมพอเกิดความอยากแล้วถ้ามีอุปสรรคไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานการณ์หรืออะไรก็ตามหรือมนุษย์ด้วยกันมาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นเงื่อนไขทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสนองความอยากคืออยากได้อยากมีอยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากอะไรก็แล้วอยากพูดห้ามกูพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นการพิสูจน์ชัดๆเลยว่าจิตเนี่ยไปยึดติดอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนคือความโกรธไงพี่น้องครับอารมณ์ขยะเลยคือความโกรธโกรธมากโกรธน้อยใช่ไหมหรือถ้าเห็นแล้วอยากได้นะ

คือความโลภเห็นแล้วอยากได้อยากเอานี่คือความโลภใช่ไหมโลภอยากได้อยากเอาแต่ถ้าเขาไม่ให้เอาหรือเอาไม่ได้ก็จะโกรธจะไม่พอใจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอยากได้สาวอยากได้หนุ่มอยากได้ทรัพย์สินอยากได้สิ่งของอยากได้แล้วแต่ถ้ามีคนมาเป็นมารขวางคอหรือทำตัวเป็นกอขอคอเป็นเรื่องเห็นไหมการความโกรธที่เกิดขึ้นความโลภที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งนั้นแล้วจิตมันสร้างความมีอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมันเป็นกระบวนการของจิตในขันธ์ที่4หรือเกียร์4เนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะในขั้นตอน1 2 3เป็นขั้นตอนที่มันไม่ค่อยซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นของมันตามขั้นตอนของมันนั่นแหละแต่พอมาเป็นเกียร์4นี่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นมีการปรุงแต่งตรงนี้แค่มีการเกิดความรู้สึกของเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้ไอ้เวทนาตัวนี้จะถูกเอามาใช้ในการปรุงแต่งให้เกิดเป็นตัณหาคือความอยากพอเกิดความอยากความไม่อยากไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากเขาเรียกว่าลังเลแล้วนะมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์อารมณ์ก็มี2 อย่างคืออารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีพระบิดาทรงเรียกมันว่าอารมณ์ขยะรายวันส่วนอารมณ์ดีนั้นก็คือเบิกบานอิ่มเอิบ นะอิ่มเอิบเบิกบานนะไม่ก้าวร้าวนะนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ด้านบวกหรือความรักที่บริสุทธิ์ความรักความเมตตาก็เป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในขั้นตอนที่4นี่คือสังขารเกิดจากการปรุงแต่งล้วนๆในขั้นตอนที่4และ ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนสูงสุดขั้นสุดท้ายไม่ว่าจิตของท่านจะสั่นสะเทือนนะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่4ที่เรียกว่าสังขารเนี่ยที่เรียกว่าสังขารท่านจำให้ดีนะปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีก็จะนึกดีคิดดีและพูดดีทำดีถ้าเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะนึกไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีและก็ทำไม่ดีนึกออกไหมฮะเราเลยใช้คำว่านึกดีคิดดีพูดดีทำดีนี่คือนึกบวกคิดบวกทำบวกส่วนนึกไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเขาเรียกว่านึกลบคิดลบพูดลบโอเคไหมคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนในขั้นตอนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันจะทำให้จิตที่สั่นสะเทือนนั้นไปทำให้ต่อมไร้ท่อบางต่อมซึ่งเป็นกลไกที่พระบิดาทรงสร้างไว้ทดลองเอาไว้ในกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เนี่ยให้มันสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันกับคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคลื่นพลังงานและต่อมไร้ท่อนั้นเป็นกายหยาบเป็นกลไกของกายหยาบนึกออกไหมคนเป็นคน2มิติใช้จิตสั่นสะเทือนกายหยาบก็คือสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อของตัวเองได้เพื่อผลิตคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าทั้งเคมีถ้าอยู่ในร่างกายเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีคลื่นอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมันจะทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วเอาไปถ่ายประจุลบให้กับกายหยาบอีกทีหนึ่งโดยใช้เม็ดเลือดแดงนะดูดซับรับเอาประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นกรรมด้านลบกรรมด้านชั่วเพราะคิดลบคิดชั่วนึกลบคิดนึกลบนึกชั่วนะเขาเรียกว่ามโนที่เป็นลบอ่ะการสั่นสะเทือนจิตมันก็จะเอาประจุลบเนี่ยที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อเนี่ยนะไปถ่ายทอดให้กับนะเม็ดเลือดแดงนะที่สมองโดยเฉพาะที่สมองซีกซ้ายมันก็จะไปทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าเคมีที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประจุไฟฟ้าให้กับเม็ดเลือดแดงพอเม็ดเลือดแดงมีประจุลบเยอะๆพอโคโรนาไวรัสมาก็เขาก็เข้ามาในร่างกายเขาก็มากินประจุลบที่เม็ดเลือดแดงให้แต่บังเอิญน่ะที่ทำให้ป่วยเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของท่านมันมีประจุลบสั่งสมเอาไว้มากเกินแทนที่เขาจะมาช่วยก็กลายมาเป็นทำร้ายท่านเลยเพราะหน้าที่ของเขาไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยพระบิดาสั่งว่าให้มากำจัดประจุลบในเลือดของลูกเพื่อทำให้เลือดชั่วเนี่ยเป็นเลือดดีเลือดชั่วคือเลือดที่มีประจุลบเยอะๆให้เป็นเลือดดีพระองค์สั่งมันไว้แค่นั้นมันพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นไวรัสที่เป็นโคโรนาเนี่ยหรือว่าเชื้อโรค

น้อยมีประจุลบน้อยไม่ต้องกลัวครับโคโรนาไวรัสเข้ามาพอ1ตัวเขาก็จะกิน1ประจุลบของท่านที่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงของท่านก็จะมีประจุบวกที่เป็นกลางแทนก็ไม่มีลบนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะท่านก็จะไม่เจ็บป่วยเพราะโดนไวรัสโคโรนาสกรรมท่านเพราะเขาจะไม่แบ่งตัวออกมาเยอะแยะมากมายเป็นฝูงของไวรัสมันก็จะเกาะกินนะทางเดินหายใจของท่านหลอดลมท่านปอดท่านสารพัดเลยทำให้ปอดวายทำให้นะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปนะหัวใจก็มีสิทธิ์จะวายได้เหมือนกันนะถ้าเขาทำลายมากนี่เราก็ออกนอกเรื่องไปหาไวรัสตัวนั้นนะนี่มันเพราะมันเกี่ยวข้องกันไงนะเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆนะไม่มีทางวงการแพทย์ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกแต่เราเป็นผู้มาจากพระเจ้ามาจากจิตจักรวาลเรารู้แล้วเราเลยพูดความจริงให้ท่านฟังนะโอเคไหมอ่ะนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือวิญญาณเพราะว่าเวลาจิตสั่นสะเทือนปั๊บมันจะทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งไฟฟ้าแม่เหล็กและไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าแม่เหล็กก็จะเหวี่ยงออกมานอกร่างกายของท่านถ้าไฟฟ้าเคมีก็จะไหลเวียนไปตามท่อนะตามเส้นใยของประสาทไปตามหลอดเลือดทั่วร่างกายของท่านเพราะท่านเป็นคน2มิติใช่ไหมมิติกายหยาบและมิติของพลังงานด้านของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของแก่นแท้ท่านเข้าใจอย่างนี่คือกระบวนการ5ขั้นตอนพี่ๆน้องๆที่รักครับแต่เราอยากจะบอกท่านนะนี่คือความลับที่เป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้มาก่อนนี่คือตัวนี้ครับสไลด์เดียวขึ้นมาแผ่นเห็นไหมที่กระพริบวอแป๊บวอแป๊บกระบวนการ5ขั้นตอนของจิตหยาบที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าขันธ์5ซึ่งเป็นธรรมดาที่ติดตัวของกทารกน้อยคือตัวท่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆจนทั้งแก่ตัวจนถึงปูนนี้เป็นผู้อาวุโสทั้งปูนเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะมันคือกรรมจักรพระบิดาเนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบวางแผนให้การเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เป็นบุตรมนุษย์ของท่านที่มีจิตวิญญาณขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และแบ่งภาคให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนตัวเองขณะเป็นมนุษย์กระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือกรรมจักรพระองค์ทรงเรียกว่ากรรมจักรพี่น้องครับมีใครเคยบอกท่านบ้างหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านปล่อยให้ตัวเองมีธรรมดาหรือมีธรรมชาติสั่นสะเทือนจิตเมื่อเกิดผัสสะคือสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจากภายนอกและสั่นสะเทือนจิตใจข้างในของตัวเองขึ้นมาเป็นการนึกเองคิดเองอะไรพวกนี้มันคือกรรมจักรมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกวางไว้ให้มันสั่นสะเทือนแบบไม่ถูกต้องให้มันผิดวางให้มันผิดเอาไว้เพราะตั้งแต่เกิดจนตายต่อให้ท่านศึกษาธรรมะว่าจะต้องคิดดีพูดดีทำดีต่อให้ท่องคาถาภาษาเวทอะไรต่างๆต่อให้ท่องเป็นอย่างดีอ่านพระคัมภีร์เป็นร้อยๆจบท่านก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ได้เมื่อประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้จิตหยาบของท่านก็ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณหรือในนามของจิตวิญญาณหรือจะพูดชัดๆจิตวิญญาณของท่านก็จะออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบซึ่งจิตหยาบต้องปีนกระไดขึ้นไปหานะจิตวิญญาณอยู่สูงต้องไปสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคนสองมิติหรือการเป็นมนุษย์ท่านก็ล้มเหลวเมื่อท่านทำไม่ได้ภารกิจของจิตวิญญาณ6ประการที่เรียกว่าพันธสัญญา6ประการซึ่งท่านคงจำได้แล้วนะเพราะเราจะไม่พูดซ้ำมันถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ท่านก็ทำพันธสัญญา6ให้สำเร็จไม่ได้ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณแต่ถ้าท่านยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ท่านก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณได้แล้ววันนี้เราจะบอกท่านด้วยพระบิดาบอกท่านก็ไม่ต้องตายท่านจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเลยถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งมันไม่ยากอ่ะแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้โดยเฉพาะเนี่ยการไอ้ขันธ์ห้าที่เอามาสอนกันหนักหนาเนี่ยว่าจะพาหลุดพ้นนิพพานนิพพานแปลว่าหายไปจากหายไปในอนันตจักรวาลไม่ใช่หายจากหายไปในอนันตจักรวาลเหมือนผายลมครับถ้ายังมีกลิ่นเหม็นอยู่ได้ทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านใครก็แล้วแต่ผายลมมามีกลิ่นเหม็นมันยังมีตัวตนอยู่นะคำว่านิพพานของท่านหมายถึงกลิ่นเหม็นที่เป็นการผายลมของใครไม่รู้ที่อยู่ใกล้ๆท่านอาจจะเป็นตัวท่านมันหายไปในอวกาศหายไปในที่ว่างโล่งเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยตดนิพพานแล้ว ถ้าที่จริงๆเนี่ยนะอนุภาคหรือมวลของตดกลิ่นอะไรต่างๆมันยังล่องลอยอยู่เนี่ยล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหน

0: เพราะแก๊สหรือพลังงานมันไม่สูญหายไปไหนได้มันก็ล่องลอยอยู่ได้มันไม่ได้ถูกกำจัดทิ้งไปไหนมันยังอยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนท่านเลยบอกว่าตดนิพพานไปแล้ว ไม่ต่างกันเลยเนี่ยเราพูดให้ท่านฟังนะให้เรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกรรมจักรพี่น้องครับพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรแล้วครับที่เราบอกมันยิ่งใหญ่มากแต่ไม่มีใครมาเชื่อมต่อตรงนี้ให้เพราะพระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วเรามาเชื่อมให้นะและจะมาบอกว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธเนี่ยโดยเฉพาะไอเวรบางตัวที่โผล่หัวมาแป๊บๆแล้วไม่ฟังให้ตลอดว่าเรามาส่งเสริมสร้างสรรค์มาเติมเต็มให้กับท่านทั้งหลายที่เป็น FC หรือเป็นศิษย์สาวกของพระพุทธองค์เรามาสร้างสรรค์มาเติมเต็มให้หรือเปล่าหรือมาทำลายกันแน่เราไม่ได้บอกว่าพระองค์สอนผิดพระองค์สอนถูกพระองค์ตรัสรู้อนุตตรด้วยอนุตตรธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออนุตตรโพธิญาณหรืออริยปัญญาแบบที่เราใช้พระองค์ตรัสรู้พระองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำอะไรหมุนธรรมจักรที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรหมุนอย่างต่อเนื่องต้องหมุนให้ได้หมุนด้วยความเมตตาก็แปลว่าหมุนด้วยความรักทำให้เรื่องเดียวกับเราที่มาเฉลยอยู่นี่ไหมล่ะเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มะก็เลยมองโลกแบบแบนๆใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวแล้วมันจะหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงถ้าฟังเรานะจะก้าวหน้าเร็วมากเลยทำไมล่ะไม่ลดอีโก้อะตัวอีโก้ในตาโตนะตัวอีโก้ในตาโตตากร้าวแต่ไม่ฉลาดเพราะตัวอีโก้ใช้ปัญญาไม่เป็นเข้าใจคำว่าตัวอีโก้ไหมมันเวลาฟังสื่อพระวาทของพระบิดาอย่าเผลอปล่อยอีโก้ให้มันวิ่งออกมานะเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านนะและไม่มีประโยชน์กับคนอื่นด้วย เมื่อเราวันนี้พระบิดาให้เราบอกท่านว่าถ้าท่านปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติธรรมดาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นน่ะมันคือกรรมจักรและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะท่านต้องมีสังสารวัฏเนื่องจากท่านหมุนกรรมจักรกรรมก็คือการหมุนก็คือการเวียนวนในการทำผิดบาปอยู่ตลอดอยู่ในวงจรของความผิดบาปซึ่งเป็นวงจรที่ไม่ถูกต้องที่พระบิดาหรือพระพุทธเจ้าทรงออกแบบไว้ถ้าเราไม่รู้เห็นไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่รู้กลับบ้านได้ไหมไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วมันเมื่อท่านรู้ท่านก็จะต้องมีคำถามพระบิดาว่าแล้วลูกจะทำยังไงที่ให้กรรมจักรเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้ใช่ไหมถ้าใช่งั้นตามมาครับถ้าเก็ตแล้วตามมาเนี่ยกระบวนการของจิต5ขั้นตอน ที่มันเป็นกรรมจักรนั้นเมื่อเกิดรูปเมื่อเกิดรูปแล้วตัวสัญญาก็คือจำได้แต่เรื่องชั่วสัญญานะจำได้แต่เรื่องชั่วๆจำได้แต่อารมณ์ที่ไม่ดีก็คืออาฆาตโกรธแค้นใช่ไหมแล้วทำให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจไม่ชอบใจมันสังขารตัวปรุงแต่งเนี้ยมันจะปรุงแต่งไปตามความรู้สึกชอบมันก็จะเป็นบวกถ้าไม่ชอบหรือปฏิเสธมันก็จะเป็นลบนึกออกไหมถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบปั๊บมันก็จะลังเลอย่าลืมนะเวลาท่านมีอาการลังเลเกิดขึ้นไม่รู้จะเลือกข้างไหนดีจะเอาหรือไม่เอาดีปั๊บเนี่ยต่อมไร้ท่อในกายสังขารของท่านเนี่ยถูกพระบิดาวางหมากเอาไว้อีกว่าถ้าไม่มั่นจริงไม่มั่นใจจริงลังเลก็เหลี่ยงเหยียบเรือสองแคมพระองค์จะฟันเป็นลบจะฟันธงเป็นลบจะให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนผลิตคลื่นความถี่ที่เป็นที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาทันทีเมื่อใดก็ตามที่ท่านลังเลหรือสับสนหรือสงสัยมันคนที่ชอบใช้คำพูดว่ากราบพระบาทพระบิดาลูกสงสัยว่าต่อไปอย่าใช้คำนั้นนะครับถ้าคุณใช้คำว่าสงสัยแสดงว่าจิตคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบคุณต้องบอกว่าลูกไม่เข้าใจว่าถ้าคุณสงสัยอาจารย์ปริญญาที่สอนว่า1บวก1เท่ากับ2เนี่ยนะดิฉันสงสัยว่าถ้าคุณสงสัยเรานี่แสดงคุณมองเราเป็นลบคุณกำลังมองเราเป็นลบคุณก้าวล่วงเราโดยที่คุณไม่รู้ตัวจิตวิญญาณคุณเดือดร้อนนะคุณต้องใช้คำให้ถูกต้องนะฟังท่านอาจารย์พูดว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วกราบขอประทานโทษท่านอาจารย์นะดิฉันไม่เข้าใจว่า1บวก1แล้วมันเป็น2ได้อย่างไรอย่ามาสงสัยเราครับเราไม่เกี่ยวเราเป็นผู้กล่าวสิ่งนั้นความรู้นั้นท่านต้องไม่เข้าใจความรู้นั้นแล้วต้องขอความเข้าใจเราเป็นผู้ขยายความเป็นผู้ให้ความรู้เราจะต้องเป็นผู้ตอบท่านไม่ใช่ท่านดันมาสงสัยเราหลายคนใน Facebook นะครับใช้คำพูดนี้ เราก็อยากจะเตือนไว้วันนี้พร้อมๆกันแล้วกันต่อไปอย่าใช้คำว่าสงสัยใครครับบางทีการสงสัยนั่นคือการก้าวล่วงเขานะครับเพราะท่านไปสงสัยเขาว่าเฮ้ยมึงพูดจริงเปล่าพูดเท็จหรือเปล่าวะสงสัยว่าอาจารย์พูดจริงหรือพูดเท็จสงสัยว่าคุณต้องใช้คำว่าลูกไม่มั่นใจว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้นั้นน่ะท่านอาจารย์กล่าวจริงหรือกล่าวเท็จเราก็จะถามว่าเหตุใดท่านจึงไม่มั่นใจในคำที่เรากล่าวท่านไม่มั่นใจในคำที่เรากล่าวในความรู้ที่เราพูดไม่ใช่ท่านไม่มั่นใจในตัวเราครับท่านอย่าเอาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าท่านไม่อยากเกี่ยวกรรมกับใครอ่ะเข้าใจยังครับนี่คือมรรควิถีของจิตจักรวาลเราจะต้องมองผ่านตัวตนเราจะไม่ไปยึดติดที่ตัวตนอย่าไม่ต้องอย่าไปสงสัยที่ตัวตนต้องไม่เข้าใจว่าพระโอวาทจากพระเจ้าที่อาจารย์สื่อมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากๆแต่สามารถกล่าวให้เข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจจริงๆว่าทำได้อย่างไรอย่างนี้เราก็จะบอกให้ว่าเราทำได้อย่างไรวิธีการอธิบายของเราเนี่ยเรื่องยากๆทำให้ท่านเข้าใจได้ทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นความคิดทุกระดับชั้นความรู้ของแต่ละคนทุกระดับชั้นของ maturity คือวุฒิภาวะสามารถเข้าใจได้พร้อมกันทั้งหมดทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องง่ายไม่จนกระทั่งไม่มีอะไรยากเลยอะไรอย่างเงี้ยทำได้ยังไงท่านต้องถามแบบนี้โอเคนะท่านเห็นไหมตัวสีแดงที่เราเขียนไว้เนี่ยสัญญาเวทนาสังขารนี่3ขั้นตอนเนี่ยเป็น3ขั้นตอนที่เป็นตัวอันตรายเป็นตัวที่พระบิดาทรงวางหมากเอาไว้เพื่อให้ไอ้กับให้กระบวนการของจิต5ขั้นตอนเนี่ยเป็นกรรมจักรและขอย้ำตัวที่5วิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณแต่มันเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากจิตเมื่อสั่นสะเทือนครบ4ขั้นตอนแล้วมันจะเกิดขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นผลผลิตของจิตที่เมื่อมันสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายสูงสุดตรงสังขารคือคิดปรุงแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็จะผลิตสร้างเพราะมนุษย์เราเป็นคน2มิติถูกไหมมันก็จะผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางพลังงานซึ่งเป็นทั้งไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเหวี่ยงออกมาข้างนอกจะเป็นทั้งไฟฟ้าเคมีถ้ามันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของท่านมันเกิดขึ้นอยู่2อย่างและตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงเป็นอินเวอร์เตอร์แปลว่าแปลงไปฝั่งตรงข้ามแปลงจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่อยู่ในร่างกายของท่านแล้วเหวี่ยงออกมาภายนอกเพื่อให้มันเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กโลกอะนะจิตเราเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยพลังงานไฟฟ้าของจิตเราเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดเดียวกันกับอำนาจแม่เหล็กโลกหรือสนามแม่เหล็กโลกเวียงออกมาท่านรู้ไหมใครเป็นผู้เวียงใครเป็นผู้ทำตัวเป็นอินเวอร์เตอร์ในการเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเคมีมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเราสิบอกให้พระบิดาทรงสร้างตอมพิทูอิทารีเอาไว้เป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณกับพี่พรีเดียนและเมอร์คาบาหรือจิตใต้สำนึกของท่านแล้วเนี่ยตัวเนี้ยในทางกายภาพที่เชื่อมโยงกันกับมิติของจิตวิญญาณทางพลังงานก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงคลื่นสัญญาณจากคลื่นไฟฟ้าเคมีไปเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชัดไหมครับว่าในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยความซับซ้อนของกลไกมันเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงจากพระผู้สร้างกายมนุษย์อ่ะร่างกายมนุษย์ไม่ได้ฟลุกมันเกิดเองมันแยบยลซับซ้อนพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์กล่าวกับเรามานั่นคือความจริงใช่ไหมไม่ใช่ผู้สร้างไม่มีใครรู้หรอกถึงแม้รู้ก็งูปลาสเนคฟิชแค่รูปได้คลำได้บางอย่างที่ลึกซึ้งละเอียดละออไม่รู้หรอกนี่รู้หมดอะแม้ทั้งไส้ติ่งพระบิดาสร้างไว้ทำไมถ้าที่ไม่มีประโยชน์เราก็มีคำตอบถูกต้องไหมเอาไว้ค่อยคุยกันเมื่อคุยธรรมะและสามารถพาท่านผ่านประตูมิติเพื่อจะกลับบ้านแดนสุญญตาได้หลุดพ้นออกไปจากโลกได้ให้เรามั่นใจมากกว่านี้กันยังมีเรื่องสนุกสนุกที่พระบิดาทรงเมตตาสอนเราแล้วเราก็ไม่อยากเก็บไว้เองนะเอามาเล่าให้ท่านฟังอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขกับการที่จะให้ความรักกับโลกต่อไปเมื่อโลกข้ามสู่ยุคพลังงานใหม่ไปแล้วพวกเราจะไม่ตายเพราะพวกเรากินขนมปังของพระบิดาแกล้มน้ำองุ่นอันหวานชื่นใจน้ำองุ่นของพระบิดาก็คือความรักถูกต้องไหมใช่ไหมขนมปังของพระองค์ก็คืออนุตตรธรรมที่พระองค์พร่ำสอนผ่านเรามานี่แหละบางคนไม่ยอมกินขนมปังพระบิดาไม่ยอมดื่มน้ำองุ่นของพระองค์นะแสดงว่าโอกาสจิตวิญญาณที่ยังต้องตายเพื่อการเกิดใหม่มันยังต้องมีแต่ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายพระองค์จะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วนะโอกาสตายเพื่อเกิดใหม่ไม่มีแล้วพี่น้องครับว่าแต่ว่าพระองค์จะให้ไปไหน และจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของท่านก็เท่านั้นนะวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะบอกเป็นเวลาที่เราจะมาชวนท่านกลับบ้านหรือนิพพานแต่ท่านต้องรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านให้เรียนรู้ให้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือกรรมจักรเราจึงกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังมาตลอดว่ามนุษย์เนี่ยต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องทำแบบไม่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนเสมอขีดเส้นใต้นะครับนี่คือกฎของจักรวาลพวกท่านเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ผิดบาปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ว่ามันผิดบาปแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตัวเองซะจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดบาปนั้นจะทำใหม่ให้มันถูกต้องภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า learn to do right by wrong แปลว่าเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนถ้าพูดภาษาไทยสั้นๆก็ลองผิดลองถูกอ่ะไม่มีใครใช้คำว่าลองถูกลองผิดใช่ไหมครับเมื่อลองถูกแล้วก็ไม่ต้องลองอีกแล้วใช่ป่ะแต่ถ้าลองแล้วผิดมันต้องลองใหม่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบเดิมเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกต้องนี่คือหลักการของจักรวาลพระบิดาทรงออกแบบไว้เงี้ยพระองค์ทรงพระปรีชามั้ยล่ะพ่อเราอ่ะพระปรีชามั้ยฉลาดมั้ยพอเอ่ยถึงพระเจ้าเอ่ยถึงพระบิดาแล้วก้าวล่วงกันเป็นแถวใช่ไหมก้าวล่วงพระองค์สบประมาทพระองค์ดูถูกพระองค์หาว่าเป็นเทวะพระที่เทวะก็คือจิตวิญญาณที่หลงทางไปเป็นอรหันต์อรหันต์ลอยอยู่บนนั้นน่ะไปเป็นรอจะเป็นขยะอยู่บนนั้นต่างหากนะแล้วบอกว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลอะไรนั้นก็ไปคิดกันเอาเองอ่ะพระที่ผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลเขาอยู่นอกโลกนอกจักรวาลนะไม่มีใครเป็นผู้สร้างฟักทองแล้วก็ไปอยู่ในผลฟักทองท่านปลูกฟักทองใช่ไหมน่ะเวลาปลูกฟักทองเนี่ยฟักทองโตแล้วเนี่ยนั้นมีตัวท่านที่เป็นคนปลูกฟักทองเข้าไปอยู่ในผลฟักทองป่ะใช่ไหมเจ้าของสวนฟักทองคนปลูกฟักทองมันอยู่ข้างนอกไอ้ลูกฟักทองที่เป็นผลผลิตของฟักทองที่ปลูกเนี่ยนะมันอยู่ที่ต้นใช่ไหมไม่มีชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือคนที่ปลูกข้าวนะเวลาข้าวโตขึ้นมาแล้วคนที่ปลูกข้าวไม่ได้หายเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวนะครับใช่เปล่าเจ้าของนาข้าวก็ยังอยู่นอกเมล็ดข้าวอยู่นอกกอข้าวเพียงแต่ไปเกี่ยวข้าวต้องไปมุดก็ไปอยู่ในป่าข้าวในทุ่งนาที่มีข้าวก็มีเท่านั้นแหละใช่หรือไม่ใช่ล่ะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับท่านต้องจำไว้เราแชร์สไลด์วันนี้ไว้ให้ท่านจำให้ติดตานะว่ากระบวนการของจิต5ขั้นที่ท่านเรียกว่าขันธ์5นะมันไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลยครับมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์อะไรมันเป็นกระบวนการของจิตที่พระบิดาสร้างไว้เป็นกระบวนการออกแบบไว้เพื่อให้จิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเนี่ยโดยให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนได้ตรวจสอบว่าไอ้จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาเป็น189กลุ่มนั้นมันเพี้ยนไหมถ้ามันไม่เพี้ยนถ้ามันปกติมันจะต้องสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนนี้เสมอเมื่อมีการทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตตัวในก็คืออายตนะภายในคือจิตใจหรือจิตหยาบนี่แหละนึกภาพออกยังครับพี่น้องครับเอานะและขั้นตอนที่มันถูกวางยาไว้ให้เพี้ยนออกแบบไว้ให้เพี้ยนเพื่อให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้จึงต้องมีสังสารวัฏจึงต้องมีภพชาติภพชาตินี้ยังไม่ฉุกคิดยังไม่เอะใจไม่เป็นไรเอ้ยทำไมกูต้องวนเวียนว่ายตายเกิดนะและคนที่พูดเรื่องขันธ์5เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมคือตายแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเขาไม่ได้พูดนะว่าต้องไปลงนรกนะเขาเลี่ยงคำพูดนะว่าการมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็คืออยู่ในระบบโลกเขาไม่ได้บอกแล้วว่าตายแล้วไปลงนรกทุกรูปธรรมที่ยังสอบตกก็คือยังหมุนกรรมจักรคือสอบตกเพราะไม่ได้ฉุกคิดว่าจิตตัวเองยังสั่นสะเทือนผิดยังหมุนผิดแทนที่จะหมุนธรรมจักรยังหมุนกรรมจักรอยู่เนี่ยไม่รู้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ครับจนกว่าจะรู้เห็นไหมถ้าเราไม่กลับมาและไม่มาบอกเนี่ยสิ่งที่มันยากมันจะยากตลอดแล้วมันจะไม่มีใครกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้เลยถ้าไม่ฟังเราก็ยิ่งแย่ใหญ่เราสามารถเราก็อยากอยู่อมตะนะอยู่หลายร้อยปีเลยเพื่อจะฉุดช่วยพวกท่านให้หมดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าพระองค์จะเมตตาเราได้แค่ไหนเพราะมาแล้วกลับเนี่ยมันยากแล้วนะแต่กลับไปแล้วกลับมาอีกเนี่ยยิ่งยากกว่าอีกนะฮะเราจึงบอกท่านเลยว่าเราไม่มาแล้วนะเราจะไม่กลับมาอีกแล้วภพชาตินี้พอแล้วเราจะช่วยเต็มที่ใครจะก้าวล่วงเราก็ไม่สนใจแล้วแต่เวรแต่กรรมของคนคนนั้นแต่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างสมพระเกียรติของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาประทานโอกาสให้เราเพียงแค่คนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในยุคนี้มาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แทนพระองค์เพื่อให้โอวาทพี่ๆน้องๆที่ติดค้างอยู่ที่ต้องมาแกะมาแซะมาแคะมาแงะ บางคนไม่ยอมให้แกะให้แคะให้แซะให้แงะด้วยทำเป็นสะดิ้งนะแล้วเผลอๆนะบริพาทเราสบประมาทเราดูถูกเราอีกทั้งที่ยังไม่รู้จักเราเลยใช่ไหมยังไม่รู้จักเราเลยว่าเรากำลังทำอะไรนะพี่ๆน้องๆครับเมื่อมันเกิดขันห้าขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเป็นกรรมจักรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามปลายลูกศรสีเขียวท่านดูดีๆครับสิ่งแรกก็คือสิ่งแรกที่มันทำให้เกิดกรรมจักรผลลัพธ์ของกระบวนการ5ขั้นตอนที่ถูกวางแบบเอาไว้ให้มันไม่ถูกต้องเนี่ยถ้ามันสั่นสะเทือนไปตามมีตามเกิดของมันโดยที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ท่านเรียกว่าชอบเรียกว่าธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ท่านสามารถแทรกแซงได้เราจึงไม่เรียกว่าธรรมชาติธรรมะระดับต้นเราจึงเรียกว่าธรรมดาถ้าธรรมชาตินี่มันชั้นสูงแล้วนะถ้าธรรมดาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถเข้าไปแทรกแซงได้พี่น้องครับเป็นธรรมดานะปลูกมะพร้าวมันก็ต้องได้มะพร้าวอ่ะมันเป็นธรรมดาเพราะว่ามันอยู่ที่คนปลูกใช่มั้ยถ้าท่านอยากได้มะนาวแต่ดันทะลึ่งปลูกมะพร้าวมันเป็นธรรมดามันจะไม่ให้ผลเป็นมะนาวมะพร้าวอย่างที่ท่านต้องการหรอกอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าธรรมดามนุษย์เข้าไปแทรกแซงได้ธรรมดาถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลาธรรมดาเลยเวรกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเองมันเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้เป็นแผลถ้ามันถึงเวลากินอาหารไม่ตรงต่อเวลามันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือธรรมดาของมนุษย์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติถูกต้องไหมถ้าธรรมชาติเวลาหิวต้องกินถูกป่ะธรรมชาติเวลาหิวต้องกินนะไม่ใช่หิวแล้วปล่อยไว้นี่มันแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะโอเคลุ่มหลงรูปมายาพอเห็นรูปปั๊บจำได้ว่าอะไรพอเห็นรูปปั๊บถ้าสมมตินะโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตเป็นหนุ่มนะเราขออนุญาตยกตัวอย่างนะเจ้าสาวเราเยอะเป็นหนุ่มน้อยใช่ไหมมีหนุ่มผู้ชายยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเห็นผู้หญิงนะใส่เสื้อผ้ารัดรูปปั๊บถ้าประสบการณ์ของไอ้หนุ่มน้อยคนนั้นน่ะมันเคยเห็นสาวน้อยเปลือยกายมาก่อนแค่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปปั๊บไอ้หนุ่มน้อยนั่นน่ะนะมันก็จะใช้จิตของมันปรุงแต่งเลยใช่ไหมใช่ไหมมันไปถึงขั้นปุ๊บปรุงแต่งโดยมองทะลุผ้าเลยมองเห็นเลยเรือนร่างแบบนี้นะสวดทรงองค์เอวอ่อนแอนอรชรอย่างเงี้ยมันต้องมีรูปลักษณ์แบบนี้แง่นี่คือการปั้นรูปมายาที่ใส่เสื้อผ้าอย่างดีนะขนาดไม่ชวับชแวมอะไรนะจิตมันไปแล้วพอนึกถึงภาพข้างในเสื้อผ้ากายร่างกายของสาวน้อยที่อยู่ในเสื้อผ้าเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นไงพอชอบพึงพอใจปั๊บเกิดความคลั่งคล้ายขึ้นมาทันทีจิตมันสั่นสะเทือนมากเลยนะพอรู้สึกชอบมากพอใจมากก็อยากดูอยากได้อยากดมถ้าเป็นดอกไม้ก็อยากเด็ดเนี่ยเกิดความลุ่มหลงในรูปมายานั้นประทับใจพึงพอใจในรูปลักษณ์มายานั้นท่านนึกภาพตามที่เราพูดให้ท่านฟังไหมนี่คือกระบวนการขั้นตอนในจิตของท่านซึ่งเป็นกรรมจักรพออะไรพอลุ่มหลงมายาแล้วมันยังมีเรื่องอื่นที่กระบวนการของจิตมันทำได้อีกไอ้ตรงนี้นะพอลุ่มหลงรูปมายาปั๊บก็เกิดตัณหาก็คือความอยากเด็ดอยากดอมอยากดมอยากรูปอยากคลำอยากสัมผัสอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอหรือว่าอยากดูนานๆอยากใกล้ชิดนะพออยากใกล้ชิดปั๊บอยากให้เขาเป็นมิตรกับเราก็ชีกอมาทันทีก็แสดงอาการชีกอนะจิตคิดชีกอไปจีบเขาไปอะไรเขาไปแทะโลมเขาอะไรแบบเนี้ยพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาภายนอกมันก็จะมาจากไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างในมาเป็นคลื่นความถี่เป็นคลื่นความคิดที่หรือคลื่นอารมณ์คลื่นความรู้สึกที่มันสั่นเซือนเป็นคลื่นผสมผสานกันอยู่ข้างในนะแล้วก็นั่นคือกระบวนการของจิตซึ่งเราค่อยว่ากันต่อไปนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นกรรมจักรเพราะว่าพอลุ่มหลงในรูปมายาปั๊บเนี่ยนะถ้าไม่ยื้อแย่งถ้าไม่ได้ก็คือโกรธแค้นอาฆาตนะถ้าไม่ยื้อแย่งเขาเพราะความโลภเพราะความหลงอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องมันทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องพอทำไม่ถูกต้องโดยจิตเป็นผู้กระทำเนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี้เป็นการสั่นสะเทือนของจิตหรือเป็นการกระทำของจิตหรือเป็นพฤติกรรมของจิตซึ่งจิตหยาบอันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้สั่นสะเทือนตัวพระบิดาวางกระบวนการหรือออกแบบที่ผิดๆไว้มันก็จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทันทีเช่นถ้าไปแย่งผู้หญิงของคนอื่นเข้ามาผิดไหมไปก้าวล่วงของคนอื่นก็คือไปลักขโมยของคนอื่น เป็นของที่เขารักเขาหวงเขาไม่ให้แล้วไปแย่งเข้ามาไปลักเข้ามาเนี่ยถามว่าเกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นไหมถ้าไปทำแบบนั้นถูกไหมนะถ้าไม่ได้ฉันจะปล้ำนะถ้าไม่ได้ฉันจะปล้นถ้าฉันอยากได้ฉันจะปล้นเนี่ยก่อให้เกิดกรรมเท่านั้นเพียงแค่ปล่อยตัวเองไปตามกรรมมาจากนั้นมันก็จะเกิดกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อเกิดกฎแห่งกรรมปั๊บมันก็จะมีอะไรอีดุงตุงนางตามมาก็คือการมีสังสารวัฏต้องมีการจบสิ้นอายุขัยเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยสลายไปแล้วจิตวิญญาณลงไปในนรกเพื่อไปชำระตัวชำระบาปแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่แล้วก็เอารหัสกรรมที่จิตหยาบเมื่อพบชาติที่แล้วทำบาปไว้เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครไว้มาให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่ชาติใหม่พบชาติใหม่แบ่งภาพเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองอีกมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนึกออกยังนะมันก็ก่อให้เกิดกรรมจักรหรือจิตผูกพยาบาทชาติที่แล้วเกิดอาฆาตพยาบาทมนุษย์เราเนี่ยบางทีก็เคยไปทำผิดบาปกับคนอื่นแล้วเขาอาฆาตพยาบาทเราไว้เราก็มีเราก็เลยไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใครอยู่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าในครอบครัวเดียวกับเราหรือเปล่าอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับเราหรือเปล่าที่ทำงานเดียวกันกับเราหรือเปล่าขึ้นรถเมล์คันเดียวกันกับเราหรือเปล่าใช้รถใช้ถนนเส้นทางเดียวกันกับเราหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเพราะฉันถึงบอกพระพุทธองค์จึงบอกว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระองค์ยิ่งรู้มากก็ยิ่งต้องเตือนมากว่าอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทหรืออย่าเป็นคนขาดสติง่ายๆขาดสตังค์ยังหาได้แต่ขาดสติหาไม่ง่ายนะหยิบเอาจากพื้นเพื่อเอาสติมาคืนให้ตัวเองหยิบไม่ได้นะเพราะสติมันไม่ได้อยู่นอกตัวสติมันอยู่ในตัวท่านเข้าใจยังครับจิตที่ผูกพยาบาทพอเห็นตะกี้เดียวยกตัวอย่างตอนต้นพอได้ยินเสียงของไอเวรนั่นที่ทะเลาะกับเรามาหลายปีนะอยู่ๆเพิ่งได้ยินเสียงมากูจำได้ว่าเป็นเสียงไอเวรเนี่ยกูของขึ้นหรือโกรธไอเวรนี่ทันทีหรือคนที่มันทำผิดมันกลัวตำรวจใช่ไหมมันเคยถูกตำรวจจับได้โดยนายละม่อมตำรวจจับได้โดยละม่อมเป็นบริวารของตำรวจจับไอผู้ร้ายถ้าไอหมอนั่นมันเป็นผู้ร้ายถามว่ามันเคยถูกตำรวจจับและตอนนี้มันยังไม่เลิกนิสัยเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยขโจรเนี่ยพอมันได้ยินเสียงนกหวีดตำรวจมันเห็นเสื้อผ้าชุดกะกีคล้ายๆตำรวจเห็นหมวกยามคล้ายๆหมวกตำรวจนึกออกไหมได้ยินเสียงรถหวอรถหวอมีหลายอย่างรถหวอดับเพลิงรถหวอพยาบาลรถหวออบต.หรือรถหวอรถตำรวจเสียงมันคล้ายกันเลยแยกไม่ออกถามว่าไอ้เวรนี่จะกลัวไหมกลัวไหมมันจะวิ่งเพ่นป่าราบเลยขนาดบางคนเล่นการพนันนะเห็นครูนะครูที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะเขาเลิกเรียนแล้วเขามาตามลูกเขาหรือตามพ่อตามแม่เขากลับไปกินข้าวบ้านเพียงแต่ใส่ชุดกะกีมาแต่เอาเครื่องหมายออกเดินมาเนี่ยมันตกใจหรือมันข้างพานโรงใส่ชุดสีกะกีมามันนึกว่าตำรวจมานะไอ้วงการพนันนั้นเพ่นป่าราบใช่ไหมนี่คือได้มาจากสัญญาการทำได้มาให้รู้แล้วเข้าใจผิดเพราะใช้เวลาอันสั้นไปคิดเอาเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นะจิตเขาเหมือนกันครับผูกพยาบาทก็คือจำส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยจะจำแต่เรื่องร้ายๆมากกว่าจำเรื่องดีๆนะท่านต้องสอนตัวเองใหม่นะไอ้จิตที่จำเรื่องไม่ดีจำอารมณ์ไม่ดีนั่นแสดงว่าอาฆาตพยาบาทท่านต้องฝึกใหม่นะพยายามหัดจำเรื่องดีๆทั้งของตัวเองและจำเรื่องดีๆของคนรอบข้างเอาไว้บ้างนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะพาท่านไปหมุนกรรมจักรนะถ้าจำแต่สิ่งดีๆนึกได้ไวหมอเนี่ยมันเคยดีกับเราเคยช่วยเหลือเราในยามยากยามลำบากเนี่ยนะมันเคยช่วยเหลือเราท่านก็จะสามารถมีจิตที่ดีคิดดีและหมุนธรรมจักรได้แต่ถ้าไปนึกถึงหรือจำได้แต่เรื่องร้ายๆจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบนะมันจะหมุนกรรมจักรเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนท่านเหมือนกับพระศาสดาของท่านสอนนะจงรู้จักอโหสิรู้จักให้อภัยอย่าไปอาฆาตพยาบาทเพราะเวลาตายแล้วข้ามภพชาติไปเนี่ยจิตหยาบซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยนะจิตวิญญาณจะเอารหัสเดิมเนี่ยมาให้เพื่อให้จิตหยาบช่วยเหลือจิตวิญญาณคือช่วยปลดเปลื้องพันธนาการแห่งกรรมคือความอาฆาตนี้ให้ด้วยนั้นถ้าจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันเหลวไหลจิตวิญญาณของท่านเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั้นนะก็จะโชคไม่ดีคือซวยไปอีก1ภพชาติโอเคไหมนะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการออกแบบกระบวนการ5ขั้นตอนของจิตที่เรียกว่าขันห้าเอาไว้ให้ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้มันผิดบาปเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้ว่ามันผิดบาปแล้วมันก็จะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้จะหลุดพ้นต้องการไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าท่านยังไม่รู้สำนึกว่าที่สั่นสะเทือนของจิตนะมันเป็นกรรมจักรมันไม่ถูกต้องต้องแทรกแซง ท่านก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับจนเนี่ยหมดยุคสิ้นยุคแล้วก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นได้หมดยุคแล้วอ่ะยังไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามพันธสัญญา6ประการได้และก็ไม่สามารถแก้กรรมที่เป็นกรรมเก่าๆที่ผิดพลาดผิดบาปเพราะหมุนกรรมจักรอยู่แล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยแก้ไขไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนะนอกจากกิเลสตัณหาแล้วก็ยังมีอารมณ์ขยะกิเลสตัณหากิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาก็คือความอยากแล้วก็อารมณ์ขยะนึกภาพออกไหมทั้งหมด4อย่างเนี้ยมันเป็นผลมาจากขันห้าที่ผิดพลาดเป็นผลมาจากขันห้าที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่ากรรมมาจากเมื่อมันเกิดความลุ่มหลงในรูปมายาหลงในอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงแล้วจิตที่ติดความผูกพยาบาทอาฆาตจิตที่กิเลสติดเกิดกิเลสตัณหาที่พระศาสดาพยายามสอนให้ดับกิเลสดับกิเลสอะโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยอยู่ในช่องเนี้ยแล้วก็อารมณ์ขยะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกจริตเศร้าหมองอะไรพวกนี้อยู่ในเรื่องอารมณ์ขยะล้วนๆทั้งหมด4ชิ้นใหญ่ๆที่ท่านเห็นตรงปลายลูกศรสีเขียวที่ชี้มันนำไปสู่อะไรรู้ไหมครับมันนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งครับทั้ง4อย่างที่ท่านเห็นในช่องกลางเนี่ยมันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนอีกสิ่งหนึ่งครับเรียกว่าสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกทั้งหมดเนี่ยแค่กระบวนการ5ขั้นตอนหรือกระบวนการของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณซาเรียนตามลำดับต้องเอาสัญญามารองจากรูปนะไม่ใช่เอารูปเวทนาแล้วไปสัญญาทีหลังการจำได้หมายรู้ต้องอยู่ขั้นตอนที่2มันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกมนุษย์เราปกติจะมี3นึกครับมนุษย์เราเนี่ยต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกตรงที่มนุษย์เรามีจิตสำนึกให้ใช้แต่สัตว์ไม่มีครับสัตว์มีแต่สัญชาตญาณหรือจิตสัญชาตญาณทำงานร่วมกันกับสมองของมันเท่านั้นครับสัตว์จึงวางแผนอะไรไม่ได้ผึ้งสร้างรังก็สร้างไปตามสัญชาตญาณนกสร้างรังได้นกทุกตัวสร้างรังได้ไม่ต้องมีสถาบันฝึกหัดสร้างรังนกแห่งประเทศไทยสถาบันฝึกหัดสร้างรังนกแห่งประเทศนั้นประเทศนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นกทุกตัวเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันสามารถสร้างรังเองได้ผึ้งทุกตัวสามารถช่วยกันสร้างรวงรังได้ไม่เหมือนมนุษย์ครับสร้างบ้านไม่เป็นต้องไปผึ้งสถาปนิกที่ตอนหลังกลายมาเป็นสถาปนิกแล้ววิศวกรเป็นวิศวกรหรือวิศวกรช่วยสร้างตึกสร้างบ้านให้จะไม่สร้างเองไม่ได้ทำไมได้เรียนมาไม่เหมือนสัตว์พวกนั้นเขาใช้สัญชาตญาณที่อยู่รู้มันก็ขุดรู้อยู่ที่อยู่รูในต้นไม้มันก็มีปากที่แข็งแรงหัวที่แข็งมากเป็นหัวขวานแล้วก็เจาะเจาะเจาะแล้วตัวเองก็เข้าไปซุกตัวซ่อนอยู่ในต้นไม้เป็นโพรงใช่ไหมเห็นไหมทำตามสัญชาตญาณที่ใครกำหนดก็พระเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างตัวเองไม่ได้ท่านเลิกเชื่อตรงนั้นได้แล้วเนี่ยโอเคสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกว่านึกออกนึกเอานึกเองการสั่นสะเทือนจิตและสำนึกแปลว่าไม่ไปสั่นสะเทือนไอ้3ตัวนึกตรงนั้นในด้านที่เป็นด้านบวกนึกออกนึกเอานึกเองที่เป็นด้านบวกที่เป็นด้านดีเราบอกแล้วนะถ้าเป็นด้านดีเราเรียกว่าบวกถ้าเป็นด้านชั่วเรานึกเราบอกว่าลบเพราะฉะนั้นถ้าสั่นสะเทือนด้วยการลุ่มหลงรูปเงามายามันจะเป็นความงมงายถูกต้องไหมถ้าจิตผูกพยาบาทมันก็จะแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวถ้าเป็นนะถ้าเป็นกิเลสตัณหาก็จะทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นอารมณ์ขยะนั่นแหละก็จะเป็นพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวนี่คือการสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกถูกต้องไหมสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อมีการสั่นสะเทือนด้วยจิตไร้สำนึกก็แปลว่าเป็นจิตที่ไม่ได้นึกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเมื่อจิตไม่ได้นึกในการเสียสั่นสะเทือนในทางถูกต้องเหมาะสมดีงามมันก็จะเอาคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตเนี่ยไปสั่นสะเทือนสมองให้คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแทนเช่นทำผิดคิดชั่วนึกออกไหมเป็นกรรมจักรเนี่ยถ้าทำตามนิสัยของตัวเองเนี่ยชอบมนุษย์เราส่วนใหญ่ชอบนินทาเพื่อนถูกต้องไหมขี้นินทาปาก
1: ปียกปากแฉะถ้ารับหลังเพื่อนเนี่ยได้นินทาใครสักคนโอ้โหมีความสุขมากคุยกันนานมากเลยนะนินทาเพื่อนแต่อย่าเผลอนะมึงกับกูอย่านินทากันเองนะถ้านินทากันเองเดี๋ยววงแตกเดี๋ยวต้องปากแตกเลือดกลบปากกันบ้างละใช่ไหมถูกไหมนั่นคือมนุษย์นะสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกชัดเจนไหมครับนี่คือกรรมจักรเพราะเวลาเรานึกชั่วคิดชั่วประพฤติชั่วกับคนอื่นมันก็เป็นการก้าวล่วงเขาทำให้เราผิดบาปกับเขาละและเมื่อเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราและทำร้ายเรากลับมาการเกี่ยวกรรมกันมันก็เกิดขึ้นความเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันก็จะเกิดขึ้นท่านเห็นไหมความผิดบาปมันก็จะเกิดขึ้นและถ้าเรายังทำผิดบาปตรงนั้นอยู่จิตวิญญาณก็ซวยไปด้วยเพราะจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของจิตวิญญาณเพราะพวกท่านไม่รู้เหล่านี้มาก่อนไม่รู้เรื่องเหล่านี้และคนที่สอนให้ท่านนิพพานสอนให้หลุดพ้นสอนเรื่องขันธ์ 5เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ในเมื่อไม่รู้มันจะสอนถูกได้ยังไงครับเลยเราเลยต้องรีบเอาบทเรียนยากๆเนี่ยมารีบสอนนะเพราะเราเห็นแหมเอามาสอนกันเยอะเลยเดี๋ยวพากันหลงทางไปหมดค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะเราไม่ได้โจมตีไม่ได้ก้าวร้าวใครนะใครจะฟังก็ฟังใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะคิดตามก็เชิญเราได้ทำหน้าที่ของเราละโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอย่างนี้แสดงว่ากระบวนการของขันห้ารูปเวทนารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณเป็นกระบวนการที่ผิดพลาดเป็นกระบวนการของจิตที่ถูกออกแบบไว้ให้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นท่านปล่อยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านจะไปแสดงอาการที่เป็นพฤติกรรมภายนอกเขาเรียกว่า extrovert behavior extrovert ก็แปลว่าพฤติกรรมภายนอกมันจะเป็นลบไปหมดเลยและพอเป็นลบก็ไปเที่ยวเกะกะระรานคนอื่นไปกระทบกระเทือนตาหูจิตใจของคนอื่นทำให้เขาหมุนกลับมาจากตามไปกับท่านด้วยซวยละทีเนี้ยหน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรพี่น้องครับหมุนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนช่วยให้โลกหมุนน่ะเพื่อทำให้ทุกอย่างมันสมดุลน่ะแต่ถ้าเราเริ่มต้นล้มเหลวตั้งแต่ต้นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าพระบิดาทรงวางแผนที่ไม่ถูกต้องที่เป็นลบเอาไว้ให้และไม่คิดหาวิธีเพราะไม่ฉุกคิดเพราะไม่มีใครเคยสอนไม่มีใครเคยบอกวันนี้ท่านฉุกคิดได้แล้วท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรของท่านให้ได้เพื่อเปลี่ยนมันเป็นธรรมจักรให้ได้ในชีวิตเนี้ยถ้าท่านทำสำเร็จชาตินี้ท่านไม่ต้องตายอีกครับท่านจะอายุยืนครับนะพระบิดาก็จะเมตตาประทานรางวัลให้อายุยืนจะตายยากและตายช้าเพราะอะไรฮะเพราะถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้แทรกแซงกรรมจักรจนเป็นธรรมจักรได้เนี่ยท่านจะสามารถใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาลได้มันจิตวิญญาณไม่เดือดร้อนมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเนี่ย 6,800 ปีเศษแล้วนะหลายคนน่ะจิตวิญญาณมาอยู่นี่เค้ายังรู้สึกเฉยๆถึงแม้อยากกลับบ้านแต่จิตยาบที่เห็นไหมแค่อายุ60ปี80ปี90ปีอยู่ยากแล้วนะต้องตะบันน้ำกินแล้วอยากตายแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเป็นภาระลูกหลานกูแล้วถ้าอยู่แบบนั้นก็ไม่สมควรหรอกแต่ถ้าอายุเป็นร้อยปีนะแล้วแข็งแรงเพราะจิตยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านก็ใช้เวลา1วันก็ต้องมีค่าเท่ากันหนึ่งกายหยาบกายสังขารของท่านก็จะไม่เสื่อมโทรมนะไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยมันจะมีวงจรของมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่สั้นๆแบบทุกวันนี้กินก็ไม่ถูกต้องเพราะกินของที่ไม่ถูกต้องคือกินของที่เป็นเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ก็กินเข้าไปทั้งที่มันไม่ใช่อาหารของกายหยาบของมนุษย์เลยอะไรเงี้ยพักผ่อนก็ไม่เต็มที่แล้วก็ไปเที่ยวในที่อโคจรไปรับแต่ประจุลบเข้ามาทำให้ร่างกายของท่านต้องการประจุบวกต้องการสิ่งที่เป็นบวกสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกก็ไปอยู่ในสนามแม่เหล็กที่เป็นลบมันก็ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมอายุสั้นเป็นเรื่องปกติก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์การตายการเกิดการแก่การเจ็บไม่ใช่เรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่กลายเป็นธรรมดาไปเพราะอะไรเพราะตัวเองเข้าไปแทรกแซงกระบวนการมาเกิดแล้วไม่ต้องตายไม่ต้องมีอายุไขแต่ทำให้มันมีอายุไขขึ้นมาได้โดยไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรเรามีคำตอบหมดอ่ะพี่น้องครับวันหน้าค่อยๆขยายความนะโอเคอย่างสุดท้ายที่เป็นช่องว่างอยู่คือสันดานเคยตัวสันดานเคยตัวเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถหมุนกรรมจักรแล้วเกี่ยวกรรมกับคนอื่นได้ด้วยสันดานก็คือนิสัยที่เคยตัวในเรื่องที่ไม่ดีเช่นขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงเนี่ยพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดปั๊บของขึ้นเลยครับในสิ่งที่ไม่ถูกตาไม่ต้องใจใช้สันดานของตัวเองไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่มันก้าวล่วงกูจริงหรือเปล่าไอ้หมอเนี่ยนะมันเจตนาหรือเปล่าไม่สนแต่คำพูดมึงเนี่ยมากระทบจิตกูที่กูไม่พอใจปั๊บของขึ้นเลยโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้คือสันดานเนี่ยคือกรรมจักรเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการแทรกแซงกรรมจักรเนี่ยไอ้5ช่องสีเหลืองๆตรงกลางเนี่ยท่านต้องดับมันให้ได้ท่านต้องอย่าให้มันเกิดท่านต้องแทรกแซงมันไม่ให้มันเกิดไม่เห็นรูปแล้วอย่าไปหลงรูปมายาใช่ อาโหสิกรรมเสียจะได้ไม่ผูกจิตพยาบาทแล้วก็ไอ้นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำถ้าทำแล้วมันจะเคยตัววันหลังเนี่ยก็จะไม่ทำในสิ่งชั่วๆมันจะเคยตัวว่างั้นนะแล้วก็ละวางมันซะถ้ามันเคยตัวแล้วก็ต้องพยายามหาวิธีว่าเราจะดัดสันดานตัวเองอย่างไรเพื่อจะให้มีนิสัยที่ดีอย่างเดียวกิเลสตัณหาเหมือนกันเช่นนะกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะโมหะถูกต้องไหมเราจะดับมันยังไงซึ่งเราก็สอนไว้ตั้งหลายเสาแล้วนะว่าเราจะตัดกิเลสตัณหาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงและเราจะดับอารมณ์ขยะได้อย่างไรนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆเราก็จะสอนท่านอีกพระบิดาจะทรงเมตตาเพราะเอาชนะใจตัวเองก็คือเอาชนะไอ้สิ่งพวกนี้ไอ้ห้าหกตัวเนี่ยไอ้ห้าตัวเนี่ยเอาชนะไอ้ห้าตัวเนี่ยถ้าจะเอาชนะมันได้ยังไงเพื่ออะไรถ้าฉันเอาชนะมันได้กรรมจักรมันก็จะหยุดหมุนถูกต้องไหมและท่านต้องทำอะไรที่จะให้ธรรมจักรมันหมุนแทนกรรมจักรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้กับเราต่อต้องคิดต่อไม่ใช่ศึกษาธรรมะแบบสเปะสปะไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเรียนรู้ธรรมะเรียนไปหาอะไรเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้อะไรปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรตอบไม่ได้เห็นคนอื่นเขาทำกูก็ทำตามนั่นเขาเรียกปฏิบัติธรรมไงปฏิบัติธรรมก็คือทำทำไปบางทีถามว่าแล้วใครทำก็มนุษยธรรมเนี่ยคนน่ะทำใช่หรือไม่ใช่ล่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็เซลล์ไว้ให้ฟังไปแล้วพี่ๆน้องๆครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องสรุปด้วยคอนเซปต์นะคอนเซปชันก็คือคอนเซปต์ความคิดรวบยอดในความรู้นี้ว่ากรรมจักรหรือขันห้าเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นกระบวนการรับรู้ของจิตที่ถูกออกแบบไว้อย่างไม่ถูกต้องขีดเส้นใต้สิครับขันห้าหรือกรรมจักรที่เป็นธรรมดาของมนุษย์หรือธรรมชาติมนุษย์ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติตามธรรมดาตั้งแต่เกิดไม่ไปแทรกแซงมันเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่ามันเป็นการหมุนผิดมันเป็นกระบวนการที่ผิดพลาดมากและถ้าท่านยังไปตามธรรมดาของท่านนั้นกฎแห่งกรรมมันจะทำงานท่านจะอยู่ในวงจรของกฎแห่งกรรมอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมตลอดท่านจะไม่มีวันเป็นอิสระได้นี่เรากำลังประกาศอิสระภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้จิตหยาบซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของท่านได้รู้สำนึกได้มีสติว่าอย่าทำตามใจของตัวเองในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่ทางผู้ที่เขาเป็นครูของท่านจะสอนว่าอย่าไปตกหลุมอย่าไปหลงกิเลสอย่าไปหลงมายาอย่าไปหลงรูปลักษณ์อย่าไปหลงในอะไรอ่ะในยาเสพติดในอบายมุขเนี่ยเพราะอบายมุขเนี่ยมันทำให้คนเราลุ่มหลงได้เพราะมันเป็นหนึ่งในมายาเป็นหนึ่งในอัตตาตัวตนที่สามารถสัมผัสได้ใช่ไหมเสพยาเสพติดทำให้คลื้มทำให้เคลิ้มแล้วหลงผิดคิดว่ามีความสุขไปหลงยึดติดกับตรงนั้นทำให้กูลืมโลกลืมชีวิตที่กูคร่ำเครียดเคร่งเครียดกูก็เลยกินเหล้าพอเมาแล้วขาดสติกูจำอะไรไม่ได้กูก็มีความสุขไปพักหนึ่งนะเมายาบ้ายามายาไอสารพัดยานะซึ่งเป็นสิ่งชั่วๆทั้งนั้นทำให้อายุสั้นทำลายกายสังขารตัวเองที่แท้จริงแล้วที่ทางพระเขาห้ามเพราะว่ามันทำลายสติคนเราถ้าไม่มีสติเราอย่าไปหาเลยปัญญาเราหาไม่เจอไม่รู้ปัญญาเราหายไปไหนถ้าขาดสติเพราะสมองของเราสมองซีกซ้ายเนี่ยเราจะสามารถใช้ความฉลาดหรือใช้ปัญญาของสมองนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเท่านั้นนะสติคืออะไรไปศึกษากันใหม่ถ้ายังไม่ได้ศึกษาที่ไหนก็รอฟังจิตจักรวาลสอนพระบิดาเป็นผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านไม่มีอะไรที่เราจะไม่รู้อะไรที่พระบิดารู้เรารู้และอะไรที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้พระองค์ก็จะบอกผ่านเรามาแล้วเราก็จะมาบอกท่านเพราะเราจะไม่กักเอาไว้เราจะไม่หวงนะตอนนี้เข้าใจนะกรรมจักรหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในกระบวนการของจิตที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้เพื่อให้มันผิดเพื่อให้อะไรเพื่อให้บุตรมนุษย์น่ะก็คือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเรียกบุตรมนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเหมือนกับเสาร์ที่แล้วที่เรายกตัวอย่างทารกน้อยอย่างท่านหรือลูกของท่านเวลาอยู่ในท้องแม่อยู่ในถุงน้ำคร่ำอยู่ในมดลูกอ่ะมันมืดใช่ไหมครับน้ำคร่ำก็มีสีดำมันมืดเพราะอะไรเพราะก่อนที่เด็กถึงกำหนดจะตกฟากจะคลอดครบ9เดือนเนี่ยเด็กน้อยคนนั้นน่ะมันรู้เลยนะว่าในน้ำคร่ำน่ะมันมืดมืด8ด้านเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เวลาตกฟากออกมาเด็กมันร้องเพราะมันได้เรียนรู้แสงสว่างถึงแม้มันยังมองไม่เห็นแต่ประสาทตามันบอกเลยเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่ในท้องแม่นะไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำกูขยับตัวก็ลำบากตอนอยู่ในน้ำกูขยับตัวปั๊บมันลอยน้ำไปลอยน้ำมาวิ่งว่ายไปว่ายมาเล่นกับแม่กับพ่อกูก็ได้จมไปจมมาเนี่ยเหยียดแข้งเหยียดขาแต่พอคลอดออกมาแล้วตกฟากนอนอยู่บนฟากกูจะแทกเหงือกเหมือนอยู่ในน้ำในท้องแม่ในน้ำคร่ำอีกได้ไหมไม่ได้เด็กต้องเรียนรู้แหละ เด็กต้องเรียนรู้แล้วแล้วนี่มันสว่างนี่นะแต่ถ้าลูกคนไหนคลอดตอนกลางคืนนะหรือคลอดในโรงพยาบาลนะที่มีแสงไฟก็นั่นแหละเขาคิดว่านั่นคือแสงสว่างตอนอยู่ในท้องแม่ไม่มีหลอดนีออนอยู่ในมดลูกนะอยู่ในมดลูกมันเด็กก็มาเรียนรู้ความสว่างจากข้างนอกนั่นนี่คือตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยมาไม่ได้ให้ในมดลูกหรือในครรภ์ของแม่ปิดไฟ LED นะไฟ LED นะเอาไว้ด้วยเพื่อกลัวว่าลูกที่เกิดขึ้นมาในท้องมันจะมืดมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่ติดไฟไว้ครับแต่เวลาออกมาข้างนอกแสงนีออนในห้องคลอดของแม่นะหรือเวลากลางวันที่แม่คลอดบนเตียงตังใต้ถุนบ้านแถวบ้านนอกเวลาตกฟากนะก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันสว่างนี่ว่าเด็กมันก็จะจำได้มันมีสัญญาตัวสัญญาก็คือจิตวิญญาณก็จะบันทึกเลยอ๋อมันมีมืดแล้วมันมีสว่างเว้ยพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยกลางคืนแล้วลูกนอนกลางคืนต้องนอนเด็กต้องเรียนรู้ทำมืดต้องนอนไว้นะเพื่อให้ชัดเจนก็คือมืดต้องนอนแล้วไม่พอเวลาเข้าห้องนอนแม่จะปิดไฟเลยให้ลูกหลับใช่ไหมสังเกตไหมจะไล่ให้ลูกหลับแม่ต้องปิดไฟนั่นคือการสอนโดยวิธีธรรมชาติไม่มีแม่คนไหนให้ลูกนอนหลับแล้วเปิดสปอตไลท์สว่างจ้าแล้วบอกนอนนะลูกนอนนะลูกแม่คนนั้นสงสัยต้องเอาสติต้องไม่รู้เอาสติไปไว้ที่ไหนอ่ะต้องไปตรวจสติตรวจปัญญาหน่อยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมอ่ะนี่คือธรรมะทั้งนั้นเลยพี่ๆน้องๆครับนี่โอเคนะกฎแห่งจิตจักรวาลกฎแรกเลยที่มนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้กันนะกฎแรกที่เป็นกฎแห่งจิตจักรวาลก็คือมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งอะไรก็ตามให้ถูกต้องโดยให้ลองทำผิดก่อนเสมอสังเกตไหมหัดเขียนกอไก่นี่ขนาดจับมือเขียนนะกอไก่เด็กๆมันกว่าจะเขียนเป็นกอไก่ได้เนี่ยมันเขียนเป็นคอไก่ก่อนใช่ไหมครับเขียนเป็นคอไก่ก่อนเด็กจึงค่อยเรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาลากหัวของไก่อ่ะอย่าลากยาวแทนที่มันจะเป็นปากไก่มันจะเป็นคอไก่อ่ะนะคำว่ากอไก่เนี่ยเอาแค่เป็นปากเล็กๆของมันก็พอเป็นสัญลักษณ์ไม่ต้องทำคอยาวๆใช่ไหมมันกว่าเด็กจะลากคอสั้นๆเพื่อทำให้เป็นกอไก่เด็กมันต้องเขียนเป็นคอไก่คอยาวๆก่อนใช่ป่ะครับท่านเป็นจริงไหมฮะสังเกตสิตัวท่านเองหรือว่าลูกหลานของท่านก็เป็นแบบนั้นต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนสังเกตไหมดอชดากับตอปตักใช่ไหมคอคนกับตอเต่าสังเกตไหมเด็กส่วนมากจะผิดพลาดจะผิดก่อนแล้วค่อยจำได้ว่าอ๋อที่ถูกต้องมันคืออย่างไรอย่างที่เขาบอกไง learn to do right to buy wrong ลองผิดลองถูกใช่ไหมหรือโง่มาก่อนฉลาดที่เขาบอกอะงองูมาก่อนช้อชิงให้โง่ก่อนคือสอนให้ผิดก่อนอย่างที่เขาบอกไง learn to do right to buy wrong ลองผิดลองถูกใช่ไหมหรือโง่มาก่อนฉลาดที่เขาบอกอะงองูมาก่อนช้อชิงให้โง่ก่อนคือสอนให้ผิดก่อนหมุนกรรมจักรแล้วเราไม่พยายามเรียนรู้ว่าไอ้กรรมจักรเนี่ยมันมีจุดบอดตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนเราจะต้องแทรกแซงมันตรงไหนถึงจะเปลี่ยนกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรแล้วตายไปไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไม่มีเหตุแห่งการต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องตายแล้วเป็นอมตะเป็นอนันต์จนกว่าจะจบสิ้นภารกิจของจิตวิญญาณถึงค่อยตายใช่ไหมเราก็เคยบอกท่านแล้วพี่ๆน้องๆอยู่ที่ดาวดวงอื่นอย่างเช่นที่ดาวอังคารเนี่ยถึงแม้เขาตัวเล็กกว่าเรานะนะพุงแหลมก้นปอดตาโตจมูกเล็กปากเล็กอวัยวะเพศนะจูกระจิ๋มเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนเลยไม่เห็นแล้วมันโหดหมดนะถ้าแม่งเขาแย่แน่เลยถ้าเขาอายุสั้นแล้วตายบางคนเนี่ย600ปียังไม่ตายเลยนะเขาอายุยืนนะ600ปียังไม่ตายเลยนะเพราะว่าเขามีสมองก้อนเดียวจึงไม่มีกฎแห่งกรรมไงล่ะพี่น้องครับจึงไม่มีเหตุจำเป็นต้องตายเพื่อจะมาเกิดใหม่เพื่อจะมาหาจิตหยาบใหม่มาล่าจิตหยาบเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณนั้นกลับบ้านได้หรือประสบความสำเร็จไม่จำเป็นใช่ไหมนั่นเข้าใจไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้บทเรียนชีวิตของท่านมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนไม่มีเด็กน้อยคนใดที่ลุกขึ้นตั้งไข่ได้แล้วก้นไม่กระแทกพื้นไม่เคยมีเด็กน้อยคนใดยืนตั้งไข่ได้แล้วก้าวเดินแล้วไม่หกก็ล้มก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยท่านเห็นแต่ตอนปลายของชีวิตของเขาเห็นตอนปลายของความสำเร็จแต่ก่อนที่เขาเริ่มต้นใหม่ๆท่านจำไว้เลยนะเขาอาจจะล้มลุกคลุกคลานมากกว่าที่ท่านคิดอีกท่านทำอะไรยากๆแล้วหกล้มนิดหน่อยท่านก็ท้อและถอยซะแล้วเห็นไหมครับท่านไม่เรียนรู้เพราะทุกอย่างมันคือประสบการณ์ สังเกตไหมพระบิดาให้ท่านจำสิ่งดีๆในชีวิตของท่านหรือจำสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของท่านตัวท่านน่ะจิตหยาบอ่ะมันไม่อยากจำสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตนะอย่างเช่นน้องผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนในชีวิตที่ถูกข่มขืนนั่นคือประสบการณ์ที่

เลวร้ายที่สุดในชีวิตน่าสงสารน้องมากเลยนะเพราะน้องจะไม่จำในสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นละน้องจะจำแต่การที่ตัวเองถูกข่มขืนแล้วฝังใจอยู่โดยตลอดมันจะลืมยากมากเพราะอะไรครับเพราะพระบิดาให้จำสิ่งเลวร้ายในชีวิตไม่ให้จำสิ่งดีๆเพราะอะไรสิ่งดีๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านสอบผ่านมันอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีทำยังไงจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้เป็นคนโชคดีและมีสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุพระบิดาเมตตาให้ท่านจำไว้ไม่ให้ลืมเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ให้เกิดประวัติซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจะไม่ให้ท่านผิดพลาดอีกจะให้มันไม่ให้ท่านถูกช่อโกงไม่ให้ท่านถูกหลอกลวงไม่ให้ท่านทำผิดพลาดอีกมันคนที่ขับรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุเพราะความเร็วและเพราะความประมาทมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่อไปอีกเลยในครั้งต่อไปเพราะมันจำได้และมันเข็ดแล้วว่ามันประมาทมันถึงเกิดอุบัติเหตุมันก็จะขับรถช้าลงจะขับรถถูกต้องตามกฎจราจรก็จะไม่ขับรถหามๆก็จะไม่ใช้อารมณ์ในการขับรถจะใช้สติและสมาธิสูงพอในการขับรถไม่ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปขับรถไปกินนู่นนั่นนี่ไปหันซ้ายหันขวาคุยไปเดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นอยู่ข้างทางไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างถนนถ้าเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ล่ะนะโอเคนะพี่น้องนะกฎแห่งจิตจักรวาลยกตัวอย่างข้อที่2ให้ฟังกฎแห่งจิตจักรวาลประการที่2มนุษย์ต้องเรียนรู้ความมืดก่อนรู้จักความสว่างและความโง่มาก่อนความฉลาดนี่คือข้อสรุปข้อสรุปจากที่เราสื่อกับพระบิดาเป็นพระโอวาทกล่าวกับท่านนำไปก่อนแล้วนี่เพราะบางท่านก็มีการบันทึกสิ่งที่เราสื่อสอนพระโอวาทก็เลยให้ข้อความสำคัญสำคัญขึ้นจอขึ้นสไลด์เอาไว้ให้โอเคไหมนะพี่ๆน้องๆครับมนุษย์ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าหมุนกรรมจักรตัวเองจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพชาติหลายคนบอกว่าเนี่ยเจอกฎแห่งกรรมแล้วโคตรทุกข์เลยแล้วไม่รู้จะมาเกิดทำไมสู้กูหนีโลกหนีสังคมเพราะหาว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากคนรอบข้างทั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดจากเวรจากกรรมที่ทำไว้จากการหมุนกรรมจักรทุกภพชาติที่มาเกิดก็ไม่เคยมีสติทางวิญญาณและไม่เคยสำนึกก็เลยพยายามจะหนีไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามทำให้อายตนะของตัวเองพิการซึ่งมันผิดความเป็นมนุษย์ผิดธรรมชาติเลยบอกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมธรรมะคือธรรมดากับธรรมชาติที่ตัวเองทำน่ะมันเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมชาติและถ้าเป็นธรรมดาคือสิ่งที่ต้องแทรกแซงถ้าเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นธรรมดาของมนุษย์ถ้าไม่รู้จักกินอยู่หลับนอนถ้าไม่รู้จักกินอยู่หลับนอนนะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่มันจะต้องตายต้องอายุสั้นอยู่แล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยภูมิต้านทานโรคก็จะตกต่ำมันเป็นธรรมดาของมนุษย์และก็เป็นธรรมดาเหมือนกันถ้ามันใส่ใจดูแลสังขารร่างกายการกินอยู่หลับนอนอย่างถูกหลักอนามัยมันก็จะมีอายุยืนมันก็จะมีภูมิต้านทานโรคสูงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายมันเป็นธรรมดาเห็นไหมคำว่าธรรมดาแปลว่าเราสามารถแทรกแซงได้แต่ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วแทรกแซงไม่ได้ธรรมชาติจิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ไปแทรกแซงธรรมชาติที่ท่านให้ไว้เป็นสัจจะต่อพระบิดาแต่ท่านทำให้ธรรมชาติกลายมาเป็นสิ่งธรรมดาโทษฐานที่จะทำให้ธรรมชาติมาเป็นธรรมดาคือท่านก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องตายมีเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมมันถ้าท่านกินขนมปังของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรากำลังพูดวันนี้และดื่มน้ำนะน้ำองุ่นน้ำองุ่นเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยเป็นอุปมาอุปไมยว่าน้ำองุ่นเนี่ยถ้าไปทำเป็นไวน์นะมันจะหอมมันจะอร่อยมากเลยธรรมะพระบิดาจะไม่ขื่นขมไม่ขื่นคอคือฟังแล้วเข้าใจง่ายถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ท่านไม่รู้ความจริงเรื่องขันห้าไม่รู้ความจริงเรื่องรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณไม่รู้ว่ามันเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดโดยพระเจ้าวางแผนมาให้เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยมอบหมายให้จิตหยาบมีสติทางวิญญาณและเกิดสำนึกรู้จากชีวิตจริงที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายภพชาติพระองค์จึงให้เวลา 60,000 ปีไงให้เวียนว่ายตายเกิด 60,000 ปีจะเกิดกี่ภพชาติก็ได้แต่เมื่อครบแล้วต้องกลับบ้านซึ่งตอนนี้มันครบ 60,000 ปีไปแล้วจิตวิญญาณท่านต้องกลับบ้านแล้วเราจะต้องรีบมาเฉลยต้องรีบมาตามมันเรามาเฉลยทุกวันเสาร์อ่ะถ้าท่านไม่ติดตามฟังท่านก็ไปเจอความรู้ใหม่ที่น่าทึ่งน่าตะลึงและเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้หมดอ่ะไม่ได้มโนใช่ไหมพวกท่านก็เก่งนะโมกับมโนแต่เราเนี่ยนะเราเก่งในเรื่องของการพูดความจริงไม่ใช่มโนโอเคนะเพราะตอนนี้ท่านดูแหละท่านต้องการที่จะแทรกแซงมันทีนี้เราต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าถ้าท่านหมุนกรรมจักรท่านจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปไอ้คำว่าเป็นทาสของกฎแห่งกรรมคืออย่างไรอยากรู้ใช่ไหมเห็นไหมเราบอกแล้วเราจะปอกเปลือกให้หมด
ไม่มีกั๊กไม่มีค้างคาอะไรที่เกี่ยวข้องเราจะยกมาสื่อกับพระองค์เอามากล่าวต่อท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นหลักสูตรเดียวกันในตอนเดียวกันเป็น MP3 MP4 อยู่ในก้อนเดียวกันอยู่ใน YouTube ก็ก้อนเดียวกันเพียงแต่เราจะซอยเป็นก้อนเล็กเพื่อให้ท่านที่มีเวลาในการฟังต่อเนื่องสั้นๆจะได้รู้ได้เข้าใจค่อยๆสั่งสมท่านต้องรีบนะเพราะเรามีใหม่ทุกวันเสาร์นะไอ้ที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะทุกวันเสาร์นะแล้วอย่างช้าวันพุธนะทีมงานน้องบุญธรรมจะเอาขึ้น YouTube ขึ้น Facebook ให้นะถ้าท่านขี้เกียจเหลียวไหลไม่สนใจติดตามไม่ฟังซ้ำเบื่อและเหมือนอ่านหนังสือนะท่านก็จะตามไม่ทันไม่มีใครจำได้หมดหรอกต้องอ่านซ้ำแล้วคิดตามแล้วเอาไปทำเอาให้มันเข้าเส้นเลือดเข้ากระดูกของท่านเลยนึกออกไหมพระบางรูปในปฏิบัติธรรมจนเข้ากระดูกเวลาตายแล้วกระดูกเลยเป็นพระธาตุเนี่ยเข้ากระดูกก็แปลว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานเนี่ยนะทั้งพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กและทั้งไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกเนี่ยมันเข้ากระดูกเลยพอมันเข้าไปในกระดูกโอกาสที่กระดูกจะเป็นพระธาตุมันมีสูงมากเพราะว่ามันได้สารอาหารที่เป็นสารทิพย์อธิบายก็เข้าใจยากแต่นี่คือเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาไม่ได้แปลกใจเลยพระบางรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้ยังหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นะกายหยาบกายสังขารก็สามารถมีอภินิหารที่ท่านอธิบายแล้วที่ท่านไม่สามารถอธิบายได้แล้วไม่เข้าใจนะให้ท่านได้ปรากฏอ่ะเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่าหมายความว่าจะได้นิพพานหรือหลุดพ้นทุกรูปธรรมนะครับมันไม่ใช่ของง่ายอย่างน้อยวันนี้ที่เราพูดมากลางครึ่งทางแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเพราะไม่รู้เรื่องขันธ์5ไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรยังไงก็กลับบ้านไม่ได้นิพพานมันคืออะไรนิพพานมันเป็นเรื่องของจิตหยาบแต่ที่สอนกันมาเนี่ยไปมองว่าเป็นเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยจิตหยาบยังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณยังไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหยาบเป็นตัวแทนจิตวิญญาณแล้วจะไปพูดเรื่องหลุดพ้นของจิตวิญญาณเรื่องนิพพานของจิตวิญญาณได้อย่างไรนึกออกไหมฮะเหตุการณ์หนึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นนะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกทางกายภาพเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้นึกออกไหมครับพี่น้องครับนะถูกไหมเหตุการณ์หนึ่งมันต้องเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งการหุงข้าวให้สุกและทำกับข้าวให้เสร็จมันต้องเกิดขึ้นก่อนการล้อมวงกันรับประทานอาหารทานข้าวมื้อนั้นถูกต้องไหมถ้าหุงยังไม่ได้หุงข้าวหรือข้าวที่หุงยังไม่สุกกับข้าวยังไม่ได้ทำหรือกับข้าวนั้นยังทำไม่เสร็จมันจะนั่งล้อมวงกันกินอาหารมื้อนั้นได้ยังไงครับเนี่ยคือโลกทางกายภาพมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะทุกวันเนี่ยเราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณน่ะเป็นประธานนะเป็นประธานอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้ถูกขังอยู่ข้างในพูดชัดๆคือถูกขังไม่ให้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอยู่ข้างในเวลามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะปล่อยให้จิตหยาบทำนะเพราะถ้าท่านไม่รู้ตรงเนี้ยท่านก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่พยายามจะให้นิพพานอะไรนิพพานแล้วนิพพานท่านก็เลยโมเมว่ามันหายสาบสูญไปในอนันตจักรวาลเนี่ยหายสาบสูญไปในอนันตจักรวาลตะกี้เราก็ยกตัวอย่างเรื่องของผายลมเหม็นตดอ่ะนะตดอ่ะใช่ไหมตดเนี่ยพอมันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาปั๊บมันก็มีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นใช่ไหมพออยู่ดีๆปั๊บเนี่ยกลิ่นตดนั้นก็จางสลายหายไปเพราะว่ามันลอยตัวขึ้นไปสู่ที่สูงนะเพราะมันไม่อยู่ชั้นต่ำแล้วเพราะปล่อยไปมันกระจายตัวไปกลมกลืนกับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวท่านนะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในบรรยากาศอะแต่กลิ่นหายใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านก็เข้าใจว่าเนี่ยถ้ามันหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนตัวตนมันหายไปไหนไม่รู้แสดงว่านิพพานแล้วขอโทษนะแถวๆบ้านเราเขาเรียกว่ามั่วส่งเดชมั่วส่งเดชนะเข้าใจไหมนะก็ให้ท่านฟังแล้วคิดตามเราว่าที่คิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นมันไม่ถูกต้องโอเคนะเมื่อถึงตอนนี้แล้วท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตั้งแต่เกิดมานะไม่ใช่ชาตินี้นะชาตินี้ชาติสุดท้ายเรามาเฉลยให้ฟังท่านควรจะสำนึกรู้ได้ด้วยซ้ำไปเพราะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเป็นหมื่นภพชาติไอ้คนนำทางตาบอดก็ดันทะลึ่งไม่สอนท่านใช่ไหมว่าถ้าหมุนกรรมจักรแล้วเนี่ยจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปและถ้าจะหยุดกฎแห่งกรรมได้หยุดไม่ต้องขนาดเป็นนักบวชก็ยังต้องตกนรกเลยนะถ้ามีกฎแห่งกรรมค้ำคออยู่ทำผิดบาปอยู่ก็ต้องตกนรกทั้งนั้นน่ะไม่มีเด็กเส้นไม่มีคนพิเศษในจักรวาลเนี่ยครับเราเหมือนกันครับถ้าเราก่อเวรสร้างกรรมเราก็ต้องตกนรกเหมือนกันเราก็ต้องโทษกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันนะนั้นทีนี้มาถามว่าและเป็นธาตุกฎแห่งกรรมนี่คืออย่างไรประการที่หนึ่งครับการเป็นธาตุของกฎแห่งกรรมก็คือเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องลงนรก
ถามว่าทำไมถ้าท่านยังมีกิเลสมีตัณหามีสันดานมีความอาฆาตมาดร้ายอยู่ในจิตในกระบวนการของขันธ์5เวลาหมุนแล้วมันเกิดแต่สิ่งเหล่านี้มีความอยากมีความไม่อยาก

แรงขึ้นแรงขึ้นด้วยความเคยชินด้วยความเคยตัวมันก็จะไปทำให้จิตวิญญาณที่นั่งนั่งนอนนอนเป็นประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั้นพลอยสั่นสะเทือนตามจนเกิดอาการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่มันเป็นลบที่มันไม่ถูกต้องท่านต้องจำอีกจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกนั้นมีคุณสมบัติของการสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านบวกถ้าเป็นอารมณ์ก็คือความรักที่เป็นความรักเพื่อให้อย่างเดียวหรือเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยมีเท่านั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตวิญญาณโลภจิตวิญญาณก้าวร้าวไม่มีครับไอตัวก้าวร้าวคือจิตหยาบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณที่หลงมิติไปตามจิตหยาบที่มันเหลวไหลนั่นจิตวิญญาณต้องการตายเพื่อทิ้งกายสังขารอันนี้ไปเพื่อทิ้งจิตหยาบที่เหลวไหลไปหวังว่าถ้าได้กลับมาเกิดใหม่แล้วจะแบ่งภาคเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ออกมาใหม่แล้วไปมาสู่ที่เกิดที่เป็นสุขคติแปลว่าเกิดในพ่อแม่โคตรตระกูลที่เป็นคนดีมีคุณธรรมไอ้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นไอ้ทารกน้อยนั้นโคตรโชคดีเลยครับเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะเขาก็หวังตรงนี้ว่าถ้ามาเกิดใหม่แล้วจะได้มาเกิดที่ดีๆแต่ถ้าไอ้จิตหยาบของตัวเองในชาตินี้หรือชาติที่แล้วเลวไหลบุญก็ไม่ทำสร้างแต่เวรแต่กรรมขึ้นมาเนี่ยแล้วตายไปแล้วแน่นอนกลับมาเกิดใหม่ตัวเองเลือกภพขอโทษเลือกถิ่นกำเนิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ก่อนตายในภพชาตินี้แหละชาติหน้าจะมาเกิดที่ไหนเป็นสุคติอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าเราฝากใฝ่สิ่งใดเราชอบคบคนชั่วชอบคบคนพาลชอบทำแต่สิ่งที่ผิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณในชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะมาเกิดในหมู่ของคนพาลถ้าชาตินี้เป็นคนดีมีจิตใจที่สูงส่งก็จะได้มาเกิดในกลุ่มของคนดีที่มีจิตใจที่สูงส่งเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดทั้งนั้นน่ะจิตวิญญาณน่ะมันถ้าไม่อยากจะเจออะไรในชาติหน้าถ้ามีนะในชาตินี้ก็อย่าทำก็อย่าทำในสิ่งอย่าหาทำในสิ่งที่ชาติหน้าไม่ต้องการจะเจออย่าหาทำไม่มีใครพาท่านไปลงนรกหรือไปขึ้นสวรรค์มายาหรือมาเกิดในที่ที่ชั่วร้ายในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นคนชั้นต่ำอะไรเนี่ยจันทานอะไรพวกเนี้ยตัวท่านเองเป็นคนกำหนดเองตอนมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ชาติที่แล้วทั้งนั้นนะครับนะพระเจ้าไม่ได้ทำท่านทำตัวท่านเองเพราะพระบิดาทรงวางมาไว้แล้วให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอิสระมีเสรีเพราะดาวเคราะห์โลกตรงนี้พระองค์กำหนดให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีครับพี่น้องครับชัดเจนไหมครับอ่ะนะเมื่อมีจิตวิญญาณแล้วต้องลงนรกครับเพราะนั่นคือการเป็นทาสของกฎแห่งกรรมไปก่อเวรเกี่ยวกรรมไปทำในสิ่งที่ผิดบาปรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเที่ยวก้าวล่วงคนนั้นคนนี้บางทีเราอยู่ของเราดีๆมันเสือกพเนจรมาแล้วเข้ามาก้าวล่วงพระบิดากับเราโดยหาเรื่องใส่ตัวหาหัวมาใส่เหา นะโทษใครได้นะอ่ะเป็นทาสกฎแห่งกรรมประการที่สองท่านจำไว้ครับเมื่อมาเกิดก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดแปลว่าไปลงนรกใช่ไหมตายแล้วลงนรกจิตหยาบทิ้งไปจิตวิญญาณก็ชำระบาปชำระการเสียสมดุลเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้รับโอกาสมาเกิดใหม่แต่เมื่อมาเกิดใหม่ก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดจะเลือกเกิดที่ดีๆนะอยากมาเกิดที่ดีไม่ได้ครับเพราะพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในภพชาตินี้มันเป็นการวางแผนที่จะไปเกิดในชาติหน้าก็คือจากชาติที่แล้วนะพฤติกรรมอะไรเป็นอะไรดำเนินชีวิตมาแบบไหนภพชาตินี้ก็คือภพชาติหน้าของชาติที่แล้วใช่ไหมเท่ากับว่าท่านสร้างบทละครชีวิตสร้างแบบแผนของชีวิตให้กับตัวเองมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะไม่อยากเจอสิ่งใดอย่าทำนะในชาตินี้ถ้าท่านทำไว้ในชาติที่แล้วชาตินี้ท่านต้องเจออย่าโอดครวญอย่าโอดครวญกฎแห่งกรรมมีจริงครับท่านกลัวกฎแห่งกรรมแต่ไม่เคยเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมมันคืออะไรใช่ไหมส่วนมากกฎแห่งกรรมเนี่ยกลัวว่าตายแล้วต้องไปตกนรกขุมไหนคนพูดกันเยอะครับเราพูดเรื่องความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้ท่านฟังมาครั้งหนึ่งไปย้อนดูของเก่านะถ้าเป็นมนุษย์ตายไปแล้วลงนรกแน่นอนถ้าทำกรรมไว้แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอย่างไรนั่นต่างหากที่ไม่มีใครสอนท่านแต่มีเสาหนึ่งเราเคยพูดให้ท่านฟังแล้วอยากมีความสุขอยากสนุกอยากมีความรู้รอบตัวเยอะๆอยากเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในมุมที่คนอื่นเขาไม่สอนเพราะเขาไม่รู้เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมก็ไปย้อนดูของเก่าโอเคนะเมื่อท่านมาเกิดใหม่หลังจากจิตวิญญาณลงนรกไปชำระแล้วชำระบาปแล้วเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลไม่ป่วยแล้วพร้อมจะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะต้องมาตามพลังอำนาจของกรรมที่จิตหยาบของจิตวิญญาณชาติที่แล้วสร้างไว้โอเคนะประการที่3ถ้าท่านมาแล้วสอบตกบททดสอบ
สอบตกบทเรียน

เรียนของชีวิตสอบตกบททดสอบของจิตวิญญาณท่านก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่สอบตกซ้ำชั้นจะต้องกลาตายอีกไปลงนรกอีกแล้วกลับมาใหม่อีกเพื่อจะมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดบาปเสียให้ถูกต้องแล้วมาหมั่นขยันบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากขึ้นเพื่อชาร์จพลังงานให้กับจิตวิญญาณของตัวเองที่มันเสื่อมพลังไปเยอะเพราะเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติแล้วแล้วภพชาตินี้บางคนก็ยังทะลึ่งไปเอาพลังอำนาจของจิตวิญญาณเอาแอบมาแอบเจาะเอามาใช้ทั้งที่ใช้จิตสำนึกจิตวิญญาณมันก็ช่วยอยู่แล้วแต่นี่ดันทะลึ่งไม่ใช้จิตสำนึกแต่ไปเจาะพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกอ่ะเนี่ยทุกวันนี้สอนกันใน YouTube เยอะมากถ้าท่านเป็น FC จิตจักรวาลอย่าไปใส่ใจนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องจิตใต้สำนึกเดี๋ยวเพราะท่านต้องการจะนิพพานหรือหลุดพ้นพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือพลังของเมื่อขบาตอนที่เป็นจิตวิญญาณกลมๆเนี่ยมันคือตัวที่จะช่วยดีดตัวเองให้หนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกออกไปจากสุริยะจักรวาลออกไปจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลเพื่อกลับไปสู่ข้อแกะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาถ้าจะไปเที่ยวเจาะใช้มันเนี่ยเจาะชัยและเจาะใช้เนี่ยพลังอำนาจพวกนี้มันจะเสื่อมไปเวลาเป็นจิตวิญญาณมันจะชาร์จเอาคืนไม่ได้แล้วจะเดือดร้อนนะครับเนี่ยทำไมไม่ใช้ปัญญาของตัวเองทำไมไม่ใช้จิตสำนึกที่พระบิดากำหนดเอาไว้ให้ใช้แล้วจิตใต้สำนึกเขาจะทำตามจิตสำนึกของท่านเองแต่ท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้วยการมีกายกรรมวจีกรรมไม่ใช่มีแต่มโนกรรมอย่างเดียวคิดแล้วไม่ทำนึกแล้วไม่ทำแล้วก็พยายามจะไปหลอกจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าตัวเองกำลังสั่นสะเทือนจิตสำนึกมันมีวิธีการหลอกที่ไม่ยากนะเพราะไอ้บางคนโดยเฉพาะไอ้พวกฝรั่งมันอุตริมันไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นไรบอกแล้วไงพระศาสดาเนี่ยนะส่วนมากเป็นคนเอเชียทั้งนั้นนะครับทำไมเราไปเชื่อไอ้ฝรั่งอ่ะมันก็ไม่เคยมีกรรมพืชมันเป็นศาสดาสักคนเห็นไหมที่ฝรั่งมันนับถืออย่างองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยที่เขานับถือเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนเอเชียใช่หรือไม่ใช่ล่ะใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นคนนะอินเดียเนปาลพระองค์ก็ทรงเป็นเอเชียเหมือนกันทำไมเราไปตามตูดฝรั่งไอ้พวกเนี้ยมันลัทธิอุตรินะฮะไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกมาแล้วก็พยายามที่จะมาหลอกต่อมร้ายท่อนะเจ็ดจักระอะไรเนี้ยใช่ไหมแล้วก็หาเรื่องขายของเอาระฆังมาเสียงระฆังได้คลื่นความถี่นี้แกงแกงแกงแกงจะสามารถสั่นสะเทือนจักระที่3ได้ถ้าสั่นสะเทือนแกงแกงแกงแกงระดับโทนเสียงอย่างนี้สามารถจะสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อหรือที่เป็นจักระที่5ได้หรือกุณฑาลินีเคาะปงปงปงสั่นสะเทือนกุณฑาลินีได้ทำให้จักระมันเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วรับพลังจักรวาลได้เยอะขึ้นท่านที่รักครับถ้าท่านฟังจิตจักรวาลแล้วท่านจะรู้เลยว่าไม่มีทางหรอกเพราะในร่างกายของท่านเนี่ยมันมีกลไกดิจิตอลลิสต์เมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดแล้วแต่เราไม่ได้บอกตรงนี้มันเป็นตัวกำกับว่าร่างกายของท่านเซลล์ร่างกายของท่านเนี่ยจะรับพลังงานจากจักรวาลได้เท่าไหร่ครับมันเป็นการปิดกั้นไว้เลยท่านมีปัญญาจะเอาเข้าอย่างไรมันก็เข้าไม่ได้ครับนึกออกไหมมันมีแก้วอ่ะแก้วไว้ขนาดนี้หายหรือตุ่มมีแค่นี้นะท่านจะเอาให้เยอะกว่าหายหรือตุ่มที่ท่านมีอยู่ติดตัวมาจิตวิญญาณถือมาเกิดเนี่ยฮะจะเอาให้เยอะกว่านั้นยังไงก็ใส่ไม่ได้หรอกครับถ้าร่างกายของท่านถูกกำหนดให้ขาดพลังงานเนี่ยเพื่ออะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับอายุไขของท่านจะตายช้าตายเร็วจะป่วยมากป่วยน้อยจะขี้โรคหรือจะแข็งแรงมันก็อยู่ที่กลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ไม่มีใครสามารถฝืนโชคชะตาได้หรอกครับใช่ไหมแล้วก็ไปพยายามทำกันมันไม่ได้ผลก็หลอกกันได้ตังบ้างอะไรบ้างนี่เราก็ไม่ได้ไปอิจฉาเขาที่เขาทำได้รวยนะแต่เราเตือน FC เราว่าที่ท่านเชื่อฟังเราดีแล้วอย่าไปอยากอย่าไปกระสันที่จะไปเรียนรู้หรือจะไปทำนะต่อให้ไปเรียนรู้เพื่อจะไปสอนคนอื่นท่านได้ตังมานะเดี๋ยวท่านก็จะซวยสังเกตไหมคนที่เล่นกับจิตใต้สำนึกแต่ก่อนดังมากจนรวยเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆม้อยกระรอกไปทีละคน2คนพระบิดาก็จะเอาทรัพย์นั้นคืนเพราะว่าได้โดยมาไม่สุจริตเราจึงไม่สนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันทำยังไงมันคืออะไรเราสอนท่านให้เป็นคนดีสอนให้ท่านใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาอุตส่าห์สร้างไว้อย่างแยบยลให้ท่านได้ใช้ให้จิตวิญญาณท่านได้ใช้ให้ใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้ให้มันถูกต้องแค่นั้นพอไม่ต้องห่วงพระบิดาทรงประทานรางวัลให้กับเราเองให้กับท่านทั้งหลายเองนะครับเพราะฉะนั้น3ประการเนี่ยเมื่อตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมแล้วท่านจะหนีไอ้3สิ่งนี้ไปไม่พ้นดังแรกคือต้องตกนรกเพราะนรกพระบิดาสร้างไว้เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะหลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบในภพชาตินั้นๆน่ะเป็นผู้กระทำอย่างเหลวไหลทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนถ้าจิตวิญญาณไม่ไปรักษาให้หายป่วยก็กลับมาเกิดไม่ได้เพราะจิตวิญญาณต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาถ้าภาค
ตัวเองที่แบ่งออกมาเนี่ยมันไม่สมดุลมันผิดมันเพี้ยนเวลาแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบมันก็จะเพี้ยนเนี่ยแม้ขนาดจิตหยาบที่ดีๆแบ่งมาพออายุเยอะขึ้นมากขึ้นก็เรียนรู้สิ่งชั่วๆสิ่งเร็วๆก็กลายเป็นคนนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเห็นไหมฮะจิตก็ติดกิเลสติดตัณหาเยอะแยะมากมายรุงรังจนยุ่งยากจนถึงทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับทำไมจึงต้องมีนรกเนี่ยคือสิ่งที่พระบิดาสร้างจริงครับโลกกับนรกน่ะและสวรรค์นิรันดรก็คือจิตจักรวาลซึ่งเป็นจักรวาลอยู่ภายนอกเอกภพส่วนสวรรค์มายาพระบิดาไม่ได้สร้างเราย้ำเสมอพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างจิตมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นลูกพระบิดาใช้อำนาจของพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาเองแต่พระองค์ไม่ยอมรับนะครับลูกใช้จิตของพระองค์สร้างเองไม่ยอมรับไม่ยอมพระองค์ไม่ได้ยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่ๆน้องๆครับมนุษย์จึงต้องหมุนธรรมจักรเพื่อให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมขีดเส้นใต้พี่น้องครับท่านจึงต้องหมุนธรรมจักรเพื่อเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมและถ้าท่านทำสำเร็จท่านจะเป็นอมตะไม่ตายเพราะเวลาของท่านจะมีค่าเท่ากับ1นาฬิกาของท่านก็จะเป็นแค่เวลาทางกายภาพเพราะท่านไปใช้เวลาทางจิตจักรวาลหรือใช้เวลาทางจิตวิญญาณท่านจะมีร่างกายที่แข็งแรงจะมีอายุยืนยาวแต่ต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยนะต้องไม่ทำผิดบาปต่อพันธสัญญา6ข้อท่านมีศีล5ศีล8ศีล227แต่ของเราเนี่ยมีแค่พันธสัญญา6ข้อเนี่ยทำตามเนี่ยอายุยืนยาวแน่นอนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยจะเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานนะนอกจากจะเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมแล้วนึกภาพออกไหมครับแล้วท่านก็จะมีพลังอำนาจทั้งสองมิติทั้งมิติของจิตและมิติของกายหยาบอย่างน้อยๆท่านจะเป็นผู้ที่มีอริยะปัญญาใช้สมองได้ทั้งสองสิอย่างแคล่วคล่องว่องไวสามารถนึกรู้ก็ได้คิดรู้ก็ได้วิเคราะห์รู้ก็ได้สังเคราะห์รู้ก็ได้ใช้สัญชาตญาณรู้ก็ได้นี่คืออริยะเต็มตัวนะฮะท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลนี่แหละครับไม่ต้องอยากไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วครับเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเดินดินเนี่ยถ้าอยากเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เดินดินเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์หลุดลอยเชื่อเราครับตรงนั้นน่ะลำบากเลยครับนะมนุษย์ต้องหมุนธรรมจักรเพื่ออิสระจากกฎแห่งกรรมถ้าเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมประการที่1ครับจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องลงนรกประการที่2ประการที่2จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดข้อแรกไม่ต้องลงนรกข้อที่2ไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดข้อที่3ไม่ต้องมีสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดพี่ๆน้องๆครับเมื่อมี3ข้อครบนี่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ต้องตายครับจิตวิญญาณท่านเป็นอมตะไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายปั๊บกายสังขารก็จะไม่เสื่อมการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นกฎแห่งอนิจจังไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะชะลอความเร็วในการหมุนในการเป็นรอบเพราะเราสามารถที่จะมีอำนาจเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้นี่เราไม่ได้พูดแบบอุตรินะเราพูดตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราพูดนั่นท่านเห็นไหมล่ะในจอเนี่ยถ้ามนุษย์หมุนธรรมจักรเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมได้ก็ไม่คือไม่หมุนกรรมจักรแล้วจะมี3ข้อนี้คือไม่ต้องลงนรกไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดไม่ต้องมีสังสารวัฏถามว่าทั้ง3ไม่เนี่ยมันคือปกติแล้วอ่ะมันคือเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหตุแห่งการที่จะต้องตายเหตุที่ต้องมีอายุไขใช่ไหมครับถ้าเรามีครบ3ข้อเนี่ยเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีอายุไขมันไม่มีพี่น้องครับเมื่อมันไม่มีก็เป็นอมตะถูกต้องไหมล่ะครับเราพูดเกินเลยไหมเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมทำไมนักบวชบางรูปอายุเยอะนะ80 90นะแต่หน้าตาเหมือนพระหนุ่มเลยใช่ไหมหรืออดีตที่เป็นสุดยอดของอรหันต์เราใช้คำว่าอรหันต์นะเพราะยังอยู่ในอนันตจักรวาลที่เขาบอกว่านิพพานนะที่ท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปท่องโลกท่องจักรวาลไหนก็ได้แต่ยังอยู่ในกาลาครอบนี่นะแล้วเวลามาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่เป็นบนโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่ขอเอ่ยนามนะท่านก็จะมีกายงามเหมือนนักบวชผมจีวรที่ยังหนุ่มเลยทั้งที่มีอายุแล้วมีอายุเป็นพันปีเรายืนยันนะอดีตเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้โชคไม่ดีที่ท่านทำผิดบาปในบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องบอกพวกท่านและไม่บอกด้วยว่านามของนักบวชรูปนี้คือนามอะไรเสื่อมจากความเป็นอมตะต้องย้อนกลับเข้าสู่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพราะความเมตตาต่อลูกศิษย์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เนี่ยเพราะรักลูกศิษย์ในทางที่ไม่ถูกต้องตัวเองเลยเดือดร้อนครับต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเข้าไปครอบงำตอนนี้ไม่เป็นอมตะแล้วครับเหาะเดินอากาศก็ไม่ได้แล้วครับไปเที่ยวจะไปเยี่ยมเยียนดาวดวงไหนดวงดวงไหนตามที่เราเคยรู้ประวัติเนี่ยท่านไปไม่ได้นะครับน่าสงสารมากตอนนี้ก็จะแก่ชราไปตามอายุขัยคือพลังอำนาจบารมีของจิตวิญญาณยังมีมากอยู่เพราะฉะนั้นกายหยาบก็ยังมีพลังอยู่แต่ก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมจากความเป็นอมตะเพราะฉะนั้นเราบอกตรงนี้เรายกตัวอย่างตรงนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนักบวชรูปนั้นนะแต่เราเอาความจริงมายกตัวอย่างตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรานึกภาพนั้นได้เห็นภาพนั้นแล้วเอามากล่าวยืนยันให้ท่านฟังเรากับทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ความจริงทั้งหมดที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งนั้นไม่ละเว้นแม้กระทั่งบุตรเอกอย่างเราหรอกไม่ละเว้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงขอพระบิดาว่าขอให้อยู่เป็นร้อยๆปีนะจะได้ฉุดช่วยลูกแกะทั้งหลายที่แกะยากแกะเย็นนะไม่ใช่แกะเช้าแกะเย็นนะแกะยากแกะเย็นเนี่ยเราจะต้องพยายามจะช่วยให้ได้ทั้งหมดมี3ประการพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักครับมนุษย์ต้องหมุนธรรมจักรเพื่อเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมนะข้อที่1ครับไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยไม่ต้องมีเหตุที่จะต้องตกนรกการป่วยทางจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณหลงมิติหลงมิติเพราะใครเพราะจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองเหลวไหลงมงายทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำผิดอะไรผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับผิดชอบทั้งหมดเพราะเรามอบอำนาจให้ใครไปทำอะไรแทนเราเนี่ยมันไปทำผิดคิดชั่วอย่างไรตัวเราจะต้องรับกรรมนั้นเหมือนกับที่ตัวเราเป็นผู้กระทำเองกฎโลกเหมือนกันกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันอย่างแรกไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยประการที่สองไม่มีเหตุแห่งการต้องตายเพราะไม่มีกรรมเป็นกำเนิดไม่มีกรรมเป็นกำหนดให้เราต้องมากำเนิดก็เรียกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดประการที่สามไม่มีเหตุแห่งการต้องมีภพชาติเพราะถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนตนเองหมุนธรรมจักรได้จิตวิญญาณเนี่ยที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะจำเป็นต้องเปลี่ยนร่างไหมจำเป็นต้องถอดเสื้อออกไหมเปลือยไหมก็คือทิ้งกายสังขารที่เป็นกายหยาบที่มีจิตหยาบที่เหลวไหลจิตหยาบที่หลงชั่วเป็นคนชั่วเนี่ยที่เป็นอนาคตและปัจจุบันของจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองไม่ได้จำเป็นต้องทิ้งกายสังขารให้มันยุ่งยากไหมการทิ้งกายสังขารเพื่อจะมีร่างใหม่ในการเกิดภพชาติใหม่นั่นคือการทำให้เกิดการมีสังสารวัฏแล้วก็ไม่ต้องมีกรรมที่ต้องมาแก้ไขไม่ต้องมีบททดสอบจิตสำนึกซึ่งเป็นบททดสอบเก่าๆให้มาตัดสินใจใหม่ไม่มีเลยท่านสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณเห็นไหมครับนี่คือการเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เราเคยบอกท่านไงว่าถ้าฟังพระโอวาทที่เป็นอนุตตรธรรมจากพระบิดาในสิ่งเหล่านี้แค่วันนี้นะท่านก็ไม่ต้องตายจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายที่ไม่ต้องตายเป็นเพราะว่าไม่ต้องมีการเกิดใหม่อีกเหตุผลก็คือมี3ข้อที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยกินขนมปังของพระบิดากับดื่มเหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นอันหวานหอมของพระบิดาน้ำองุ่นหวานหอมคือความรักที่พระบิดาเมตตาประทานให้กับท่านมาผ่านเราเนี่ยกับอนุตตรธรรมที่พระองค์สื่อเป็นพระโอวาทผ่านอนุตตรปัญญาเซลล์สมองส่วนกลางที่เรียกว่า vertical telepathy เหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านนบีมหาเจ้าเคยทรงใช้ในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าใช้ช่องทางเดียวกันถ้าทั้งสองท่านนั้นเป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็ทำได้เหมือนกันเพราะเราเป็นพระบุตรเอกเป็นคนเดียวของโลกที่พูดเรื่องพวกนี้ที่กล่าวทุกอย่างในนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้มนุษย์ที่เป็นที่รักของพวกเราของเราเนี่ยได้รับรู้รับฟังโอเคไหมทั้งหมดคือ3ประการพี่ๆน้องๆครับทั้งหมด3ข้อเนี่ยถ่ายรูปไว้นะครับแล้วย้อนหลังไปอีก2สไลด์นะนี่คือสิ่งที่เราเอามาอธิบายให้ท่านฟังจากการที่เรากล่าวเอาไว้2สำเสาซ้ำๆกันที่ผ่านมาว่าถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จด้วยการแทรกแซงกรรมจักรท่านจะสามารถเป็นผู้ที่นิพพานก่อนตายได้ท่านจะนิพพานก่อนตายเราจึงบอกว่าไม่ใช่ตายแล้วนิพพานท่านบอกตายแล้วจิตวิญญาณท่านหายไปไหนสูญไปไหนไม่รู้แล้วก็โมเมมั่วๆว่านิพพานแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันอะไรจะลิเกขนาดนั้นล่ะครับที่สอนกันมาหลายปี5ปี10ปีที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะสอนเราก็ฟังเราก็ดูเราก็รู้อยู่ครับขนาดทุกวันนี้นะมันก็ผลไม้ถ้าเราปลูกนะมันก็เริ่มจะสุกนะ
น่าจะต้องมีคนหันมามองผลไม้ที่เราถืออยู่นะก็คือธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมของพระบิดาก็ยังมีผู้ดูอยู่ไหมตอนนี้ขนาดตอนนี้279ท่านชมสดๆนะทาง YouTube และ322ท่านชมสดๆทาง YouTube เห็นไหมฮะรวมกันแล้วก็ประมาณ600กว่าท่านอาจจะต้องมาชมวันหลังคนที่เขาไม่ได้มานั่งทางตาดูการถ่ายทอดสดเขาอาจจะดูเป็นก้อนๆก็ได้นะเราก็คิดบวกเอาไว้ก่อนแล้วกันท่านรู้ไหมคุณสมบัติทั้ง3ประการเนี้ยคือการที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านนิพพานก่อนตายโดยผู้ที่นิพพานคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนึกภาพออกไหมจิตหยาบนิพพานก่อนตายพอตายแล้วปั๊บจิตวิญญาณนั้นก็เท่ากับว่าได้นิพพานไอสิ่งที่มันไม่ควรจะมีเช่นสังสารวัฏภพชาตินะหรือกรรมที่เป็นกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้จิตวิญญาณของท่านจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวอยู่อีกเมื่อไม่มีติดตัวอยู่อีกปั๊บขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องตายอีกแล้วก็จะสามารถทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยท่านเห็นไหมครับถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวแต่ที่ผ่านมาไปพูดให้น่ากลัวไปพูดให้ฟังแล้วน่าเกลียดเป็นเพราะนะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ใช้สมองซีกซ้ายยังไม่ได้ใช้อริยปัญญาหรืออนุตตรปัญญาจึงไม่เข้าใจอนุตตรธรรมเราจึงบอกว่าท่านเอาแต่ศาสดาที่เป็นผู้ที่เกิดจากโลกรับฟังอยู่พระองค์เดียวถือว่าเป็นใหญ่เก่งที่สุดในโลกในจักรวาลไม่ได้หรอกครับเพราะท่านจะไม่รู้ความจริงที่เรากำลังกล่าวนี้ถ้าท่านปฏิเสธเราปฏิเสธพระบุตรเอกผู้มาจากพระเจ้าหรือเป็นชาตินี้เราไม่ได้เป็นศาสดาแต่ในอดีตพระเยซูท่านนบีถ้าท่านปฏิเสธท่านจะรู้เรื่องอนุตตรธรรมที่พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะสอนได้สื่อกับพระเจ้าได้มาให้มนุษย์อย่างพวกท่านรู้ท่านจะรู้ไหมท่านก็ไม่รู้เนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยมีคนฟังอยู่500คนแต่คนทั้งโลกใน 7,000 กว่าล้านคนเมื่อเขาไม่ฟังเขาจะรู้ไหมในสิ่งที่พวกท่านกำลังรู้อยู่ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอกครับเราทำหน้าที่ของเราพระบิดาบอกแล้วนะพระองค์มีความสามารถที่จะสร้างใหม่ได้จิตวิญญาณไหนแตกสลายถูกทำลายทิ้งเพราะเป็นขยะกลับบ้านได้ไม่ถึง 30% จากทั้งหมด 7,000 กว่าล้านก็ไม่เป็นไรครับได้เท่าไหนเอาเท่านั้นก็บอกแล้วผู้มาก่อนนี่มันหายไปนะมาก่อนนะมารู้จักจิตวิญญาณก่อนแล้วหายไปนะมันถ้ามันยังได้กลับบ้านทีหลังก็ยังดีนะแต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็น FC ที่มาทีหลังเนี่ยแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังพระโอวาทแล้วไม่ก้าวล่วงแล้วเรียนรู้แล้วหูตาสว่างมากขึ้นเนี่ยพวกท่านที่มาทีหลังเนี่ยจะได้กลับบ้านก่อนคือนิพพานแล้วหลุดพ้นก่อนไอ้พวกที่รู้จักพระเจ้ารู้จักพระบิดาก่อนแล้วปฏิเสธเราเนี่ยถ้าที่บอกว่ารอนะรออะไรรอพระผู้ให้สัญญาพอพระผู้ไถ่บาปพระอะไรจะมาช่วยไม่รู้รออะไรไม่รู้รออะไรแล้วดูตรงไหนอ่ะว่าพระองค์มาตอนไหนอย่างไรก็นั่งแต่รอได้แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออยู่อย่างเงี้ยนะไอ้คนที่มาทีหลังเนี่ยก็เรียนรู้ไปข้างหน้านะเพราะเวลาไม่คอยท่านะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทั้งหมดที่อยู่บนจอตะกี้เราสีแดงทาบไว้เนี่ยนะเนี่ยที่เห็นนะเราเอาออกนะนิพพานก่อนตายนะ3อย่างเนี้ยถ้าไม่มี3สิ่งเนี้ยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับและมีความเป็นอมตะคือไม่มีเหตุอะไรจะต้องตายเพราะอวัยวะร่างกายของท่านเซลล์เนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เซลล์อวัยวะร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้หัวใจสามารถทำงาน24ชั่วโมงต่อให้อยู่เป็น100ปีหัวใจก็ไม่ชำรุดเพราะหัวใจใช้กระบวนการทางไฟฟ้าและร่างกายของท่านมีพี่อาร์คโชเรียนส์นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กในร่างกายท่านที่เป็นระบบไฟฟ้าและมีพี่เพรียนเดนที่เป็นแม่นมของท่านเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกายภาพทั้งสองมิติมีผู้ดูแลอยู่นะถ้ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามในทุกสิ่งร่างกายของท่านไม่จำเป็นต้องตายหรอกครับเราฟันธงเราพูดความจริงนะเชื่อเรานะเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมด3ข้อนี่แหละคือการนิพพานก่อนตายได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ทุกคนจึงต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรร่วมกันเพื่อที่จะแบ่งปันความรักให้โลกด้วยเห็นไหมได้ไหมได้ทุกอย่างได้หมดรักเพื่อให้ใช่ไหมหมุนธรรมจักรร่วมกันก็แบ่งปันความรักให้กันและยังแบ่งปันความรักให้โลกช่วยให้โลกสมดุลด้วยโลกจะไม่เกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงถ้ามนุษย์เราเนี่ยให้พลังงานความรักกับโลกได้อย่างสมดุลโลกจะสงบจากภัยพิบัติโอเคไหมนะเอาละเมื่อท่านรู้ท่านมีความก้าวหน้าทางจิตหยาบและจิตวิญญาณมากโขถึงป่านนี้แล้วมันเราจะมาดูกระบวนการของจิต5ขั้นกระบวนการของจิต5ขั้นเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดทางขวามือนะจ
จิตหยาบจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนตรงศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนตรงนั้นท่านจำได้นะไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านนะจิตวิญญาณไม่เกี่ยวจิตวิญญาณเป็นประธานอยู่ในร่างกายของท่านนี่แหละแต่ไอตัวที่ทำหน้าที่ทั้งหมดขันห้าขันขันห้าขันอะไรเนี่ยไม่มีขันอื่นนะมีแต่ขันห้าเนี่ยนะคือจิตหยาบของท่านและตัวที่จะทำให้นิพพานได้ก็คือไอจิตหยาบถ้าจิตหยาบมันนิพพานได้ตั้งแต่ยังไม่ตายจิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายเพราะไม่ต้องไปลงนรกไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมาเกิดใหม่มาแก้ไขใช่ไหมไม่ต้องมีสังสารวัฏอีกก็เลยอายุยืนน่ะนะเราย้ำอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นกระบวนการของขันห้าเมื่อสั่นสะเทือนแล้วเกิดรูปสั่นสะเทือนแล้วเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณนี่คือพลังงานนะคลื่นพลังงานที่เป็นผลผลิตจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่มีการสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วก่อให้เกิดกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5เกิดขึ้นนั่นเองเราพูดซ้ำหลายครั้งเราเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องการให้ไปถึงหูของคนที่พยายามสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องหลุดพ้นสอนเรื่องขันธ์5ให้ได้ยินบ้างและจะได้คิดใหม่จะได้ไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาส่งเดชธรรมะเป็นสัจธรรมจะเดาไม่ได้ครับถ้ารู้ไม่จริงอย่าพูดไม่รู้ไม่จริงอย่าสอนอย่าเดาครับเราไม่เดานะเพราะเราสื่อจากพระเจ้าความรู้ทางโลกเกี่ยวกับธรรมะเราอาจจะไม่เท่ากับครูบางคนหรือครูบางคนที่สอนกันมา6ปี10ปีเราอาจจะสู้พวกท่านไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีความรู้ทางโลกหรอกเข้าโบสถ์ไทยโบสถ์คริสต์โบสถ์อิสลามเราก็ไม่เคยเข้าพระคัมภีร์ที่เราจะมาเปิดศึกษานะพระไตรปิฎกอะไรนะเรารู้ว่าปกสีอะไรแต่เราไม่เคยเปิดดูข้างในเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเราจะไปเถียงพวกท่านที่อ่านพระไตรปิฎกอ่านพระคัมภีร์เราเถียงท่านไม่ได้เราก็กล่าวตามพระเจ้าอย่างเดียวพระบิดาหรือองค์จิตวิญญาณให้กล่าวอะไรท่านก็คิดตามเอาแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงมันท่านเห็นไหม2สัญญา3เวทนา4สังขารเนี่ยทั้ง3สิ่งเนี้ยถ้าท่านจะสามารถเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรข้อ2ท่านต้องระวังอย่าพยายามที่จะจดจำอารมณ์ที่เป็นด้านลบอย่าจำอารมณ์ที่เป็นด้านลบเพราะมันคือการจะที่ท่านจะนำไปสู่ความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบมันจะให้วิญญาณข้อที่5เป็นวิญญาณที่เป็นลบเป็นพลังงานด้านลบเมื่อเป็นพลังงานด้านลบหรือคลื่นความถี่ที่มันเป็นลบถ้ามันเอาไปโปรแกรมให้สมองของท่านสมองซีซ้ายคิดมันจะคิดลบถ้ามันจะไปสั่นสะเทือนให้เกิดเวทนาขั้นตอนของความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นด้านลบไม่พึงพอใจไม่ชอบไม่ปรารถนาอะไรก็ไม่ทั้งนั้นเป็นลบเพราะฉะนั้นสัญญาก็คือตัวจำได้หมายรู้พยายามอย่าไปจำอารมณ์ด้านลบประสบการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เรื่องราวร้ายๆที่เป็นด้านลบท่านต้องจำไว้ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนผิดบาปตรงไหนท่านเสียหายเพราะอะไรบกพร่องตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนให้ท่านจำแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อท่านจะไม่ถูกหลอกอีกเพื่อท่านจะไม่เสียหายอีกเพื่อท่านจะไม่มีชีวิตที่วิกฤตหรือวิบัติอีกท่านต้องจำถ้าจำอย่างนี้มันจะทำให้ท่านไม่หมุนกลับมาจากแต่เป็นการจำความรู้นึกออกไหมความรู้นะพอมาถึงขั้นที่3เนี่ยเวทนาคือความรู้สึกถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาและไม่ให้เกิดจิตไร้สำนึกคือนึกลบนึกออกนึกเอานึกเองที่เป็นลบเนี่ยจำไว้ครับอย่าปล่อยให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นในขันธ์ที่3นี้เด็ดขาดอย่าเสียความรู้สึกเคยได้ยินคำว่าเสียความรู้สึกไหมนี่คือวิธีการแทรกแซงกรรมจักรวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปฟังเป็นตอนๆฟังหลายชั่วโมงแล้วพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปดับมันยังไงตัดเวทนาครับและถามว่าไม่ให้เห็นสิ่งใดแล้วไม่ให้เกิดความรู้สึกหรือไม่ให้เสียความรู้สึกทำยังไงท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยสันดานอย่างไรสันดานในการมองโลกของท่านสันดานในการใช้ชีวิตของท่านน่ะคำว่าสันดานแปลว่าเป็นความเคยตัวที่ไม่ดีเป็นความเคยตัวว่าพอเจอสถานการณ์อะไรเงื่อนไขอะไรคนแบบไหนก็ตามท่านจะแสดงออกตอบสนองหรือตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือใช้คำพูดกลางๆคือตอบสนองเงื่อนไขนั้นทันทีเลยและเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมมโนคือจิตวจีกรรมคือคำพูดนะกายกรรมคือการกระทำเนี่ย
มันจะเป็นลบทันทีท่านต้องจำไว้ว่าตัวเองอย่างเช่นนะลูกศิษย์ของเราคนใกล้ตัวเราไกลตัวเรามีจำเลยเรื่องเดียวกันเป็นจำเลยด้วยเหตุเดียวโทสะจริตรุนแรงมีหลายคนมันถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นคนขี้โมโหของขึ้นที่ของขึ้นเนี่ยคนที่เป็นคนขี้โมโหและของขึ้นเพราะชาติที่แล้วเนี่ยชอบเล่นมนต์ดำชอบเล่นไสยศาสตร์ท่านเข้าใจไหมชอบเล่นมนต์ดำชอบเล่นไสยศาสตร์ต้องใช้ฌานก็คือพลังอำนาจทางจิตทางด้านลบค่อนข้างสูงท่านใช้พลังจิตด้านลบต้องเสกต้องเป่าใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนคนชอบเล่นกันเยอะต้องใช้พลังจิตสูงซึ่งมันเป็นด้านลบเพราะท่านใช้จนเคยตัวจิตวิญญาณก็จะถือรหัสที่ผิดพลาดตัวนี้มาในชาตินี้ชาตินี้ไม่สนใจเรื่องสายาเวทมนต์ดำไม่ได้ใช้พลังจิตเป็นในทางชั่วๆแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันจะติดตัวมาด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบที่ก้าวร้าวที่รุนแรงมากเพราะมันเคยชินกับการสั่นสะเทือนเป็นลบเวลามากระทบจิตปั๊บเนี่ยจิตมันจะสะดุ้งทันทีเลยสะดิ้งทันทีเลยเกิดเป็นโทสะจริตที่รุนแรงเผลอๆฆ่าคนตายได้ทำร้ายคนตายได้ทำร้ายคนเจ็บได้เพราะจะขาดสติง่ายนะเพราะว่าชอบเล่นของเนี่ยมาชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าเล่นนะจำไว้นะชาติหน้าเดือดร้อนมีปัญหาแน่ๆนะขั้นเวทนานั้นเมื่อเราตัดเวทนาได้ข้อ4นะเรื่องสังขารเนี่ยแทบไม่ต้องห่วงมากเลยพี่น้องครับแทรกแซงพระบิดาวางแผนเลข3เนี่ยเป็นเลขของพระบิดาแทรกแซงตรงเลข3เนี่ยตรงขั้นตรงเกียร์3เนี่ยถ้าจะแทรกแซงนะอย่าให้มันไปเวลามันไปเกียร์สี่แล้วเนี่ยอย่าให้จิตมันเขาเรียกอะไรตกถนนหรือตกเหวถ้าท่านไม่มีความรู้สึกชอบความรู้สึกพอใจหรือความรู้สึกอยากความรู้สึกที่ไม่อยากหรืออารมณ์ขยะต่างๆโทสะจริตเศร้าหมองหรือโลภะโทสะโมหะพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดเลยนะแปลว่าอะไรเวทนาคือกิเลสถ้าตัดที่กิเลสได้ตะกี้บอกแล้วให้ตัดด้วยอะไรด้วยกฤตสติกฤตสติคือรู้ว่าสันดานตัวเองเป็นคนโลภเราก็คอยเตือนตัวเองว่าพอเราเห็นคนอื่นเขามีอะไรดีกว่าเราเห็นคนอื่นเขามีบางสิ่งที่เราไม่มีเราต้องบอกตัวเองนั่นไม่ใช่ของเราก็เรียกว่าใช้เจโตวิมุตติก็ได้ใช้ปัญญาวิมุตติก็ได้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างตอนท้ายรายการคืนวันนี้เข้าใจนะถ้าท่านตั้งใจฟังเราให้จบเราบอกแล้วต้องจบทุกเสาในแต่ละเรื่องราวที่เอามาสื่อจบตอนไหนเลิกตอนนั้นแต่อย่างน้อยก็ไม่เกิน4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจไหมถ้าท่านตัดเวทนาได้ท่านไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสังขารสังขารหมายถึงสิ่งที่จิตมันจะปรุงแต่งไปในทางชั่วทางลบทางอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นตัดเวทนาตัวเดียวให้ไม่ต้องไปยุ่งยากดับเวทนาตรงนี้ได้นะเวทนาคือกิเลสใช่ไหมดับกิเลสได้ตัณหากับอารมณ์ขยะรายวันมันจะถูกดับไปด้วยเพราะอะไรเพราะตัณหากับอารมณ์ขยะมันเป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิเลสเห็นยังครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ครับแค่อย่าเสียความรู้สึกอย่าเกิดความรู้สึกเห็นอะไรแล้วให้เรียนรู้เห็นอะไรแล้วให้รักให้ได้ให้เรียนกับให้รักโอเคไหมสองอย่างถ้าท่านต้องการหมุนธรรมจักรเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยถึงแม้มันไม่น่ารักท่านต้องรักมันให้ได้เห็นสิ่งใดแล้วนะถ้าท่านจะรักมันให้ได้โดยการใช้เจโตวิมุตติบังคับจิตข่มขืนจิตอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นวิธีสุดท้ายท่านต้องใช้ปัญญาวิมุตติเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรต้องใช้ปัญญาถูกต้องไหมนะมันจริงว่าไม่ว่าพุทธะหรือศาสนาคริสต์ต้องเป็นก็เป็นศาสนาแห่งการคิดทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะศาสนาคิดนี่เราชอบมากเลยมีอุปมาอุปไมยสอนอะมันถ้าคนโง่จะไม่เข้าใจคำสอนขององค์เยซูคริสต์ไม่เข้าใจคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าหรอกนั่นแสดงว่าคนคริสต์ในสมัยโบราณเนี่ยเขาฉลาดนะเขาที่เข้าใจธรรมะและนับถือศาสนาคริสต์มาเยอะเยอะมากที่สุดในโลกถ้าไม่มีดีเนี่ยคงไม่มีคนนิยมนับถือศรัทธาเยอะหรอกครับพี่น้องครับนะแต่ว่าเราเนี่ยยอมรับทุกศาสนาศาสนานี้ชาตินี้เรามาพ่อแม่เราเป็นพุทธเป็นเราก็เลยเป็นพุทธมามกะก็คือกะว่ามากะว่าจะมาเป็นพุทธน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ทุกศาสนาเพราะเราไม่ปฏิเสธทุกศาสนาดีทั้งนั้นดีทั้งพี่น้องครับเข้าใจยังฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยไอ้กรรมจักรธรรมชาติของเราแต่เดิมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นธรรมจักรทันทีเลยเพราะอะไรเราจะแสดงออกหรือกระทำที่เราบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีน่ะได้แต่พูดอ่ะแต่ถามว่าคิดดีพูดดีทำดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการของขันธ์ห้านี่พี่น้องครับนี่
ม่ใช่มาสอนให้นิพพงนิพพานหลุดพ้นอะไรเลยครับเนี่ยสอนให้ใช้ชีวิตให้เป็นมนุษย์ให้ได้เป็นมนุษย์ให้เป็นและให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดที่พูดเนี่ยนะท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกระบวนการของจิตทั้ง5ขั้นเนี่ยนะที่เรียกว่าธรรมจักรเนี่ยเวลามันมีการสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณแล้วท่านแทรกแซงให้มันแทรกแซงตรงเวทนานะให้มันเป็นธรรมจักรได้แล้วท่านทั้งหลายครับเวลามันสั่นสะเทือนถึงขั้นตอนที่5ที่เรียกว่าวิญญาณแล้วเนี่ยนี่คือคลื่นอารมณ์คลื่นความรู้สึกและคลื่นการนึกคิดที่เป็นบวกแล้วนะถ้าเป็นธรรมจักรเนี่ยพลังงานในขั้นที่5พระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์เรียกว่าวิญญาณแต่ขณะที่หลายๆคนพี่น้องของเราจนทั้งครูนำพูดคนนำทางตาบอดไปเข้าใจว่าวิญญาณ1ในขันธ์5ตัวสุดท้ายนี่คือจิตวิญญาณไม่ใช่เราย้ำนะว่าเข้าใจผิดนะเปลี่ยนวิธีคิดสมัยแล้วมาศึกษากับสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ว่าแอบมาศึกษาของเราแล้วรู้ความจริงครับถ้าจะได้ไปสอนคนอื่นถูกๆอย่าสอนผิดมันพาคนอื่นเขาหลุดพ้นไม่ได้ครับกลายเป็นหายสาบสูญก็เรียกว่าล่องหนนะแวบหายไปในจักรวาลแต่ก็ยังวนเวียนอยู่เนี่ยนะนึกถึงภาพตดไว้ครับตดหายเหม็นแล้วอย่าลืมนะไอ้กลิ่นตดและตดนั้นมันก็ยังอยู่ในจักรวาลเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับเพียงแต่ท่านไม่ได้กลิ่นก็แปลว่าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านไปอยู่ตรงไหนในจักรวาลเนี่ยท่านก็เลยบอกว่านี่นิพพานแล้วเพราะหายสาบสูญศูนย์แบบยังมีอยู่ศูนย์ยังอ่ะศูนย์ยังศูนย์ยังมีอยู่ก็พยายามเดามั่วส่งเดชไปเรื่อยจับแพะชนแกะไปเรื่อยทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรท่านฟังมาจนถึงป่านนี้นะตีหนึ่งนะได้ประโยชน์มากไหมได้อนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านไหมคุ้มเวลาหลับนอนไหมถ้าใครบอกว่าคุ้มนะเขียน696969เขียน6969นะใน Facebook อ่ะใน YouTube ถ้าเขียนได้ก็เขียนนะผมไม่แน่ใจว่าเขียนได้เปล่าเนาะนะ YouTube ตอนนี้หายไป10ท่านเหลือ312จาก322นะ Facebook เหลือ269ก็ดูเหมือนจะย้ายจาก YouTube มา Facebook มั้งนะโอเคนะก็แต่ว่าก็หายไปเยอะคงจะหลับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่าเพิ่งหลับครับไฮไลท์ยังมีอีกเยอะครับพี่ๆน้องๆครับถ้าสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรได้ ความจำได้หมายรู้ของท่านให้เอาแต่สาระเรื่องราวอย่าไปเอาอารมณ์ที่อาฆาตเขาเนี่ยเอามาต้องวางอารมณ์ให้ได้นะจำได้ใครทำร้ายเราให้มองว่ามันเป็นครูของเราถ้ามองว่ามันเป็นครูเรามันไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งที่มันทำร้ายเราจิตของท่านก็จะไม่เอาความจำเรื่องความโกรธความขุ่นเคืองใจหรือความไม่พอใจไอ้คนที่มันทำร้ายท่านในอดีตที่ผ่านมานั้นจิตของท่านก็จะไม่ตกมันก็จะสั่นสะเทือนตามปกติโอเคไหมธรรมจักรจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร้าที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะทั้ง5เข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงออกแต่จริตนิสัยที่ดีให้แสดงออกด้วยจริตนิสัยที่ดีเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วรู้สึกเมตตารู้สึกสงสารนี่คือจริตนิสัยที่ดีไม่ใช่เห็นแล้วหุ้ยน่ารำคาญหุ้ยเกะกะหุ้ยขยะสังคมอย่างเนี้ยก็เรียกสันดานไม่ดีเห็นแล้วต้องรักเห็นแล้วต้องเมตตาเห็นแล้วต้องคิดคิดเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการหมุนธรรมจักรมันมีแค่นั้นนะแล้วก็ต้องสั่นสะเทือนด้วยจิตที่ไร้ตัณหาก็แปลว่าอะไรครับเพราะแปลว่าเรียนรู้โดยไม่ต้องอยากเรียนรู้พูดโดยไม่ต้องอยากพูดเพราะถ้าท่านไม่อยากพูดบางทีสิ่งที่ท่านสมควรจะพูดท่านจะไม่พูดเห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ธรรมจักรธรรมะก็คือธรรมชาติจักระหรือจักรก็แปลว่าการเหวี่ยงหมุนธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่มีอะไรที่ไม่ดีงามเราบอกแล้วไงขันธ์5ที่พระบิดาวางแผนให้มันไม่ถูกต้องวางแผนมาเพื่อเป็นบทเรียนและบททดสอบให้กับลูกๆเพื่อช่วยลูกๆให้บรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณนะและวางแผนไว้เพื่อที่จะให้ท่านที่เป็นลูกเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงมันให้ถูกต้องธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและลงตัวเสมอถ้าไม่ใช่แสดงไม่ใช่ธรรมชาติเช่นมีตาดีๆอยู่แล้วดันไปซึ่งไปนั่งหลับตาทำเหมือนคนตาบอดนี่ผิดธรรมชาติไปอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครไม่ได้ยินเสียงใครพูดเหมือนทำให้ตัวเองหูหนวกนี่ก็ผิดธรรมชาติ
อยู่คนเดียวเป็นสัตว์สังคมแต่ไม่พูดกับใครเลยปากก็ไม่พูดเอาไว้กินอย่างเดียวเอาไว้ดื่มอย่างเดียวนี่ก็ผิดธรรมชาตินึกออกไหมปิดอายตนะทั้งหมดให้เหลือแต่จิตอย่างเดียวเกิดมาเหมือนคนอายตนะบอดหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวนี่ก็ผิดธรรมชาติแล้วครับถูกไหมมีสัญชาตญาณให้ใช้ตั้งแต่เด็กโตเป็นผู้ใหญ่จนแก่เท่าป่านนี้ก็ยังมีสัญชาตญาณให้ใช้แต่กลับไม่รับฟังสัญชาตญาณของตัวเองก็ฟังแต่จิตหยาบของตัวเองสัญชาตญาณก็คือจิตวิญญาณหรือพี่พีรีเดียนคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่านะอย่างนี้ไม่งั้นเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะไม่เคยรับฟังใส่ใจแต่ความต้องการของจิตหยาบของตัวเองซึ่งเป็นจิตปัจจุบันอย่างเดียวจึงเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลกันเพราะเหตุนี้บางคนกลับไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณด้วยซ้ำไอ้นั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยยังไม่อยากพูดถึงวันนี้นะโอเคไหม จิตที่ไร้ตัณหาก็คือความอยากไม่อยากทำอะไรก็อย่าทำด้วยความอยากหรือไม่อยากเช่นมาฟังพระโอวาทสดๆกับพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อมาจากนอกกาลาส่งมายังเรายังโลกนี้ท่านจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับฟังถ้าท่านรู้ว่าเป็นโอกาสพิเศษมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลเลยทีเดียวนะที่จะมีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าจะทรงสื่อผ่านกับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเพื่อมาให้โอวาทกับลูกๆและมาบอกลูกๆว่าทุกอย่างกำลังวิกฤตนะลูกถ้าลูกไม่ใส่ใจลูกจะกลับบ้านไม่ได้ลูกจะกลายเป็นขยะที่จะต้องถูกชำระทิ้งอยู่บนโลกนี้นะพ่อก็อุตส่าห์รักและเป็นห่วงลูกแต่ส่วนมากลูกๆก็จะไม่ค่อยใส่ใจมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็อย่างต่อมาถ้าหมุนธรรมจักรท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านให้เป็นความรักเพื่อที่จะให้เห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารนี่คือรักเพื่อให้ถูกไหมแต่ไม่ใช่ทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วมานั่งกรวดน้ำอธิษฐานว่าบุญกุศลใดที่ข้าน้อยกระทำเนี่ยขอให้ข้าน้อยจงอย่างนี้ขอให้ได้รับอานิสงส์อย่างนี้ท่านครับเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นบุญกุศลนั้นนะมันจะสั่นสะเทือนไปถึงพระบิดานะเพราะพวกท่านมาจากพระบิดาคลื่นจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นการคิดเป็นการกระทำอะไรก็ตามมันจะสั่นสะเทือนไปจนถึงพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งในอนันตจักรวาลและที่อยู่นอกจักรวาลเวลาสั่นสะเทือนไปแล้วมันจะสั่นสะเทือนกลับมาหาท่านเมื่อไปถึงพระบิดาพระบิดาก็จะเป็นผู้ยุติกรรมก็คือยุติการกระทำของท่านตรงนั้นแล้วก็จะทรงประทานรางวัลที่ดีๆกลับมาให้กับท่านก็แปลว่าท่านทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอยู่แล้วมันถ้าท่านทำบุญสร้างกุศลทำความดีงามแล้วไปร้องขอความดีงามทำไมถ้าท่านไปร้องขอความดีงามแสดงว่าท่านต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการทำความดีงามของท่านแสดงว่าท่านต้องการหารางวัลนั้นให้กับตัวท่านเองเมื่อท่านทำด้วยการหารางวัลให้กับตัวท่านเองได้แล้วพระบิดาก็ไม่ต้องทรงลำบากพระองค์ที่จะประทานรางวัลให้กับลูกๆอย่างท่านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกแล้วใช่ไหมเพราะลูกเก่งแล้วเจ๋งแล้วแน่แล้วไงถูกไหมใช่ไหมมันทำดีก็ไม่ต้องอยากได้ดีหรอกถ้าคิดว่าอยากจะได้รับหรือปรารถนาจะได้รับรางวัลจากพระบิดาที่เป็นผู้ทรงประทานให้เพราะทรงดูแลลูกอย่างท่านนะให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ในนามพระองค์เพื่อจะพระองค์จะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างผ่านตัวแทนอย่างมนุษย์อย่างพวกท่านใช่ไหมมันพระองค์ต้องคอยดูแลคอยระวังคอยเลี้ยงดูลูกคอยมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเห็นไหมโลกกำลังวิปริตโลกกำลังวิบัติเพราะโลกกำลังเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันต่ำตมมากให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกไม่มีพลังงานที่จะหมุนรอบตัวเองให้สมดุลเห็นไหมพระบิดาจึงต้องส่งช่างเทคนิคซึ่งเป็นทูตสวรรค์มากมายตอนนี้มาช่วยกันค้ำจุนโลกเพื่อชะลอความวิบัติให้พวกท่านเนี่ยได้เรียนรู้สัจธรรมอย่างวันนี้เรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าแล้วใช่ไหมให้ค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เรียนให้ครบอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโครมนะเรียนครบเมื่อไหร่ก็โครมเมื่อนั้นนะครับเราจะต้องรีบให้ครบเร็วๆจะได้โครมมาเร็วๆท่านจะได้เห็นสิว่าสิ่งที่เราพูดมันเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอามาเล่าแล้วหลอกลวงหรือมาล้อเล่นเรื่องภัยพิบัติโลกนะคนจะตายเยอะคนจะตายหมู่แผ่นดินจะหายคนจะตายเยอะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับไม่ใช่ปกติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรักเพื่อให้เนาะสิ่งที่เป็นทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้มันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนในสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกทั้งหมด4 สีเหลือง 4 แผ่นนะความจำได้หมายรู้ที่เป็นบวกจริตนิสัยที่ดีจิตที่ไร้ตัณหาความรักเพื่อให้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนทางวิญญาณเป็นพลังงานเนี่ยทำให้เกิดการนึก
ที่เป็นด้านบวกสามนึกด้วยกันเราจึงเรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกไร้สำนึกก็คือนึกลบนึกทั้งสามนึกแหละแต่นึกลบเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกอันนี้นึกบวกครับเช่นนึกเอาคำว่านึกเอาเนี่ยแปลว่าคว้าสิ่งที่เป็นความคิดใหม่ความคิดแปลกใหม่ขึ้นมาในอากาศนึกเอานึกจะทำอันนู้นนึกจะทำอันนี้ลอยลอยขึ้นมานึกว่าจะพูดนั้นนึกว่าจะพูดอันนี้ไม่มีที่มาที่ไปของสิ่งที่ตัวเองนึกเขาเรียกนึกเอานี่ก็คือจิตหนึ่งในสามตัวที่เป็นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรมถ้าท่านเป็นคนที่หมุนกรรมจักรคือจำได้หมายรู้แต่สิ่งร้ายๆสิ่งชั่วๆจิตของท่านก็จะเศร้าหมองจิตของท่านก็จะไม่สมดุลไอ้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นจิตไร้สำนึกไอ้นึกเอาเนี่ยมันก็จะนึกได้แต่เรื่องชั่วๆจะจำได้แต่เรื่องชั่วๆนะนึกเอานะนึกออกก็เป็นเรื่องที่สองก็คือนึกออกนึกออกแล้วถ้าเป็นจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกนึกออกแล้วเราว่าเราน่าจะหรือเราสมควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราน่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นึกออกแล้วว่าเราต้องพูดเราต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะนึกตัวที่สามก็คือนึกเองคำว่านึกเองในที่นี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือการที่เราไปคิดแทนคนอื่นไปเดาคนอื่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การนึกเองคือการเดาว่าคนนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้แง่แง่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่มันมีปัญหาก็ตรงที่ว่าเป็นนึกลบอะไปคิดว่าเขากำลังนินทาตัวเองคิดว่าเขากำลังอิจฉาตัวเองคิดว่าเขากำลังวางแผนชั่วร้ายกับตัวเองเขากำลังจะก้าวล่วงตัวเองกำลังจะเอาเปรียบตัวเองนี่คือการนึกเองทางด้านลบคือคิดแทนคนเองหรือไปคิดว่าเพราะตัวเองโลภนะกูว่ามันคงไม่เอาหรอกคิดว่าเขากำลังอิจฉาตัวเองคิดว่าเขากำลังวางแผนชั่วร้ายกับตัวเองเขากำลังจะก้าวล่วงตัวเองกำลังจะเอาเปรียบตัวเองนี่คือการนึกเองทางด้านลบคือคิดแทนคนเองหรือไปคิดว่าเพราะตัวเองโลภนะกูว่ามันคงไม่เอาหรอกท่านเห็นยังสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนึกเอานึกออกนึกเองเนี่ยถ้าเป็นคนดีจะหมุนธรรมจักรเนี่ยทั้งสามนึกเนี่ยไอ้สามตัวนึกมันจะเป็นบวกเมื่อมันเป็นบวกนะทั้งมโนกรรมมันเป็นบวกแล้วใช่ไหมวจีกรรมคือคำพูดที่พูดออกมากายกรรมก็คือความประพฤติหรือการกระทำใดๆก็ตามมันจะเป็นด้านบวกเมื่อเป็นด้านบวกเมื่อใครมาพูดดีทำดีกับท่านท่านก็จะรู้สึกดีถูกต้องไหมท่านก็จะพูดดีทำดีกับเขาตอบแทนนี่คือการชวนกันหมุนธรรมจักรและถ้าท่านหมุนธรรมจักรร่วมกันแล้วท่านก็มีเพื่อนไอคนที่ท่านไปหมุนธรรมจักรมันก็มีเพื่อนมันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรกระจายอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่ากัปปวัฒนะกัปปวัฒนะก็แปลว่าโอ้โหก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนไม่มีการหยุดหมุนเลยมันจะเวียงหมุนต่อมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรมนุษย์ทุกคนต้องร่วมกันทำนี่คือสิ่งสูงสุดที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่อริยสัจ 4เราอธิบายมายาวนะคงพอมาเห็นภาพนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันเลยทำให้นะพี่ๆน้องๆที่ศึกษาธรรมะด้วยการใช้คัมภีร์เล่มเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วก็ไปตามหลังคนนำทางตาบอดเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นพระศาสดาซะเองเพราะเชื่อทุกเรื่องแล้วไม่คิดตามเลยหลงทางนิพพานหลงธรรมะแล้วก็หลงทางพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านแต่ในช่อง4ช่องที่อยู่ตรงกลางที่นำไปสู่การสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนั้นมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะเน้นท่านว่าทำไมเวลามาฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านทางเราเนี่ยเราจึงต้องพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านด้วยเพราะว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นนิพพานของจิตหยาบและจิตวิญญาณของตัวท่านอย่างสมบูรณ์เป็นนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมหลุดพ้นจริงไม่ใช่หลุดพ้นปลอมนะท่านต้องมีตัวนี้ด้วยครับคืออริยปัญญาถ้าไม่มีอริยปัญญาท่านจะหลุดพ้นไม่ได้นี่คือเหตุผลแล้วถามว่าผู้มีอริยปัญญาคือคนแบบไหนนี่และท่านจะได้รู้ว่าที่อนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทของพระบิดามาทั้งหมด30กว่าปีเนี่ยเราพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเนี่ยเพราะเหตุนี้ครับท่านมาดูนะอริยปัญญาเนี่ยผู้ที่มีอริยปัญญาคือคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรครับอย่างที่1เห็นธรรมชาติก็เห็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติที่อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกาย
สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นธรรมชาติก็เห็นโลกิยธรรมท่านลองมองดูภาพวิวนี่สิภาพวิวเนี่ยเนี่ยวิวนี่เป็นวิวธรรมชาติใช่ป่ะท่านมองต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่อยู่

็นฝั่งมันไม่ได้มีต้นเดียวใช่ไหมถ้าท่านมองเห็นว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มันมีต้นเดียวกลุ่มนี้มันมีต้นเดียวมันไม่ได้มีทั้งหมดเกือบ10กว่าต้นนะถ้าดูดีๆต้นเล็กต้นน้อยเกือบ10กว่าต้นมันจะสวยเท่านี้ไหมนี่คือโลกียะโลกียะธรรมต้นมะพร้าวต้องมีหลายต้นต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าแยกย้ายกระจายกันไปอย่างไม่เป็นระเบียบยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะไม่สวยนั่นแสดงว่าเนี่ยนี่คือโลกียะธรรมมันดูแล้วสวยงามเพราะว่าเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยจะอยู่กันแบบนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้แล้วดูดีภาพแล้วดูดีหรือมองว่าทะเลหรือแหล่งน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าไม่มีตะลิ่งไอ้แอ่งน้ำเนี่ยมันจะเป็นแอ่งได้ไหมมันจะเป็นเวิร์งว้าวของทะเลได้ไหมถ้าไม่มีชายหาดไม่มีแผ่นดินทั้งที่จริงๆแล้วแผ่นดินเนี่ยมันทำหน้าที่ในการปิดกั้นน้ำไว้ไม่ให้ไหลเข้ามาในด้านนี้ใช่ไหมปิดกั้นน่ะการปิดกั้นในความคิดแบบมนุษย์ก็คือการเป็นอุปสรรคใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยยังมีกำแพงดินมีชายหาดเป็นอุปสรรคนี่การเห็นธรรมชาติแล้วเห็นโลกียธรรมโอ้แสดงว่าเฮ้ยถ้าไม่มีตะลิงไม่มีชายไม่มีชายหาดหรือไม่มีพื้นดินเนี่ยไอทะเลหรือแอ่งน้ำแอ่งเนี้ยมันก็จะไม่มีที่เก็บขังมันแสดงว่าในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยในธรรมชาติมันมีโลกียธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้เห็นไหมอย่างที่สองเห็นโลกียธรรมแล้วท่านก็สามารถจะเห็นโลกุตตรธรรมมีคนพยายามอธิบายโลกียธรรมคืออะไรโลกุตตรธรรมคืออะไรท่านฟังเรา3นาทีจบตะกี้เห็นต้นมะพร้าวเห็นถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมใช่ไหมเห็นธรรมธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยต้นมะพร้าวมันไม่ได้อยู่ต้นเดียวมันอยู่หลายต้นเลยทำให้หาดนี่สวยเราเอาแค่บางประเด็นนะไม่มีเวลามานั่งพิจารณาเยอะพอทำให้ธรรมชาติมันอยู่กันหลายต้นมันทำให้สวยเห็นตะลิงมันเป็นกำแพงกั้นน้ำเอาไว้มันเหมือนกับทำตัวเป็นอุปสรรคทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันเข้ามาทางนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตะลิงไม่มีคันดินต้นมะพร้าวทั้งหมดที่เห็นเนี่ยขึ้นได้ไหมต้นหญ้าขึ้นได้ไหมดอกไม้สวยๆที่เห็นเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีแผ่นดินและไม่มีแผ่นดินที่จะกั้นน้ำท่านเห็นยังเมื่อเราเห็นความจริงที่เป็นโลกียธรรมแบบนี้แล้วเราก็สามารถเห็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมก็คือเห็นสัจธรรมความจริงที่ท่านทั้งหลายสามารถจำแล้วนำเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของท่านได้ซึ่งท่านต้องใช้สมองอีกซีกหนึ่งคือสมองซีกขวาไอ้มองเห็นตะกี้ใช้สมองซีกซ้ายถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลเป็นอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยต้องมีปัญญาปาฏิหาริย์ต้องมองเห็นสิ่งนี้แค่มองเห็นข้อที่1 นะพี่น้องครับกับมองเห็นข้อที่2เนี่ยในบางเสี้ยวส่วนเนี่ยคนในสมัยโบราณเขาเรียกผู้ที่ปฏิบัติธรรมะและสามารถมองเห็นธรรมชาติได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพระศาสดาแต่เป็นพระพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถจะเห็นธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาตินั้นมาสอนตัวเองได้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาท่านก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้เนี่ยอธิบายท่านฟังแล้วเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ความจริงอย่างเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องหลงตัวเองนะฮะมันเป็นคุณสมบัติของเราที่เราสร้างมันขึ้นมาได้ปั๊บผลลัพธ์ของการสร้างสมคุณสมบัติตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเองนะเห็นธรรมชาติก็เห็นโลกียธรรมนะมันต้องอยู่ร่วมกันถ้ามันไม่ยอมอยู่ร่วมกันมันกัดกันเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไม่ได้แสดงมันต้องยอมกันเนี่ยนี่คือโลกียธรรมที่เห็นจากธรรมชาติส่วนโลกียธรรมที่ทำให้เราเห็นโลกุตตรธรรมก็คือเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีตัวตนรูปลักษณ์และมายาแตกต่างกันแต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนต้นไม้อะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชเหมือนกันเนี่ยแต่บางต้นสูงใช่ไหมบางต้นก็เป็นแค่หญ้าบางต้นก็เป็นพุ่มเป็นกอบางต้นก็มีดอกบางต้นก็ไม่มีดอกมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันไม่ใช่กัดกันทะเลาะกันเพียงแค่มีรูปลักษณ์ต่างกันมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันมีผลอย่างมะพร้าวมีผลเป็นพวงเป็นช่อใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่าดอกไม้เนี่ยนะมีเมล็ดมันเป็นพวงเป็นช่อเล็กๆใช่หรือไม่ล่ะถูกไหมนะและก็อย่างที่สามผู้ที่มีอริยปัญญาคือผู้ที่เห็นโลกุตตรธรรมแล้วก็เห็นสัจธรรมแปลว่าอะไรแปลว่ามองเห็นภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเป็นโลกุตตรธรรมคือใช้สมองซีกขวารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เห็นจริงเช่นมองอะไรทุกอย่างสวยงามไปหมดมองอะไรแล้วจ
หรือจะทำอะไรชีวิตต้องมีระเบียบชีวิตต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิตจะต้องไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปล่วงเกินผู้อื่นอะไรต่างๆนี่คือสัจธรรมที่เป็นระดับโลกุตตรธรรมนึกภาพออกไหมส่วนอนุตตรธรรมนั้นท่านมองด้วยตาเปล่าของตัวเองไม่ได้สมองสองซีกมันใช้กับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเท่านั้นแต่สมองส่วนที่สามไม่มีที่ให้ใช้กับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงนอกกาลานะที่ผู้ที่เป็นกบอยู่ในกาลาทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นหมื่นภพชาติไม่สามารถเข้าถึงเองได้อันนี้ต้องฟังจากพระบุตรเอกเท่านั้นพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่พระเจ้าส่งมาเพราะสามารถจะกล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้ให้ท่านฟังได้ต้องบอกอนุตตรธรรมก็ไม่ต่างกับวันเดือนปีเกิดของตัวท่านถ้าไม่ฟังพ่อแม่ของท่านเป็นผู้บอกกล่าวให้คนอื่นมาพูดให้ฟังท่านจะเชื่อยากและท่านก็จะเชื่อพ่อแม่ท่านว่าท่านเกิดเวลาเท่าไหร่ตกฟากเมื่อไหร่วันเดือนปีเกิดวันอะไรนี่แหละคืออนุตตรธรรมเป็นตัวอย่างของอนุตตรธรรมที่ท่านจะรู้เองไม่ได้และให้คนข้างบ้านบอกท่านก็ไม่ได้ด้วยเราจึงต้องเป็นบุตรเอกพระบิดาที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ส่งเรามาโดยเฉพาะมาเพื่อพูดสิ่งเหล่านี้กับมนุษย์ทั้งโลกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คนทั้งโลกเนี่ยทุกศาสนาที่เป็นศาสนิกและปรารถนาหลุดพ้นนิพพานเนี่ยปากพูดเนี่ยเมื่อไหร่จะหันมาฟังเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ได้ทำไงให้จะให้ฟังเราก็พูดของเราเปล่าๆไปเงี้ยนะครับพี่น้องครับหมุนธรรมจักรเป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องทำเป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องทำนอกจากทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ต้องตายแล้วมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วนึกภาพออกไหมไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องไปนรกอย่างที่เราพูดมาตลอดยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องทำมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะพูดเร็วๆเพราะเราเคยพูดไว้2สัปดาห์แล้วเรื่องนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์สังคมไม่หนีเข้าป่าไปปีกวิเวกอยู่ในถ้ำในเขาอยู่คนเดียวนะต้องอยู่กันอย่างน้อย3คนขึ้นไปสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวนี้ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นสมการทางพลังงานที่เกิดการปฏิสัมพันธ์กันด้วยพลังจิตของมนุษย์ที่รักกันได้ให้อภัยกันเป็นอะไรนี่แหละที่หมุนธรรมจักรนี่แหละมันจะเป็นไปตามสมการซัมเบต้าเอ็กซิสแตนซ์ซึ่งพลังงานที่ได้จากสมการนี้ 1% ที่โลกจะเอาไปในทุกวินาทีจากการที่ท่านอยู่กันอย่างน้อย3คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือในหมู่บ้านในชุมชนในตลาดในอำเภอในจังหวัดในประเทศในโลกนี่ก็ตามพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่เราเคยบอกไว้เมื่อคราวที่แล้วในพื้นที่ท่านขอแค่3คนเท่านั้นท่านจะสามารถสร้างช่วยให้โลกนี้สมดุลไม่มีภัยพิบัติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ความรักช่วยให้โลกเวียงหมุนความรักเนี่ยช่วยทำให้โลกเวียงหมุนเพราะความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่แกนโลกต้องการแกนโลกมีกลไกชนิดหนึ่งที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้วันนี้เราไม่ลงลึกมันจะใช้พลังงานความรักจากจิตมนุษย์นะไปทำให้เกิดการระเบิดในลักษณะของอะตอมิกบอมบ์เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกมันบิดตัวแล้วทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องได้ความรักจึงช่วยให้โลกสมดุลถ้าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุลเหมือนลูกข่างท่านนึกภาพลูกข่างไว้เวลาลูกหลานท่านเล่นถ้ามันมีความเร็วคงที่อยู่มันจะตั้งแกนจะตั้งดิ่งแล้วมันจะหมุนนิ่งเลยแต่พอแรงหมุนรอบตัวเองของมันเริ่มช้าลงปั๊บแกนหมุนมันจะเริ่มสายทกแท็กทกแท็กทกแท็กถ้าไม่มีพลังอำนาจในการเหวี่ยงหมุนมาเสริมมาเติมในขณะนั้นในที่สุดมันก็หมุนช้าลงโค้งไปเคร่งมาแล้วก็ล้มลงดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็ไม่ต่างกับลูกข่างถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์โลกนี้ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตโลกนี้ไม่มีมนุษย์ที่มีจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกโลกมนุษย์ไม่หมุนธรรมจักรมนุษย์ไม่ช่วยกันหมุนธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรโลกนี้วิบัติแน่นอนโลกวิบัติแน่นอนท่านทั้งหลายก็จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติจนกว่าท่านจะตายและโลกก็จะแตกสลายเพราะแผ่นดินโลกภูเขาเกาะแก่งต่างๆมันจะจมหายไปหมดเพราะเสียสมดุลอย่างร้ายแรงพี่น้องครับนี่คือที่มาของคำกล่าวของพระศาสดาของท่านหลายคนที่ฟังอยู่ที่พระองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลและพระองค์ยังแถมด้วยว่าเราคือโลกโลกคือเรามาจากความจริงเรื่องนี้พี่น้องครับในแกนกลางของโลกนั้นในแกนกลางของโลกจะมีธาตุออกซิเจนธาตุนะครับไม่ใช่ก๊าซธาตุออกซิเจนก้อนใหญ่ที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยท่านอย่าไปเอาความรู้เก่าของนักวิทยาศาสตร์โลกนักธรณีวิทยาหรือ NASA ที่เขาใช้ verb to doubt บอกท่านนะครับเราไม่ได้เดาแต่ผู้สร้างโลกเป็นผู้บอกเราให้มาบอกท่าน
ในแกนโลกเนี่ยจะมีก้อนธาตุออก

กลางวันซีกโลกฝั่งกลางวันใต้ฝ่าเท้าของคนที่อยู่กลางวันคนตื่นใช่ไหมรักกันได้ในตอนตื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตมนุษย์ก็จะแทรกซึมลงไปในแกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในด้านที่เป็นเวลากลางวันส่วนด้านกลางคืนคนเราก็หลับนอนกันหมดไม่มีใครรักกันปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดมันก็จะไม่ระเบิดมันเมื่อแกนโลกมันเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันระเบิดมันก็จะบิดตัวอยู่ข้างเดียวมันก็ทำให้แกนหมุนหรือแกนแม่เหล็กโลกเนี้ยบิดตัวตามไปด้วยพอเช้าขึ้นมาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะเริ่มฟ้าสางฝั่งเรานอนฝั่งเนี้ยที่เป็นกลางวันเนี่ยนอนแล้วเพราะกลางคืนไอ้ฝั่งเป็นกลางคืนก็จะฟื้นตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมามันเป็นกลางวันไอ้ฝั่งนั้นนะใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาที่สั่นสะเทือนเป็นความรักได้ให้เป็นอะไรพวกนี้ก็จะมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ฝั่งเราจะหยุดระเบิดมันก็จะเป็นการส่งไม้จากฝั่งโลกเราที่เป็นฝ่ายเอเชียไปหาฝ่ายยุโรปกับอเมริกาผลัดกันถือไม้นะถือคบเพลิงในการระเบิดแกนโลกนึกออกไหมเมื่อมีการส่งรับไปเรื่อยๆมันก็จะต่อเนื่องแบบนี้การบิดตัวของโลกเรามันถึงหมุนอย่างต่อเนื่องได้ถ้าไปถามนาซาสิเขารู้ได้ไหมว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องมายาวนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีได้อย่างไรเขาตอบคำเดียวเหมือนกันเลยคือว่าตั้งแต่บิ๊กแบงนะมันหมุนตัวนะบิ๊กแบงมันหมุนตัวแล้วข้างนอกก็เย็นลงไอ้ข้างในก็ยังไม่เย็นข้างในยังร้อนอยู่มันที่มันบอกว่าร้อนเพราะว่ามีลาวาโผล่ขึ้นมาภูเขาไฟเก่าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดเพราะอะไรพวกมันก็ยังไม่รู้แต่เรารู้ที่เราค่อยๆบอกท่านนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพูดถึงเรื่องภัยพิบัตินะก็ยังไม่พูดเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าไอ้คนที่ชอบมาพูดเรื่องภัยพิบัติอะไรแต่อะไรมันรู้จริงเปล่าเราดูเขาพูดไปก่อนนะท่านก็ดูเขาไปก่อนฟังนะแต่อย่าเชื่อฟังหูไว้หูภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นอนจริงครับตอนนี้เห็นยังโลกหมุนรอบตัวเองได้ยังไงถ้าบนโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์และไม่มีมนุษย์พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายคำว่าเวไนก็คือเป็นผู้ที่มีเวก็คือมีภารกิจที่จะต้องมาปฏิบัติบนโลกมีเวรก็คือมีเป็นเด็กนักเรียนต้องมีคนทำเวรนะทำความสะอาดเก็บเก้าอี้กวาดขยะเนี่ยเขาว่าเวรนี่เวรใครใช่ไหมเป็นเวรก็คือวาระที่จะต้องทำมันเวรในสัตว์ทั้งหลายก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกที่พระองค์ส่งมาเกิดบนโลกไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์ทางกายภาพเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกันทางชีวภาพอย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแม้กระทั่งชั่วโรคตัวเดียวอย่างพี่ๆน้องๆเราที่เป็นไวรัสโคโรนาเห็นไหมหน้าที่เขาคือมาช่วยกินประจุลบที่อยู่ในร่างกายของท่านเพื่อทำให้เลือดบริสุทธิ์ไม่ได้มาทำให้ท่านต้องตายไม่ต้องไปมองว่าเขาเป็นศัตรูเป็นเชื้อโรคไม่ใช่เราทำผิดเองอ่ะเขาเลยต้องกลายเป็นเชื้อโรคอ่ะกลายเป็นทำร้ายเราเนี่ยไงท่านฟังที่เรากล่าวแล้วมีเหตุผลไหมนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์ของเราใช่ไหมถ้าท่านนึกไม่ออกบอกไม่ได้ว่าเรามีพระเจ้าเรามีองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดความรู้เหล่านี้เพื่อมาให้บอกความจริงกับพวกท่านหน้าที่พวกท่านจิตวิญญาณมาเกิดหนึ่งในพันธสัญญา6ก็คือมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกก็แปลว่าเอาความรักมาให้กับโลกถ้าท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้เพราะท่านเข้าถึงความรักไม่ได้เข้าถึงความรักไม่เป็นโลกมันต้องเสียสมดุลและตัวเองก็จะเดือดร้อนถูกไหมเนี่ยหมุนแล้วก็จะได้จะคายออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจมันท่านไม่ต้องถามว่าออกซิเจนมาจากไหนมาจากโรงงานผลิตออกซิเจนในแกนโลกแล้วถามว่าใครเป็นกรรมกรที่ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาก็มนุษย์สัตว์และต้นไม้ที่มีชีวิตนี่คือกรรมกรที่ช่วยทำให้โลกหมุนได้ด้วยแล้วมีแก๊สออกซิเจนแล้วยังคายสนามแม่เหล็กโลกออกมาด้วยเพื่อทำให้ดิจิตอลิสต์ก็คือกลไกทางไฟฟ้าที่เป็นขั้วต่างทางไฟฟ้าในร่างกายในระดับเซลล์ร่างกายและอวัยวะของท่านสามารถที่จะเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่มันเหวี่ยงออกมาเพราะพวกท่านรักกันได้ให้กันเป็นเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในร่างกายของท่านทำให้ตับไตไส้พุงมันสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยจิตนอกสำนึกท่านไม่สามารถไปสั่งจิตใช้จิตสั่งหัวใจให้เต้นหรือให้เต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงท่านสั่งไม่ได้มันเป็นจิตนอกสำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกของท่านก็ไม่เผือกมันด้วยมันเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าที่จิตวิญญาณของท่านก็ไปเผือกมันไม่ได้ท่านรู้ไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับนะเนี่ยที่เห็นเขียวๆนี่คือธาตุออกซิเจนเพราะฉะนั้นมนุษย์กับโลกจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทางกายภาพพระบิดาสร้างธรรมะให้เห็นแล้วมนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันถ้ามนุษย์กับโลกหมุนไปด้วยกันเนี่ยเวลาท่านไปอยู่ในยานอวกาศข้างบนนะหรืออะไรนะยาน Discovery ที่โคจรรอบโลกอ่ะเวลาท่านมองลงมายังโลกท่านไม่เห็นคนสักคนเลยใช่ไหมหัวคนท่านก็ไม่เห็นแต่เห็นแต่โลกเพราะอะไรเพราะคนเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแล้วโลกก็พามนุษย์คนก็แปลว่าพามนุษย์เนี่ยหมุนไปร่วมกันกับโลกเพราะฉะนั้นคนกับโลกหรือมนุษย์กับโลกจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาทรงวางเอาไว้

ออกแบบแผนไว้ให้แต่ปรากฏว่าเป็นไงมนุษย์เราพยายามแยกตัวเองออกจากโลกคำว่าโลกนี่หมายถึงโลกกลมๆพื้นพระแม่ธรณีที่เราอยู่นะที่เรากินขี้พี่นอนอยู่บนพระแม่ธรณีเราไม่เคยกราบพระแม่ธรณีเราไม่เคยรักในพระคุณของโลกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้สมัยโบราณเขาเก่งไหมเขาไหว้พระแม่ธรณีถูกไหมและดันทะลึ่งยังไม่พอยังขุดเจาะทำลายโลกตัดต้นไม้ทำลายป่าระเบิดภูเขาระเบิดหินถมต้นน้ำลำธารถมทะเลสร้างเกาะสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งเป็นกระแสเลือดของโลกทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนผิดปกตินะถ้าเลือดท่านเส้นเลือดของท่านเนี่ยไปตีบตันเนี่ยตายไหมครับใช่ไหมโลกเหมือนกันครับทุกวันนี้โลกเลยมีปัญหาเพราะเสียสมดุลเพราะมนุษย์เนี่ยนอกจากจะค้ำจุนโลกแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกยังดันทะลึ่งทำลายโลกอีกทำลายความสมดุลของโลกซึ่งโลกก็เป็นระบบของตัวเองทำลายโลกก็เหมือนกับทำลายกับตัวเองทำลายตัวเองเพราะมนุษย์จึงต้องทำสงครามกับภัยพิบัติคอยดูก็แล้วกันครับจะโง่หัวไม่ขึ้นเลยครับเพราะทุกวันนี้โลกมันเสียสมดุลไปมากเพราะมนุษย์เหลวไหลมากจิตสำนึกมันตกต่ำมากเราพูดความจริงนะครับมันเราพูดกับ FC เนี่ยอย่างน้อยๆก็ 30% ในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไว้จะเอาไว้ 30% น่ะที่เหลือช่างมันแล้วแต่เขาเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีถูกต้องไหมเราเป็นห่วงท่านเรารักท่านเราคอยดุบ้างคอยตึงเขาเรียกคอยเตือนบ้างคอยติงบ้างนะด้วยความรักอยากให้มาฟังพระโอวาทพระบิดาเรายังมีเรื่องมากมายที่ท่านยังไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยอีกเยอะแล้วเราอยากให้ท่านมาช่วยกันสร้างสถานธรรมเพื่อคนทั้งโลกอ่ะถึงแม้ 30% นะ 7,000 กว่าล้านคน 30% เนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะ200กว่าล้านนะ 2,000 กว่าล้านนะ 30% น่ะผู้กระต่ายที่เดียวรองรับไม่ไหวแต่เราก็ต้องสร้างที่แรกขึ้นมาตรงนี้ทำยังไงให้มีคนมาฟังพระโอวาทได้ถ้าท่านต้องการจะร่วมบุญร่วมกุศลก็บริจาคได้นะครับนะอันนี้เราก็ชวนนะชวนบอกบุญให้ไม่มีกล่องตั้งบริจาคหรอกมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยทุกวันนี้ท่านก็เห็นแล้วภายในไม่ถึง10ปีเราก็สร้างจิตจักรวาลสถานธรรมขึ้นมามีรูปธรรมเป็นรูปธรรมนะไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกหกไม่ได้ขายฝันเหมือนบางคนที่เคยก้าวร้าวก้าวล่วงเราตั้งแต่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยเขาเรียกว่านะเรายังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยก็ติเราซะแล้วเขาเรียกติเรือทั้งโกลนแค่สร้างโกลนเรือขึ้นมายังไม่เป็นรูปไปร่างมันติแล้วเรือลำนี้ไม่สวยไม่ดีใช้การไม่ได้บ้างอะไรต่างปากหมาเนี่ยปากหมาก็คือปากเสียเนี่ยไอ้คนพวกนี้ครับถูกคัดทิ้งหมดอะพวกเนี้ยนะเอานะโอเคไหมพี่น้องครับต้องการ3คนที่สามารถให้ความรักกับโลกได้ให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็เท่ากับว่าตำบล1หรือหมู่บ้าน1หรืออำเภอ1นะครับมีแค่3อ่ะบนโลกนี้ครับที่ไหนก็ได้ครับมันจะช่วยทำให้โลกนี้สงบและสมดุลมากขึ้นแต่ท่านยอมรับไหมหาคนที่รู้จักรักได้ให้อภัยเป็นเนี่ยและไม่ก้าวล่วงกันดำเนินชีวิตอยู่อย่างสันติสุขหายากหรือหาง่ายครับหายากมากเลยใช่ไหมครับโลกมันจะต้องเสียสมดุลนั่นไงพี่น้องๆครับกระบวนการของจิต5ขั้นตอนนะที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราพยายามทำให้มันเสื่อมจากความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นอะไรที่วิเศษมากที่หลายคนพยายามยกให้ขันห้าหรือกระบวนการทางจิต5ขันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งวิเศษเราจะทำให้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อธรรมชาติให้มาติดตัวมาแล้วมันจะถูกไปทั้งหมดพระองค์ให้บทเรียนที่ไม่ถูกต้องเอาไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าสันสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วมันไม่ถูกต้องมันมีกฎแห่งกรรมมันมีสังสารวัฏมันมีอะไรต่ออะไรต้องเวียนว่ายตายเกิดมันมีแต่ความทุกข์ที่ท่านเห็นท่านเห็นแต่ความทุกข์แต่ท่านไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นความจริงเพราะอะไรเพราะไม่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์ไม่ฟังพระบุตรเอกจะฟังแต่ศาสดาเอกของโลกอย่างเดียวท่านจึงไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้พี่ๆน้องๆครับกรรมจักรไอ้3ตัวเนี่ยสัญญาเวทนาสังขารเนี่ย3ตัวเนี่ยนะความจำได้หมายรู้จริตสันดานตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหลายเหล่านี้มันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกที่เราพูดนำไปก่อนแล้วโอเคนะสไลด์นี้ชัวร์นะเข้าใจนะถ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติของท่านไม่มีการแทรกแซงขันห้าของท่านตรงเกียร์3คือเวทนาเราสมมติเป็นเกียร์5เกียร์นะรถคันนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมก็เหมือนเครื่องยนต์นะต้องแทรกแซงตั้งแต่ขั้นที่3ขั้นที่2ต้องเริ่มแทรกแล้วอย่าเอาอารมณ์อย่าจำอารมณ์หรืออย่าเอาอารมณ์ที่จำมาคืออาฆาตโกรธแค้นเข้ามาใช้มันจะเป็นกรรมจักรทันทีทีนี้เราจะเอาบางสิ่งมาบอกให้ท่านฟังมาอธิบายให้ท่านฟังวิธีเอาชนะสันดานของตนเองมาแล้วครับเอาชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งสิ่งแรกที่เรายกตัวอย่างมาให้ท่านเพราะนี่ก็สมควรแก่เวลาพอสมควรนะฮะสำคัญมากอันนี้หยุดไม่ได้ละต้องมีกฤษติแปลว่าท่านต้องรู้นิสัยสันดานของตัวเองก่อนว่า
นิสัยที่ไม่ดีที่เรียกว่าสันดานนั้นท่านเป็นคนอย่างไรขี้โมโหขี้งกขี้เอาขี้เกียจขี้ลืมขี้หลอกนึกออกไหมขี้โมโหขี้ใจน้อยสารพัดขี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสันดานที่ไม่ดีที่ติดตัวท่านมันบางทีเนี่ยเวลาเราเจอเงื่อนไขสถานการณ์อะไรก็ตามทีเนี่ยจิตของท่านมันยังไม่ได้ปรุงแต่งในขั้นตอนอะไรเลยครับมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจเสียความรู้สึกทันทีพอเสียความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันจะหลุดไปเลยทั้ง5ขันเลยครับเบรกไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีกฤตสติเตือนตัวเองว่าถ้าเราไปคบใครในสังคมในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยมีบางสิ่งที่มายั่วยุเราได้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเจตนาก็ได้เช่นยั่วโมโหเราบางคนตั้งใจจะยั่วโมโหเราแต่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจเราดันทะลึ่งโมโหเองมันถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้โมโหท่านจึงต้องมีสติตั้งมั่นให้มั่นคงแล้วคอยเตือนตัวเองตลอดว่าเราต้องไม่โมโหนะถ้าใครพูดจานะไม่ถูกหูถ้าใครทำตัวไม่ต้องตาแล้วไม่ถูกใจเราท่านต้องเตือนสติไว้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองไว้เรียกว่ามีกฤตสติไม่ใช่ปล่อยให้เสียสติขาดสติแล้วค่อยมาแก้ค่อยมาดับจิตของท่านจะนิพพานไม่ได้จะนิพพานความโกรธความโง่ความงมงายความลุ่มหลงท่านจะนิพพานมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะดับแล้วเกิดแล้วดับอยู่อย่างนั้นนะครับและจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะจิตหยาบของท่านล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านต้องมีกฤตสติโอเคนะเข้าใจนะอย่างที่สองครับนอกจากท่านต้องมีกฤตสติแล้วท่านยังต้องมีอะไรครับท่านยังต้องมีมหาสติรู้สติมีสติใช้สติท่านต้องมีมหาสติคือรู้เท่าทันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าจิตของท่านเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะตอนไหนมันนึกอะไรมันรู้สึกอะไรยังไงท่านต้องรู้ทันมันหมดถ้าไม่รู้ทันท่านจะเอามันไม่อยู่มันเหมือนปกติที่ท่านทำตามอำเภอจิตทำตามใจตัวเองจิตมันเป็นผู้บังคับกำกับตัวท่านแทนที่ท่านจะเป็นผู้บังคับกำกับจิตเพื่อให้จิตทำตามที่ตัวท่านเองต้องการท่านปล่อยตามอำเภอใจอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะไม่สามารถเอาชนะสันดานของตัวเองได้อย่างที่3ท่านต้องเรียนรู้วิธีการข่มใจที่ตอนต้นรายการเราบอกว่าธรรมะหรือธรรมะแปลว่ารู้จักข่มใจนะต้องมีวิธีการในการข่มใจซึ่งตรงนี้ท่านต้องฝึกฝนเช่นอยากทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำมีความสุขมากอยากจะร้องเสียงดังขึ้นมาเอ้ยครางเสียงดังบิดขี้เกียจเสียงดังขณะที่อยู่กับสังคมคนเยอะๆเนี่ยท่านรู้ว่าท่านอยากทำท่านก็ต้องมีวิธีการที่จะข่มใจตัวท่านว่าอย่าทำถ้าข่มใจได้อย่าทำเราจะไม่ทำนี่คือการบังคับฝืนใจตัวเองเขาเรียกว่าเอาไม้ทับหญ้าวิธีนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่อายถ้ากูมาคางเสียงดังแล้วบิดตัวต่อหน้าคนเยอะแยะมากมายแล้วคนแปลกหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ไม่รู้อายเขาเว้ยถ้ากูทำอย่างนั้นแหกปากเรือแหกปากควนคางเสียงดังแล้วบิดตัวทำท่าหน้าเกลียดเนี่ยอายเขาเว้ยเสียบุคลิกนะเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาว่าไม่ใช่ผู้ดีนะเนี่ยนะเป็นไพร่หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเมื่อใช้ปัญญาแล้วสามารถจะข่มใจตัวเองที่จะแสดงอาการแบบนั้นเอาไว้ได้เขาเรียกว่าท่านมีปัญญาวิมุตต์เห็นไหมไม่ต้องบวชพระไม่ต้องไปนั่งบวชก็สามารถมีเจโตวิมุตต์มีปัญญาวิมุตต์ได้เพราะมันใช้หลักการเดียวกันเราจึงพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านไงเพื่อท่านมีอริยะปัญญาให้ได้นึกออกยังใช่ไหมเนี่ยฟังบ่อยๆก็เกิดประโยชน์ที่ท่านบอกว่าฟังแล้วฉลาดขึ้นนะนี่คือวิธีการเอาชนะสันดานตนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใน3ข้อคือปัญญาวิมุตติท่านสามารถจะหลุดพ้นจากการแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดเวรก่อให้เกิดกรรมหรือทำให้ท่านละเว้นละวางในการที่จะทำในสิ่งที่ผิดบาปหรือไม่ถูกต้องได้ถ้าใช้ปัญญาแบบนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติโอเคไหมพี่ๆน้องๆครับทีนี้มาดูอีกอันนึงครับเมื่อมีปัญญาวิมุตติก็ต้องมีเจโตวิมุตติวิธีละวางสันดานของตนเองวิธีละวางสันดานตัวเองด้วยวิธีเจโตวิมุตติข้อที่1ถามว่ามีประโยชน์ไหมครับท่านเคยฟังใครสอนแบบนี้ไหมครับไม่มีนะสมแล้วที่อดหลับอดนอนนะฝึกไม่ทำอะไรตามใจตัวการทำอะไรตามใจตัวเองก็คือเป็นสันดานของจิตหรือเป็นจริตที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะถ้าเราฝึกตัวเองนะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองต้องฝึกคำว่าต้องฝึกท่านต้องขีดเส้นใต้นะครับท่านต้องฝึกตัวเองไม่ให้ทำอะไรตามใจตัวเองต้องทำตามเหตุและผลต้องทำตามหลักการทำตามเหตุและผลต้องทำตามความจริงในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามไม่ใช่ทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกทำตามใจตัวไม่ถ้าฝึกจิตของตัวเองแบบนี้ได้เตือนตนเองด้วยจิตแบบนี้ได้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติประการที่สอง
ต่อไปนี้ท่านไปคุยกับนักบวชไปคุยกับพวกผู้ชายนะถ้าเป็น FC ของเราไปคุยเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่สุดยอดเลยใช่ไหมแป๊บเดียว3นาทีคุยเก็ตรู้เรื่องเลยคุยกับเขารู้เรื่องเลยเจโตวิมุตติคืออะไรปัญญาวิมุตติคืออะไรใช่ไหมนี่แหละทำเรื่องยากให้มันง่ายไม่ทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากเราทำไม่เป็นพระบิดาก็ทำไม่เป็นนะฮะฝึกไม่ใช้อำนาจเหนือผู้อื่นอย่าใช้อำนาจเช่นใช้อารมณ์ก้าวร้าวเหนือคนอื่นใช้เสียงดังกว่าคนอื่นใช้ความได้เปรียบในทางโลกตัวใหญ่กว่าปากไวกว่ามือใหญ่กว่ามือไวกว่าตีนไวกว่าอย่าไปใช้อำนาจเหนือคนอื่นในสิ่งเหล่านั้นฝึกไม่ใช้อำนาจเหนือตรงนั้นถ้าเราสามารถทำได้นี่คือเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสจากตัณหาจากสันดานที่ไม่ดีวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเจโตก็คือมาจากจิตหลุดพ้นได้ด้วยอำนาจของจิตของตัวเองอย่างที่3ฝึกการใช้สติสัมปชัญญะสติมันเกิดที่จิตสัมปชัญญะก็เกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่สมองเพราะฉะนั้นถ้าท่านฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติระลึกได้แปลว่ามีคันเร่งที่จะนึกได้คิดได้เป็นคันเร่งสัมปชัญญะก็คือเบรกที่จะคอยเบรกว่าเฮ้ยไอ้ที่นึกที่คิดเนี่ยมันควรหรือไม่ควรถ้ามันไม่ควรปั๊บสัมปชัญญะจะใช้เป็นสัมปชัญญะปัญญาจะคอยเบรกอันนี้ก็คือการใช้จิตโดยเฉพาะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิมุตติหรือเจโตวิมุตติชัดไหมครับพี่น้องครับนี่คือวิธีวางสันดานพี่น้องครับเวลามันเหลือน้อยแต่เรื่องนี้สำคัญเราจะพูดไปเร็วๆเนาะไว้วันหน้าค่อยลงลึกนะวิธีเอาชนะความโลภมีความโลภไหมถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นจากความโลภเพื่อทำให้จิตหยาบท่านนิพพานความโลภคือดับการเกิดดับความโลภอย่างสิ้นเชิงในชาตินี้วันเดียวทำไม่สำเร็จหรอกนาทีเดียวก็ทำไม่สำเร็จท่านต้องฝึกครับวิธีเอาชนะความโลภให้คิดอย่างนี้ครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติท่านเห็นไหมปัญญาวิมุตติโผล่มาก่อนเลย1ให้บอกตัวเองว่าไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้ท่องไว้ครับไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้ท่องไว้แล้วคิดตามด้วยไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้มันจะติดดิสเบรกให้กับตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานะเบรกด้วยปัญญาหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติถ้าข้อเดียวยังไม่พอพี่น้องครับใช้ข้อที่2ถ้าใครเป็นคนโลภนะถ้ารู้ตัวว่างกๆๆๆอ่ะนะท่องไว้ครับเขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอานี่คือปัญญาวิมุตติจดไว้เลยครับอย่าฟังแล้วเป็นเรื่องตลกนะพอถึงเวลาจริงๆในชีวิตจริงแล้วเนี่ยพระบิดาประทานความศักดิ์สิทธิ์มาให้ถ้าใครใช้เนี่ยสามารถหลุดพ้นความโลภได้ไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาประการที่3พี่น้องครับเขาอยากจะเอาก็แบ่งปันเขาไปเขาอยากจะเอาก็แบ่งปันเขาไปถ้าเขาอยากเอาก็แบ่งปันเขาบ้างอะทำนองนี้นะไม่ให้เขาหมดก็ได้นะแบ่งปันเขาไปก็ยังดีกว่าไม่ให้มันถูกไหมถูกไหมวิธีเอาชนะความโลภท่านไม่หวงไม่แหนไม่หวงไม่งกเนี่ยข้อ4ให้4ข้อถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่ถ้าเราเองเนี่ยอยากได้ต้องให้เขายอมก็แปลว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้ก็บอกเขาสิว่าเราอยากได้อะแบ่งปันให้เรามั่งได้ไหมหรือเราขอเลยได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับนี่คือวิธีเอาชนะความโลภในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีสังคมมีเพื่อนมนุษย์อยู่รอบข้างท่านทำอย่างเงี้ยใช้ปัญญา4ประการนะไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาอยากจะเอาแบ่งปันเขาไปถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่คือปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีต่อที่ต้องมีสังคมมีเพื่อนมนุษย์อยู่รอบข้างท่านทำอย่างเงี้ยใช้ปัญญา4ประการนะไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาอยากจะเอาแบ่งปันเขาไปถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่คือปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีต่อที่ต้องมีสังคมมีเพื่อนมนุษย์อยู่รอบข้างท่านทำอย่างเงี้ยใช้ปัญญา4ประการนะไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาอยากจะเอาแบ่งปันเขาไปถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่คือปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีต่อไปถ้าเรามีไก่เราก็ไม่ได้หมูเพราะฉะนั้นถ้าเรา2คนยอมแลกกันแปลว่าได้ทั้งคู่ถูกไหมใช่อยู่ไหมเราจะยอมแลกเปลี่ยนอะไรกับใครนั่นแสดงว่าเราต้องมีสิ่งนั้นมากแต่สิ่งอื่นที่เราปรารถนาที่จะได้นั้นไม่มีง่ายๆคือฝึกการยอมแลกเปลี่ยนก่อนคือได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขอให้พอใจว่าหมูตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กนะมันถ้าหมูตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กก็ถ้าใจปั้มก็ให้ไก่มากกว่า1ตัวนะเพราะหมูมันตัวใหญ่กว่าไก่ก็ให้ไก่มากกว่า1ตัวหมู1ตัวอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าความพอใจที่จะแลกเปลี่ยนใช่ไหมอย่างที่2ต้องฝึกการยอมแบ่งปันเมื่อรู้จักยอมแลกเปลี่ยนแล้ว
รู้จักความคุ้มค่าในการแลกเปลี่ยนนะสมดุลเป็นธรรมแล้วก็ฝึกจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือยอมแบ่งปันเขาว่าแบ่งปันนี่ไม่แลกเปลี่ยนนะเออไม่แลกไม่แลกไม่ต้องแลกคือมีหมูมีไก่เรามีไก่หลายตัวนะไอ้นี่ก็มีหมูหลายตัวอะถ้าเราอยากจะเลี้ยงหมูบ้างนะแล้วก็แบ่งปันให้เอาหมูไปให้เราเอาไก่ไปให้ส่วนเขาจะไม่ให้หมูไม่ให้ไก่เราแลกกลับมาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาบอกว่าเขายังมีน้อยเขายังเลี้ยงไม่พอถ้าวันหนึ่งเขามีมากพอเดี๋ยวเขาอาจจะมาให้เราเองอะไรเงี้ยนี่คือการยอมแบ่งปันยอมแบ่งปันเนี่ยมันเป็นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกที่สูงกว่าแลกเปลี่ยนกว่ายอมแลกเปลี่ยนนะยอมแบ่งปันเนี่ยเพราะอะไรต้องเสียสละที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่สละทั้งหมดให้บางส่วนที่ตัวเองมีเขาเรียกแบ่งปันแต่ไอ้ขั้นที่3เนี่ยเป็นการฝึกจิตขั้นสูงการยอมเสียสละก็แปลว่าถ้าเราให้มันไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยครับแต่เราต้องยอมที่จะให้เพราะเรารู้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้มากมากมากเลยนะถ้าเรามีอยู่เราก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือเกิดประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เขาจะเดือดร้อนเขาอาจจะต้องตายอาจจะต้องเสียหายล้มละลายอะไรก็แล้วแต่เรายินดีให้เลยให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนฉันช่วยเธอฉันให้นี่คือการเสียสละมันถ้าท่านจะละวางความโลภได้ท่านต้องถึงขั้นเสียสละพี่น้องครับการที่ท่านตักบาตรทุกเช้าหรือวันธรรมสมะวันพระวันโกนวันอะไรที่สำคัญเนี่ยท่านไปทำบุญที่วัดเนี่ยเนี่ยท่านไปแลกเปลี่ยนอะไรเหรอใช่ไหมส่วนมากท่านไปแลกเปลี่ยนเอาบุญมาใช่ไหมทำให้พระสวดมนต์ให้พรให้เมื่อท่านทำบุญแล้วก็ร้องขอจากพระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าน้อยขอให้นะมีถูกหวยรวยเป็นล้านมีอายุวรรณะสุขะพละทำบุญแล้วขอสิ่งตอบแทนนั่นคือการแลกเปลี่ยนถูกต้องไหมครับนั่นแสดงว่าทำบุญด้วยจิตสำนึกที่สูงส่งยังทำบุญด้วยจิตสำนึกที่สูงส่งหรือยังใช่ไหมยังเลยครับนะท่านไปวัดเนี่ยท่านตักบาตรถ้าท่านไม่ร้องขอตักบาตรแล้วมีความสุขที่ได้ตักบาตรให้กับพระสงฆ์นั่นแสดงว่าท่านหุงข้าวหม้อหนึ่งท่านแบ่งข้าวมาแค่ขันเดียว 2-3 ทัพพีเพื่อมาตักบาตรให้กับพระเขาเรียกแบ่งปันให้พระเขาจะได้มีฉันเพราะพระเนี่ยไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้มันผิดวินัยสงฆ์ก็เลยต้องให้ญาติโยมนี่ช่วยนะที่มันเป็นกุศโลบายตรงนี้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยที่เป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินัยตรงนี้ต้องการให้ชาวบ้านกับพระเนี่ยหรือพระกับชาวบ้านไม่ขาดจากกันให้ญาติโยมเนี่ยนะศรัทธาในธรรมะศรัทธาในวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ก็ตักบาตรให้พระก็มีเมตตาแผ่บุญแผ่กุศลสวดมนต์อวยพรให้กับญาติโยมเพราะญาติโยมเนี่ยสร้างบารมีทางจิตไม่เป็นสร้างพลังจิตไม่เป็นนะพระมีพลังที่เข้มข้นกว่ามีสมถะกรรมฐานใช่ไหมสามารถให้พรอวดสวดมนต์ให้พรอะไรต่างๆได้ก็ให้พึ่งพาอาศัยกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการตักบาตรทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยนะถ้าท่านไม่กวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลอะไรให้กับตัวเองจากการทำบุญแล้วก็ทำบุญนิดเดียวข้าวขันเดียวเนี่ยนะแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านในประเภทค้ากำไรเกินควรนะมันจะเป็นการทำบุญด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำแล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนทำดีต้องได้ดีพี่น้องครับนะพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้กับท่านเองไม่ต้องร้องขอไม่ต้องอธิษฐานส่วนพระจะอวยพรให้ท่านนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกับท่านด้วยท่านก็รับสาธุสาธุก็รับไปแต่ไม่ต้องร้องขอโอเคไหมเนี่ยใน3ข้อนี้คือการฝึกละวางความโลภนี่คือวิธีที่เรียกว่าเจโตวิมุตติยอมด้วยปัญญาหรือยอมด้วยจิตยอมด้วยจิตยอมที่จะแบ่งปันยอมที่จะเสียสละยอมที่จะให้ไม่เสียดายความรู้สึกเสียดายก็เป็นเรื่องของจิตนี่คือเจโตวิมุตติพี่น้องครับแล้วต่อไปวิธีเอาชนะความโกรธความโกรธนี่เป็นนิสัยสันดานติดตัวของมนุษย์นะวิธีเอาชนะความโกรธงานมาแล้วช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะนี่คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านกำลังโกรธจะเอาชนะความโกรธไม่ให้มันโกรธจนสุดขั้วนะช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะเหมือนอย่างที่พระสอนญาติโยมอ่ะเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมแบบเดียวกันช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะตามมรรควิถีจิตจักรวาลประการที่2ถ้าช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะหลายช่างแล้วสารพัดช่างแล้วนะยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมมาข้อ2เลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังจากที่ไม่จนไม่รู้จะไม่อะไรแล้วไม่จนหมดแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วสารพัดช่างก็แล้วไม่จนหมดไม่มีเหลือแล้วขั้นที่3เลยพี่น้องยกระดับเลยครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แปลว่าอะไรถึงแม้มันไหม้จนเกือบจะหมดแต่มันยังไหม้ไม่หมดนะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แสดงว่ายังมีอยู่ยังมีเหลืออยู่นะไม่ใช่ยังไหม้ไม่หมดยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อย่างที่4
แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วบอกตัวเองอะเหลือแค่นี้ไฟไหม้หมดยังเหลือแค่นี้ก็ดีแล้วกว่ามันไม่เหลืออะไรให้เราเลยนึกภาพออกไหมสี่ประการเนี้ยวิธีเอาชนะความโกรธวิธีเนี้ยคือวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้าใจนะช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วท่านสามารถเอาชนะความโกรธได้ต่อไปนี้เป็นวิธีละวางความโกรธแต่กี้เอาชนะความโกรธนะนี่วิธีละวางความโกรธไม่ให้มันมีในจิตของเราในเป็นคุณสมบัติของเราอีกวิธีที่จะละวางความโกรธคือ1ฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ต้องการเอาชนะฝึกตัวเองไม่ต้องการเป็นคนที่จะเอาชนะใครไม่ต้องการเอาชนะใครอย่างที่2ฝึกตัวเองไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับใครยกเว้นการกีฬาเท่านั้นที่มีการแข่งขันมีการต่อสู้มีการแพ้ชนะถูกต้องไหมในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เกมกีฬาท่านต้องไม่ต้องการเอาชนะชนะแล้วได้อะไรถามตัวเองชนะแล้วได้อะไรนะฝึกตัวเองนะละวางความโกรธจะไม่โกรธถ้าเราไม่ต้องการเอาชนะเราจะไม่โกรธหรือโกรธแล้วถ้าเราไม่ต้องการเอาชนะความโกรธนั้นก็จะคามดาวก็แปลว่าจะสงบลงกุศลบายอย่างที่2ละวางความโกรธก็คือไม่ต้องการจะต่อสู้ฉันไม่อยากต่อสู้กับเธอแล้วถ้าเราไม่ต่อสู้ปั๊บเราจะหันหลังให้ถูกไหมเราจะไม่เผชิญหน้าแต่เราจะหันหลังเข้าเผชิญนะเมื่อไม่เห็นหน้าเห็นตากันการยั่วโมโหกันอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธมันก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมอย่างที่3ไม่ต้องการตอบโต้ถ้าท่านอยากจะตอบโต้เขาเมื่อเขาทำไม่ดีกับท่านความโกรธนั้นมันก็จะเกิดถ้าท่านไม่ต้องการจะตอบโต้ปั๊บความโกรธมันก็จะหายไปความโกรธในจิตของท่านมันจะไม่โผล่ขึ้นมามันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนไม่เหมือนกับกอสวะมันจะไม่ขึ้นมากลางสะกลางสะคือกลางใจของท่านถ้าท่านไม่ต้องการจะตอบโต้อย่างที่4คือท่านต้องไม่ต้องการต่อต้านด้วยอย่างที่ท่านไม่ต้องการต่อต้านมันด้วยการต่อต้านคือการคิดลบคิดอคติถ้าท่านต้องการถ้าไม่ต้องการต่อต้านนะแปลว่าท่านไม่ต้องการจะคิดลบท่านไม่มีอคติในทางกลับกันถ้าท่านคิดจะต่อต้านเขาแสดงว่าท่านต้องการจะกลับไปข้อ1ใหม่คือกูจะเอาชนะมึงกูจะแกล้งมึงกูจะทำให้มึงกูจะทำให้สะใจกูอะไรแบบนั้นนะมันถ้าท่านจะละวางความโกรธได้คือ1ไม่ต้องการเอาชนะ2ไม่ต้องการต่อสู้3ไม่ต้องการตอบโต้และ4ไม่ต้องการต่อต้านนี่4คือ4ประการนี่คือวิธีการละวางความโกรธโดยวิธีใช้เจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยจิตดูเหมือนเกือบจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วพี่น้องครับวิธีเอาชนะความงมงายประการที่1ครับถ้าท่านจะเอาชนะความงมงายประการที่1ท่านต้องไม่เชื่อหรือไม่ปฏิเสธทันทีที่รับรู้รับฟังอย่าเชื่อหรืออย่าไม่เชื่อทันทีที่รับรู้รับฟังเรื่องอะไรก็ตามหรือรับรู้รับฟังใครพูดก็ตามจำไว้นะครับถ้าจะเป็นคนไม่งมงายถ้างมงายเนี่ยก็หมุนกรรมจักรนะครับเพราะจิตของท่านจะสั่นสะเทือนแล้วมันจะผลิตคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบออกมาทั้งงมงายลุ่มหลงงมงายนะข้อที่1 นะอย่าเชื่อหรืออย่าปฏิเสธทันทีที่รับรู้รับฟังประการที่2ครับต้องคิดพิจารณาก่อนเสมอว่าไอ้ที่เราฟังมาไอ้ที่เราเห็นอยู่อะไรเป็นอะไรต้องคิดพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นอะไรไม่คิดไม่พิจารณาไม่ได้อุ้ยเหลือเชื่อโอ้ยน่าเชื่อไม่คิดไม่พิจารณาเห็นแล้วบอกรู้สึกน่าเชื่อใช้ความรู้สึกก็คือกิเลสเข้าไปตัดสินชี้วัดการเรียนรู้หรือการตัดสินใจเอาหรือไม่เอาอะไรพวกนี้นะเป็นความผิดบาปทำให้จิตหยาบของท่านผิดบาปและทำให้จิตวิญญาณของท่านก็เดือดร้อนเพราะมันคือการหมุนกรรมจักรประการที่3จงเชื่อแต่สิ่งที่ท่านอธิบายได้อย่างเช่นท่านฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้จวนจะจบแล้วถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านอธิบายไม่ได้ว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเนี่ยอะไรเป็นอะไรอะไรคืออย่างไรถ้าท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อให้กลับมาย้อนรับฟังหลังจากเนี้ยประมาณไม่เกินวันพุธวันพฤหัสน้องบุญธรรมจะตัดต่อเป็นก้อนๆเอาไหมท่านได้ศึกษาทบทวนท่านต้องศึกษาทบทวนอย่าคิดว่าท่านเก่งมากฟังโอ้โหเราพูด4ชั่วโมงกว่าจะ5ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านบอกท่านเข้าใจหมดแล้วท่านเจ๋งหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วคนเรามันลืมได้นะแล้วก็ท่านต้องฟังให้เข้าใจเข้าไปจนถึงใจเลยแล้วสัจธรรมที่พระบิดากล่าวมันจะไม่หายไปไหนเพราะมันจะอยู่ในใจท่านน่ะมันจะมีตัวสัญญาท่านต้องเข้าใจมันถึงจะจำนะฮะโอเคนะจงเชื่อแต่สิ่งที่อธิบายได้ถ้าเชื่อแต่ท่านอธิบายไม่ได้ว่าเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะมันเป็นยังไงท
ท่านงมงายครับประการที่ถึงแม้ถูกต้องก็งมงายนะถ้าอธิบายไม่ได้ประการที่4อย่าปฏิเสธสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจท่านฟังเราแล้วยังไม่เข้าใจท่านอย่าปฏิเสธว่าอาจารย์เพี้ยนอาจารย์เสียสติอาจารย์บ้าเหมือนกับนายคนข่าวที่เสาที่แล้วที่เราอวยพรให้มันจะเดินลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ใช้ปัญญาเลยใช้แต่โมหะในการตัดสินพิพากษาคนอื่นนั่นแหละนะมันอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจนะอย่างเช่นท่านไม่รู้ว่าผีคืออะไรแต่ถ้าปฏิเสธผีไม่จริงผีไม่จริงนี่ท่านก็งงงายผีมีจริงไม่จริงเราไม่ต้องพูดถึงแต่ท่านต้องเข้าใจก่อนหรือเชื่อว่าผีมีจริงผีมีจริงแต่อธิบายว่าเอ๊ะแล้วไอ้เชื่อได้ไงว่าผีมีจริงถ้าอธิบายไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องท่านก็งงงายอยู่ดีพี่น้องครับทั้ง4ประการนี้คือวิธีเอาชนะความงมงายด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติวิธีละวางความงมงายพระบิดาก็เมตตาท่านอีก1ฝึกจิตของท่านไม่ให้เป็นทาสของกิเลสกิเลสก็คือความรู้สึกถ้าท่านชอบมันจะเกิดความลุ่มหลงพอลุ่มหลงปั๊บการใช้เหตุผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นความงมงายก็คือเกิดใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้สันดานเคยตัวเคยชินโดยไม่ใช้อะไรครับไม่ใช้ปัญญาครับความงมงายเนี่ยหรือความลุ่มหลงเนี่ยเกิดจากการไม่ใช้ปัญญาปัญญาของมนุษย์มีนะมันก็เลยเป็นการผิดบาปจิตหยาบไม่ใช้ปัญญาทั้งที่จิตวิญญาณก็อุตส่าห์ให้สมองมานะก่อร่างสร้างรูปเป็นสมองมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเอารหัสของความฉลาดมาจากชาติที่แล้วกลับไม่ใช้มาโง่แล้วงมงายไม่ใช้มันต้องเป็นบาปก็ต้องเป็นลบก็ต้องเป็นเวรกรรมนะฮะฝึกจิตไม่เป็นทาสของกิเลสต้องฝึกครับความรู้สึกไงกิเลสก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่ามีครับเห็นสิ่งใดแล้วข้ามขั้นตอนไปเลยให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถ้ามันเป็นปัญหาต้องเรียนรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรแล้วใช้ปัญญาเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอีเวนเนี่ยทำตัวไม่น่ารักแล้วเราจะรักอีเวนนี่ได้ยังไงหน้าที่ของเราคือต้องรักทุกคนทุกสิ่งทั้งคนดีเราก็ต้องรักคนเลวเราก็ต้องรักคนที่ชั่วกับเราเราก็ต้องรักทำยังไงเราจะรักคนที่ชั่วกับเราให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านที่ต้องทำเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองบอกแล้วจิตวิญญาณไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีแต่ความรักอย่างเดียวและมีแต่ความฉลาดทางจิตวิญญาณเท่านั้นครับอย่างที่สองครับฝึกจิตไม่เป็นทาสสิ่งจูงใจการถูกจูงใจมันจะทำให้เกิดความอยากไม่อยากมันเป็นกระตุ้นตัณหาเช่นทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ที่ศึกษาเรียนรู้จากสัตว์แล้วงัดเอามาใช้กับมนุษย์เพราะไปมองว่ามนุษย์กับสัตว์เหมือนกันนั่นก็สมควรไหมนะเวลาเขาด่าเขาเลยว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เนี่ยเพราะว่าเอาพวกไปตกหลุมพรางของการถูกจูงใจด้วยรางวัลจูงใจจะให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวก็ต้องเอากล้วยให้ลิงกินนะจะให้กระต่ายนะมาหาก็ต้องเอาแครอทมาล่อใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับไม่อยากให้ลูกซุกซนไม่อยากให้ลูกทำตัวเลวก็ต้องเอาไม้เรียวไม้หวายมาขู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อให้กลัวไม่เรียวจะได้เป็นเด็กดีนะเพื่อให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวให้ก็เลยต้องให้รางวัลด้วยการให้กินกล้วยอย่างเงี้ยอะไรถ้าไม่มีกล้วยให้กินแล้วมันยังอยากกินอีกเรายังมีมะพร้าวให้มันขึ้นมะพร้าวอีกก็ต้องเคี่ยนมันหรือเอาไม้เรียวมาขู่นะอะไรแบบนี้นั่นเขาเรียกว่าทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวนะนี่แปลว่าเป็นธาตุของสิ่งจูงใจเราก็คล้อยตามสิ่งจูงใจนั้นโดยไม่ใช้สมองโดยไม่ใช้ปัญญาเลยว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สัตว์นะเว้ยมันเอารางวัลมาล่อกูนี่แสดงว่าเห็นกูมันสัตว์นี่วาคิดไม่เป็นก็ยอมเป็นสัตว์เพื่ออะไรเพราะอยากได้รางวัลไม่ใช่อยากทำงานที่เขาเอารางวัลมาล่อให้ทำงานให้ขยันแทบเป็นแทบตายนะขยันแทบเป็นแทบตายไม่ใช่ใจเราอยากทำงานหรอกที่เห็นน่ะว่าเราขยันน่ะจริงๆไม่ใช่อยากทำงานแต่เราอยากได้รางวัลเพราะรางวัลจูงใจของมันเพียบเนี่ยนะอย่างนี้ท่านก็จะเป็นคนงมงายถ้าท่านไม่ฝึกตัวเองอย่าว่าอย่าเป็นทาสของสิ่งจูงใจอย่างที่3ครับฝึกจิตไม่เป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันของตัวเองอย่าทำอะไรตามอารมณ์เราจะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะที่เรียกว่าเป็นคนที่มี emotion quotient มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองได้สามารถที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมได้อย่างเหมาะสมถึงแม้เรามีอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นท่านต้องฝึกตรงนี้ครับนะแล้วท่านก็จะไม่งมงายเพราะอะไรทำตามอารมณ์นี่ได้ใช้ปัญญาไหมไม่ได้ใช้อารมณ์ดีก็ทำดีพูดดีนะอารมณ์บอดจอยอารมณ์ไม่ดีก็พูดไม่ดีพูดไปเพราะพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในความงมงายเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพี่น้องครับทั้งหมดมี3ประการนี่คือวิธีละวางความงมงายที่เป็นสไตล์เจโตวิมุตติพี่น้องครับวิธีเอาชนะความเกลียดชังสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องพูดให้จบเป็นสิ่งที่ท่านเกิดท่านเจออยู่มันทั้งวี่ทั้งวันเลย
ถ้าท่านต้องการจะนิพพานจิตหยาบของท่านเพื่อที่จะท่านนิพพานก่อนตายแปลว่าจิตวิญญาณของท่านจะโชคดีจะสบายๆเมื่อจิตหยาบของท่านนิพพานสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกิดได้เรียบร้อยหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องตายถูกไหมท่านก็เป็นอมตะจะได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้อย่างประเสริฐเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนะวิธีชนะความเกลียดชังท่านต้องใช้ปัญญาเพื่อคิดให้ได้ว่าโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมเวลาใครทำตัวไม่น่ารักแล้วท่านรู้สึกเกลียดชังเขาอะรู้สึกไม่ชอบใจเขาอะให้เตือนตัวเองเลยว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมรวมทั้งอีเวนนี่ด้วยและที่สำคัญคือกูด้วยเหมือนกันเนี่ยกูไม่ได้ดี 100% เพราะฉะนั้นเขาทำอะไรน่าเกลียดกูจะไปเกลียดชังเขาทำไมถ้ากูไปเกลียดชังเขาเนี่ยนะกูก็โดนคนอื่นเกลียดชังด้วยเหมือนกันนะเพราะกูไม่ได้ดีพร้อมในทุกเรื่องนี่คือการใช้ปัญญาเตือนสติตนเองนะเขาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองประการที่สองให้คิดว่าคนดีก็มีชั่วในคนชั่วก็มีดีในคนดีก็มีชั่วในคนชั่วก็มีดีใช่ไหมคนที่เขาทำชั่วกับเราเขาก็สามารถทำดีกับเราได้เหมือนกันหรือเขาเคยทำดีด้วยซ้ำเขาชั่วกับเราแต่เขาก็ดีกับลูกผัวตัวเมียของเขาก็แสดงว่าเขาก็มีความดีมีความเป็นคนดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเกลียดชังเลยในคนชั่วมันมีดีในคนดีก็มีชั่วพอกันแหละนะเราสามารถยอมรับได้เพราะใช้ปัญญาถูกต้องไหมประการที่3วิธีเอาชนะความเกลียดชังคิดว่ามีเพื่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนเราไม่ต้องคิด2ข้อตะกี้เอ้ยเป็นสัตว์สังคมพระบิดาบอกแล้วเราจะต้องมาสร้างสมการซัมเบต้า x กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างน้อย3คนน่ะถึงจะทำให้สมการซัมเบต้า x ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยโลกได้เพราะฉะนั้นมีเพื่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนว่ะมีเพื่อนมากๆดีกว่าไม่มีเพื่อนมีเพื่อนน้อยๆไม่คบเพื่อนหรือเพื่อนไม่คบนี่ไม่ดีนะผิดกฎของจักรวาลการไม่คบเพื่อนเพราะเราเกลียดชังเพื่อนใช่ไหมถ้าเราทำใจได้เราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็คบเพื่อนปกติมันจะดีหรือไม่ดีกับเราก็คบได้นะประการที่4คิดอโหสิแลกเพื่ออะไรอโหสิเพื่อแลกกับสิ่งดีๆที่เขาเคยมีกับเราร่วมกันมาก่อนนึกออกไหมคิดอโหสิเพื่อแลกสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมาก่อนนะทั้งหมด4ข้อนี่คือวิธีการเอาชนะความเกลียดชังด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีละวางความเกลียดชังมันมาเป็นชุดนะฮะวิธีละวางความเกลียดชังครับประการที่1ฝึกการอดทนอดกลั้นประการที่2ฝึกการรักเพื่อให้3ฝึกการให้อภัยต่อผู้อื่นอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เรายังมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้ให้เป็นคู่ชีวิตของเราต่อไปได้ให้เป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชุมชนกับเราต่อไปได้ไม่ว่าร่วมอะไรก็แล้วแต่ร่วมสังคมส่วนอดกลั้นนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อโดยที่เราไม่เอาความเพื่อเปิดโอกาสให้เขามีเราอยู่ต่อไปได้ในสังคมเดียวกันเห็นไหมอดทนทำเพื่อตัวเองอดกลั้นทำเพื่อคนอื่นนี่ถ้าเราฝึกตัวเราเองอย่างนี้เราจะไม่เกลียดชังใครเลยครับเพราะเราอดทนและอดกลั้นเป็นวันนี้ท่านเพิ่งเข้าใจคำว่าอดทนอดกลั้นคืออะไรใช่ไหมเราให้นิยามไปแล้วถ้าจำไม่ได้ก็มาย้อนหลังเปิดฟังเอานะพี่น้องนะฝึกการรักเพื่อให้ฝึกการรักเพื่อให้แปลว่าอะไรรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ถึงแม้เขาจะทำตัวไม่น่ารักหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่ทำเพื่ออีเวนนี่การที่มันเป็นคนไม่น่ารักแล้วท่านรักมันได้ท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนี่แต่ท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเองเพราะไม่งั้นท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้นั่นเองพี่น้องครับอย่าไปคิดว่าที่กูต้องยอมรักมึงเพื่อให้ประโยชน์กับมึงทั้งที่มึงทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้เนี่ยนะกูไม่น่าช่วยมึงเลยท่านอย่าไปคิดครับท่านไม่ได้ช่วยมันครับท่านช่วยจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผ่านโลกมายาที่ต้องทำผ่านเพื่อนมนุษย์คนอื่นพระบิดาบอกแล้วหนึ่งในหกข้อในพันธสัญญา6เพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับโลกเพื่อนมนุษย์ของเราสัตว์ทั้งหลายทุกอย่างเป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่ร่วมงานกับโลกเข้าใจนะมันฝึกการให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยแล้วท่านให้อภัยเขาได้เนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนั่นท่านบอกโอ้ยากมากเลยนะยกเว้นอีเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ยกเว้นไอเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมครับท่านอาจารย์ไม่มีข้อยกเว้นครับพี่น้องครับเพราะท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนั่นหรือไอเวนนี่แต่ท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเองท่านทำไม่ได้หรอจิตวิญญาณของท่านเองก็คือตัวท่านเองเวลาท่านตายไปจากโลกทิ้งกายสังขารไปนะไอ้สำนึกรู้ว่ามีตัวเองอยู่มีตัวตนอยู่มันก็จะยังอยู่แต่ท่านย้ายคุณสมบัติเนี้ยจากจิตหยาบเนี้ยไปอยู่กับจิตวิญญาณของท่านมันจิตหยาบทุกวันเนี้ยมันเป็นตัวปลอมจิตวิญญาณของท่านคือตัวจริงพี่น้องครับเข้าใจไหมท่านทำเพื่อตัวท่านเองท่านทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำให้กับใครแล้ว
ทำให้ตัวเองยังทำไม่ได้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ท่านทำเพื่อตัวเองพอทำเพื่อตัวเองสำเร็จแล้วคนรอบข้างท่านก็ได้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็ได้พระบิดาก็ทรงได้ความสำเร็จจากการที่พระองค์เนี่ยทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถจะทำอะไรด้วยตัวเองได้ไหมจะสามารถทำอะไรด้วยการมีตัวแทนที่อาสาพระองค์ลงมาทำแทนได้ไหมนี่ความทั้งหมดสลับซับซ้อนมันเป็นความสนุกสนานพี่น้องครับนะนี่คือเจโตวิมุตติมันเป็นความสนุกสนานมันไม่ใช่ความวุ่นวายสับสนและเบื่อโลกเป็นทุกข์ต้องหนีโลกหนีทุกข์หนีสังคมเข้าป่าไปหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายไปหรือบางคนว่าไปเปิดบนสวรรค์ไปหลุดลอยเป็นเทพเทวดาบนนั้นมีความสุขที่สุดบนสวรรค์มายาเป็นสุขที่สุดท่านรู้ได้ไงอ่ะท่านเคยไปเหรอว่ามันสุขอ่ะเราบอกให้เลยว่าทุกข์มากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งนี่คือสาระทั้งหมดนะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านจะไม่สามารถได้ยินได้ฟังความจริงทั้งหมดเหล่านี้จากครูท่านใดจากคนนำทางคนไหนท่านจะไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกจักรวาลพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นพระผู้วางแผนและออกแบบทุกอย่างไว้เท่านั้นที่จะรู้ความจริงเหล่านี้และจะมาบอกท่านได้แต่พระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาเองนะเราขันอาสาพระองค์ลงมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์และช่วยเหลือโลกมนุษย์เนี่ยเพื่อพาพวกท่านให้รู้ความจริงและกลับบ้านกันให้หมดเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจะได้ไม่ต้องแง้วแต่แง้วอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติที่จะทำให้ตายวันไหนบาดเจ็บตอนไหนก็ไม่รู้ยกเว้นผู้ที่พระองค์ทรงคัดไว้เพื่อให้ช่วยเหลือโลกต่อพระองค์ก็จะคัดไว้ก็จะปลอดภัยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเบื่อโลกแล้วนะเมื่อรู้ความจริงแล้วกลับบ้านเถอะพระองค์ก็บอกว่ากลับบ้านเถอะลูกนะท่านทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาในคืนวันนี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตาเป็นคัมภีร์อริยบุคคลผู้ที่นิพพานก่อนตายจะต้องถือหลักการเหล่านี้ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตพี่น้องๆทั้งหลายครับผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลและสามารถทำสำเร็จในสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์ท่านต้องทำตัวเองให้ฉลาดทางอารมณ์ให้ได้สองท่านต้องเป็นคนฉลาดทางปัญญาและสามท่านต้องเป็นคนฉลาดทางสังคมสามอย่างนี้ครับท่านจึงจะสามารถนิพพานก่อนตายและประสบความสำเร็จทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงได้คืนวันนี้สมควรแก่เวลาที่ได้สื่อพระโอวาทกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่พี่ๆน้องๆทุกศาสนาทุกศาสนิกและทุกรูปธรรมที่เป็นจิตวิญญาณที่ไร้เครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะล่วงรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดสามารถกล่าวให้มนุษย์ทั้งโลกนี้ได้รับรู้ได้เรียนรู้และได้เข้าใจได้เป็นเพราะความรักของพระองค์ในนามของบุตรมนุษย์ทั้งหลายบุตรเอกแห่งพระบิดารูปธรรมนี้ขอกราบเทพพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้านะขอกราบเทพพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตามาตลอดและหวังว่าพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกคนคงจะซาบซึ้งในรสพระธรรมที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงที่ไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้ท่านคงจะตาสว่างรู้เลยว่าหนทางนิพพานในชาตินี้มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะท่านมองเห็นประตูด่านนภาลัยที่จิตวิญญาณของท่านนะในชาตินี้เมื่อตายแล้วนะท่านตายแล้วนะจิตวิญญาณไม่ต้องตายเพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะหลุดพ้นออกไปได้เพราะท่านจะรู้ทุกซอกทุกมุมรู้ทุกเรื่องรู้ทุกสิ่งที่เรากล่าวเราจะไม่ขยับความรู้ทั้งหมดเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการอวดอุตริว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดคนเดียวเหนือมนุษย์ในโลกนี้เราต้องการทุกคนรู้เท่าเทียมเราเท่าที่เรารู้พระองค์สอนอะไรเรารู้อะไรท่านต้องรู้ในสิ่งนั้นแต่ท่านต้องใจกว้างท่านต้องไม่ใจแคบและท่านต้องเข้าใจคำว่านิพพานคืออะไรจิตวิญญาณจิตหยาบคืออะไรขันธ์5คืออะไรไม่ลุ่มหลงงมงายกับความรู้ผิดๆที่มีมนุษย์บางคนพยายามจะอธิบายโดยใช้ปัญญาของตนเองซึ่งไม่ได้รู้ล่วงรู้ความจริงเลยใช้ verb to do and verb to do นะก็ขอกราบพระบาทพระบิดาลูกขออโหสิกรรมและขอพระบิดาทรงเมตตาช่วยทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าการกล่าวพระโอวาทในคืนวันนี้เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้ใครต่อใครนะเสียสมดุลไปกับลูกเพราะลูกกล้าหาญที่จะพูดความจริงถ้าไม่กล้าหาญจะพูดความจริงเพื่อกระชากจิตสำนึกของคนบางคนที่ยังไร้สำนึกอยู่ให้รู้ความจริงทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาเองโอกาสที่จะทำให้เขาสำนึกได้และมีสติทางวิญญาณได้คงจะต้องใช้เวลาอีกนานเป็นภพชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวและจะประสบความสำเร็จบางครั้งลูกเลยต้องกล่าวเหมือนกับก้าวร้าวกล่าวแรงๆกับพวกเขาแต่ลูกกล่าวด้วยความรักด้วยสัจจริงพระบิดาทรงพระเมตตาลูกนะขอให้ท่านทั้งหลายติดตามรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งที่327เอพิโซด328นะไม่ใช่327ในครั้งหน้านะขอให้ท่านทั้งหลายนะ
ติดตามรับชมได้ในวันหน้าวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทาง YouTube และทาง Facebook วิสุทธิปัญญาขอขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ด้วยนะที่ให้เราได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกและคนทั้งจักรวาลนะขอให้ทุกท่านรับความรักซึ่งเป็นพระพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายมีจิตวิญญาณที่ผ่องใสร่าเริงนะคลายความเศร้าหมองสนุกสนานกับชีวิตที่เหลืออยู่ในภพชาตินี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของท่านที่จะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันได้โดยทั่วกันทุกคนนะขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพลังความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะท่านทั้งหลาย คงจะติดตามรับฟังกันนะแล้วเราก็จะให้น้องบุญธรรมเนี่ยนะ เอาอะไรล่ะเอาสิ่งที่เรียกว่าเพลงเบาๆเพลงเพราะๆมาเปิดรอก่อนเวลาเข้ารายการนะเพื่อท่านจะได้ไม่เหงามานั่งนอนรอนั่งคุยกันในครอบครัวเพื่อรอออกอากาศตอน 3:00 น.นะคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นและแข็งแรงทำภารกิจทุกอย่างอย่างราบรื่นพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดสัปดาห์จนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบพระบาทพระบิดาสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:30 โดยประมาณเป็นต้นไปทางช่อง YouTube ช่อง YouTube ก็ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมทั้งเว็บไซต์จิตจักรวาล .com จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติแห่งโลกเสรีและพี่ๆน้องๆทั่วทั้งอนันตจักรวาลซึ่งเวลาอันสำคัญนี้ทุกวันเสาร์15:30ซึ่งเป็นเวลาบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะเป็นเวลาพิเศษที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงจะทรงมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายและบุตรของพระองค์ที่ดำรงตนเองอยู่ทั่วทั้งอนันตจักรวาลจะได้มาเฝ้าฟังพระโอวาทของพระองค์ที่จะทรงสื่อผ่านมายังโลกเสรีนี้ผ่านมายังเราซึ่งเป็นบุตรเอกของพระองค์ที่ได้รับพระบัญชาจากพระองค์ให้ลงมายังโลกนี้ในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อจะทำหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทของพระองค์เป็นพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นเวลาสำคัญมากในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเวลาของการปิดยุคพลังงานเก่าแปลว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายจะต้องหาทางที่จะกลับบ้านคำว่ากลับบ้านนี่แปลว่ามันไกลเกินกว่าคำว่านิพพานนิพพานนิพพานซึ่งมนุษย์โลกทั้งหลายกล่าวขานและพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำเพราะนิพพานของมนุษย์บนโลกนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องของการที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยวิธีการที่เข้าใจว่าเป็นการสลายอัตตาเมื่อไม่มีอัตตาเมื่อไม่มีตัวตนแล้วนะจิตวิญญาณของตัวเองก็เท่ากับเป็นศูนย์คำว่าเป็นศูนย์แปลว่าอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละแต่มันศูนย์หายไปไหนก็ไม่รู้อะนะแล้วก็สรุปกันส่งเดชว่าทุกอย่างมันจบลงที่ตรงนั้นนี่คือเวลาพิเศษที่พระบิดาส่งพระเมตตาส่งเรามาเป็นภพชาติที่7ของเราแล้วที่จะได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการช่วยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ช่วยให้พ้นทุกข์แต่กำลังจะช่วยให้ท่านเนี่ยดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามคันลองแห่งจิตจักรวาลเพื่อที่จะบรรลุภารกิจสำคัญของจิตวิญญาณที่ขันอาสาเข้ามาเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญที่อาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาทำแล้วก็ไม่เคยทำสำเร็จเลยเป็นหมื่นหมื่นภพชาติที่แต่ละคนเวียนว่ายตายเกิดกันมาก่อนที่จะมีปัญหาว่าจะกลับบ้านได้ไม่ได้หรืออะไรต่างๆนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องรู้และเข้าใจว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแท้จริงแล้วต้องการอะไรต้องการหาอะไรหาความรวยหาความอุตริมหัศจรรย์หาความลี้ลับหาความเป็นผู้มีอำนาจวิเศษใช่หรือเปล่าท่านอย่าไปคิดหาอำนาจพิเศษหาความร่ำรวยอะไรเลยครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนของท่านเองที่กำลังเป็นทุกข์อยู่และเป็นทุกข์มาทุกภพชาติเพราะไม่มีใครบอกท่านนะทำอย่างไรที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ทำยังไงจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายมีอายุขัยที่ยืนยาวเป็นอมตะไม่ใช่พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงท่านจะต้องทำยังไงนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการทำมาหารวยหาฤทธิ์หาอำนาจพิเศษและพยายามที่จะไปเรียนรู้ว่าทำยังไงจึงรวยทำยังไงจึงรวยศึกษาธรรมะก็ไม่รู้ว่าศึกษาธรรมะโดยมีวัตถุประสงค์อะไรหรือมีวัตถุประสงค์ที่ผิดพลาดเพียงแค่ดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ก็สลายอัตตาได้สลายอัตตาได้ก็สรุปเอาดื้อๆว่านิพพานแล้ว
และพอเรามากล่าวให้ฟังเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวความจริงในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาให้ฟังก็กลับหาว่าเราเพี้ยนหาว่าเราขาดสติเสียสติพอเราพูดอะไรที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านรู้อยู่ก็หาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาของท่านมากล่าวและเป็นไงล่ะหลายเสาที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่สิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยแต่ท่านก็มาตัดสินว่าเราเพี้ยนที่เพี้ยนเพราะว่าศาสดาท่านไม่เคยสอนที่เพี้ยนเพราะว่าศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวคืนนี้อีกเช่นกันพี่น้องครับสิ่งที่ศาสดาของโลกไม่เคยกล่าวและไม่มีผู้ใดเคยกล่าวมาก่อนจะมีแต่เรานี่แหละที่จะกล่าวเป็นคนแรกของโลกในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าใครมีหูก็ฟังเอาใครมีปัญญาก็คิดตามเอาเราไม่ได้มาสอนให้ท่านเชื่อแต่เรามาบอกให้ท่านได้รู้แล้วให้ท่านคิดตามและพิจารณาเพื่อจะหาคำตอบว่านะมันใช่หรือไม่ใช่เพราะท่านไม่สามารถจะคิดเองได้อยู่แล้วการศึกษาธรรมะนั้นพี่น้องครับท่านจะชอบใจพอใจก็ต่อเมื่อท่านไปฟังธรรมะจากคนนำทางไม่ว่าจะตาดีตาบอดแค่ไหนก็ตามท่านชอบฟังใช่ไหมพอไปฟังแล้วเขาพูดปั๊บท่านฟังแล้วท่านเข้าใจท่านเก็ทเลยโอ้ยเข้าใจฟังแล้วมีความสุขแล้วเที่ยวหาฟังอยู่นั่นแหละเราจึงถามท่านทั้งหลายว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับท่านนะถ้าท่านไปฟังธรรมะที่ท่านเองก็รู้อยู่แล้วเสียเวลาไปนั่งฟังเมื่อยขบเมื่อยแข้งเมื่อยขาปวดหลังปวดเอวเข็ดเอวนะไปฟังธรรมะที่ท่านรู้อยู่แล้วพอเขาอธิบายให้ท่านฟังเขาเล่าให้ท่านฟังท่านฟังปั๊บท่านเข้าใจปุ๊บเลยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะท่านมีพื้นความรู้ซึ่งเป็นธรรมะอย่างนั้นน่ะอยู่แล้วเป็นคุณสมบัติของท่านอยู่แล้วแต่พอมาฟังพระโอวาทของพระบิดาซึ่งเป็นสัจธรรมที่สูงส่งที่ไม่ใช่โลกียธรรมและก็ไม่ใช่โลกุตตรธรรมด้วยแต่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่ไม่เคยมีใครกล่าวในโลกนี้มาก่อนและก็เป็นความรู้ที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้ไม่ได้ครับถ้าไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไร 1. จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่แก่นแท้คือตัวท่านเองเนี่ยขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติท่านจะทำไม่ได้ถ้าท่านไม่ฟังและท่านไม่รู้ประการที่2ท่านก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเราไม่พูดเรื่องนิพพานนะเพราะนิพพานจะหลุดพ้นเราเคยบอกท่านแล้วว่ามันเป็นคนละเรื่องกันท่านไม่มีวันที่จะหลุดพ้นท่านไม่มีวันที่จะหายออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้ท่านก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลแบบที่ท่านสรุปกันดื้อๆว่าจิตของท่านน่ะนิพพานแล้วเพราะว่ามันดับตัวตนมันสลายอัตตาแล้วความทุกข์ท่านดับไม่ได้สิ้นแสดงว่าอัตตาไม่มีตัวกูของกูไม่มีนั่นคือที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นนะหลุดพ้นไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรมหลุดพ้นไปจากทุกข์แต่ว่านะพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้พวกท่านก็รู้อยู่แล้วนะจิตวิญญาณของท่านเป็นพลังงานเนี่ยมันจะหายไปไหนไม่ได้มันก็จะมีอัตตามีตัวตนของมันอยู่ถึงแม้จิตวิญญาณของท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างไว้แล้วมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่ท่านต้องจำไว้นะครับอนัตตาก็มีอัตตาเพราะอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาแล้วอนัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาจะไม่มีอัตตาได้อย่างไรเพียงแต่ว่าอัตตาของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นมันไม่ได้มีรูปร่างคงที่มันไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อการดำรงอยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสื่อมโทรมเสื่อมสลายแล้วก็มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเกิดใหม่สร้างใหม่ตามหลักที่พวกท่านรู้กันอยู่ดีว่าเป็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกหรือไม่ล่ะมาไม่ได้แตกต่างไปจากความรู้ของจิตจักรวาลที่เรากล่าวให้ท่านฟังเลยแล้วเรากล่าวเป็นภาษาคารวาสที่ท่านสามารถไม่ต้องปีนกระไดฟังอะฟังปุ๊บแล้วเข้าใจได้ไม่ต้องไปเปิดพระคัมภีร์หรือบาลีที่ไหนพจนานุกรมอะไรมาแปลให้มันผิดๆถูกๆเราพูดตรงนะเพื่อไม่ให้มีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะจึงขอกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าการที่เราเนี่ยมานั่งนะปฏิบัติ
ขาเรียกปฏิบัติอะไรนะนั่งปฏิบัติตนเพื่อทำหน้าที่เป็นคนนำเอาสิ่งที่สำคัญเนี่ยมากล่าวต่อท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากจะบอกต่อท่านทั้งหลายว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากเราใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลาโลกเนี่ยนาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆแต่ละคนก็เท่าชราแก่ชราไปเรื่อยๆเวลาของท่านที่จะยกระดับจิตของท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณมันก็เหลือน้อยลงทุกทีขณะที่เวลาของการเรียนรู้ของพวกท่านที่เป็นเรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้บางทีก็เที่ยวหาทำในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะเวลามันเหลือน้อยนะสิ่งที่เรากล่าวเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เราเปรียบเทียบไว้ใน Facebook วันนี้เราเปรียบเทียบเหมือนคนงานของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทรงส่งเรามามาเพื่ออะไรมาเพื่อจะเกี่ยวข้าวมาเพื่อจะเกี่ยวข้าวซึ่งอยู่ในทุ่งนาก็คืออยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยทุ่งนาของพระองค์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลทั้งโลกแต่พระองค์ส่งคนที่จะมาเกี่ยวข้าวเป็นคนงานเกี่ยวข้าวให้กับพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของที่นาคือเจ้าของดาวเคราะห์โลกเนี่ยพระองค์ส่งเรามาคนเดียวนี่คือคำถามที่ท่านถามเราแล้วเราจะตอบให้ท่านฟังว่าทำไมเราจึงต้องขยันในการสื่อพระโอวาททั้งผ่าน Facebookเนี่ย Facebook แบบสดๆของเราแล้วถ้าก็อ่านสดบ้างแห้งบ้างเนี่ยทั้งวันทั้งคืนหลายคนถามเอาเวลาที่ไหนไปหลับไปนอนก็เอาเวลาที่ท่านนอนไปนอนถ้าท่านไม่นอนเราก็ไม่นอนเวลาท่านนอนเราก็ไม่ได้นอนนั่นคือเราต้องขยันในการที่จะเกี่ยวข้าวทั้งคืนทั้งวันเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะคัดเลือกข้าวเมล็ดพันธุ์ที่ดีของพระบิดาเอามาเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอการเพราะให้เติบโตขึ้นมาใหม่เมื่อฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าเปลี่ยนสีก็แปลว่าเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ จึงเป็นวันเวลาที่สำคัญนะในการที่เราเนี่ยจะได้กล่าวอะไรล่ะครับได้กล่าวสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายเป็นครั้งแรกในโลกเป็นการกล่าวอย่างเป็นทางการในพระนามของพระเจ้าซึ่งทรงเมตตาประทับอยู่เบื้องบนและใช้เวลาเรียลไทม์

กาแล็กซีต่างๆสุริยะจักรวาลต่างๆดาวดวงต่างๆที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระบิดาเหมือนมนุษย์โลกเสรีได้มีโอกาสรับฟังพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้พร้อมกันถึงแม้ว่าในอนันตจักรวาลเนี้ยมีคน2มิติแบบมนุษย์เนี่ยไม่มากคน2มิติแบบมนุษย์เนี่ยก็คือผู้ที่จะมีสมอง2ซีกไม่ใช่สมองก้อนเดียวในการดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายหลักสูตรวันนี้หรือเรื่องราวที่เป็นบทเรียนอันสำคัญวันนี้มีความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระศาสดาของท่านที่เกิดจากโลกเองไม่เคยกล่าวให้พวกท่านฟังไม่เคยมีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เล่มไหนเราจะอัญเชิญจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าลงมากล่าวให้ท่านฟังภายใต้บทเรียนหรือหัวข้อในการสื่อพระโอวาทที่เป็นเอพิโซด328เป็นการสื่อพระโอวาทอย่างเป็นทางการครั้งที่328นับตั้งแต่เราเริ่มต้นประกาศตนเป็นพระบุตรเอกแล้วนำเอาสิ่งต่างๆมากล่าวบนโลกเสรีนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา30กว่าปีที่ผ่านมาจนบัดนี้หัวข้อเรื่องในวันนี้ชื่อเรื่องว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทุกคนทุกศาสนาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต่างก็รู้กันว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั้นไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้พ้นทุกคนไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตกนรกไม่ตกนรกเมื่อคือผุดเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกอสุรกายพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกเดรัจฉานหรืออาจจะตกชั้นต่ำชั้นลงไปหน่อยนึงในมิติที่ซ้อนกันอยู่กับมิติของโลกเสรีก็คือเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกขณะที่บางคนก็หลุดลอยไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาคำว่ามายาแปลว่าไม่ใช่จริงสวรรค์มายาก็แปลว่าสวรรค์ที่ไม่ใช่สวรรค์จริงถ้าเป็นสวรรค์จริงต้องเป็นสวรรค์นิรันดรเป็นสวรรค์ที่มีอยู่จริงและอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นคือสวรรค์ของพระบิดาหรือพระเจ้านั่นคือพระนิเวศของพระเจ้าหรือพระนิเวศขององค์จิตจักรวาลหรือที่เรียกว่าแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลแล้วแต่ท่านจะเรียกซึ่งดินแดนที่เป็นสวรรค์เหล่านี้ก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละซึ่งดินแดนนี้จะอยู่นอกห้องทดลองของพระเจ้าห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลหรือห้องทดลองของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณห้องทดลองที่ว่านี้ท่านทั้งหลายเรียกกันเป็นภาษาทางการว่าเอกภพแต่ถ้าท่านเรียกกันเป็นภาษาของผู้ที่เป็นวินยูชนเนี่ยก็จะเรียกว่าอนันตจักรวาลเพราะมีจักรวาลที่เป็นอนันต์อนันต์แปลว่ามีมากมายมากหลายจนนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเราจะนับให้ก็คือ 12,500 ล้านกาแล็กซีทั้งน้อยใหญ่ในแต่ละกาแล็กซีก็จะมีระบบสุริยะนะบางระบบบางกาแล็กซีก็มี2ระบบบางกาแล็กซีก็มีระบบเดียว มีสุริยะระบบเดียวแต่ก็ไม่ได้มีมากมายหรอกนะกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะเนี่ยมีแค่7ระบบสุริยะใน6กาแล็กซีเท่านั้นเองและจะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เกือบๆจะกลมอ่ะของเอกภพด้วยนะบริเวณขอบๆของเอกภพจะไม่มีระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชสัตว์หรือสรรพสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคล้ายมนุษย์เนี่ยดำรงอาศัยอยู่ได้จะอยู่ได้ก็เฉพาะใกล้ๆแก่นหรือแกนกลางของเอกภพเท่านั้นเองพี่น้องครับวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้คำตอบจากพระเจ้าจากพระผู้สร้างที่จะทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมเหตุผลที่ต้องมาสื่อกันในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาได้พิพากษาโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมีการคัดไว้

การคัดทิ้งนั่นแหละนี่เราจึงต้องพยายามจะช่วยเกี่ยวข้าวของพระองค์ที่อยู่ในนาของพระองค์ทั้งคืนทั้งวันไม่งั้นกลัวว่าจะเกี่ยวไม่ทันเดี๋ยวมีการปิดยุคขึ้นมา56วัน8ราตรีที่มืดมิดมันเข้ามาถึงเมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างจบภารกิจในการที่จะเกี่ยวข้าวของเราสิ้นสุดภารกิจของเราในการที่จะคัดปลาออกจากน้ำโดยเฉพาะปลาที่หายใจด้วยเหงื่อก็จะสิ้นสุดยุติลงตรงนั้นซึ่งเราก็บอกท่านตรงๆอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นวันที่โลกเปลี่ยนยุคนั้นมันจะมาถึงวันไหนแต่ในใจเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ไกลไม่ไกลจากวันนี้แล้วก็ไม่นานจากวันนี้ด้วยยิ่งคนบนโลกนี้หรือคนในสังคมนี้จิตสำนึกเลวทรามต่ำช้าลงแล้วก็ดื้อรั้นดันทุรังไม่ใช้โอกาสที่เราในฐานะที่เป็นวิทยากรเอกในการปฏิบัติการไซโคโชให้ท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วหันมาทบทวนนิสัยสันดานของตนเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกให้ได้แต่หลายคนไม่ใช่นั่งนอนอยู่กับบ้านบ่นไปหงุดหงิดไปว่าธุรกิจเสียหายเมื่อไรมันจะยกเลิกเคอร์ฟิวแบบนี้สักทีหรือจะทำอะไรอะไรให้มันอิสระเสรีเหมือนแต่ก่อนมาถ้ามันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะใช้คำว่า new normal คงจะไม่ได้ทุกท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เพราะฉะนั้นจิตสำนึกที่ต่ำๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยกระดับสูงขึ้นมาได้ถ้าตัวเองแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยู่บ้านเนี่ยไม่สั่นสะเทือนไม่สำนึกรับผิดชอบในการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็บอกท่านทั้งหลายว่านะน่าเศร้าถ้าเป็นแบบนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เราจะพาท่านเข้าไปสู่องค์ความรู้ในการสื่อถ่ายทอดสดกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสื่อแบบสดๆในหัวข้อที่สำคัญครั้งที่328นะฮะทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะกล่าวกับท่านด้วยการนำเอาหัวข้อเรื่องที่พระบิดาทรงตั้งหลักสูตรเอาไว้เพื่อให้เราสื่อสอนท่านทั้งหลายหัวข้อเรื่องคือทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมท่านเคยคิดไหมครับทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมแล้วทำไมท่านถึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นแล้วทำไมท่านจึงเป็นคนที่พ้นกรรมหรือเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้ถูกครอบงำด้วยกฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้มาก่อนคืนนี้มีคำตอบพี่ๆน้องๆครับแล้วคำตอบที่ท่านจะรับคืนนี้เป็นคำตอบที่ท่านไม่เคยได้ฟังพระศาสดาพระองค์ใดหรือท่านไม่มีวันค้นพบในพระคัมภีร์ของศาสดาศาสนาไหนเคยกล่าวถึงเอาไว้มาก่อนเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้เดียวที่พระบิดาส่งเรามากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระศาสดาทั่วไปจะกล่าวแต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์แต่อนุตตรธรรมเป็นความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเหมือนกันแต่เป็นความจริงที่ไม่ได้มีอยู่ในกาลาที่คว่ำครอบพวกท่านไว้ 6,800 ปีเศษที่ผ่านมาเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาเกินกว่าความสามารถของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือจิตกับปัญญาของสมองของท่านที่เป็นมนุษย์จะเข้าถึงได้ด้วยตัวของท่านเองยกเว้นต้องมีผู้มาบอกเล่ามาบอกกล่าวให้ท่านฟังเท่านั้นและคนคนนั้นในยุคนี้ยุคปัจจุบันที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ทรงส่งมาก็คือเรามันถ้าท่านอยากรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านไม่ฟังเราโดยเฉพาะทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมความรู้ใหม่เนี้ยท่านบอกว่าเนี่ยน่าเบื่อน่าเบื่อพูดเรื่องกฎแห่งกรรมอีกแล้วกฎแห่งกรรมคือความรู้ที่สอนว่าทำบาปอะไรตายไปแล้วจะต้องตกนรกขุมไหนนั่นไม่ใช่อนุตตรธรรมพี่น้องครับพระศาสดาที่เกิดจากโลกท่านก็สอนเอาไว้แล้วมากมายทำไมเราต้องมาสอนซ้ำถ้าพูดซ้ำอีกเดี๋ยวคนก็หาว่าหนึ่งเราคงไม่มีอะไรจะพูดที่พูดว่าเป็นบุตรเอกพระบิดา
นี่แสดงว่าไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเป็นเอกขี้โม้หรือบางคนมีจิตใจที่ต้อยต่ำก็อาจจะตอกย้ำความโง่ของตัวเองแล้วกล่าวหาว่าเราขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์อื่นเอามากล่าวเราชื่อว่าอนุตตรธรรมาจารย์มีนามว่าอนุตตรธรรมาจารย์เราต้องเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมแล้วอนุตตรธรรมที่เรากล่าวมันต้องเป็นความรู้ที่คนในโลกนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและไม่มีใครกล่าวถึงมาก่อนด้วยนะอย่ามาหาว่าเราเพี้ยนอย่ามาหาว่าเราบ้ากันแล้วกันเพราะถ้าท่านยึดติดพระศาสดาของท่านคิดว่าศาสดาของท่านเก่งที่สุดในจักรวาลนี้อะไรที่ศาสดาของท่านไม่พูดไม่กล่าวไว้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่จริงงั้นเวลาเราพูดสิ่งที่พระศาสดาท่านไม่เคยกล่าวไว้ท่านก็มาประณามหยามหมิ่นว่าเพี้ยนเสียสติเชื่อไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งที่พระศาสดาของตัวเองอ่ะยังสอนว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบซึ่งเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลในป่าเนี่ยเค้าเรียกอนันตจักรวาลเนี่ยมันนะเป็นเพียงแค่ใบไม้ในกำมือของพระองค์เท่านั้นแต่ใบไม้ที่อยู่ในป่าในจักรวาลที่เป็นอนันต์เนี่ยมันยังมีมากมายนับไม่ถ้วนเกินกว่ากำมือของพระศาสดาของท่านจะกำและเอานำเอามาถ่ายทอดเอามาสอนพวกท่านซะอีกแต่ก็ขาดสติอย่างเนี้ยจะไม่ให้เรียกว่าโง่ได้อย่างไรครับพี่น้องครับคําว่าโง่แปลว่ามีสติปัญญาของสมองทั้ง2ซีกให้ใช้อยู่แต่กลับไม่ใช้กลับไปใช้มิจฉาทิฐิแทนกลับไปใช้ความหลงในอัตตาแทนกลับไปใช้ความเชื่อที่ไร้เหตุผลแทนไม่ยอมใช้สติปัญญาคนพวกเนี้ยครับมันเหมือนข้าวที่เป็นเมล็ดรีบครับเราเป็นคนงานของพระเจ้าที่เป็นเจ้าของนานะเจ้าของทุ่งนาก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวเอาข้าวเมล็ดรีบเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ได้เอามาเก็บเพื่อทำพันธุ์ต่อไปได้เพราะมันเมล็ดรีบเอามาเพาะเอามาปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเป็นเมล็ดรีบคือลักษณะเหมือนข้าวมีเมล็ดอยู่เป็นเมล็ดแล้วอยู่ในรวงข้าวเนี่ยแหละนะแต่กลับไม่มีประโยชน์ที่จะเอามาไว้ทำพันธุ์ได้เพราะปลูกแล้วก็ไม่โตเพราะเป็นเมล็ดรีบดีแต่อวดว่ากูก็เป็นข้าวที่อยู่ในรวงกับเขาเมล็ดหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนว่าดีแต่ให้คนอื่นมองว่ากูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้เติบโตอยู่บนโลกนี้กูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่เมล็ดรีบท่านคิดเอาเองแล้วกันว่าเราหมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนถ้าเข้าใจว่าคนที่ทำตัวเหมือนข้าวที่อยู่ในรวงข้าวและเป็นเมล็ดรีบอ่ะที่เราเป็นคนงานเกี่ยวข้าวของพระเจ้าเราต้องคัดทิ้งอ่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเขียนไว้ใน Facebook ก็ได้ว่าท่านเข้าใจว่าไอ้ข้าวเมล็ดรีบพวกเนี้ยหมายถึงคนพวกไหนท่านนึกภาพออกพอเราพูดแล้วไม่ฟังเมื่อท่านไม่ฟังเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านนะที่เรียกว่าโลกอนุตตรธรรมขอไปที่เรียกว่าอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังท่านจะรู้ไหมว่าความรู้ใหม่ที่ท่านไม่รู้ว่ายังไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมได้แต่บาปกรรมกลับไปติดตัวไปอย่างเดียวเพราะก้าวล่วงเราเตือนเสมอถ้าท่านก้าวล่วงเรานะมันก็ไม่ต่างกับการที่ท่านก้าวล่วงพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาพระบิดาทรงใช้เรามาและเราก็กล่าวตามที่พระบิดาทรงสื่อมาให้เรากล่าวด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการถ่ายทอดทางจิตระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระเจ้าเหมือนยุคสมัยขององค์เยซูคริสต์เจ้ามันยุคสมัยของท่านนบีมหามัดเจ้าทั้งท่านเยซูคริสต์ท่านนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงส่งลงมาเพื่อมาจุติเป็นพระบุตรเอกเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยเติมเต็มความจริงหลายสิ่งที่มนุษย์รู้เองไม่ได้ที่ศาสดาเอกของโลกที่เป็นผู้เกิดจากโลกไม่สามารถจะกล่าวสิ่งเหล่านี้ได้ให้มากล่าวมันถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าเราเป็นบุตรเอกจริงไหมเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วนำเอาความจริงที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้เนี่ยมาบอกเนี่ยท่านฟังด้วยปัญญาและใช้ปัญญาคิดตามอย่าคิดตั้งเนี่ยท่านจะไม่ได้ประโยชน์มากกว่าจะบอกว่าเราเพี้ยนเราขาดสติหรอกเหรอแล้วฟังไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเหตุผลที่ทุกวันนี้บวชนานและนิพพานไม่ได้เนี่ยมันเพราะหลงทางเพราะหลงธรรม
พราะหลงผิดหรือหลงงมงายกับอะไรบางอย่างซึ่งเราจะค่อยๆชี้ค่อยๆอย่าทำความไม่รู้ของท่านทั้งหลายที่เป็นชาวโลกให้กระจ่างตรวจสอบกึ๋นเราวัดกึ๋นเราในการที่เราแสดงปัญญาปาฏิหาริย์อยู่ตลอดทุกวันเวลาแม้กระทั่งในเวลาพิเศษคืนวันเสาร์สามชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปสี่ชั่วโมงเศษๆไม่น้อยกว่านั้นเนี่ยพิสูจน์สิท่านท่านมีถ้าท่านคิดว่าท่านฉลาดและมีปัญญามากพอกว่าพอกับเราหรือมากกว่าเราเราพิสูจน์ตัวเองสิว่ามีปัญญาจริงหรือเปล่าฟังสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ท่านไม่เคยได้ยินมาไม่ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนฟังแล้วเนี่ยท่านเก็ตมันไหมเข้าใจไหมใจกว้างๆแล้วคิดตามพอคิดตามแล้วท่านเกิดเห็นชอบเห็นด้วยและมีประโยชน์เกิดประโยชน์ท่านไม่ต้องช่วยเราทำอะไรหรอกเอาความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาต่อท่านผ่านเรามาเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของท่านแทนที่จะมีมิจฉาทิฐิดื้อรั้นโดยก็มองว่าคนที่จะกล่าวเรื่องนะธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถามว่าใครกำหนดใครบังคับพี่น้องครับใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนกำหนดว่าผู้ที่จะพูดธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นและใครกำหนดว่าผู้ที่จะให้สัจธรรมความจริงไม่ว่าเป็นสัจธรรมระดับโลกียธรรมที่มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองกับสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมที่สูงกว่าโลกียธรรมสัจธรรมในระดับโลกุตตรธรรมก็คือนะมันเป็นความจริงที่จริงแท้ท่านเห็นไหมแค่นิยามของคำว่าสัจธรรมทั้งสองระดับที่ใช้สมองสองซีกแยกกันคือซ้ายนำขวากับขวานำซ้ายเพื่อเข้าถึงในความเป็นมนุษย์นะในบทบาทการเป็นมนุษย์ความหมายของสัจธรรมทั้งสองระดับมันยังต่างกันเลยพี่น้องครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เที่ยวอวดรู้เนี่ยแล้วมาก้าวล่วงเราก้าวร้าวเราเนี่ยท่านรู้จริงป่ะถ้าเป็นโลกียธรรมสัจธรรมก็คือมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองซึ่งเป็นสัจธรรมที่มนุษย์เองเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงได้เป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงที่มนุษย์สามารถเข้าไปแทรกแซงมาได้ความหมายของคำว่าสัจธรรมระดับต้นๆที่ใช้สมองซีกซ้ายคิดวิเคราะห์เอาเนี่ยจึงให้นิยามง่ายๆว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองเช่นไม้เท้าตาแปะต้องตีหัวตาแปะนี่เป็นสัจธรรมระดับโลกียธรรมพี่น้องครับไม้เท้าของคนอื่นมันจะมาตีหัวตาแปะได้ยังไงเพราะมันอยู่ไกลหัวตาแปะใช่ไหมถ้าตาแปะประมาทขาดสติหรือทำผิดพลาดไม้เท้าตาแปะนั้นมันก็ต้องมาตีหัวตาแปะเองนั่นแหละไม่จะตีหัวใครหรอกถูกต้องหรือไม่ล่ะนี่คือสัจธรรมในความหมายที่ว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองส่วนสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมนั้นแปลว่าอะไรครับเป็นความจริงที่จริงแท้เช่นเราชอบยกตัวอย่างหอยเอาปูมาเยอะแล้วเอาหอยมั้งหอยเนี่ยปากของมันเนี่ยจะต้องขงบขงิบขมุบขมิบอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ขมุบขมิบมันก็จะไม่สามารถกินอาหารซึ่งออกจะหายากนะที่ปนอยู่กับโคลนตมใต้ท้องน้ำใต้สระใต้บึงหรือใต้คลองที่อยู่ก้นบึงก้นสระก้นคลองหอยตัวนั้นก็จะไม่สามารถกินอาหารได้เพราะมันไม่มีมือมันไม่มีตีนมันมีแต่ปากใช้ปากทำทุกอย่างในการเคลื่อนที่ไปเป็นใช้เป็นเหมือนตีนในการเดินอะไรต่างๆหอยจะใช้ปากถูกไหมใช้ปากยุบยุบยุบตลอดถ้ามันไม่ทำมันก็ต้องตายนี่คือสิ่งที่เป็นโลกียธรรมถูกไหมเป็นโลกียธรรมถ้าเป็นมนุษย์เรากำลังเอาโลกียธรรมมาเป็นธรรมะเพื่อสอนมนุษย์ว่าแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราจะทำตัวใช้ปากของเราทำตัวเหมือนปากหอยใช้แบบปากหอยไม่ได้เปิดงับงับงับงับงับตลอดเวลาไม่ได้พูดตลอดเวลาเด็กตลอดทั้งเวลาตลอดเวลานี้ไม่ได้มันต้องมีการหุบปากเพื่อให้หูได้ใช้ในการรับฟังมั่งหอยมันไม่มีหูมันมีแต่ปากอย่างเดียวใช้แทนทุกอย่างมันเลยต้องงับงับงับมันงั้นมันตายแต่ท่านน่ะมีอายตนะภายนอกทั้ง5มีอวัยวะมี2มือมี1สมอง2มือ2ขาต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้อย่างอื่นด้วยพูดแล้วต้องฟังด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวหรือกินอย่างเดียวไม่พูดใช้ปากกินอย่างเดียวแล้วไม่พูดทำตัวเหมือนหอยเหมือนปากหอยพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมสัจธรรมความจริงที่เรากำลังพูดเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้
ไม่มีใครสามารถจะมาเปลี่ยนแปลงสัจธรรมที่เราสังเคราะห์ออกมาให้ท่านฟังได้ปลาก็เหมือนกันน่ะปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะมันว่ายไปช้าๆนะถามว่าปลาเนี่ยมันลอยตามน้ำหรือว่ายทวนน้ำปลาโง่เท่านั้นน่ะที่จะว่ายตามน้ำหรือปลาที่กำลังจะตายเพราะอะไรครับเพราะปากของมันที่พะงาบพะงาบเนี่ยเป็นช่องทางที่จะทานตัวแมงงองแงงก็คือลูกน้ำลูกยุงอะนะลูกน้ำนี่เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่มันกินกันเองแล้วไม่มีกฎแห่งกรรมเกิดมาเพื่อบาลานซิ่งเพื่อสร้างสมดุลกันถ้ามันว่ายตามน้ำเนี่ยนะลูกน้ำหรือแมงงองแงงเนี่ยมันวิ่งไล่ตามตูดปลาตูดปลาไม่มีปากเอาไว้งับลูกน้ำไม่มีปากเอาไว้ดูดเอาน้ำเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่เหงือกเขาเรียกว่าปลาหายใจด้วยเหงือกแปลว่าเอาน้ำผ่านเข้าไปทางช่องปากให้มันผ่านเหงือกเพื่อที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจากน้ำโดยใช้เหงือกเป็นตัวแลกเปลี่ยนมันถ้ามันว่ายตามน้ำเนี่ยตูดมันไม่มีปากออกซิเจนหรือน้ำก็เข้าตูดมันไม่ได้นึกออกไหมครับแล้วถ้าน้ำมันไหลมาทางตูดแมงงองแงงมันก็ว่ายตามน้ำปลาโง่เท่านั้นแหละที่จะว่ายตามน้ำแล้วอดแดกซ์มันจึงต้องว่ายทวนน้ำต้องสู้กับน้ำที่มีกำลังแรงว่ายทวนน้ำไม่งั้นอดกินแล้วก็จะสามารถได้ออกซิเจนที่ไหลผ่านปากของมันนะถ้าน้ำไหลเชี่ยวเนี่ยว่ายสวนไปเนี่ยน้ำก็จะผ่านเหงือกด้วยความรวดเร็วด้วยความเร็วสูงตัวเองก็จะได้ออกซิเจนเข้าไปอย่างเต็มเหงือกเลยมันไม่มีปอดอ่ะจะอย่างเต็มเหงือกเห็นไหมมันนี่คือโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมชาติที่พระบิดาทรงกำหนดมาให้มันเนี่ยมันต้องเป็นของมันแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ทำแบบนี้มันอดตายเพราะมันจะไม่ได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่แล้วก็มันก็จะไม่ได้กินอาหารคือแมงงองแงงคือลูกน้ำนั้นปลาทุกตัวจึงต้องว่ายทวนน้ำแล้วอ้าปากพะงาบถ้าเป็นโลกุตรธรรมตรงนี้ปลาสอนอะไรพี่น้องครับเรากำลังยกตัวอย่างนะว่าคนที่อวดรู้แล้วรู้จริงอ่ะสามารถสังเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมว่าสัจธรรมในระดับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมความหมายในการที่จะมาให้นิยามหรือไอดีนติฟายมันไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้วัดกันกันก็ได้นะถ้าท่านรู้ว่าโอ้อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลละเอียดละออลึกซึ้งมีปัญญาปาฏิหาริย์อย่างมีมิติในการถ่ายทอดธรรมะท่านจะได้หันมาฟังนั่งฟังมั่งยอมเสียบ้างท่านไม่ต้องมาบอกใครว่าท่านเป็นลูกศิษย์เราก็ได้นะหลายคนเนี่ยมันมาขโมยเอาธรรมะพระบิดาไปนะเราไม่หวงหรอกธรรมะเนี่ยแต่มันเอาไปแล้วเอาไปกล่าวแบบเนียนๆเพื่อให้คนที่เป็นสาวกคนที่เป็นกลุ่มแก๊งของตัวเองแฟนตัวยงอะไรของตัวเองเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ตัวเองรู้เองมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้จะรู้ได้หรอกนอกจากแฮปเอาไปจากเราเท่านั้นนะมันการทำแบบนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เรียกว่าลูกศิษย์เนรคุณถูกต้องไหมครับมันผิดบาปอยู่แล้วอ่ะเราไม่เอาเรื่องเราไม่เอาความหรอกแต่เราเตือนสติไว้งั้นเราก็ฝากไว้นะเราไม่หวงธรรมะถ้าหวงธรรมะเราไม่เผยแพร่ออก YouTube เราไม่ได้มาเผยแพร่ผ่าน Facebook ถ้าเราหวงธรรมะเราจะเก็บเอาไว้เองที่บ้านเราเก็บเอาไว้เองที่ภูกระต่ายใครไม่ใช่สาวกเราใครไม่ใช่FC เราไม่ได้ความรู้นี้ไม่ใช่หรอกนี่เราเปิดเผยมันทั้งอนันตจักรวาลนะมันอย่าเข้าใจผิดมันไอ้คนที่คิดว่าตัวเองมีกึ๋นน่ะฟังไว้นะครับมันคำสอนตรงนี้ปลาสอนอะไรครับพระบิดาฝากไว้กับปลาเป็นโลกุตตรธรรมที่ท่านต้องใช้ปัญญามองให้เห็นเข้าให้ถึงคืออะไรครับเป็นมนุษย์ถ้าต้องการมีชีวิตยืนยาวถ้าต้องการประสบความสำเร็จมีอาหารมีเงินทองมีปัจจัย4ครบเหมือนอาหารที่ปลาต้องว่ายทวนน้ำท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีความสำเร็จใดๆที่ออกที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆโดยที่เนื้อตัวของท่านน่ะไม่เปียกเปื้อนเม็ดเหงื่อพี่น้องครับขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วยครับท่านอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตท่านเกียจคร้านไม่ได้ท่านต้องขยันทำมาหากินให้ผิวกายของท่านเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อสิเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อมากเท่าไหร่โอกาสที่ท่านจะไกลจากการอดตายจากการอดอยากปากแห้งมันจะห่างไกลไปมากเท่านั้นต้องขยันต้องต่อสู้กับอุปสรรคน้ำแรงๆน้ำเชี่ยวๆที่ปลามันว่ายทวนน้ำถ้ามันสู้แรงน้ำไม่พยายามที่จะว่ายทวนน้ำเนี่ยมันอดตายแน่นอน
มันปล่อยให้น้ำแทงรูตูดช้อนตูดมันเนี่ยนะที่ตูดมันเนี่ยไม่มีปากมันไม่มีวันจะได้กินแมงงองแงงหรือลูกน้ำหรอกไม่มีทางหรอกอ้าปากกินเนี่ยง่ายกว่าคือต้องต่อสู้กับอุปสรรคท่านนึกภาพออกไหมครับนี่มันเป็นความจริงที่จริงแท้ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขความจริงที่เรากล่าวตรงนี้ได้นี่ต่างหากที่เรียกว่าสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมคือต้องใช้เกินมากกว่าธรรมะปกติที่ท่านเรียนรู้กันอยู่ด้วยซ้ำเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายเราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้แต่เรามาเอาความรู้ที่มีมาอวดให้ท่านรู้เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้แล้วรู้เท่ารู้ทันเหมือนอย่างที่เรากล่าวนี่คือภารกิจของเราที่เป็นพระบุตรเอกมาฉุดช่วยพวกท่านให้เกิดปัญญาแล้วสามารถพาจิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนั่นคือตัวอย่างที่เรายกให้ท่านฟังคำถามที่ว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมแท้จริงแล้ววันนี้เรามีหลายคำตอบมากแต่เป็นคำตอบเดียวที่เราจะเปิดหัวให้ท่านที่พระบิดาทรงเมตตาเป็นคำตอบเดียวที่จะขยายความเป็นคำตอบย่อยๆอีกหลายข้อทั้งคืนเนี่ยและท่านจะได้รู้เลยว่าที่ท่านเคยคิดว่าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมมันก็พูดเรื่องตายแล้วจิตวิญญาณต้องตกนรกขุมไหนเป็นยังไงอะไรแบบนั้นแง่ๆเราบอกท่านเลยนะท่านเดาผิดแล้วเราเป็นอนุตตรธรรมมาจารย์เราจะไม่กล่าวอะไรที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมแล้วต่อไปเนี้ยจะพยายามนำเอาสิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านเคารพนับถือกันมากๆเราจะพยายามเลี่ยงที่จะเอาธรรมะของพระศาสดาเหล่านั้นมากล่าวถึงให้น้อยที่สุดเพื่อจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยที่ใจร้อนที่มักง่ายแล้วมาสรุปว่าชี้หน้าเราว่าขโมยธรรมะของพระศาสดามากล่าวจะได้รู้ว่าเราก็เป็นเอตทัคคะเหมือนกันนี่พูดแล้วคุยให้ฟังเพื่อให้ท่านได้คิดตามมองตามนะเพราะมนุษย์บางทีถ้าไม่ชี้ทางให้ว่าต้องมองอย่างไรเราคือใครเราทำอะไรไม่มีการโปรโมทตัวเองบ้างก็คงจะทำหน้าที่สำคัญที่พระบิดามอบหมายให้เรามาทำบนโลกนี้ในยุคนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็ดูอย่างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเห็นไหมครับนะเขาเองเนี่ยไม่โด่งดังเลยนะทั้งที่ตัวเองนะเป็นคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เดินตามแผนที่การเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่มีผิดแล้วไม่ได้ไปค้นพบทวีปอเมริกาไปตามที่รู้มาว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาไปเยือนเขาไปค้นพบทวีปอเมริกาไปค้นพบอินเดียแดงไปค้นพบคนป่าที่อยู่บนทวีปอเมริกาปัจจุบันที่รุ่งเรืองร่ำรวยอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในคนนี้กลับมาแล้วได้มีการเขียนจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวการเดินเรือของเขาเล่าอย่างละเอียดว่าไปบนแผ่นดินนี้ทวีปนี้ไปเจออะไรยังไงบ้างไปเจอทองคำไปเจออินเดียแดงอะไรต่างๆเขียนเล่าไว้หมดเลยครับแล้วก็แปลจดหมายเหตุที่ตัวเองบันทึกในการเดินทางออกแพร่หลายไปทั่วโลกถึง7ภาษาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ไอ้ทวีปอเมริกาที่เขาตั้งชื่อนั้นก็ตั้งชื่อไปตามนายอเมริโกเขาชื่ออเมริโกเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาทีหลังคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอีกครับประเทศก็ชื่อประเทศอเมริกาทวีปก็ทวีปอเมริกาไม่ได้ตั้งชื่อว่าทวีปโคลัมบัสหรือประเทศโคลัมบัสเพราะฉะนั้นท่านอย่าว่าเรานะอย่ามาว่าเรานะนี่คนละเรื่องกับประเด็นสุนัขขี้ nobody ยกเทลเราไม่ได้ยกหางตัวเองแต่เราบอกท่านว่าเราเป็นอนุตตรธรรมมาจารย์เรามีปัญญาปาฏิหาริย์เป็นของเราไม่จำเป็นต้องไปขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเพราะอะไรเพราะเรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนทรงมีพระเมตตาต่อเราในการสื่อพระโอวาทของพระองค์ลงมาสดๆอย่างเรานะผ่านสมองส่วนกลางที่เรียกว่าอนุตตรปัญญาญาณอนุตตรปัญญาญาณหรือจะเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งที่พระองค์ทรงต่อท่อลงมาแล้วใช้ two ways communication สื่อสารสองทางระหว่างเรากับพระองค์ในระบบจิตสู่จิตจึงเอาธรรมะชั้นสูงที่พวกท่านไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แม้กระทั่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์เองเนี่ยมันก็จำไม่ได้ทั้งที่มาจากพระองค์แท้ๆแต่เรารู้เพราะพระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วเราก็ไม่เก็บเอาไว้ถ่ายทอดให้มนุษย์โลกทั้งหลาย
ให้พี่ๆน้องๆทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้รับรู้รับฟังทั้งหมดพี่ๆน้องๆครับคำตอบเดียวที่พระองค์ให้เราตอบเพื่อทำให้ท่านสบายใจขึ้นว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมคำตอบก็คือเพราะว่าต้องการพระบิดาต้องการที่จะสอนให้มนุษย์รู้ว่าตัวของแต่ละคนที่เป็นมนุษย์เองนั้นยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านเข้าใจสิ่งที่เรากล่าวไหมเหตุที่ต้องมีกฎแห่งกรรมเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างที่ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์บนโลกเสรีนี้นั้นต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านจึงต้องมีกฎแห่งกรรมนี่คือเหตุผลที่เป็นภาพรวมมีใครเคยบอกท่านไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าให้แค่ยอมรับกรรมรู้อย่างเดียวว่าให้แค่ยอมรับในกฎแห่งกรรมเพราะตั้งแต่กูเกิดมากูจำความได้มีแต่ใครต่อใครสอนกูเรื่องกฎแห่งกรรมให้กูฟังทั้งนั้นแล้วทุกคนก็ยอมรับกันโดยดุษณียภาพใช่ไหมเขาเรียกว่ายอมรับโดยดุษณียภาพทั้งที่ตัวเองก็ไม่อยากที่จะตกเป็นทาสหรือตกอยู่ในอำนาจของกฎแห่งกรรมด้วยซ้ำเพราะส่วนมากกฎแห่งกรรมที่นำเอามาคุยเอามาขายให้แก่กันและกันนั้นส่วนมากมันจะเป็นไปในทางร้ายๆจะเป็นเรื่องลบๆถ้าจะให้ฟังแล้วชื่อหนูชื่นใจก็จะนิยามว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่หลายๆคนฟังแล้วไม่ค่อยสลดหดหูอะไรแต่ถ้ารู้ว่าตายไปแล้วต้องไปตกนรกถ้าทำผิดบาปแบบนี้ต้องตกนรกแบบนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเลยทำให้เกลียดและกลัวนรกมีเท่านั้นแต่ไม่เคยคิดว่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะพ้นไปจากกฎแห่งกรรมทำอย่างไรตัวท่านเองจึงจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมล่ะไม่คิดที่ไม่คิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าความเป็นมาของกฎแห่งกรรมมันมีความเป็นมาอย่างไรและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีความเป็นไปอย่างไรรู้เท่าที่รู้เท่านั้นเรารู้เท่าที่เดาได้เท่านั้นนะท่านรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยเป็นอจินไตยสำหรับคนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และมีสมองแค่สองซีกซีกซ้ายเอาไว้ศึกษาโลกิยธรรมสมองซีกขวาเอาไว้ศึกษาหรือสังเคราะห์โลกุตตรธรรมแล้วมันไม่มีสมองส่วนไหนเหลือเป็นส่วนที่3ที่จะให้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมได้ท่านพอนึกภาพออกยังครับด้วยเหตุนี้เองพระบิดาจึงต้องส่งพระศาสดาที่มาจากพระองค์หรือมาจากพระเจ้าเข้ามาจุติในระบบโลกเช่นองค์เยซูคริสต์เช่นท่านนบีมุฮัมมัดแม้กระทั่งยุคนี้ให้เรามาเป็นพระบุตรเอกถึงแม้ไม่ได้เป็นพระศาสดาเพราะเราไม่อยากจะเป็นแล้วนึกภาพออกไหมให้เรามาเพื่อมาทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นความจริงนอกอนันตจักรวาลที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงด้วยตัวเองได้และเราก็เคยยกตัวอย่างว่าผู้ที่จะบอกเราเรื่องอนุตตรธรรมเป็นความจริงขั้นสูงสุดได้ก็คือพ่อแม่เราเท่านั้นเพราะว่าไอ้เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมันก็คือความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของตัวเราเองที่จิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะแล้วตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราตกฟากเวลาเท่าไหร่เราอยู่ในท้องแม่กี่เดือนแล้วเราถึงจะคลอดคนทำคลอดให้เราที่เป็นไม่ใช่แม่นมนะเป็นหมอตำแยนะเป็นใครเราเนี่ยพ่อแม่ไปฝากท้องแล้วคลอดที่โรงพยาบาลไหนอำเภอไหนจังหวัดอะไรแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดชื่ออะไรนี่มันเป็นความจริงที่มีอยู่ใช่ไหมแต่จิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีใครรู้เองได้บ้างก็ต้องให้พ่อกับแม่บอกใช่ไหมเราเป็นผู้มาจากพ่อแม่ของพวกท่านซึ่งก็เป็นพ่อแม่เดียวกันกับเรานี่แหละก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลท่านฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอเที่ยวต่อต้านเนี่ย
มีสมองคิดตามสิอย่าไปคิดว่าพระบิดาพระศาสดาของท่านไม่เคยสอนกูฟันธงเลยพระศาสดาของกูเจ๋งที่สุดในจักรวาลอะไรที่พระองค์รู้หมดพระองค์สอนพวกกูหมดแล้วมันอะไรที่มึงพูดแล้วไม่เหมือนหรือไม่ตรงหรือไม่มีที่พระศาสดากูสอนไว้กูจะปฏิเสธทันทีมันเป็นลอจิกของคนไม่ฉลาดใช่ไหมเรายกตัวอย่างให้ฟังปฏิเสธทิ้งเสียง่ายๆแทนที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกนะอย่างน้อย4ชั่วโมงนะทุกคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเนี่ยถ้ายังไม่อยากนอนตั้งใจฟังค่อยๆ คิดตามเดี๋ยวก็เก็ตเดี๋ยวก็จะมาตบเข่าผางแล้วบอกว่าแล้วตรัสว่าหรือพูดว่ากูรู้แล้วเว้ยเฮ้ยมันจะสายไปนะถ้าจะพูดคำนี้หลังจากวันนี้ในเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยพี่น้องครับกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมโดยหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าท่านรู้ความจริงว่าเพราะอะไรหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ถ้าท่านรู้ความจริงท่านก็จะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะพระบิดาไม่ได้บังคับโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจิตวิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วตกนรกเวียนว่ายตายเกิดแล้วตกนรกอยู่นั่นแหละไม่เป็นอันทำภารกิจสำคัญที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมัวแต่เรียนรู้แต่เรียนแล้วไม่รู้หรือบางทีอยากรู้แต่ไม่เรียนหรือบางทีไม่ยอมเรียนรู้เลยไม่รู้อะไรเลย 6,800 ปีที่ผ่านมามันเป็นของมันอย่างนี้นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆครับคำตอบที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่พวกท่านทั้งหลายไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยมีใครบอกมาก่อนว่าเหตุที่จะต้องให้มีกฎแห่งกรรมก็เพื่อต้องการจะสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตสำนึกของท่านทั้งหลายในความเป็นมนุษย์นั้นให้ตื่นรู้ให้ตื่นรู้ว่าตัวกูเนี่ยมันยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแต่ตื่นรู้แบบไหนอย่างไรพระองค์ให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการสอนตนเองภาษาฝรั่งใช้คำว่า self-instructional learning instruct ก็แปลว่าสอนนะฮะ learning แปลว่าการเรียนรู้ self ก็คือการสอนตัวเองจากการเรียนรู้ด้วยการสอนตัวเองให้มีประสบการณ์จริงจึงให้เวลา 60,000 ปีต่อ1ยุคเมื่อมาเกิดแล้วสามารถจะเวียนว่ายตายเกิดได้ครับเวียนว่ายตายเกิดเพื่อการเรียนรู้แต่นี่บางคนมองว่าโคตรทุกข์เลยเวียนว่ายตายเกิดอ่ะมันเลยพยายามหยุดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่มันเป็นเวลาหรือช่วงเวลาพิเศษที่พระบิดาเมตตาให้ได้ใช้เป็นโอกาสเพื่อการเรียนรู้แต่ไปคิดเอาเองไปเข้าใจผิดไปหลงผิดเพราะไม่รู้สิ่งนี้ครับที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเนื่องจากอนุตตรธรรมนั้นมีความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้พระบุตรเอกจึงต้องมีจึงต้องปรากฏจึงต้องเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ในบางยุคที่สำคัญอย่างเช่นยุคนี้ถ้าไม่มาพูดเรื่องอนุตตรธรรมมาเฉลยความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่มีใครสักคนนึงที่จะสามารถหลุดพ้นแล้วกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาหรือที่เรียกว่าแดนนิพพานที่แท้จริงได้ไม่มีใครกลับได้เลยเพราะไม่รู้ความจริงคืนนี้จะเป็นความจริงอยู่หลายเรื่องที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยซึ่งเป็นพระบุตรเอกเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวว่าได้เวลาที่เราจะต้องประกาศความจริงบางสิ่งที่จะต้องค่อยๆทยอยประกาศให้พี่ๆน้องๆของเราเนี่ยได้รู้เพื่อจะให้หูสว่างตาสว่างแทนที่จะงมงายอยู่กับความไม่รู้ต่อไปอีกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นคำตอบที่จะบอกพวกท่านแล้วคิดตามเราไปทีละขั้นทีละข้อว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมประการแรกที่ต้องมีกฎแห่งกรรมก็เพราะว่าจิตหยาบของมนุษย์ยังเหลวไหลเมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของมนุษย์เหลวไหลเมื่อเหลวไหลพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์
จึงต้องออกแบบให้มีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นให้มีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเพราะจิตหยาบยังเหลวไหลเหลวไหลยังไงประการที่หนึ่งจิตหยาบเหลวไหลเพราะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของพวกท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในสาหัสไหมนี่แสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคนรอบข้างแต่ละคนคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้กูแค่เพิ่งเจอเขาแป๊บเดียวกูวิจารณ์มันได้เสร็จสับเลยกูเก่งกูเจ๋งมากเลยสามารถวิจารณ์คนรอบข้างได้ทั้งที่เพิ่งชายตามองมันแค่ชั่วแวบเดียวภาษาฝรั่งใช้ว่า just a glance เพียงแค่แวบเดียวในการมองกูรู้หมดเลยอีเวนต์นี่มีอะไรที่น่าตำหนิมีอะไรที่ดีแต่ส่วนมากจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่สามารถจะเข้าถึงได้ในการวิจารณ์คนอื่นแต่นี่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆเป็นเรื่องที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนเองอยู่ในความเป็นคนสองมิติของตัวเองแท้ๆพี่น้องครับแต่กลับไม่รู้ครับไม่รู้พระองค์ทรงทราบความจริงแบบนี้จึงต้องยอมที่จะเห็นลูกเนี่ยต้องทุกข์ทรมานเห็นลูกต้องทุกข์ยากและลำบากไปกับกระบวนการของกฎแห่งกรรมที่พระองค์ทรงออกแบบและวางแผนเอาไว้ให้แลกกันกับการที่ต้องการจะสอนให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันของท่านทั้งหลายรู้ว่าแท้แล้วตัวท่านทั้งหลายที่ฟังเราสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในประการแรกจิตหยาบก็คือตัวท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบซึ่งรูปธรรมทางพลังงานของจิตหยาบก็คือความเป็นตัวท่านที่ท่านมีสำนึกรู้อยู่นั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มพลังงาน189ขยุ่มที่ถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานที่สมดุลมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมคือสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปที่วางซ้อนทับกันโดยมีมุมไม่ซ้อนกันอยู่ในวงกลมหรือทรงกลมวงเดียวกันนั่นคือรูปลักษณ์ของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบเป็นจิตหยาบที่จิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนั่นแหละคือตัวจริงเสียงจริงของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แหละแบ่งภาคออกมาเพื่อให้เป็นภาคของพลังงานที่เป็นมิติของกายหยาบให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองโดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการถ่ายทอดอำนาจและความมีสำนึกรู้ในการมีตัวตนของกูมีความเป็นตัวตนของตนเองอยู่ถ่ายทอดมาให้กับจิตหยาบทั้งหมดเพราะว่าจิตวิญญาณมอบอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในขณะที่ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมอบอำนาจให้กับจิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองโดยตรงนี่คืออนุตตรธรรมถามว่าในพระคัมภีร์เล่มไหนล่ะพระศาสดาพระองค์ไหนบ้างท่านบอกเราหน่อยสิว่าเคยกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านได้ฟังมาก่อนท่านอย่าเพิ่งเชื่อเรานะฟังไปก่อนเป็นความรู้ใหม่แล้วท่านค่อยคิดตามในตอนท้ายว่าถ้าไม่รู้จะเสียหายอย่างไรและถ้ารู้ความจริงตามที่เรากล่าวให้ฟังอยู่ในขณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านจะเกิดประโยชน์อะไรหูตาจะสว่างขึ้นมากมายหรือไม่หรือจะยิ่งมืดบอดหนักไปกว่าเดิมอดทนหน่อยนะท่านอย่าเพิ่งก้าวล่วงค่อยๆคิดตามเราพร้อมจะเหนื่อยอธิบายท่านฟังคืนนี้แต่เราไม่อยากอธิบายในวันหลังอีกพูดซ้ำและเหนื่อยเพราะอนุตตรธรรมนั้นมีเรื่องต้องบอกมนุษย์ทั้งโลกอีกเยอะแต่พระบิดาก็จะทรงจัดสรรหลักสูตรหรือบทเรียนต่างๆที่ท่านควรรู้เนี่ยมาให้ค่อยๆทยอยประการที่หนึ่งจากการที่ไม่รู้ว่าตนเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบนึกว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิด
เวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเพราะฉะนั้นตอนที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่มะจิตวิญญาณก็คือตัวท่านนั่นแหละแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่นะครับผิดครับพระบิดาทรงเป็นห่วงและรักจิตวิญญาณมากเพราะเป็นพระจิตที่แบ่งภาคมาจากพระองค์เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กและจากจิตวิญญาณดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรนั้นก็แบ่งภาคมาเป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณเพื่อส่งมาเกิดยังโลกมนุษย์พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงมากมายังโลกมนุษย์แล้วมันเป็นดินแดนที่มีทั้งสิ่งที่สมดุลและไม่สมดุลมันมีดินแดนที่ทั้งสกปรกและสะอาดปนอยู่มันถ้าจิตวิญญาณของท่านมาดำเนินการมาปฏิบัติการในบทบาทของการเป็นมนุษย์ด้วยตนเองเนี่ยโอกาสที่จิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจะแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมเนี่ยสูงมากและถ้ามันแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมแล้วท่านรู้หรือไม่ว่ามันจะแก้ไขมันจะบำบัดรักษาเยียวยายากมากพระองค์จะต้องทรงเสียลูกคนนั้นไปก็คือทรงเสียจะต้องทรงสูญเสียรูปธรรมทางจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นไปด้วยการที่จะต้องระเบิดทิ้งครับเพราะเอากลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลแดนจิตจักรวาลที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เพราะไม่สมดุลจะเพี้ยนทันทีเพราะรักและห่วงใยลูกที่ขันอาสามาเกิดพระองค์จึงได้ทรงออกแบบเอาไว้ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยจะให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นประธานอยู่ข้างในกักกันเอาไว้เลยเพื่อป้องกันการแปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบและทำให้จิตวิญญาณนั้นเสียเสื่อมคุณสมบัติเสื่อมคุณภาพเขาเรียกว่าเกิดความเสียหายใหญ่หลวงจนกระทั่งไม่อาจจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้พระองค์จึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณมีจิตหยาบสามารถทำหน้าที่เป็นตัวตายตัวแทนของตัวเองในการแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์แล้วทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่พระพุทธองค์ของท่านก็เคยสอนแล้วใช่ไหมว่ามาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละถูกต้องแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องนี้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยนี่เราไม่ได้ขโมยพระพุทธองค์มากล่าวให้ท่านฟังนะแต่เรามายืนยันว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้น่ะถูกต้องแล้วไม่ใช่ตรัสรู้อริยสัจ4อะไรอะไรก็อริยสัจ4แต่ไม่มีคำอธิบายเรื่องธรรมจักรพออธิบายเรื่องธรรมจักรก็วกกลับมาหาอริยสัจ4กับมรรค8วนๆอยู่แค่นั้นนะครับแล้วมันจะหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงบวชนานก็นิพพานไม่ได้หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาชั่วกับชั่วกันชั่วโกรธชั่วอสงไขยอสงไขยแปลว่าชั่วอินฟินิตี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดให้ถึงการหลุดพ้นได้เลยหลายๆท่านก็เลยมาตัดตอนว่าแค่เป็นอรหันต์ก็นิพพานแล้วซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดอย่างยิ่งไว้วันหน้าค่อยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ท่านฟังแต่วันนี้มาพูดว่าเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างในและจิตหยาบคือตัวท่านเองไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นพระปรีชาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงออกแบบเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมมากให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วให้อำนาจในการสำนึกรู้ว่าตัวกูของกูเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณก็เป็นจิตวิญญาณแต่แท้จริงแล้วคือตัวแทนคือจิตหยาบแล้วเป็นไงเนียนมากเลยจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์จึงหลงผิดคิดว่าตัวกูเนี่ยคือจิตวิญญาณท่านยอมรับไหมล่ะวันนี้คือความคิดเข้าใจที่ผิดพอมันผิดเข้าใจผิดและไม่รู้อนุตตรธรรมความจริงตรงนี้พระบิดาเป็นผู้สร้างพระบิดาเป็นเหมือนพ่อแม่ของจิตวิญญาณของท่านพระองค์จะไม่ทรงรู้ได้ยังไงพระองค์ทรงเป็นผู้ทำคลอดท่านออกมานึกออกยังแต่พระองค์เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างถ้าท่านดื้อมีมิจฉาทิฏฐิท่านต้องบอกว่าเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเพี้ยนเพราะว่าพระศาสดาของท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิญญาณเชี่ยวชาญเป็นถึงขั้นสัพพัญญูท่านยังไม่เคยพูดให้กูฟังเรื่องนี้เลยจำได้ไหมพระองค์บอกว่าเป็นใบไม้นอกกำมือพระองค์ทรงรู้อ
ว่าความจริงเนี่ยนอกจากในอนันตจักรวาลที่ทรงรอบรู้เป็นสัพพัญญูและทรงรอบรู้มันยังมีความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อย่างแน่นอนแต่พระองค์ไม่มีเวลาที่จะไปถึงหรือออกไปถึงข้างนอกเพราะพระองค์ต้องการที่จะปรินิพพานเร็วๆนะใช่ไหมพระองค์จึงเตือนสติไว้ว่าไอ้ธรรมะที่อาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยมันคือใบไม้นอกกำมือของพระศาสดานะเราไม่ได้มาเอามาอ้างเพื่อตีกินน่ะท่านเชื่อเราท่านก็ได้ประโยชน์ท่านไม่เชื่อเราปฏิเสธของเราเราก็ไม่เสียประโยชน์คนที่เสียประโยชน์ก็คือตัวท่านสู้อุตส่าห์มาบอกการกลับมาเกิดในภพชาติสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาฉุดช่วยท่านทั้งหลายที่เป็นลูกแกะต้องมาแคะแซะแงะเนี่ยกว่าจะมาเกิดกายได้หน้าตาแบบนี้มีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ของ่ายเลยนะพี่น้องครับเพราะพระบิดาทรงกล่าวแล้วต่อให้เราเป็นพระบุตรเอกแต่คำว่าเด็กเส้นน่ะไม่มีเราต้องมาแบบจิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเราต้องมาแบบพวกท่านนี่แหละแต่กว่าที่เราจะมีสติทางวิญญาณสำนึกรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญของเราคือต้องช่วยเหลือพวกท่านเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาปฏิหารมากพอดูพี่น้องครับซึ่งเรามาเกิดแล้วเราไม่ทำก็ได้หน้าที่เนี้ยเรากลัวเราขี้ขลาดเราไม่กล้าพูดความจริงก็ได้เพราะกลัวโดนถูกประนามกลัวโดนเทแต่นี่เราไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองไม่กลัวทำไมเราทำเพื่อช่วยเหลือพวกท่านไม่เห็นความดีงามของเราใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอยู่แล้วพี่น้องครับประการที่สองพี่น้องครับไม่รู้ว่าตนเองนั้นเป็นตัวแทนของแก่นแท้จิตหยาบเหลวไหลไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ข้างในและก็ไม่รู้ว่าตนเองน่ะเป็นแค่จิตหยาบแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของแก่นแท้ไม่รู้ว่าจิตมนุษย์หรือจิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยทั้งในยามหลับหรือในยามตื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวแทนของแก่นแท้ก็คือเป็นเพียงแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณของตัวเองพอไม่รู้ปั๊บเป็นไงมนุษย์ก็เลยถือโอกาสเนี่ยตัวกูเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่ของกูเป็นตัวกูเป็นของกูสูตรนี่ของกูเสื้อนี่ของกูไอ้นั่นของมึงไอ้นี่ของกูเอาไปกันใหญ่เลยฮะทั้งที่จริงๆแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเป็นของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ของจิตหยาบอย่างท่านหรอกแต่นี่เพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าท่านเป็นตัวแทนของแก่นแท้ท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าท่านเป็นแค่จิตหยาบมันเวลาในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ท่านถึงไม่ใส่ใจที่จะดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเลยรู้อย่างเดียวถ้าหิวกูก็แดกกูกระหายกูก็ดื่มใช่ไหมถ้ากูปวดกูก็ระบายปวดหนักก็ระบายหนักปวดเบาก็ระบายเบากูอยากทำอะไรกูก็ทำกูไม่อยากทำอะไรไม่ชอบทำอะไรกูก็จะไม่ทำเพราะอะไรเพราะคิดว่าจิตหยาบคือตัวเองทุกอย่างเป็นเรื่องของตัวเองหมดทั้งที่ไม่ใช่จิตหยาบมีหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของแก่นแท้เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะทำอะไรท่านจะต้องถามตัวเองว่าที่กำลังจะพูดที่กำลังจะทำที่กำลังคิดเนี่ยจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านจะได้รับอิทธิพลอะไรจากจิตหยาบของท่านที่ทำไปหรือเปล่าจิตวิญญาณของท่านมีความประสงค์หรือเห็นดีเห็นงามที่จะให้จิตหยาบของท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าถามสิตัวท่านเองเคยมีไหมนะเคยคิดบ้างไหมท่านเคยคิดบ้างไหมว่าทำอะไรไปพูดอะไรไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจะเดือดร้อนคิดอะไรพูดอะไรไปทำอะไรไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจะมีความสุข เคยคิดไหมถ้าท่านไม่เคยคิดท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดแสดงว่าความผิดบาปของท่านในข้อหนึ่งที่มีข้อย่อยจนถึงข้อที่สองเนี่ยท่านผิดแล้วผิดตามที่อย่างที่เรากล่าวประการที่3พี่น้องครับไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครรู้ว่ากูเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณของกูก็ออกจากร่างทิ้งกายสังขารนี้ทิ้งแล้วไปไหนไม่รู้แต่กูไม่อยากไปนรกแต่บางคนทิ้งแล้วกูไม่อยากไปนรกและกูไม่อยากย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปไหนก็ได้แต่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกูถือว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าพ้นทุกข์ได้แล้วกูนิพพานแล้ว
ที่เขาเรียกว่าเดาทรงเดชอะทั้งที่มันเป็นเรื่องอจินไตยมันเป็นเรื่องอจินไตยที่ผู้ที่จะให้คำตอบความรู้ที่เป็นอจินไตยคือท่านคิดต่อไปยังไงก็คิดต่อไม่ถูกเดาไม่ได้เนี่ยคืออนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นหรือพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ต้องทรงลำบากพระวรกายเสด็จมากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังให้ทั้งจักรวาลนี้ฟังหรอกแค่ให้เราพระบุตรเอกตัวแทนของพระองค์ลงมากล่าวก็พอแล้วไม่ต้องให้ลำบากพระวรกายเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าคนที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือจิตใสใจสวยและมีปัญญาสามารถเข้าถึงปัญญาของสมองสองซีกได้ไม่ต้องปัญญาปาฏิหาริย์แบบเราที่เป็นพระบุตรเอกหรอกไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครนี่คือคำว่าจิตวิญญาณเห็นว่าจิตหยาบของตัวเองน่ะเหลวไหลพระบิดาจึงต้องออกแบบหรือทรงสร้างกฎแห่งกรรมขึ้นมาเพื่อจะสอนจิตหยาบให้เกิดสติทางวิญญาณและรู้ความจริงใน3ประการที่เราพูดพี่ๆน้องๆครับประการที่4จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านน่ะที่ตอนนี้กำลังสำนึกรู้ว่ามันคือตัวท่านน่ะและนี่ที่ท่านเห็นเราอยู่ในจอก็นั่นคือตัวเราตัวอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยจิตวิญญาณทำสิ่งใดในทางกลับกันคือไม่รู้ว่าต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านด้วยการต้องไม่ทำสิ่งใดชัดนะในประการที่4กฎแห่งกรรมพระบิดาจึงต้องนำมาให้บุตรมนุษย์ของพระองค์ทั้งหลายได้เผชิญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เป็นความจริงทั้ง4ประการเนี่ยครับเห็นไหมครับท่านลองถามตัวท่านเองสิท่านศึกษาธรรมะมาก็นานพบชาติเก่าๆในอดีตชาติท่านคงจำไม่ได้ว่าเรียนรู้ศึกษาอะไรมาบ้างแต่พบชาติปัจจุบันน่ะท่านบอกว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นนักธรรมท่านรู้คำตอบในสิ่งเหล่านี้ทั้ง4ประการนี้มาก่อนไหมถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านอยากรู้ไหมล่ะถ้าท่านอยากรู้หรือปรารถนาที่จะรู้เพื่อจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในบทบาทของจิตหยาบที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบอำนาจมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ในตัวท่านนั่นแหละให้ทำหน้าที่แทนท่านจะได้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรและไม่สมควรทำอะไรและก็จะต้องแสดงบทบาทอย่างไรจะใช้อำนาจบาทใหญ่ว่านี่คือตัวกูของกูนะทั้งที่ตัวเองไม่ใช่จิตวิญญาณแก่นแท้เป็นแค่ตัวแทนท่านจะบ้าอำนาจอยู่เหมือนที่ผ่านมาอีกไหมโอเคไม่ใช่แค่ว่าบ้าอำนาจเนี่ยคงไม่เกินไปนะเพราะว่าไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่2จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหลายยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีทำตนเป็นอีตัวร้ายของผู้อื่นอยู่จิตหยาบตั้งแต่ปล่อยให้เกิดมาตั้งแต่ภพชาติแรกจนปัจจุบันเนี่ยคนลึงเป็นหมื่นๆภพชาติแล้วก็ยังไม่สามารถจะเรียนรู้ความจริงได้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายทั้งจริตนิสัยสันดานทั้งความต้องการในการดำเนินชีวิตทั้งความสามารถทั้งความฉลาดความรอบรู้ประสบการณ์ล้วนแตกต่างกันและหน้าที่ทั้งทางโลกหน้าที่ทั้งทางจิตวิญญาณหลายคนก็มีหน้าที่พิเศษซึ่งมันก็แตกต่างกันแต่เมื่อไม่รู้ความจริงในหลายๆสิ่งที่ต้องรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมท่านทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่เราขอให้กำลังใจนะว่าที่เป็นส่วนใหญ่บนโลกนี้ยังทำตัวเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของคนอื่นอยู่เพราะอะไรพี่น้องครับประการที่หนึ่งเพราะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญใช้ชีวิตดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงานหน่วยงานแต่ละคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญอยู่
เอาแต่ใจตัวเองไปว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำรู้สึกชอบสิ่งใดก็อยากจะได้สิ่งนั้นรู้สึกไม่ชอบสิ่งใดก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไอ้นิสัยสันดานแบบที่เรากล่าวตะกี้ถ้าต้องอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยปัญหามันมีทันทีถ้าเราไปรู้สึกอยากได้ใครมีในสิ่งที่เป็นของเขาแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเราก็พยายามไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลก็ไม่ได้ด้วยเล่ห์กลก็ใช้มนต์คาถาเพื่อจะเอาไอ้สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ใครมีนั้น

แล้วเราดันทะลึ่งไปพูดคำว่าพูดมันจะกลายเป็นปูดแปลว่าใช้ปากผายลมผายลมก็เหม็นมันปากเหม็นก็แปลว่าพูดสิ่งใดแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่พอใจก็ทำหน้าย่นจมูกยู่เหม็นเหม็นลมปากก็แปลว่าไม่สบอารมณ์หรือไม่พอใจกับคำพูดอันไม่ควรพูดของท่านก็คือปากเหม็นใช่ไหมเขาก็จะหนีเขาก็จะไม่คบแล้วท่านก็จะเป็นไอ้ตัวดีหรือเป็นอีตัวร้ายของผู้อื่นไปทันทีเพราะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญแทนที่ก่อนจะพูดอะไรออกมานึกว่าจะพูดคิดว่าจะพูดแต่ก่อนจะพูดก็ต้องไตร่ตรองสักนิดว่าประโยคที่จะพูดเรื่องที่จะพูดกับเขามันสมควรพูดไหมพูดแล้วทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยแปลว่าดูถูกเขาไหมพูดแล้วทำให้เขารู้สึกสูงส่งรู้สึกว่ามีเกียรตินั่นแปลว่ายกย่องเขาไหมให้เกียรติเขาไหมท่านคิดเปล่าที่ผ่านมาจิตหยาบส่วนมากไม่ค่อยคิดนะมนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยคิดอ่ะเขาเรียกปากไม่มีหูรูดทวารหนักเนี่ยสามารถอั้นอุจจาระได้อั้นลมที่จะผายออกมาได้เพราะมันมีหูรูดแต่ถ้าท่านอายุเยอะๆหูรูดเสื่อมอย่าว่าแต่อุจจาระหรือผายลมนะแค่ปัสสาวะบางทีก็กลั้นไม่ไหวแล้วนะเพราะความเสื่อมของกายสังขารถูกต้องไหมมันที่เขาบอกว่าปากไม่มีหูรูดนึกจะพูดก็พูดไปเรื่อยพูดแล้วปากเหม็นเหมือนกับตดเหม็นแล้วไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เขาวิ่งหนีกันเป็นแถวอ่ะใช่ไหมใช้ปากเป็นตูดไปเลยว่างั้นเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายเกิดจากสาเหตุประการที่หนึ่งเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญพี่น้องครับเห็นไหมธรรมะแบบนี้สัจธรรมแบบนี้ควรเรียนรู้ไหมครับไม่ใช่ไปเที่ยวนั่งฟังนะโค้ชอะไรก็ไม่รู้มาสอนว่าจะทำรวยทำยังไงจะทำรวยไม่จนจะทำยังไงเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองได้แล้วเป็นไงล่ะอะไรน่าสนใจกว่ากับสิ่งที่เรากล่าวเนี้ยเพื่อจะเอาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นซึ่งจิตวิญญาณนั่นคือตัวตนที่แท้จริงอย่ามาเที่ยววุ่นวายกับจิตหยาบของตัวเองเลยแต่เข้าใจผิดคิดว่าที่ตัวเองใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวเองใช้จิตหยาบมันเป็นเรื่องหยาบหยาบกิเลสตัณหาทั้งหลายโลภะโทสะโมหะมันเป็นเรื่องของจิตหยาบที่หลงมิติแท้แล้วมันก็พาจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เขามีคุณสมบัติที่เป็นบวกคือรักได้ให้เป็นพวกนี้พาให้หลงมิติตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดนรกขึ้นมาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยท่านคงเข้าใจนะว่าเรายกตัวอย่างเรื่องงมงายบ้าๆบอๆพวกนั้นที่หลายๆคนยังพยายามไปเรียนรู้ไปศึกษาทั้งที่บางทีมาเจอพระบิดาแล้วก็ยังจะไปศึกษาไอ้เรื่องพวกนั้นอีกว่างนักเหรอครับแค่ศึกษาเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมแล้วนำพาจิตวิญญาณของตัวเองให้หลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์หลุดพ้นออกไปจากอันนั้นตัดจักรวาลนี้ได้ไม่ใช่ไปซ่อนแอบไปเป็นอีแอบหรือไอแอบอยู่ในที่ว่างที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี้ยอยู่ซอกหลืบไหนก็ไม่รู้แล้วหลอกตัวเองว่ากูนิพพานแล้วดีกว่านั้นตั้งเยอะถูกไหมอย่าลืมนะองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามัดหรือองค์พระพุทธองค์เนี่ยเวลาจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานเนี่ยเขาออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านด่านนภาลัยหรือประตูมิติประตูแห่งการหลุดพ้นหรือประตูของข้อแกะเขามานิพพานตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะครับพระองค์ผู้สูงส่งผู้ประเสริฐเหล่านั้นมานิพพานให้ท่านเห็นเป็นแบบอย่างคือตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่นิพพานแล้วหายปุ๊บไปในจักรวาลแต่มันเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างเสาที่แล้วครับเหมือนกับตดเหม็นนะจิตหยาบยังมีเรื่องเหม็นๆเรื่องทุกข์โลภะโทสะโมหะก็เหมือนกับจิตวิญญาณหรือจิตหยาบเนี่ยถูกเอามาปล่อยอยู่บนโลกและยังมีกลิ่นตัวกลิ่นตดอยู่ใช่ไหมยังมีตัวตนอยู่เพราะว่าตดยังเหม็นอยู่ครับแต่พอไปสักพักสักครู่กลิ่นตดนั้นค่อยจางลงแล้วหายเหม็นได้ก็แปลว่าเป็นไงฮะมวลของตดที่ผายออกมาเป็นลมหรือเป็นแก๊สนะมันนิพพานแล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วเราไม่ได้กลิ่นแล้วถ้าจริงๆแล้วเป็นไงมันยังอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลอยู่เลยพี่น้องครับมันยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ในนี้ครับยังอยู่ในนี้เพียงแต่ท่านไม่ได้กลิ่นมันแล้วก็อย่าไปหลงผิดอย่าไปอุตริโมเมว่าตดนั้นหายไปจากจักรวาลแล้วหายไปจากบรรยากาศของโลกแล้วไอ้นั่นเขาเรียกว่าคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดแบบแบนๆที่ไม่มีมิติโอเคนะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญก็เลยยังเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของคนอื่นอยู่ซึ่งไม่ได้จิตหยาบจะเป็นคนที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นไอ้ตัวดีไอ้ตัวดีนี่คือนั่นคือเพศผู้นะคือผู้ชายส่วนอีตัวร้ายนี่คือเพศหญิงเพศเมียนะเป็นผู้หญิงถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่

ไม่มีวันที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองได้ถ้ายังเป็นไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายของกันและกันอยู่พระบิดาจึงต้องสร้างกฎแห่งกรรมขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้บางสิ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกอย่างน้อยๆก็จะได้ไม่เป็นไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายของคนอื่นกฎแห่งกรรมนี่มันจะช่วยได้ช่วยทำให้เกิดสติทางวิญญาณได้ประการที่สองยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของผู้อื่นเพราะว่านอกจากจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญแล้วพี่น้องครับยังทำตนประเภทส่วนตนมาก่อนส่วนรวมทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นสัตว์สังคมมาเกิดเป็นสัตว์สังคมเพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกันบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้ทุกคนทุกรูปธรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็แปลว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของกันและกันด้วยและเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกด้วยเมื่อมีหน้าที่ถูกกำกับไว้แบบนี้การที่จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณยังเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญยังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เลยในประการที่สองแล้วมันจะถือว่าเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าจะถือว่าจิตวิญญาณนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบกพร่องต่อหน้าที่ในเบื้องต้นหรือเปล่าวังเวงนะพี่น้องครับถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้จิตหยาบที่ถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณให้มาทำหน้าที่แทนนั้นมีสติทางวิญญาณไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านศึกษาธรรมะถือศีล5ทำบุญถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงที่เป็นความจริงเหล่านี้แล้วก็พยายามจะหาทางนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านอะไรพวกนี้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นพี่น้องครับยังไงก็เป็นจริงไม่ได้ถูกต้องไหมเราย้ำนะคำกล่าวแบบนี้เคยฟังคนนำทางคนไหนเคยกล่าวมาก่อนหรือเปล่าคนนำทางตัวเจ๋งคนเก่งของท่านเคยกล่าวไหมท่านอย่าเพิ่งปฏิเสธความรู้ใหม่ที่เรากล่าวนะคิดตามด้วยว่าเราโกหกหลอกลวงหรือเปล่าคิดตามด้วยว่าเป็นองค์ความรู้ที่ท่านต้องรู้หรือเปล่าแต่รู้แล้วแล้วยังไงอ่ะฟังต่อไปเลยอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวเราตอบให้พระบิดาทรงเมตตาอยู่แล้วประการที่3พี่น้องครับยังใช้กิเลสตัณหาในการดำเนินชีวิตนี่ตรงเนี้ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกก็ทรงเน้นทรงสอนนะว่าถ้าจะให้จิตใสใจสวยเนี่ยจิตของท่านต้องว่างไปจากกิเลสตัณหาใช่ไหมการให้ถือศีลเนี่ยก็เพื่อจะสอนจิตให้ท่านเนี่ยของท่านให้ว่างไปจากกิเลสตัณหาแต่ปรากฏว่าเวลาสอนให้ทำบุญตับร้องขอส่วนบุญตอบแทนส่วนบุญที่ได้จากการทำบุญทำแล้วร้องขอนี่แสดงว่าทำแล้วอยากได้บุญกุศลจากการที่ตัวเองทำแสดงว่ายังใช้จิตที่ติดกิเลสอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้ทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ท่านไม่ต้องห่วงเนี่ยการทำบุญเหมือนกับการเอา1บวกกับ1อ่ะถ้าท่านต้องการ2 2คือบุญที่จะเกิดขึ้นท่านก็ต้องเอา1บวก1งั้นถ้าท่านตอบตัวเองว่าฉันเอา1บวก1อยู่ท่านจะไปสนใจทำไมว่าท่านจะได้2หรือไม่ได้2ยังไงมันต้องได้2วันยังค่ำก็แปลว่าเวลาทำบุญสุนทานไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าข้าน้อยขอให้อานิสงส์จากการทำบุญนี้จงทำให้ข้าน้อยมีความสุขมีความเจริญถูกหวยรวยเป็นล้านกิเลสใช่ไหมพี่น้องครับทำไมไม่ทำแล้วมีความสุขกับการที่ตัวเองได้กระทำนั่นคือผู้ที่ทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ว่างไปจากกิเลสขณะที่พยายามถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาเพื่อต้องการที่จะตัดกิเลสดับกิเลสจากจิตของท่านแต่เวลาไปทำบุญทีไรกรวดน้ำแล้วร้องขอทุกทีทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนท่านรู้หรือไม่เวลาท่านทำบุญกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามท่านไม่ต้องร้องขอส่วนบุญส่วนกุศลหรอกไม่ว่าตัวท่านเองหรือให้กับพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณท่านไม่ต้องลั่นวาจาก็ได้หรือถ้าอยากจะมั่นใจก็ลั่นวาจาก็ได้แต่ท่านไม่ต้องจำว่านายกนายขอนางคอนางงอนะพ่อแม่ของลูกคือผู้ที่มีจิตวิญญาณซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกถ้าจิตของลูก
สั่นสะเทือนด้วยความมีปิติในการสร้างบุญสร้างกุศลคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกนั้นมันจะไปกระตุ้นให้จิตวิญญาณของบุพการีหรือพ่อแม่ของท่านซึ่งไม่ว่าตอนนี้ท่านตกอยู่สุขติหรือทุกขติไหนก็ตามอยู่ในภพภูมิไหนมิติใดก็ตามจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเกี่ยวกรรมกับท่านมาที่เป็นพ่อแม่บุพการีของท่านจะสั่นสะเทือนตามทันทีที่จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนอย่าว่าแต่ทำบุญเลยทำบาปทำชั่วทำระยำตำบอนอะไรจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเป็นพ่อแม่ที่เกี่ยวกรรมกับท่านไว้และท่านล่วงลับไปแล้วรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้านชั่วๆนั้นด้วยเช่นเดียวกันท่านไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องร้องขอกระบวนการแบบนี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้อย่างดีแล้วนั้นตัวท่านเหมือนกันทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นท่านเคยเหรอท่านเอาลูกบอลเขี้ยงไปที่กำแพงแล้วท่านต้องตั้งใจนะว่าอยากให้ลูกบอลมันกระเด็นมาโดนหน้าของตัวท่านเองท่านต้องตั้งใจและกำหนดจิตไหมไม่ต้องหรอกแค่ท่านเขี้ยงมันไปนะมันก็กระดอนมาหาตัวท่านเข้าหน้าตัวท่านแล้วถูกไหมมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเนี่ยพ่อแม่ลูกมีความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกส่วนครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณนะเวลาท่านทำแล้วท่านแบ่งปันหรืออุทิศให้เขาได้ไม่มีปัญหานะเพราะนั่นเป็นการอุทิศให้ด้วยจิตใจที่มีความรักมีความกตัญญูไม่ใช่ทำแล้วหวังผลให้กับตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำด้วยกิเลสโอเคไหมครับทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นอยู่แล้วนะมันเป็นนั้นมันจิตหยาบยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีตัวร้ายของผู้อื่นอยู่เพราะยังใช้กิเลสตัณหาในการดำเนินชีวิตโอกาสที่ท่านจะไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นและที่เจ้าของเขาไม่ให้อะไรต่างๆเนี้ยไปช่อฉนเขาไปขโมยขมายไปโจรกรรมของเขาไปปล้นจี้ชิงของเขาแล้วแต่ความกักขระก้าวร้าวของตัวท่านน่ะท่านก็เป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของคนอื่นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี่แหละถ้าท่านยังใช้มันอยู่ในการดำเนินชีวิตมันกฎแห่งกรรมพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ทุกคนได้เผชิญโดยจิตวิญญาณก็ต้องเผชิญกายหยาบของท่านก็ต้องเผชิญเพื่อให้มีสติและสำนึกรู้นั่นเองเป็นการสอนให้รู้นั่นเองว่าเอาใจตัวเองเป็นสำคัญไม่ได้นะส่วนตนมาก่อนส่วนรวมก็ไม่ได้นะใช้กิเลสตัณหาดำเนินชีวิตก็ไม่ได้นะอย่างที่สี่ใช้อารมณ์นำปัญญาก็ไม่ได้กฎแห่งกรรมมันจะสอนถ้ายังไม่เข็ดก็กรรมอยู่นั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็ไปลงนรกเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปลงนรกแล้วพอมาเกิดใหม่ก็เอากรรมมาเกิดด้วยถ้าทำกรรมดีไว้ชีวิตที่มาเกิดใหม่ก็ดีในภพชาติใหม่แต่ถ้ากรรมชั่วไว้กรรมสิ่งที่เลวร้าวร้ายไว้ที่ตัวเองทำนะชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้นะชาตินี้คือชาติที่แล้วนะเป็นชาติหน้าของชาติที่แล้วนะก็จะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ย่ำแย่ตามที่ตัวเองทำไว้นี่คือการสอนเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดสติทางจิตวิญญาณแก่จิตหยาบของท่านจะได้ไม่ทำให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่นั่งดูอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนให้เป็นบทเรียนถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านก็จะไม่มีวันรู้ความจริงตรงนี้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมด4ประการในข้อย่อยจากข้อใหญ่ข้อที่2อนุตตรธรรมเช่นกันมันเป็นอนุตตรธรรมจึงไม่มีใครนำมากล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังได้เป็นหมื่นๆปีมาแล้วนี่คือคืนแรกเป็นราตรีแรกในการที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันจากหลายๆภพชาติที่ท่านเวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วท่านได้ยินอนุตตรธรรมในข้อนี้เราพูดเรื่องยากให้ท่านฟังและเข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีถูกต้องไหมนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิมันจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายง่ายขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่3กฎแห่งกรรมที่ต้องมีให้มนุษย์โดยจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านได้เผชิญเพราะจิตหยาบยังไม่รู้ว่าตัวเองหรือจิตวิญญาณของตัวเองคำว่าตัวเองก็คือจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้นั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและก้าวรอก้าววันหน้าเราค่อยเอามากล่าวให้ลึกซึ้งแต่วันนี้มาแค่บอกว่าจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบเนี่ยจะต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมเพราะอะไรเพื่ออะไรประการที่หนึ่งไม่รู้ว่าจ
จิตหยาบนะไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตหยาบก็คือจิตของท่านที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิตินี่เป็นอนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบให้จิตวิญญาณเวลาอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อนุญาตให้จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่และมีอำนาจแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แต่ให้ถ่ายโอนอำนาจของการเป็นจิตวิญญาณการเป็นจิตวิญญาณในการสำนึกรู้ว่านี่คือตัวฉันนี่คือตัวกูมาเกิดเป็นมนุษย์ให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนใช้อำนาจนั้นแทนตัวเองในขณะที่มีภพชาติเป็นมนุษย์พอตายไปในภพชาตินี้จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาก็จะแตกสลายสลายไปกับกายหยาบที่เน่าสลายจิตวิญญาณก็จะไปตามเส้นทางของจิตวิญญาณจะไปลงนรกตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์หลุดลอยไปค้างหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณจะเป็นตัวจริงน่ะจะเป็นผู้ไปจะเป็นผู้เผชิญแต่พอมาเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงวางแผนไว้แล้วก็ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณในภพชาติใหม่หวังเอาไว้ว่าหวังเอาไว้ว่าจะสามารถมีสติทางวิญญาณจนเข้าถึงอำนาจในการเป็นจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่เหลวไหลไม่ผิดบาปเหมือนจิตหยาบในชาติที่ผ่านมาหวังไว้ว่าอย่างนั้นเราจึงเตือนท่านที่เป็นพ่อแม่ของลูกๆที่มาเกิดใหม่ว่าเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบมันสามารถเข้าสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แล้วท่านต้องมีหน้าที่สอนลูกของท่านให้มีสติทางวิญญาณด้วยการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบที่ยังไร้เดียงสานั้นให้เข้าถึงให้เข้าใจให้ได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเด็กเดี๋ยวโตแล้วแก่ใกล้ตายแล้วมันค่อยเข้าไปหาความจริงที่วัดมันไม่ทันแล้วพี่น้องครับตะบันน้ำกินแล้วไปเข้าวัดไม่ทันแล้วแล้วจิตก็จะจิตที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กน้อยตั้งแต่3ขวบที่ไร้เดียงสามาก่อนมันก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่เดียงสามีโลภโทสะโมหะเกิดขึ้นตลอดเช่นโทสะจริตเนี่ยเพียงแค่ท่านน่ะลูกนอนบนเบาะลุกขึ้นไปชงนมดื่มเองไม่ได้เขาก็ร้องขอจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มันเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเสือกโง่ไปบอกว่าให้ลูกผายปอดให้มันร้องเยอะๆท่านรู้ไหมครับนั่นคือการที่ท่านปล่อยให้ลูกของท่านเนี่ยเกิดอาการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า self instruction learning จิตหยาบของเด็กคนนั้นที่เป็นลูกของท่านแท้ๆที่ท่านรักเนี่ยมันจะสอนตัวมันเองให้มีความก้าวร้าวภาษาอังกฤษที่เป็นจิตวิทยาที่เราเรียนมาเนาะทางโลกเขาเรียกว่า aggressive จะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวโดยที่พ่อแม่สอนให้เด็กก้าวร้าวรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเพราะพ่อแม่เกลียดขี้เกียจบางทีก็เกลียดกันไปชงนมให้ลูกกินเกลียดกันไปดูว่าลูกกำลังแฉะกำลังชื้นหรือลูกกำลังกระหายน้ำลูกโดนยุงกัดแมลงต่อยมดกัดอะไรหรือเปล่าไม่ไปดูเกลียดกันไม่เป็นไรปล่อยให้ลูกร้องแล้วหลอกตัวเองปลอบใจตัวเองว่าให้ลูกผายปอดลูกจะได้แข็งแรงมันเป็นการสอนให้ลูกก้าวร้าวเพราะอะไรมันร้องครั้งแรกมันร้องขอความช่วยเหลือขอนมดื่มขอความช่วยเหลือช่วยเกาให้ด้วยช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมที่มันแฉะมันเลอะเพราะเพราะฉี่ให้ด้วยแล้วกลับไม่ใส่ใจเด็กมันก็จะหงุดหงิดถูกสอนให้หงุดหงิดถูกสอนให้ร้องเสียงดังตะเบงเสียงดังมากขึ้นไอ้การตะเบงเสียงดังมากขึ้นของเจ้าเด็กน้อยนั่นแหละคือการที่เด็กน้อยได้เรียนรู้ที่จะก้าวร้าวเพิ่มขึ้นแล้ววันหน้าเวลามันแฉะมันฉี่มันมันต้องการความช่วยเหลือวันหน้าเวลามันหิวนมหิวน้ำกระหายน้ำกระหายนมมันต้องการความช่วยเหลือมันจะไม่ค่อยๆมันจะแหกปากลั่นบ้านเลยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆบางทีเด็กบางคนจนชักเกร็งเสียงไม่ออกหน้าเขียวเลยแล้วกำหมัดแน่นเลยท่านดูสิอาการของเด็กออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วเด็กที่สอนมาแบบนั้นนะครับพอโตขึ้นมามันจะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่มีโทสะจริตที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วท่านรู้ไหมว่ามันสายไปแล้วครับที่จะดัดสันดานต่อให้ไปนั่งสมาธิเพราะ
ตัวเองรู้ว่าตัวเองโทสะรุนแรง